0: ให้คุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
0: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายบุญระวียมจินดาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมใจไทยในฐานะรองประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคคนที่4สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังการประชุมกมธ.คุ้มครองผู้บริโภคนัดแรกว่าแนวทางการทำงานของกมธ.จะมุ่งแก้ปัญหาข้อร้องเรียนที่เป็นความเดือดร้อนประชาชนส่วนจะผลักดันการเพิ่มรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยจะเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมกมธ.ในวันที่21พฤษภาคมนี้โดยมีแนวทางคือเพิ่มรางวัลเลขท้าย2ตัวจาก 2,000 บาทเป็น 5,000 บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวจาก 4,000 บาทเป็น 10,000 บาทและรางวัลที่1จาก6ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเนื่องจากถือว่าอยู่ในขอบข่ายการทำงานของกมธ.เพราะเป็นข้อร้องเรียนของประชาชนในฐานะผู้บริโภคที่อยากให้เพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะไม่ได้เพิ่มมา10ปีแล้วแต่ในแต่ละปีกองสลากได้กำไรมหาศาลจึงควรทบทวนเงินรางวัลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคทั้งนี้หากที่ประชุมกมธ.เห็นด้วยจะเดินหน้าผลักดันเต็มที่โดยจะเชิญผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้ข้อมูลรายได้และผลกำไรแต่ละปีเพื่อหาทางแบ่งกำไรมาให้ประชาชนและอีกส่วนหนึ่งให้นำไปเพิ่มเป็นสวัสดิการสังคมและติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: บรรดาเจ้าหน้าที่ทีมผู้ใหญ่อาร์เซนอลจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่างแสดงความไม่พอใจต่อแนวทางของสโมสรก่อนศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2025-2026 รอบชิงชนะเลิศที่จะดวลกับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าจากฝรั่งเศสจะเปิดฉากขึ้นที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีกลางดึกคืนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้โดยรายงานระบุว่าผู้บริหารของอาร์เซนอลจะมอบตัวเข้าชมเกมดังกล่าวให้กับพนักงานคนละ1ใบโดยไม่คิดมูลค่าแต่ทว่าพนักงานเหล่านั้นจะต้องเดินทางไปชมเกมที่สนามปูชกัตอารีนาด้วยการออกค่าเดินทางเองโดยสโมสรจัดแพ็กเกจเที่ยวบินเช่าหมอลำผ่านบริษัทภายนอกที่เตรียมไว้ในราคา859ปอนด์ต่อคนหรือประมาณ 39,943 บาทผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกม Friday Night แอสตันวิลล่าชนะลิเวอร์พูล 4-2 ส่งผลให้แอสตันวิลล่าเก็บเพิ่มเป็น62แต้มจาก37นัดพร้อมกับขยับขึ้นไปรั้งอันดับ4ส่วนลิเวอร์พูลแพ้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลมี59คะแนนเหมือนเดิมผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียดามักชนะอัลฟาฮา 3-0 เอาตาวอนเสมออัลริยาด 1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสเกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นแซงเอเตียนชนะดวลเตะจุดโทษโรเดส 7-6 หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที0-0สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: ทุกครั้งที่เราโกรธคือการสูญเสียเวลาแห่งความสุขอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พร้อมฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 7:10 น.นะครับมาติดตามจอสร้อยกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้จากทางคุณหนุ่มชาวดงแจ้งมาว่าพบเห็นชายคนหนึ่งนะครับสังเกตที่ศีรษะเขาเนี่ย เลือดอาบบริเวณศีรษะเป็นชายอายุประมาณ20 ปีนะครับบอกว่าคือเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ามีคนเอาก้อนหินเดินมาทุบหัวนะครับเหตุเกิดภายในซอยพระราม2ซอย11นะครับล่าสุดเนี่ยเราสอบถามไปกับทางสน.บางมดก็ทราบข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่สายตรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและดูกล้องวงจรปิดนะครับจึงทราบว่าเป็นเหตุชาย2คนครับทะเลาะวิวาทกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันส่วนคู่กรณีเนี่ยที่ก่อเหตุหลบหนีไปนะครับมีคนเจ็บ1คนเป็นชาวต่างด้าวนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เรียกกู้ภัยนะครับมาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลราชบุรณะไปแล้วเรียบร้อยส่วนเรื่องของทางคดีต้องรอให้ผู้บาดเจ็บรักษาตัวเสร็จก่อนแล้วดูว่าเขาจะมาแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันนะครับถึงจะมีการดำเนินคดีได้นะครับก็ต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกับคู่กรณีต่อไปก็เป็นเหตุที่คุณหนุ่มชาวดงแจ้งนะครับคือตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้ศีรษะมีเลือดอาบเลยแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยถูกก้อนหินนะผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาทุบปรากฏว่าเป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันนะระหว่างคน2คนนะตัวผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยก็หลบหนีไปแล้วนะครับขอบคุณทางคุณหนุ่มชาวดงขอบคุณทางสน.บางมดด้วยนะครับมีแจ้งเข้ามาจากทางคุณไพศาลนะครับบอกว่าถนนรามคำแหงด้านขาเข้าช่วงใกล้กับปั๊ม PT ก่อนถึงแยกบ้านม้านะครับเดี๋ยวดูนิดนึงสนสนมาบ้านม้าสนสนมาบ้านม้าก็คือใกล้กับปั๊ม PT ก่อนถึงแยกบ้านม้ามีรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจอดแช่อยู่เปิดไฟหน้าทิ้งไว้ในช่องทางด้านซ้ายนะครับมองในรถพบเห็นคนขับเนี่ยนั่งพิงเบาะหลับอยู่ด้านในนะครับก็ไม่รู้ว่าไอ้เครื่องยนต์ดับหรือเปล่านะหรือว่าคนขับมีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่าก็เป็นห่วงนะฮะคุณไพศาลก็เลยแจ้งเข้ามาให้กับจสร้อยนะครับเราประสานไปทาง191นะครับให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบรามคำแหงนะครับด้านขาออกใกล้กับปั๊ม PT ก่อนถึงแยกบ้านม้านะครับส่วนอุบัติเหตุอีกจุดนึงมีรายงานเข้ามานะครับถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะครับบริเวณใกล้ใกล้เคียงกับ BTS สถานีบางว่าเหตุเกิดเมื่อช่วง 6:50 น.ที่ผ่านมาจักรยานยนต์ชนกับรถแท็กซี่นะครับขวางช่องทางซ้ายมีคนเจ็บ3รายครับเป็นพ่อแม่ลูกกัน3รายที่บาดเจ็บนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะราชพฤกษ์นะครับฝั่งขาเข้าบริเวณใกล้เคียงกับ BTS สถานีบางว่านะครับจักรยานยนต์ชนกับรถแท็กซี่นะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณไพศาลนะครับที่แจ้งว่าเนี่ยมีคนขับรถแท็กซี่แล้วนอนอยู่นะฮะสวัสดีครับคุณไพศาล
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับผ่านมากี่นาทีแล้วครับ
1: ประมาณ5 นาทีครับก็เมื่อกี้สักครู่นึงผมเข้าไปเติมแก๊สในปั๊ม PTแล้วก็เห็นแท็กซี่เขียวเหลืองจอดนอนอยู่นอนราบอยู
0: ่ oh.
1: เปิดไฟว่างทิ้งไว้เปิดไฟหน้าทิ้งไว้ก็แจ้งแล้วผมว่าเอ้าก็สักครู่ผมคิดว่าอาจจะแก๊สหมดหรือเปล่าเครื่องดับหรือเปล่าเงี้ย
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจครับผม
0: ก็คือถ้าเขาจะจอดก็น่าจะไปจอดในปั๊มเหมือนนะเพราะมันไม่ไกลกันอย่างนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยสงสัยอะเน
1: า
0: ะ
1: ก็ห่างจากปั๊มนิดเดียวประมาณ10 เมตรอ่ะ
0: เหมือนหลับตาไหมเหมือนนอนหลับตาไหม
1: หลับครับหลับเลยมันนอนหลับเฉย
0: ๆซึ่งมันเป็นจุดที่มันไม่น่าจะจอดได้อะเนาะไม่ควรจะจอด
1: ใช่ครับว่าผมว่าอ้าวไม่น่าจะเข้าไปจอดในปั๊มครับจะได้อันตรายจะปลอดภัยกว่า
0: เออครับแหมก็ไม่รู้ว่าติดเครื่องยนต์อยู่ด้วยหรือเปล่านะ
1: ใช่เมื่อตะกู้ผมเข้าไปเติมแก๊สออกมาก็ยังเห็นจอดนอนอยู
0: ่อ๋อสีอะไรแท็กซี่คันนี้เขียวเหลืองเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เขียวเหลืองเลยอายุเท่าไหร่สังเกตทันไหมคนขับเนี่ยประมาณ
1: อายุเหรอประมาณ50-60ครับ
0: อ๋อครับครับ อืมอ่ะได้ฮะเราประสานเจ้าหน้าที่ไปแล้วล่ะแต่ว่ารถไม่ติดใช่ไหมตรงนั้นนะฮะ
1: ไม่ติดก็ยังไม่ติดครับรถจะไม่ช่วงนี้ยังไม่ติดครับ
0: ครับแหมก็น่าสงสัยเหมือนกันนะเนาะคุณไพศาลโอ้
1: ใช่ครับผมก็น่าสงสัยกันว่าทำไมไม่ค่อยจอดในปั๊มอันตรายตรงนั้น
0: ออกมาจากปั๊มสักกี่เมตรได้แล้วตรงนั้นอ่ะเลยมา
1: ใช่น่าจะเข้าปั๊มก็ห่างแค่10เมตรเองครับ
0: โอ้นิดเดียวนะ
1: นิดเดียวครับว่าทำไมไม่เข้ามาในปั๊มครับ
0: แสดงว่ามันน่าจะมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมว่าอาจจะผมกลัวว่าจะเครื่องดับหรืออะไรเนี่ยฮะ
0: นะครับเพราะว่าตรงนั้นถนนมันกี่เลนได้ครับกี่ช่องทางทั้งหมดอ่ะ
1: ถนนมัน3ช่องทางครับ
0: ครับ
1: ช่วงก่อนแยกบ้านมาขาออกมัน3ช่องทางเลยไฟแดงนิดเดียวก็ห่างนิดเดียวก็เข้าปั๊มครับปั๊มพีทีอ่ะว่าสงสัยว่าทำไมไม่เข้าปั๊มครับ
0: ก่อนถึงแยกบ้านมาด้วยแล้วถ้าปกติช่วงเย็นๆนี่ตรงนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับปกติไม่มีใครจอดครับสงสัยทำไมแกจอดตรงนั้นได้ครับ
0: ก็น่าคิดเหมือนกันได้
1: ใช่ครับ
0: เด
1: ี๋
0: ยวคงจะต้องให้เจ้าหน้าที่เขาไปดูนะครับเป็นห่วงอ่ะถ้าคือถ้าไม่สตาร์ทรถเนี่ยมันก็จะอากาศมันก็ไม่ถ่ายเทเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งนะครับโทรมาหาผมแล้วผมก็แจ้งบอกไปแล้วครับผมครับกำลังจะออกไปดูอยู
0: ่ได้อู้ขอบคุณมากคุณไพศาลคุณไพศาลก็กำลังไปทำงานหรือเปล่าครับ
1: ครับก็เราก็ทำงานคร
0: ับโอ้ครับขอบคุณมากๆเลยนะที่ช่วยกันแจ้งมาเห็นอะไรที่
1: มันห่วงครับว่าอันตรายคร
0: ับได้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมคือจุดดังกล่าวเนี่ยมันน่าสงสัยตรงที่ว่าเลยปั๊มมานิดเดียวเอ๊ะถ้าจะจอดทำไมไม่จอดในปั๊มแล้วก็อยู่บนถนนนะครับซึ่งรถเยอะเหมือนกันนะที่จะมุ่งหน้าไปแยกบ้านม้าเนี่ยแต่ว่าช่วงเช้าๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ละแต่ดูแล้วน่าผิดสังเกตนะครับก็เลยเป็นห่วงเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่ยังไงเดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันต่อนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยจุดที่จอดได้นะครับในปั๊มนะครับหรือว่าจะเป็นจุดเว้าช่องเว้าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เปรียบได้ว่าอันนี้ก็น่าผิดสังเกตเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพแล้วเขานอนหลับตาด้วยไงนะครับไม่รู้ว่าดับเครื่องยนต์หรือเปล่ามีหลายครั้งนะครับกรณีจอดนอนเนี่ยเอาไม่ต้องไปไหนไกลตัวแหละรุ่นน้องผมนะครับที่ทำงานเก่าคือใช้เชื้อเพลิงเป็น LPG แต่รถเขาก็สภาพค่อนข้างเก่าเหมือนกันไปจอดนอนครับนะกลางคืนปรากฏว่าพอรุ่งเช้ามีคนไปเคาะรถคือเขาผิดสังเกตไงว่าทำไมถึงจอดนานจังเลยนะครับก็เลยไปเคาะประตูเคาะยังไงก็ไม่ตื่นเรียกยังไงก็ไม่ลุกสุดท้ายที่สุดก็ประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปโอ้โหพอเปิดประตูรถได้เนี่ยคุณผู้ฟังกลิ่นของแก๊สเต็มรถไปหมดเลยเครื่องยนต์ตอนนั้นดับไปแล้วนะโอ้โหปรากฏว่าเสียชีวิตครับน้องคนที่เสียชีวิตนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีครอบครัวมีลูกเล็กๆอยู่ด้วยอะเนี่ยก็เป็นเหตุที่เรียกได้ว่าเหตุสลดเกิดขึ้นเลยนะครับครั้งนั้นนี่แหมเรียกได้ว่าเราก็ค่อนข้างเสียใจกับครอบครัวเขามากๆเลยนะครับเนี่ยพบเห็นอะไรที่เราดูแล้วมันผิดสังเกตอย่างคุณไพศาลเนี่ยแจ้งเข้ามาแบบนี้ได้เลยได้เลยเพราะว่าจุดที่จอดเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นจุดที่ควรจะมาจอดเพราะอย่างจุดเนี้ยก็คือเลยปั๊มมาแค่10เมตรคือถ้าเขาจะจอดจริงๆจอดพักก็ควรจะต้องไปจอดในที่ที่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ว่าลักษณะแบบเนี้ยนะครับมันก็ดูผิดสังเกตเอาเถอะถ้าไปจอดในปั๊มเหลืออะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้หน่อยดีไหมครับคืออย่าจอดนอนนานๆยาวๆเพราะเราก็ไม่ทราบบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลเรื่องของระบบเครื่องยนต์เรื่องของระบบเชื้อเพลิงถ้าใช้2ระบบมันมีแก๊สรั่วไหมมันมีอะไรที่เป็นวาล์วที่มันรั่วหรือเปล่าบางทีเราไปจอดนอนปุ๊บเนี่ยคือเราสังเกตได้บางทีมันมีกลิ่นแก๊สเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยอันนี้มันเริ่มผิดปกติแล้วอาจจะเอารถเข้าไปเช็คไปตรวจกันหน่อยว่ามีปัญหาอะไรไหมถ้ามันมีปัญหาก็แก้ไขกันไปนะครับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเป็นอุทาหรณ์นะครับให้กับหลายๆท่านก็แล้วกันเดี๋ยวติดตามนะสำหรับเคสนี้ก็ขอให้เขาไม่เป็นอะไรนะครับเนาะ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มาเพิ่มเติมกันให้มาพูดถึงเรื่องของสุขภาพแล้วเดี๋ยวโยงมาเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ฟังหลายท่านตอนนี้อาจจะคุ้นชื่อกันแล้วนะครับสำหรับไวรัสฮันตานะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมควบกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยทางด้านของคณะกรรมการโรคติดต่อคือเขามีการประชุมกันนะครับก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็มีมตินะครับคุณผู้ฟังเพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14นะครับซึ่งลักษณะของอาการของโรคไวรัสฮันตาเนี่ยนะก็จะมีอาการมีไข้หนาวสั่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียและมีอาการทางระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับเช่นปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือถ่ายเหลวนะครับในรายที่มีอาการรุนแรงก็จะมีอาการไอหายใจลำบากภาวะปอดอักเสบมีของเหลวข้างในปอดมีภาวะช็อกความดันโลหิตต่ำมีอาการเลือดออกจากส่วนต่างๆของร่างกายไตวายเฉียบพลันมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวอาจถึงขั้นเสียชีวิตนะครับซึ่งเกณฑ์ทางคลินิกของโรคติดเชื้อไวรัสฮันตานี่ก็คือผู้ที่มีไข้มากกว่า38องศาเซลเซียสและมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเช่นหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อไหมปวดศีรษะไหมปวดท้องหรือเปล่าคลื่นไส้อาเจียนหรือถ่ายเหลวคือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ร่วมด้วยในผู้ที่มีไข้มากกว่า38องศานะครับก็จะมีการตรวจพบความผิดปกติอย่างน้อย1ข้อนะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มอาการไข้เลือดออกร่วมกับกลุ่มอาการทางไตได้แก่มีเลือดออกผิดปกติมีความดันโลหิตต่ำหรือภาวะไตวายเฉียบพลันนะครับหรือกลุ่มอาการทางเดินหายใจจากไวรัสฮันตานะครับซึ่งก็บอกว่าเมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเนี่ยก็จะต้องรายงานภายใน3ชั่วโมงและลงสอบสวนภายใน12ชั่วโมงหลังพบเหตุสงสัยในทุกระดับส่วนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงก็จะมีมาตรการกักตัว42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยเข้าข่ายนะครับหากมีอาการทำให้เสมือนผู้ป่วยสงสัยที่ต้องแยกกักและตรวจหาเชื้อนะฮะเนี่ยนะครับสำหรับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคนะครับก็มักจะมีการดำเนินการอย่างเช่นการเฝ้าระวังเพิ่มความเข้มงวดนะช่องทางออกทางเข้าทางออกประเทศนะครับที่สนามบินนะโดยกรมควบคุมโรคก็จะมีการกำหนดนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคแล้ววางแนวสอบสวนโรคทันทีหากพบผู้ป่วยสงสัยในประเทศรวมถึงกำหนดมาตรการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงโรคสูงเป็นเวลา42วันก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามีประวัติไปสัมผัสนะครับหรือว่าไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เข้าข่ายหรือผู้ป่วยยืนยันอันเนี้ยต้องกักตัวเป็นเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้ายโดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามอาการอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็วางแนวทางเรื่องของการเก็บการส่งตัวอย่างตรวจนะเพื่อตรวจยืนยันแล้วก็แยกเชื้อได้อย่างแม่นยำรวดเร็วการรักษาพยาบาลล่ะก็บอกว่าทางกรมการแพทย์จัดทำแนวทางเวชปฏิบัตินะครับในการดูแลรักษาผู้ป่วยพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อภายในสถานพยาบาลทุกแห่งและสุดท้ายคือกลไกเรื่องของระดับพื้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทั่วประเทศก็ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในการกำหนดหน่วยบริการที่พบผู้ป่วยสงสัยต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงพร้อมทั้งทบทวนแนวทางการรักษาและสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนได้รับทราบทั่วไปเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าตอนนี้เขามีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องของชื่ออาการสำคัญต่างๆที่ผมอ่านให้ฟังนี่แหละเพราะฉะนั้นโรคดังกล่าวก็เป็น โรคติดต่ออันตรายลำดับที่14นะครับสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสหันตาก็ใช้ชื่อนี้เลยนะครับใช้ชื่อนี้เลยนี่นะฮะก็เป็นการเปิดเผยนะครับจากทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จิงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะฮะก็หลายท่านที่ได้ยินข่าวก็จะทราบกันอยู่นะครับบ้างปะปลายแต่วันนี้เราก็เหมือนกับว่าเป็นการเฝ้าระวังนะครับอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ไปแล้วนะครับข่าวก็จะทราบกันอยู่นะครับบ้างปะปลายแต่วันนี้เราก็เหมือนกับว่าเป็นการเฝ้าระวังนะครับอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนะฮะเพราะว่า

ยังไม่ชัดเจนนะครับก็คล้ายๆกับอาการในกลุ่มของไข้หวัดนะอันนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเนี่ยแต่ให้เราได้รู้จักเขามากขึ้นนะครับว่านอกเหนือจากการที่มีไข้38องศาเซลเซียสแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ร่วมด้วยหนาวสั่นหรือเปล่าปวดกล้ามเนื้อไหมปวดศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือถ่ายเหลวหรือเปล่าต้องมีอาการร่วมนะครับที่พบความผิดปกติเพิ่มอย่างน้อยในเนี้ยเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงว่าง่ายๆโรคทางเดินหายใจนะครับคนที่อาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตนะฮะเรื่องของไตวายอะไรแบบเนี้ยอาการทางไตหรืออะไรก็ต้องเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามกรณีของคุณไพศาลที่แจ้งว่าแท็กซี่จอดนอนหลับล่าสุดนี่นะฮะสายตรวจสน.หัวหมากไปตรวจสอบให้แล้วนะครับไปปลุกคนขับตื่นแล้วครับบอกว่าง่วงจัดก็เลยจอดนอนตอนนี้ขับรถออกไปแล้วนะครับแม่ก็พี่เล่นไปจอดเลยปั๊มน้ำมันมาเนี่ยทุกคนเขาก็ต้องสงสัยสิใช่ไหมฮะโอ้แม่จริงๆพี่โอคงแบบว่าถอยหลังก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันผิดคือจะเพราะมันเลยปั๊มมาแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ควรไปจอดนะครับควรจะต้องหาที่ที่ปลอดภัยนะเอาก็ฝากขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจ191ด้วยนะครับที่ช่วยประสานให้ด้วยนะครับแหมก็บอกว่ารวดเร็วมากๆเลยนะโอ้ชื่นชมนะครับแล้วก็ขอบคุณตำรวจสน.หัวหมากด้วยก็ไปถึงที่เกิดเหตุเร็วนะสน.นี่อยู่แถวๆกกท.เจ้าหน้าที่ถ้าสมมติออกไปจากสน.ก็ไกลไหมก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ก็ไปถึงเร็วคือต้องรีบอ่ะต้องรีบไปถึงที่เกิดเหตุเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอาการทางสุขภาพอะไรยังไงที่ต้องรีบดูแลหรือเปล่านี่ไปปลุกปุ๊บตื่นอ่ะค่อยยังชั่วหน่อยแม่เพราะฉะนั้นไม่ควรนะครับไม่ควรนะถ้าเรารู้สึกง่วงนะไม่ไหวแล้วเนี่ยอย่าไปจอดข้างทางแบบนี้ครับนะแล้วมันไม่ใช่ไหลทางไม่ใช่จุดจอดฉุกเฉินด้วยไงหรือแม้กระทั่งเอาล่ะเราไปจอดในเส้นทางทางหลวงที่มีเลนฉุกเฉินก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะคือต้องหาที่ที่มันปลอดภัยจริงๆนะครับในปั๊มน้ำมันหรือถ้าเป็นไปได้บ้านอยู่ไม่ไกลกับไปจอดนอนที่บ้านดีกว่าอะไรแบบนี้อย่างนี้ถ้าเป็นกรณีที่บ้านอยู่ไกลก็หาที่จอดที่ไม่ใช่บนถนนนะครับเนาะฝากด้วยนะครับนะบางทีเราก็เห็นรถสาธารณะหลายๆคันที่ก็จอดอยู่ละข้างทางอะไรแบบนี้กันเยอะเหมือนกันนะครับบนทางด่วนนี่ก็เห็นมีเหมือนกันรถ10ล้อรถใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเห็นแล้วมันเป็นจุดที่ไม่ควรจะจอดแล้วบางทีพอ1คันจอดอีก1คันตามมาแล้วพอ2คันจอดอีกหลายคันก็ตามมาก็กลายเป็นจอดกันเป็นขบวนเหมือนกันนะครับอย่าถามนะว่าทางด่วนไหนอันเนี้ยเขาไม่ให้จอดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับบางทีอย่าไปตามชาวบ้านเขาบางทีเห็นเขาจอดเราขอจอดบ้างไปไม่ไหวเหมือนกันง่วงนอนอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะกลางคืนจะเห็นบ่อยนะครับกลางคืนต่อเนื่องเช้ามืดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันอันตรายนะครับไม่ควรเลยเนาะเกิดเหตุปล่อยนะครับลักษณะของรถบรรทุกที่ไปจอดข้างทางแล้วมีรถที่เขาตามหลังมาชนท้ายเข้าอย่างจังบาดเจ็บหนักเสียชีวิตกันมาแล้วเยอะแยะมากมายเนี่ยนะฮะถามว่าจอดได้ไหมจอดได้แต่ว่าควรจะเลือกจุดจอดที่ปลอดภัยจริงๆคือเราเข้าใจนะครับบางทีรถบรรทุกใหญ่ๆรถพ่วงการที่พี่ใหญ่เขาจะเข้าไปจอดในปั๊มเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายไงใช่ไหมฮะก็ต้องอาศัยไหลทางจอดนอนเพื่อที่จะชาร์จพลังกันก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อเข้าใจครับแต่ว่าเลือกจุดจอดที่ดูแล้วปลอดภัยกับตัวท่านเองรวมถึงผู้ใช้เส้นทางท่านอื่นด้วยที่เราก็ต้องนะครับดูความปลอดภัยให้กับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวดูแวะมาที่สภาพการจราจรกันหน่อยนะครับก็เริ่มมีรถเข้ามาเพิ่มบางพื้นที่กันแล้วนะครับราชวิถี
นะครับบริเวณที่จะผ่านไปทางด้านของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตอนนี้เริ่มมีปริมาณ

0: มากๆนะครับนะตั้งแต่เนี่ยแถวๆบริเวณถนนพระราม5นะครับแยกราชวิถีนะครับถนนราชวิถีในฝั่งขาเข้าแยกพิชัยมาทางด้านของแยกการเรือนปริมาณรถหนาแน่นเลยนะครับส่วนถนนนครราชสีมาจากแยกอู่ทองนอกเข้ามาทางย่านของแยกการเรือนยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปต่อกันที่สายจากทางคุณหัวโต99นะครับอยู่ถนนพยาพานสวัสดีครับพี่หัวโต99ครับ
1: สวัสดีครับคุณภาคครับ
0: ครับผม
1: คุณภาคจะไปอุบานมาตอนนี้วนๆอยู่ทุ่งเราบอกว่าวันที่ดี
0: อ๋อครับ
1: ไม่ได้ในคือวันหยุดนะ
0: ครับ
1: เราก็ไม่เยอะมากมายนักปิดประเด็นของพื้นที่เท่านั้นเอง
0: คร
1: ับตลอดตัวตรงตลาดหน่อยคือตลาดก็คือเรียบคลองเจดีย์ดีตาปัจจุบันเคยมานครปฐมก็คือเรียบคลองเจดีย์ดีตาที่ตรงอนุสาวรีย์พญาคงแล้วก็ตรงมาทางด้านเนี้ย
0: ครับ
1: ตรงนั้นจะจอดกันเยอะซื้อของขายของข้างฟุตบาทบ้างอะไรบ้างนะเป็นหน้าตลาด
0: จอแจหน่อย
1: ตลาดติดกันก็ใจงอกงอกแง่แง่เป็นอยู่ตรงนั้นเลย
0: ครับ
1: ไปเข้าถอยออกไปออกถอยเข้า
0: ต้องระวังเนาะ
1: ก็บางคันก็ซ้อนกันเลยก็คือมันเป็นตลาดนะครับถ้าไม่จำเป็นเราก็จะไม่ผ่านไปตรงจุดนั้นเราผงผาก็จะได้นะเราดูก็เห็นคนเดินไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ที่ทะลุรถจันทร์ลิศเดินสักสาย
0: ครับเช้าๆอากาศไม่ร้อนเท่าไหร
1: ่แต่ถามว่าไม่ร้อนแต่เช้านี่แดดจ้าดี
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่ถึงกับร้อนว
0: ่
1: ามีแสงแดดจ้าก็เห็นมีลงมาจากสถานีรถไฟแล้วก็เดินข้ามของก็เดินกรมตลาดเรื่อยไปก็พอหลุดตลาดจะเข้าเขตองค์พระปฐมเจดีย
0: ์
1: ก็ในลักษณะอย่างนั้นคือมาง่ายนะถ้าจะมา
0: ครับสะดวกดีนะ
1: ครับมาช็อปมาหาอะไรรับประทานแต่นี่ก็ได้อยู่นะเพราะว่าก็ไหว้พระไปด้วยวัดว่าคุณจะเดินรอบองค์พระปฐมเจดีย์นี่ก็เกือบไปหลายรอบนะ
0: ครับได้ออกกำลังกายยามเช้าด้วย
1: ออกกำลังกายก็คือ
0: ได้บุญด้วย
1: ก็คือดีนะให้สมรรถภาพได้เยอะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ
0: ครับ
1: ผลเมื่อคืนที่ทำให้ลบเปื้อนเล็กน้อย
0: อ๋อนิดหน่อยใช่ไหม
1: โอ้ยเดี๋ยวต้องไปล้างรถเจ็บใจอยู
0: ่ไอ้นิดหน่อยนี่แหละมัน
1: ครับ
0: มัน
1: พอล้างไปแล้ว
0: ใช
1: ่ตกเยอะๆหน่อยเราก็นึกว่าจะไปล้างรถแหมไปร้านตัดมานี่เจ็บใจเลยเสียตังค์4อีกแล้วบางครั้งยังไงมันคิดยังไงรู้ไหมคุณพันธ์บางทีเราใช้รถเนี่ยแหมตรงนี้ทำไมตกร้อยจังเลยข้างหน้ามันตกแสลงวิ่งไปรอบหนึ่งแล้วเป็นร้านตรงนู้นตัดมานี่ต้นชวดเคยได้เคยทำอย่างนั้นเพราะต่างจังหวัดเนี่ยเราไปได
0: ้
1: ก็เห็นข้างหน้าตรงหนักตรงนี้แหมนิดเดียว
0: ม
1: ีแค่ห่างกันแค่ไม่ถึงกิโลคุยกับหัวเราะเล่นเจ้าสาวนะครับเห็นเงาๆคร
0: ับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ขอบคุณครับคุณหัวโต99นะครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวเวลาที่ฝนตกลงมาไม่หนักตกลงมาแป๊บเดียวน่ะแล้วด้วยความที่ว่ารถเรามันมีฝุ่นเกาะใช่ไหมมันก็จะแบบใช้คำว่ามันเหมือนมีขี้ใครอ่ะคุณฟังยิ่งถ้าเป็นรถสีขาวอย่างผมใช้สีขาวเนี่ยโอ้ยนั่นแหละครับดูไม่ได้เลยนะโอ้นะครับเอาเข้าใจความรู้สึกนะครับทักทายทางพี่หนูพินด้วยนะครับโอ้นี่หายไปนานนะเนี่ยสบายดีนะครับสวัสดีนะครับมาส่งกำลังใจกันให้ด้วยทาง YouTube JS Roy Radio ขอบคุณนะครับมีหัวใจอีโมจิดอกไม้มาให้ด้วยเนาะสวัสดีทางคุณวิรัตด้วยนะครับบอกว่ารามคำแหงมีรถยนต์มากันเป็นระยะครับนะฮะรามคำแหงเนาะก็แต่ว่าภาพรวมก็ยังไม่ติดมาเป็นระยะนะครับอาจจะมีมาสะสมช่วงสัญญาณไฟบ้างนะครับแยกลำสาลีแยกรามคำแหงนะแต่ว่าด้านของพระราม9เข้าออกก็ยังคล่องตัวดีนะครับนะก็เปรียบได้ว่าเช้าวันนี้วันเสาร์สบายๆแบบนี้แหละครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางก็เช่นเดียวกันไม่ต้องรีบร้อนนะครับหลายๆท่านก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้ทำงานในช่วงเช้าๆออกสายหน่อยก็พอได้อยู่ เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องขับรถเร็วนะครับนะเราสามารถที่จะวางแผนเวลาได้นะครับอย่างวันเสาร์รถไม่ติดรถไม่เยอะนะก็ค่อยๆเดินทางกันนะครับจะได้ปลอดภัยกันทุกๆคนด้วยเพราะว่าเช้าๆแบบนี้ก็มีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามากันแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางจุดที่อาจจะมีการทำงานแล้วยังไม่ได้คืนผิวการจราจรคุณผู้ฟังก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับนะที่จอสอร้อยของเราทั้งดอกจัน1808หรือ1137มีอุบัติเหตุแจ้งมาอีกจุดหนึ่งถนนรัชดารามอินทราด้านจากวงแหวนตะวันออกมุ่งหน้าตัดกับนวมินทร์นะครับบริเวณใต้คอนโดแซมเบอร์สเชอร์มีรถเก๋ง2คันนะครับชนกันมีคนเจ็บด้วยนะครับบอกว่าการจราจรติดขัดนะเริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณใกล้กับคอนโดแชมเบอร์เชอร์นะครับเก๋ง2คันชนกันนะถนนรัชดารามินทราทิศทางด้านขาเข้าบริเวณระหว่างช่วงตัดกับวงแหวนตะวันออกมุ่งหน้ามาทางตัดกับนวมินทร์ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะก็เป็นอุบัติเหตุร้ายที่8แล้วนะครับที่มีแจ้งเข้ามากับทางจอสอร้อยณตอนนี้ด้วย 7:38 นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
3: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
4: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
7: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506น้องๆ นักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
10: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
9: แล้วฤดูฝนเล่า
10: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
9: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
10: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
9: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
10: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
9: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
11: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: ระวังนะลูก
14: ค่อยๆวิ่งนะลูก
13: อย่าปีนสูงนะ
14: เดี๋ยวล้มนะลูก
15: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

มาติดตามกันต่อช่วงนี้7นาฬิกากับ46นาทีนะครับคุณฟังมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับมอเตอร์เวย์สาย9นะครับวงแหวนตะวันออกทิศทางขาเข้าประมาณกิโลเมตรที่21ช่วงนั้นจะเป็นคู่ขนานนะครับเป็นช่องทางคู่ขนานมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเหมือนมีการจะเตรียมขยายถนนนะฮะจะเป็นช่วงก่อนที่จะออกทางด้านของต่างระดับรังสิตนครนายกนะครับเป็นช่องทางคู่ขนานช่วงที่จะเบี่ยงออกรังสิตนครนายกด้านขาเข้านะครับกิโลเมตรที่21บวก000ก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยจุดนี้เมื่อวานนี้มีรถใหญ่มาดำเนินการด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าช่องทางค่อนข้างแคบนะครับบริเวณช่วงที่จะเบี่ยงออกไปทางด้านของรังสิตนครนายกนะครับเหลือเพียงแค่หนึ่งช่องทางเพราะว่ามีการวางกลวยยางทางด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยมีรถใหญ่รถบรรทุกนะครับมารอดำเนินการแล้วก็มีการกั้นแบเรียร์ก็จะเหลือแค่ช่องทางเดียวนะครับที่จะผ่านจุดทำงานดังกล่าวเนี่ยเห็นบริเวณช่วงจุดที่มีการทำงานเนี่ยมีทั้งรถแบ็คโฮนะครับที่รอสแตนบายกันด้วยนะใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับย้ำว่าเป็นมอเตอร์เวย์สาย9วงแหวนตัวนออกนะครับกิโลเมตรที่21บวก000ช่องทางคู่ขนานบริเวณที่จะเบี่ยงออกรังสิตนครนายกนะครับด้านฝั่งขาเข้านะฮะก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยการจราจรยังไม่ติดนะครับรถน้อยคล่องตัวนะครับส่วนจุดอื่นๆดูเรื่องของการเดินทางนะครับโอ้ล่าสุดนี่มีแจ้งอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมเหตุการณ์นี้หน่อยมีแจ้งอุบัติเหตุถนนเพชรเกษมด้านฝั่งขาเข้านะครับช่วงระหว่างสามแยกห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่มุ่งหน้าทางด้านของอำเภอเมืองนะครับหน้าสวนป่าคลองท่อมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่มีรถเกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นกรณีของรถปิกอัพไปเสียหลักตกร่องกลางถนนมีบาดเจ็บ2รายเสียชีวิต1รายนะครับรับแจ้งทาง LINE @js100 บาดเจ็บ2รายเสียชีวิต1รายถนนเพชรเกษมด้านขาเข้านะครับช่วงบริเวณหน้าสวนป่าคลองท่อมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับส่วนการจราจรในแต่ละจุดรอบในนะครับก็บางเส้นทางอาจจะเริ่มเห็นมีปริมาณรถเข้ามาบ้างนะครับถนนศรีอยุธยาผ่านหน้าอำนวยสินเข้ามาเนี่ยนะครับบริเวณช่วงต่างระดับแยกศรีอยุธยาเนี่ยรถก็เริ่มมีปริมาณเข้ามาราชปรบนะครับจากทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงเข้ามาทางแยกมักกะสันหรือว่าแยกหมอเหล็งเนี่ยนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะครับเห็นมีท้ายสะสมนะครับช่วงซอยรางน้ำนะส่วนฝั่งกลับกันยังคล่องตัวนะครับทั้งด้านที่มาจากทางประตูน้ำเข้ามักกะสันไปทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงเพชรบุรีนะครับบริเวณผ่านแยกราชเทวีแยกประตูน้ำยังเคลื่อนตัวได้นะครับยังเคลื่อนตัวได้บริเวณช่วงจากแยกเพชรพระรามเข้าราชเทวีมีปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับสาทรเหนือสาครใต้นะครับยังคล่องตัวเริ่มมีรถมารอสัญญาณไฟที่แยกวิทยุในฝั่งขาเข้าด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรถเริ่มเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับในด้านขาเข้าแต่ละสะพานก็เท่าที่เห็นก็จะมีทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่ก็เริ่มมีปริมาณรถมากนะครับช่วงแยกบรมต่อเนื่องมาทางเหนือแยกอรุณอมรินทร์แล้วก็ด้านลงนะลงสะพานนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถมากในฝั่งขาเข้านะครับส่วนโดยรอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะฮะก็เริ่มมีรถหนาตาขึ้นนะครับทั้งราชวิถีแล้วก็ทางด้านของราชถนนนครราชสีมานะครับในส่วนของถนนสุโขทัยบริเวณช่วงแยกสวนรื่นนะครับก็เริ่มเห็นมีปริมาณรถเข้ามานะครับวันนี้ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการสอบนะครับก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาเข้าห้องสอบแล้วนะครับ 9:00 นถึง 12:00 นนะครับ
นะชอบรอบเช้าเนี่ยจะมีจำนวนผู้มีสิทธิสอบ 1,423 คนรอบบ่ายนะครับ 13:30 นถึง 16:30 นมีจำนวนผู้เข้าสอบ 3,380 คนนะครับแล้วก็เช่นกันทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตที่วันนี้ก็มีการสอบนะครับทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายด้วยนะฮะการจราจรบริเวณหน้าศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิตก็ทางด้านของผลโยธินผ่านหน้าศูนย์สอบเนี่ยก็เริ่มมีปริมาณรถมากนะครับบริเวณทางเข้านะครับศูนย์สอบนะฮะแต่ก็ท้ายยังไม่ยาวนะครับด้านกลับกันขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนช่วงพหลโยธินที่จะผ่านทางด้านของบุญถาวรรังสิตตรงนี้เริ่มมีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับนะฮะส่วนกรณีของอุบัติเหตุนะครับที่รายงานไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคุณผู้ฟังเพชรเกษมในด้านขาเข้านะครับที่มีผู้เสียชีวิตนะฮะคือรถเนี่ยเป็นรถปิกอัพนะครับแล้วไปเสียหลักตกร่องกลางถนนนะครับซึ่งจุดนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายแล้วก็เสียชีวิตนะครับ1รายมีการยืนยันมาแล้วนะก็เป็นเหตุที่แจ้งเข้ามานะครับเมื่อช่วง 5:30 นาทีที่ผ่านมาจสร.ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนะก็เห็นภาพของรถเนี่ยก็เสียหายเยอะเลยนะครับตัวของรถกระบะคันดังกล่าวนะฮะหลายๆจุดนะครับสภาพการจราจรคล่องตัวคุณผู้ฟังเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับเดินทางไปไหนในเช้าวันนี้นะครับก็อย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับค่อนข้างที่จะมีผลเลยนะฮะสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุสำหรับการใช้ความเร็วเลี่ยงเมืองมิตรภาพทางด้านของเส้นสาย204บายพาสโคราชเนี่ยนะครับกรณีที่เมื่อเช้านะมีแจ้งเข้ามาว่ามีรถประสบเหตุนะครับเพลิงไหม้เป็นรถพ่วงนะครับที่มีเพลิงลุกไหม้บริเวณล้อนะครับที่คุณชาย2พี่น้องรายงานเข้ามาจุดเกิดเหตุอยู่ฝั่งขาออกนะครับของบายพาส204นะครับช่วงเลยปั๊ม PTT นะครับมาเล็กน้อยแถวๆปั๊ม PTT มุ่งหน้ามาทางหน้าหมู่ไทยวัสดุสาขานครราชสีมาเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพในที่เกิดเหตุนะครับในช่วงเวลานั้นคือตัวของเพลิงไหม้เนี่ยมันลุกไหม้บริเวณล้อด้านขวาโอ้นะครับก็ยังไม่ทราบนะครับถึงสาเหตุว่าเอ๊ะเกิดจากปัญหาเรื่องของระบบเบรกหรือเปล่านะครับหรือว่าเรื่องของเครื่องยนต์เหรอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์เนี่ยรถสิบล้อนี่เขาอยู่ทางด้านหน้าไหมทางหัวเก๋งแต่ว่าอันนี้มันไฟมันลุกท่วมบริเวณด้านท้ายนะฮะแต่ก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของระบบอะไรเข้ามาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามต้องรอตรวจสอบแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นสภาพการจราจรบายพาส204เนี่ยรถเยอะขึ้นนะครับช่วงผ่านทางด้านของปั๊ม PTT บายพาสเนี่ยด้านขาออกเนี่ยนะครับต่อเนื่องมาทางไทยวัสดุนะครับนะเริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นขึ้นนะครับเนี่ยมีเครื่องตัวช้ามีสลับหยุดด้วยนะฮะอันนี้เป็นภาพในช่วงที่รถดับเพลิงเข้ามาควบคุมเพลิงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ใช้น้ำในการฉีดนะครับเข้าไปที่บริเวณด้านล่างที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยดูเหมือนรถเขาก็จะเอ็นไปทางด้านขวายางที่ถูกไฟไหม้ด้านขวาเนี่ยมันก็เตี้ยลงมันเหมือนซุดลงไปนะครับเนี่ยจุดเกิดเหตุนี่ก่อนถึงป้ายบอกทางไปทางด้านของสระบุรีนะครับคือตรงจุดดังกล่าวเนี่ยก็คือลงมาจากทางมอเตอร์เวย์ M6 นะเห็นทางคุณชาย2พี่น้องเพิ่มเติมข้อมูลให้ก่อนหน้านี้นะครับลงมาทางมอเตอร์เวย์ M6 เลยปั๊มปตท.มาเล็กน้อยนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งเรื่องของระบบเครื่องยนต์ระบบยางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับยิ่งถ้าเราเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะถ้าเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ๆที่ต้องรับน้ำหนักเป็นจำนวนมากๆก็ต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียดนะครับเรื่องของสภาพของรถก็ต้องพร้อมนะครับในการเดินทางนะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าด้วย 7:56 น.เดี๋ยวช่วงนี้เราไปรอสัญญาณเคารพธงชาตินะครับในช่วง 8:00 น.และเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามกันต่อชั่วโมงหน้านะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2565เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามประเด็นร้อนรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: นายกเปิดเวทีรับฟังความเห็น CEO ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในทุกอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพย้ำเมื่อภาคเอกชนประสบความสำเร็จประเทศไทยก็จะประสบความสำเร็จทุกคนถือเป็นผู้ชนะขอทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันไทยเชื่อมโอกาสเศรษฐกิจโลกคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมเสนอครม19พฤษภาคมนี้ใช้เงินกู้400,000,000,000 บาทล็อตแรกอัดมาตรการคนละครึ่งพลัสและเพิ่มเงินบัตรคนจนกระตุ้นการใช้จ่ายและช่วยร้านค้ารายย่อยขณะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรยังไม่พิจารณาพรก.เงินกู้400,000,000 บาทเหตุฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต้องรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อนกองทัพภาคที่2รับตัวนายโยชน์จากกัมพูชาแล้วหลังถูกจับกลุ่มขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์เจ้าตัวเล่านาทีถูกจับกลุ่มและปิดตาด้วยผ้านำไปสถานที่ควบคุมตัวขอบคุณทหารไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือเต็มที่ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันกัมพูชาส่งตัวคนไทยกลับไม่มีเงื่อนไขใดๆและไม่มีการเปิดด่านเสนาธิการทหารเรือเผยชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งตะวันออกยังเป็นปกติยืนยันคุมสถานการณ์ได้คณะรัฐมนตรีคืนสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ครอบครัวทหารพลีชีพชายแดนไทยกัมพูชาดูแลครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตรับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องศรีหศักดิ์มองปมกัมพูชาต้องการใช้อันครอสกับไทยชี้ทุกกรอบการหารือควรต้องมีการพูดคุยกันก่อนไม่ว่าจะเป็นการประนีประนอมแบบสมัครใจหรือบังคับทุกอย่างมีกลไกอยู่นายกนำทีมลงพื้นที่พังงานภูเก็ตบุกหาดฟรีดอมทวงคืนที่สาธารณะปราบมาเฟียต่างชาติกวาดล้างนอมินีกกล.เผยผลสำรวจเอกชน 89.1% สะท้อนปัญหาคอร์รัปชันทวีความรุนแรงการเรียกรับผลประโยชน์ยังสูงพร้อมเปิด10หน่วยงานเสี่ยงสินบนสูงสุดโดยกรมควบคุมมลพิษมาอันดับ1ขณะที่กรมควบคุมมลพิษตั้งโต๊ะแถลงยืนยันไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนท้ากกร.เปิดหลักฐานใน7วันเหตุทำเสียหายหนักพิพัฒน์จ่อเรียกอธิบดีกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงกรมการขนส่งทางบกชี้แจงปมติดโผ10หน่วยงานรัฐที่รับสินบนสูงสุดขณะที่นายกลั่นต้องไม่มีหน่วยงานรัฐคอร์รัปชันเตรียมนำถกในครม.แจ้งแต่ละกระทรวงติดตามแก้ไขปัญหารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแถลงจับกลุ่มอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวและลูกจ้างอำเภอเชียงดาวซึ่งเป็นขบวนการจัดทำรายการทางทะเบียนอันเป็นเท็จให้นายหมิงเฉินซันสัญชาติจีนผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิด DSI ส่งสำนวนคดีพนันออนไลน์ส.ส.ดังให้อัยการสูงสุดพิจารณาแล้วประชาธิปัตย์เคาะส่งอนุชาบุรพชัยศรีลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เตรียมเปิดตัววันนี้ไทยเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเผยปีนี้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงและคาดจะมีพายุเข้าไทย 1-2 ลูกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจร
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิน
1: ชาวกระชินครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: คร
0: ับ มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข็ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8นาฬิกากับ17นาทีนะครับมาติดตามจอสร้อยกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุนะครับงามวงวานด้านขาเข้านะครับช่วงแยกพงเพชรมุ่งหน้าแยกบางเขนบริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่นะครับมีรถเก๋ง2คันชนกันอันนี้เหตุเกิดเมื่อช่วง7นาฬิการับแจ้งเข้ามาทางไลน์นะครับเก๋ง2คันชนกันขวางช่องทางขวานะครับเบื้องต้นเนี่ยแจ้งมาว่ามีคนติดอยู่ภายในด้วยนะครับนะอ๋อเดี๋ยวนิดนึงนะอ๋อไม่มีขออภัยเป็นรถเก๋งชนกัน2คันไม่มีคนเจ็บนะครับขออภัยนะไม่มีคนเจ็บนะครับมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่มาแล้วนะส่วนการจราจรในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ก็เป็นฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกบางเขนบริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่นะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง7นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วส่วนอีกจุดหนึ่งมีรับแจ้งนะครับเข้ามาทางด้านของคุณธานินนะฮะแจ้งบอกว่าทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทิศทางพระราม2มุ่งหน้าบางนาก็เป็นด้านขาออกบริเวณเลยด่านปากน้ำนะครับหรือว่าช้างสามเสียนเลยมาประมาณ1กิโลเมตรมีปิกอัพตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับรถปิกอัพตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับล่าสุดเขาไปดูเนี่ยรถไม่ติดนะแต่จะติดด้านฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าบางนานะครับเหมือนมีอุบัติเหตุหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะด้านฝั่งขาเข้าอ๋อจุดเดียวกันขออภัยเป็นทิศทางนี่แหละด้านขาเข้านะครับก็คือช่วงด่านปากน้ำนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของด่านบางเมืองศรีนครินเลยช้างสามเสียนเลยด่านปากน้ำฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าบางแก้วนี่แหละเลยมา1กิโลเมตรรถติดนะครับมีท้ายสะสมช่วงเหนือด่านปากน้ำนะครับก็ชะลอติดขัดอยู่นะครับเนี่ยรถหนาแน่นเลยนะมีท้ายสะสมประมาณ1กิโลเมตรเศษนะครับบนทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ด้านขาเข้านะครับคือถ้าเลยทางด้านของหน้าด่านปากน้ำมานี่ก็เริ่มติดเลยนะครับก็เป็นอุบัติเหตุนะครับปิกอัพตู้ทึบเสียหลักแล้วพลิกตะแคงอยู่นี่น่าจะต้องใช้เวลานะครับไม่แน่ใจว่าบรรทุกอะไรมาด้วยหรือเปล่านะฮะอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นใครจะผ่านจุดนี้ชิดขวาไว้ก่อนนะครับชิดขวาไว้ก่อน ส่วนด้านฝั่งกับการขาออกเคลื่อนตัวได้นะครับขาออกเนี่ยไม่ติดก็จะมีติดจุดเดียวนะครับเท่าที่ดูภาพรวมของบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับก็กรณีอุบัติเหตุจุดดังกล่าวนี้นะครับทำให้รถติดสะสมเลยนะฮะส่วนจุดอื่นๆนะครับดูการเคลื่อนตัวณเวลานี้นะก็ยังไม่มีปัญหานะครับแต่จะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านของราชวิถีที่จะผ่านมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับมีท้ายสะสมก่อนถึงบริเวณช่วงแยกพิชัยถนนราชสีมานะครับท้ายเกือบๆถึงทางด้านของแยกอู่ทองนอกนะรถที่มาจากทางฝั่งแยกสวนรื่นก็เริ่มเห็นท้ายก่อนเข้าแยกสวนรื่นนะครับนะก็เริ่มมีปริมาณรถเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการสอบนะครับช่วง9นาฬิกานะที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1,423 คนนะครับส่วนธรรมศาสตร์รังสิตณเวลานี้นะครับยังไม่ติดนะครับยังคล่องตัวทั้งถนนคลองหลวงพหลโยธินนะครับยังเคลื่อนตัวได้นะครับที่ธรรมศาสตร์วันนี้ก็มีการสอบอย่างที่เราเพิ่มเติมไปตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะครับ มีตัวเลขของผู้เข้าสอบรอบเช้าประมาณเกือบก็เกิน 6,000 นะฮะเพราะว่ามีการสอบ2กลุ่มนะครับในรอบเช้านะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรอบบ่ายด้วยหรือเปล่ารอบบ่ายจะแค่ 2,300 กว่าคนนะครับ ก็2ที่นะครับที่มีการจัดสอบทั้งที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแล้วก็ทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันแจ้งเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังในช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนะครับนะก็จะมีผลกระทบเรื่องของอิทธิพลลมใต้ลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้บริเวณปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลเนี่ยก็จะมีระดับน้ำที่สูงขึ้น ซึ่งก็จะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีริมแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนอย่างนี้นะครับรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำนะครับบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรแล้วก็เส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทสุขุมวิทก็จะเน้นทางด้านของปากน้ำนะสุขุมวิทตลาดปากน้ำตรงนั้นนะครับทางสายลวดนะถนนสุขสวัสดิ์นะครับแล้วก็ถนนพระราม2ด้วยรวมไปถึงการเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรด้วย

ในเรื่องของน้ำทะเลหนุนเนี่ยนะครับก็มีการประสานไปทางด้านของผู้เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนะครับทั้งจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพนะครับนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามด้วยก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะฮะ17ถึง21พฤษภาคมนะครับสำหรับน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลแจ้งกันนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามนะครับเรื่องของเส้นทางแต่ละจุดที่จะมีการผ่านนะครับที่เขาเตือนกันไว้สุขุมวิทสุขสวัสดิ์แล้วก็นะทางด้านของพระราม2เองด้วยนะครับก็ส่วนช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวดูเรื่องของคุณผู้ฟังมีทางด้านของถนนเพจถนนมิตรภาพรถติดบอกด้วยอันนี้เขาเพิ่มเติมมาให้นะครับว่าจาก M6ไปขอนแก่นถนน290เลยมาประมาณ1กิโลเมตรเขาบอกมีหลุมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยมีเหตุนะรถที่ไปตกหลุมยางแตกกันหลายคันเหมือนกันนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยมอเตอร์เวย์ M6 นะครับแยกไปขอนแก่นถนน290เนี่ยนะครับตรงเนี้ยต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังด้วยก็เป็นลักษณะเป็นหลุมแล้วรถเนี่ยที่มาด้วยความเร็วนะครับก็จะเกิดปัญหาได้นะครับนะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาทราบแล้วล่ะนะเดี๋ยวอาจจะต้องรีบเร่งไปดำเนินการแก้ไขหลุมใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงทางแยกที่จะไปทาง290นะฮะ290นี่ก็จะต่อเนื่องไปทางด้านของขอนแก่นนะฮะก็คือตรงเนี้ยนะครับมีหลุมนะครับคือมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นยางมาตอยหรือเปล่าที่แบบมันชำรุดนะฮะเนี่ยแล้วหลุมเนี้ยถ้าเราเห็นหลุมเนี้ยค่อนข้างใหญ่เลยนะคือรถที่วิ่งมาเนี่ยด้วยความเร็วนี่อันตรายนะครับก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับเลนซ้ายนะครับช่องทางด้านซ้ายเนี่ยนะฮะที่มีลักษณะเหมือนผิวถนนชำรุดนะครับแล้วก็เป็นหลุมด้วยเนี้ยค่อนข้างใหญ่เลยนะคือรถที่วิ่งมาเนี่ยด้วยความเร็วนี่อันตรายนะครับก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับเลนซ้ายนะครับช่องทางด้านซ้ายเนี่ยนะฮะ

0: ประกาศให้รู้นะครับว่าประเทศไทยเราก็มีส่วนร่วมหรือว่ามีส่วนช่วยนะครับให้กับในส่วนของด้านอวกาศนะครับไม่มากก็น้อยนะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราก็ถือว่าภาคภูมิใจได้นะครับติดตามกันต่อในช่วงนี้8นาฬิกากับ37นาทีนะครับใครเดินทางที่ไหนออกเดินทางกันแล้วบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับในแต่ละเส้นทางก็อย่าลืมนะครับช่วยกันเพิ่มเติมรายงานการจราจรเข้ามาได้ที่ดอกจัน1808หรือ1137กับจอสร้อยของเรานะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808

0: คุณผู้ฟังครับกรณีของอุบัติเหตุทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับทิศทางด้านขาเข้าเป็นเหตุรถบรรทุก4ล้อกลางนะครับ4ล้อขนาดกลางประสบปัญหายางแตกนะครับแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงตรงนั้นกิโลเมตรที่ดี13+400Bเลยทางขึ้นด่านปากน้ำเลยมาเล็กน้อยนะครับมุ่งหน้าไปทางบางแก้วก็คือขาเข้ากีดขวางอยู่ช่องทางซ้ายแล้วก็ไหลทางด้านซ้ายนะครับให้ใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่มักจะวิ่งไหลทางด้านซ้ายนะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือโดยรถไฟเพิ่มเติมกับทางคุณพักพลสว่างแก้วนะครับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณพักพล
1: ครับสวัสดีครับคุณพัดครับ
0: ครับรถติดเยอะไหมครับเนี่ยตรงทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ที่เกิดเหตุ
1: ครับช่วงนี้จุดอุบัติเหตุก็มีท้ายแถวค่อนข้างยาวอยู่ครับประมาณทั้ง2กม.ได้ครับ
0: อืมครับเขาบรรทุกอะไรมาครับคุณพักพล
1: เบื้องต้นตรวจสอบเขาเป็นลังกระดาษนะครับผมไม่ทราบว่าในกล่องกระดาษนั้นบรรจุอะไรมาครับ
0: โอ้ครับแต่ว่าไม่ได้ตกหล่นบนถนนใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้ตกหล่นครับแต่ว่าบรรทุกมาเต็มคันรถเหมือนกันครับ
0: ครับ
1: มีต้องเคลื่อนย้ายที่เขาขนมาก่อนครับเพราะว่าจะได้นำรถกลับพลิกสู่สภาพปกติได้ครับเพราะค่อนข้างหนักด้วยครับ
0: เขามาเสียหลักได้ยังไงคุณพระกบลเห็นในภาพไหม
1: เบื้องต้นรับแจ้งมาว่ายางหลังด้านซ้ายเขาแตกครับ
0: ตรงนั้นเนาะ
1: ใช่ครับแล้วก็พอยางแตกแล้วเขาก็เสียหลักพลิกตะแคงเลยครับช่องทางด้านซ้ายแล้วก็ไหลทางด้านซ้ายครับ
0: โอ้ครับอันนี้น่าจะต้องใช้เวลานานไหมครับเนี่ย
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังช่วยเหลือกันค่อนคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานครับผม
0: แล้วเดี๋ยวยางแตกนี่จะต้องดำเนินการยังไงต่อไปเหมือนต้องใช้รถมาดำเนินการ
1: เดี๋ยวรถยกของเจ้าหน้าที่ก็จะยกลงไปพื้นที่ด้านล่างครับ
0: อ๋อยกลงไปนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าน้ำหนักเยอะด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าดูจากลังนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้านในมีอะไรบรรทุกมาเต็มลัง
1: ใช่ครับใช่ครับพอเขาบรรทุกมาเต็มคันรถเลยคร
0: ับ ผ่านได้กี่ช่องทางครับคุณพระกบล
1: ได้ช่องทางกลางแล้วก็ช่องทางขวาครับตอนนี้
0: กลางกับขวานะ
1: ใช่
0: ตรงนี้เลยด่านปากน้ำไปกี่เมตรได้ครับเนี่ย
1: ประมาณสักเลยจากทางขึ้นด่านปากน้ำมาประมาณ200เมตรได้ครับ
0: 200นะ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่น่าจะชะลอดูนะครับที่ติดเนี่ยเขาใช้ว่าอย่างนั้นนะ
1: ใช่ครับก็มีเบียดแรกครับที่ว่าจุดอุบัติเหตุครับมันวิ่งได้แค่2ช่องทางด้วยครับส่วนบริเวณฝั่งกับกันณเวลานี้ยังไม่ติดครับยังไม่ค่อยชะลอดูกันเท่าไหร่ครับ
0: เดี๋ยวต้องรอเวลาในการเคลื่อนย้ายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนภาพรวมเส้นทางอื่นเป็นยังไงบ้างครับบนทางพิเศษครับ
1: ก็จะมีช่วงของที่จะออกไปที่เอ็มปฏิสองครับบริเวณหน้าด่านบางขุนเทียนด้านบนก็มีสะสมอยู่ประมาณสัก200เมตรครับผมแล้วก็ทางด้านของบุรพาวิถีทางลงชลบุรีก็ช่วงนี้ถือว่ายังคล่องเตือต่อคล่องตัวดีอยู่เลยครับผมแล้วก็ทางฝั่งของออกไปบางปะอินช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาครับส่วนด้านในเมืองช่วงนี้ยังคล่องตัวดีอยู่ครับคุณพัดครับ
0: ครับก็เดี๋ยวต้องรอนะการเคลื่อนย้ายกรณีของทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: มีผลกระทบเดี๋ยวรบกวนคุณพักขพลเพิ่มเติมคืบหน้ากันในช่วงต่อไปนะครับ
1: ยินดีเลยคร
0: ับ ได้ครับขอบคุณครับคุณพักพลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับคุณพักพลสว่างแก้วนะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตอนนี้ท้ายสะสมอยู่ประมาณเกือบ3กิโลได้นะครับกรณีของรถเป็นรถปิกอัพตู้ทึบขนาดกลางนะฮะที่มาเสียหลักเพราะว่ายางแตกนะครับก็ทำให้รถเนี่ยพลิกตะแคงต้องรอดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับผ่านได้2ช่องทางขวากับกลางนะครับเพราะฉะนั้นใครตามหลังมาที่วิ่งซ้ายแล้วก็ไหลทางด้านซ้ายเนี่ยโดยเฉพาะไหลทางด้านซ้ายคุณผู้ฟังรถจะวิ่งกันมาเยอะเพราะบางทีเห็นรถติดบางท่านก็จะออกไหลทางด้านซ้ายวิ่งเลาะมาเรื่อยย้ำนะครับว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาขวางอยู่ไหลทางด้านซ้ายแล้วก็ช่องทางด้านซ้ายคือถึงคุณวิ่งมาไหลทางด้านซ้ายก็ต้องเบี่ยงออกและทีนี้ทำให้2ช่องทางกลางกับขวานี่ก็ติดยาวเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับยังมีผลกระทบเดี๋ยวรอระหว่างดำเนินการนะครับยังไงเดี๋ยวอาจจะได้คืบหน้ากันท่านใดใช้เส้นทางก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ ทิศทางขาเข้านะครับมุ่งหน้าบางแก้วเลยทางขึ้นด่านปากน้ำมาประมาณ200เมตรมีรถบรรทุก4ล้อขนาดกลางพลิกตะแคงอยู่นะครับเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการกันให้ครับสุขุมวิทด้านขาออกสุขุมวิทสายเก่านะครับด้านขาออกผ่านหน้าโลตัสบางปูรถติดเหมือนกันนะครับสาเหตุก็เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับเขาดำเนินการปรับผิวการจราจรคือผ่านได้แค่ช่องเดียวนะครับผ่านได้แค่ช่องทางเดียวรถติดมากนะตอนนี้เห็นมีท้ายนี่สะสมนะครับอยู่ช่วงสถานีกลางบางปูเลยครับตรงเนี้ยพอดีเลยตรงทางเข้าเลยนะครับมีท้ายอยู่ประมาณกิโลเมตรกว่าๆนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับผ่านได้แค่ช่องทางเดียวเจ้าหน้าที่เขามีการมาดำเนินงานปรับผิวการจราจรอยู่สุขุมวิทสายเก่าด้านขาออกหน้าโลตัสบางปูรถติดนะครับส่วนจุดอื่นๆนะครับก็อันนี้2จุดแล้วนะในพื้นที่สมุทรปราการนะที่รถติดทั้งบนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์แล้วก็สุขุมวิทสายเก่าช่วงผ่านหน้าโลตัสบางปูด้วยสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้าปริมาณรถเริ่มมากนะครับตั้งแต่ช่วงเชิงทางขึ้นเลยนะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าลงจากสะพานตากสินสาทรเหนือยังคล่องตัวดีนะครับจะมีรอสัญญาณไฟแยกนรินทรแยกวิทยุแล้วก็ฝั่งกับการสาทรใต้ยังคล่องตัวสีลมไม่มีปัญหานะครับวงเวียนใหญ่ออกมาทางด้านของถนนประชาธิปกผ่านแยกบ้านแขกรถมากนะครับลงจากสะพานพุทธสะพานพระนั่งเกล้าไม่ติดฝั่งกลับกันขาเข้าก็ยังคล่องตัวจรัญสนิทวงศ์นะครับช่วงผ่านแมคโครจรัญเนี่ยมีปริมาณรถมากนะครับนะช่วงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของ MRT บางขุนนนท์ตรงเนี้ยนะครับก็จะมีแนวก่อสร้างด้วยเดี๋ยวดูจุดโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง4ด้านพญาไทเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะด้านที่ออกมาจากทางด้านของแยกพญาไทมาทางราชเทวีเพชรบุรีผ่านเพชรพระรามแยกราชเทวีรถมากนะครับในด้านขาออกถนนบรรทัดทองไม่แน่ใจมีอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับนะช่วงจากสะพานเจริญผลเข้ามาทางด้านของแยกเจริญผลเนี่ยนะฮะมีปริมาณรถมากเลยนะครับเหมือนจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับในซอยบรรทัดทองท่านใดที่ใช้เส้นทางเพิ่มเติมกันได้นะครับมีท้ายนี่สะสมตั้งแต่ซอยพญานาคเลยนะครับเนี่ยส่วนพญาไทช่วงปทุมวันไปราชเทวีนี่ยังคล่องตัวกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม1เฉลิมเผ่าราชประสงค์ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับโดยรอบแยกอโศกก็ยังไม่มีปัญหานะครับในซอยอโศกมนตรีทั้ง2ด้านยังเคลื่อนตัวได้เพชรบุรีทั้งเข้าและออกก็ยังไม่ติดนะครับศรีนครินทร์นะดูการเคลื่อนตัวในฝั่งขาออกนะครับตั้งแต่ซอยลาซานมุ่งหน้าแบริ่งรถเริ่มเยอะนะรถเริ่มเยอะนะครับมีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงแยกลาซานนะครับส่วนด้านขาเข้าปริมาณรถจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงก่อนเข้าแยกสีพัดนะครับหรือว่าสีนครินตัดกับพัฒนาการมีท้ายอยู่ตรงข้ามกับโมเดิร์นฟอร์มเลยจากทางต่างระดับสีนครินมอเตอร์เวย์ไปเนี่ยก็จะไม่ติดเคลื่อนตัวได้เข้าแยกลำสาลีท้ายยังไม่ยาวนะครับส่วนช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับสำหรับการขับรถดีมีวินัยใส่ใจกฎจราจรช่วยทำให้เราได้มีเงินด้วยถ้าคุณทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับใครที่ขับรถดีมีเงินคืนให้การทำประกันภาคสมัครใจประเภทที่1 นะครับสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% มีสิทธิ์รับเงินเฉลี่ยคืนนะครับจากกองทุน โครงการคนรักรถแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะครับสำหรับการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยส่วนกรณีที่รถเราไปประสบเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการก็จะมีรถให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภทหนึ่งต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกนะครับแล้วก็ยังได้สิทธิ์ผ่อน 0% นาน6เดือนด้วยนะครับการทำประกันอีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่3นะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจหรือใครที่อายุรถเกิน7ปีก็ย้ายมาทำประกันประเภท3ได้รองรับทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่งบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์นะครับมีค่ามีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้เมื่อไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดผ่อนได้ 0% นาน3เดือนแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับประเภทที่1จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมใครสนใจเพิ่มเติมข้อมูลสอบถามกันได้กับบริษัทวิริยะประกันภัย02150888ครับ02150888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ8นาฬิกากับ56นาทีนะครับการจราจรชั่วโมงหน้าก็น่าจะเริ่มที่จะมีปริมาณรถมากกว่าแน่นอนนะครับนะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะเอนิติเผยนายกรับข้อเสนอหลังหารือกับภาคเอกชนชั้นนำย้ำความสำเร็จของภาคเอกชนคือความสำเร็จของประเทศไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตอนนี้
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ช่วยลดกลิ่นป

0: กลับมาที่จังหวะนี้
1: ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิง
0: โอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
1: ับ เหตุฉุกเฉินมันทั้งถนนสั้นอีกที
0: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
0: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: รองนายกเผยผลหารือนายกกับภาคเอกชนระดับสูง10กลุ่มสำคัญรัฐบาลรับข้อเสนอเอกชนเป็นวาระพิเศษขออภัยค่ะวาระเศรษฐกิจเร่งด่วนฟื้นกรออผนึกกำลังรัฐเอกชนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกับผู้บริหารภาคเอกชนระดับสูง10กลุ่มโดยภาคเอกชนจากทุกภาคส่วนมีความเห็นสอดคล้องกันว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตโดยเฉพาะพลังงานสะอาดการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับการใช้โอกาสจากการลงทุนจากต่างประเทศให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่อาทิอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง AI และโลจิสติกสมัยใหม่และรัฐบาลมุ่งเชื่อมโยงโอกาสดังกล่าวสู่ผู้ประกอบการไทยทุกระดับรวมถึงผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อให้สามารถเข้าถึงการสนับสนุนของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรมไม่ให้การเติบโตกระจุกตัวอยู่เพียงบางกลุ่มและจะนำทุกข้อเสนอของภาคเอกชนในครั้งนี้ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังพร้อมฟื้นกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอให้กลับมามีบทบาทเชิงรุกอีกครั้งเพื่อผนึกกำลังรัฐเอกชนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: เมื่อช่วงเย็นวันนี้เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุรถกระบะชนคนเดินเท้าบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าถนนสิริโสธรตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสอบถามนายลาตินอายุ19ปีให้การว่าขับรถกระบะวิ่งมาเลนกลางโดยตามหลังรถยนต์อีกคันจากนั้นจึงเร่งความเร็วออกเลนขวาเพื่อขึ้นแซงจนชนเข้ากับเด็กนักเรียนหญิงที่กำลังวิ่งข้ามทางม้าลายคนข้ามจนได้รับบาดเจ็บขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่6โรงเรียนเดียวกันเล่าว่าระหว่างที่ตนเองกับน้องได้รับบาดเจ็บกำลังข้ามทางม้าลายก่อนถึงเกาะกลางถนนเห็นรถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็วตนเองจึงวิ่งขึ้นเกาะกลางถนนได้ทันแต่เมื่อหันกลับไปเห็นรถกระบะคันดังกล่าวพุ่งชนน้องนักเรียนหญิงจนกระเด็นไปไกลกว่า10เมตรนอนแน่นิ่งด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราประจำสถานีขนส่งโดยสารเปิดเผยว่าจุดนี้อันตรายมากและมีประชาชนและนักเรียนข้ามถนนเป็นประจำแต่รถที่วิ่งผ่านมามักไม่ชะลอความเร็วแม้จะเป็นทางม้าลายให้คนข้ามก็ตามและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
5: อิสราเอลและเลบานอนตกลงขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก45วันพร้อมเตรียมจัดเจรจารอบใหม่เพื่อหาทางออกทางการเมืองต่อความขัดแย้งที่ยืดเยื้อบริเวณชายแดนระหว่าง2ประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งสัญญาณไม่สนับสนุนการประกาศเอกราชของไต้หวันหลังหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพร้อมย้ำไม่ต้องการสงครามในเอเชียสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.4 นอกชายฝั่งจังหวัดมิยางิเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้ไม่มีการเตือนภัยสึนามิแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดว่าอาจเกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับใกล้เคียงกันในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาประกาศยืนยันการแพร่ระบาดครั้งใหม่ของไวรัสอีโบลาในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ป่วยต้องสงสัยพุ่งเกือบ250คนเสียชีวิตแล้ว65คนสมรักษ์วัฒนศริรายงานค่ะ
6: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้า
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: มาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้ด้วยนะครับผ่าน9นาฬิกามา11นาทีนะครับคุณผู้ฟังมีคุณพิชิตแจ้งอุบัติเหตุราชพฤกษ์นะครับด้านฝั่งขาออกนะครับช่วงตรงข้ามกับ Index Living Mall ชัยพฤกษ์นะครับมีกระบะชนกับรถตู้SUV รถเก๋งด้วย4คันนะครับขวางช่องทางด่วนเลนขวานะครับย้ำนะฮะราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตรงข้าม Index Living Mall ชัยพฤกษ์นะครับมีอุบัติเหตุนะตรงจุดนี้นะครับการเคลื่อนตัวช้าครับคุณฟ้าใสรายงานเข้ามานะครับบอกว่าจตุรทิศด้านที่มาจากศรีอยุธยามุ่งหน้าแยกหมอเหลงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกราชปรพบเห็นมีรถจักรยานยนต์สีฟ้าเทาจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายโอ้แล้วก็จอดที่เดิมมา2วันแล้วนะครับไม่ทราบว่าจอดยังไงมีเจ้าของหรือเปล่านะครับจอดอยู่ที่เดิมเลยครับก็ขวางทางรถนะครับไว้ทำไมไม่ทราบจอดแบบนี้ก็ทำให้ผู้ใช้เส้นทางท่านอื่นก็มีปัญหามีผลกระทบด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของคุณนัทนะครับรายงานเข้ามาว่ากลับประพฤกในฝั่งขาเข้าช่วงตลาดสำเพ็ง2มีแนวการทำงานตลอดตรงบริเวณเกาะกลางนะครับนะตอนนี้เนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงานในเวลานี้แต่ว่าพบว่ามีท่อนะครับทั้ง PVC และท่อ PE ล้ำเข้ามาในช่องทางขวาหลายจุดนะครับรถใหญ่เนี่ยวิ่งผ่านนี่ต้องหักหลบดูแล้วอันตรายมากๆนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเติมให้นะฮะในส่วนตรงนี้ประสานเจ้าหน้าที่นะครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้วันอาทิตย์มีการจัดงานวิ่งเนี่ยหลายงานเลยนะครับหนึ่งในนั้นนะครับฝากให้คุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงเส้นทางการจัดงานซูเปอร์สปอร์ต10ไมล์รัน2026 presented by Under Armour นะครับขอความร่วมมือนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบห้างเซ็นทรัลเวิลด์และเส้นทางการแข่งขันตั้งแต่เวลา2นาฬิกาถึง8นาฬิกาก็คือตั้งแต่คืนนี้นะครับช่วงตี2ถึง8โมงเช้านะครับก็จะมีกิจกรรมการวิ่งในระยะ10ไมล์ที่ยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับซูเปอร์สปอร์ต10ไมล์รัน2026 presented by Under Armour นะครับณนะลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเขาก็จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีนะครับโดยในช่วงเวลา2นาฬิกาถึง4นาฬิกาจะมีนักวิ่งจำนวนมากเดินทางมายังห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเพื่อจอดรถในอาคารของเซ็นทรัลเวิลด์เวลา 3:30 นาทีกำหนดปล่อยตัวนักวิ่งระยะ10ไมล์เวลา 4:00 นกำหนดปล่อยตัวนักวิ่งระยะ5ไมล์เส้นทางการแข่งขันก็จะแบ่งเป็นเส้นสีเขียวอันนี้เป็นระยะทางวิ่ง10ไมล์และ16กิโลนะครับนั่นเองนะครับก็คือเป็นเส้นทางสีเขียวเส้นทางวิ่งระยะ10ไมล์หรือ16กิโลเมตรนะครับเขาก็จะปล่อยตัวจากลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับวิ่งตรงข้ามแยกนะครับตรงไปยังถนนราชดำรินะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่แยกสารแดงหลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกครั้งที่แยกรัชดาพระราม4เพื่อจะกลับตัวแล้วขึ้นสะพานข้ามแยกนรนองนะครับถนนพระราม3ด้านขาออกจากนั้นวิ่งตรงไปแล้วไปกลับตัวอีกครั้งที่แยกนางลิ้นจี่แล้วกลับขึ้นสะพานข้ามแยกนรนองถนนพระราม3อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่แยกอโศกมนตรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทผ่านแยกเพลินจิตแยกชิดลมแล้วเลี้ยวขวาที่แยกราชประสงค์เพื่อกลับเข้าเส้นชัยส่วนเส้นสีชมพูนะครับเส้นทางวิ่งระยะ5ไมล์หรือ8กิโลเมตรก็จะปล่อยตัวจากลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์จากนั้นก็เลี้ยวซ้ายที่แยกราชประสงค์วิ่งบนถนนพระราม1จากนั้นเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าไปกลับตัวที่ถนนอังกฤษดูนังแล้วกลับมาวิ่งบนถนนพระราม1มุ่งหน้าไปแยกปทุมวันแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพญาไทมุ่งหน้าแยกสามย่านแล้วเลี้ยวซ้ายมาทางถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกวิทยุแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิทยุมุ่งหน้าแยกเพลินจิตแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับวิ่งตรง นะวิ่งตรงข้ามแยกชิดลมแล้วเลี้ยวขวาที่แยกราชประสงค์เพื่อกลับเข้าเส้นชัยข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านบริเวณดังกล่าวโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังต่อไปนี้นะครับถนนราชดำริถนนพระราม1ช่วงแยกปทุมวันต่อเนื่องแยกราชประสงค์ถนนสารสินถนนพระราม4ช่วงแยกสามย่านต่อเนื่องแยกคลองเตยถนนวิทยุถนนอังรีดูนางถนนรัชดาแยกคลองเตยแยกอโศกฝั่งศูนย์ประชุมสิริกิติ์ถนนสุขุมวิทถนนเพลินจิตจากแยกอโศกถึงแยกราชประสงค์นั่นเองนะก็ฝากเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับเป็นงานวิ่งที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่จัดต่อเนื่องมาทุกปี Super Sport 10 Mile Run 2026 Presented by Under Armour นั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่นะครับที่จะมีเกิดขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้หรือง่ายๆก็คือเริ่มตั้งแต่ค่ำคืนนี้เลยนะครับนะในช่วงเวลา 2 นาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเองส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามเพิ่มเติมคุณผู้ฟังครับมีการแจ้งประสัมพันธ์นะครับผู้ที่สัญจรให้เผื่อเวลาเดินทางกันด้วยนะครับมีการปรับปรุงถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับสุขุมวิทสายเก่าด้านขาออกที่จะผ่านโลตัสบางปูนะครับรถติดนะรถติดเพราะว่าตรงนี้จะเหลือ1ช่องทางนะครับจะเหลือแค่ช่องทางเดียวเดี๋ยวล่าสุดขอดูนิดนึงนะการจราจรตรงจุดนี้คือมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับการปรับผิวการจราจรสามารถผ่านได้1ช่องทางนะครับด้านขาออกนะครับสำหรับถนนสุขุมวิทสายเก่านะฮะแต่ว่าณเวลานี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้รถติดมากแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับตอนนี้เริ่มดีขึ้นก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับสำหรับตรงจุดนี้นะตอนนี้ท้ายสะสมก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็จะมีชะลอช้านิดหนึ่งช่วงหน้าโลตัสบางปูฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นประจำทุกวันเสาร์เรามีรายการ JS Roy Next นะครับวันนี้นะครับคุณศัสยมนต์นะฮะพูดคุยกับทางคุณกันจิตนาคไตรภพนะครับเจ้าของแบรนด์วาซูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดูดซับเสียงจากฟางข้าวปลอดภัยไร้มลพิษด้วยเดี๋ยวส่งทุกท่านติดตามรายการเทป JS Roy Next นะครับส่งหน้าที่ต่อให้กับทางคุณศัสยมนต์ครับ

0: สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฝนศักดิ์สยามนเทพบุญชรและนี่คือรายการ JS Roy Next ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าข้าวแต่ละมื้อที่ทุกคนทานเนี่ยจริงๆแล้วถือเป็นตัวร้ายที่ปล่อยมลภาวะแล้วก็รวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศตัวดีเลยซึ่งในวันนี้นะคะเรามีธุรกิจที่เล็งเห็นถึงปัญหาตรงนั้นและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยคือเล็งเห็นถึงทางแก้ไขด้วยวันนี้นะคะเราอยู่กับทางแบรนด์วาสุค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ผนังดูดซับเสียงนะคะซึ่งก็ไปพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์เลยคุณกรจิตนาไตรภพค่ะสวัสดีค่ะคุณกรจิตค่ะสวัสดีค่ะเรียกคุณก้างเลยละกันนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการ JS Right Next นะคะวันนี้ฝนเป็นพิธีกรนะคะอย่างแรกเลยคุณก้างอยากจะมาคุยกันเรื่องของภาพรวมในอุตสาหกรรมเกษตรกรรมกันก่อนเลยว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ฝนว่าหลายคนไม่รู้ว่ามันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันมีเทนหรือว่า PM 2.5 แบบนี้เป็นต้นอันนี้ค่ะมันมีรายละเอียดยังไงคะที่อยากจะทำความเข้าใจกับทุกคนตรงนี้ก่อน
1: ค่ะถ้าเห็นได้ชัดเลยเนาะอย่างตั้งอยู่เชียงใหม่เนี่ยก็จะประสบปัญหาหมอกควันในของทุกปีค่ะในช่วงหลังงานเก็บเกี่ยวซึ่งบางคนอาจจะบอกว่า PM 2.5 เนี่ยมันมาจากควันรถเนาะหรือว่าการปล่อยคาร์บอนมาจากการเผาไหม้ของรถยนต์มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มีงานวิจัยเนาะแล้วก็มีผลทดสอบที่มันจับได้ว่าในช่วงหลังงานเก็บเกี่ยวอะค่ะมันเกิดฝุ่นอนุภาคเล็กค่ะหรือ PM 2.5 หรือว่าเล็กกว่านั้นอีกอะค่ะซึ่งสามารถตรวจพบได้หลังการเก็บเกี่ยวข้าวหรือว่าการเกษตรต่างๆค่ะในช่วงต้นปีค่ะ
0: ช่วงมกราคมเป็นต้นไปก็จะเริ่มมีปัญหา PM 2.5 ต่างๆแล้วเนาะที่เชียงใหม่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราย้อนไปเนี่ยสาเหตุอะมันก็มาจากการที่พอหลังเก็บเกี่ยวเสร็จนึกภาพตามเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วมันเกิดเป็นเหมือนกับตอซังแล้วก็ฟางข้าวที่ทางเกษตรกรเองก็ยังใช้วิธีการจัดการโดยการเผาอยู่อันนี้ฝนเข้าใจถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายก็เคยคุยกับเขาเนาะว่าทำไมถึงเผาอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะกำจัดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่กำจัดอะค่ะการปลูกครั้งต่อไปเวลาใช้รถไถไปไถพรวนดินนะคะมันจะทำให้ซากพืชพวกนี้ค่ะไปติดในรถอะค่ะแล้วทำให้เขาต้องใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยการเผามันก็เลยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้แก้งก็เคยคุยกับทางกรมการข้าวเนาะว่าเขาจริงๆแล้วมีวิธีอะไรไหมเพราะเราก็ไปเสิร์ชหาเนาะว่าใช้จุลินทรีย์ย่อยฟางใช้อะไรสับย่อยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะทีนี้พอไอ้ที่ยากง่ายสุดเท่าที่เราแบบค้นเจอเงี้ยก็เป็นเรื่องของจุลินทรีย์นี่ก็เลยคุยกับทางกรมการข้าวว่ามันมีวิธีอื่นอีกไหมอะไรเงี้ยค่ะทางกรมการข้าวเขาบอกว่าเขาก็ทดลองเหมือนกันเขาก็อยากที่จะลดการเผาเหมือนกันค่ะเขาก็ไปทดลองกับเกษตรกรแล้วก็ทดลองหลายๆวิธีอย่างจุลินทรีย์เนี่ยก็เป็นวิธีที่ง่ายเนาะคือแบบแค่เอาใส่ลงไปในนาแล้วก็รอเวลาให้จุลินทรีย์เนี่ยย่อยฟางใช่ไหมคะแล้วก็พอเอารถไถลงไปไถเนี่ยอ่ะก็จะไม่ติดละมันไม่เหนียวละเนี่ยค่ะแล้วทีนี้แต่ว่าแดดของประเทศไทยมันแรงมากค่ะจุลินทรีย์มันตายเงี้ยมันก็เลยทำให้ใช่ค่ะมันก็เลยบอกว่าใช้วิธีนี้อาจจะไม่ได้ก็มีวิธีนึงก็คือว่าอ่ะก็ทิ้งไว้เนาะให้แสงแดดมันก็มีรังสี UV แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำอย่างเงี้ยค่ะช่วยย่อยมันให้มันเน่าสลายไปก็ต้องใช้วิธีประมาณทิ้งไว้ได้เดือนนึงเงี้ยค่ะเป็นอย่างน้อยแล้วก็ค่อยปลูกอีกขอบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีมันก็ทำให้เขาก็ไม่อยากจะรอแบบหลายเดือนเนาะกว่าจะปลูกอีกขอบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้การเผามันก็เลยยังดีกว่าอยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกวิธีนึงก็คือว่าเอาฟางพวกเนี้ยไปใช้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะลดการเผาอย่างเงี้ยค่ะของเราก็เลยเป็นวิธีที่สองว่าเราก็พยายามที่จะเอาพวกวัสดุในชั้นทางการเกษตรพวกเนี้ยมาสร้างสารเป็นอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะใช้มันให้เยอะที่สุดเพื่อลดการเผาค่ะ
0: พูดง่ายๆเลยคือเป็นการกำจัดขยะที่อยู่บนที่ท้องนาเนี่ยที่เกษตรกรมองว่าเป็นขยะได้เร็วเหมือนกันแต่ว่าก็คือไม่ต้องเผาไม่ต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือว่ามีเทนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศด้วยอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจของกั้งเลยใช่ไหมคะ อืมค่ะ
1: ใช่ค
0: ่ะค่ะแล้วอยากจะให้อธิบายตัวของแบรนด์นิดนึงว่าเออวาสุเนี่ยคืออะไรแล้วก็กรรมวิธีในการนำฟางข้าวแล้วมาเปลี่ยนให้เป็นผนังที่ตกแต่งบ้านต่างๆเนี้ยค่ะทำได้ยังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะต้องอธิบายก่อนเนาะว่าวาสุเนี่ยค่ะเริ่มต้นเป็นงานวิจัยขึ้นมาก่อนตัวนี้เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเป็นฉนวนตัวงานวิจัยชื่อฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกระดาษสาเนี่ยค่ะซึ่งเราก็ก็น่าสนใจดีนะเป็นตอนนั้นเป็นฉนวนกันความร้อนค่ะที่ทำมาจากฟางข้าวเราก็แบบไปดูในพวกโมเดิร์นเทรดที่ขายพวกวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเนาะที่มีขายอยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่อะค่ะก็มีพวกใยแก้วโฟมพลาสติกอะไรพวกนี้ค่ะที่มีให้ลูกค้าเลือกใช้แต่ว่ามันก็ยังไม่มีวัสดุทางเลือกที่เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยให้เลือกใช้เราก็เลยคิดว่าเออมันก็เป็นทางอีกทางเลือกนึงเนาะที่จะให้ผู้บริโภคอ่ะได้เลือกใช้อะไรที่มันปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเข้าร่วมเป็นโจทย์ให้กับนักวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาตัวถนนตัวเนี้ยค่ะให้มันสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้เงี้ยโดยการสนับสนุนของสวทช.
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเราก็เลยเป็นผู้ประกอบการที่ได้นำเอางานวิจัยตัวเนี้ยออกมาผลิตในเชิงพาณิชย์ค่ะตัวที่ต่อยอดจากตอนแรกอ่ะมันอาจารย์ท่านก็ตั้งชื่อว่าการไฟเนาะ GANFAI มาจาก Green and Fire Retardant Acoustic Insulation ตัวเนี้ยค่ะก็คือเป็นฉนวนกันความร้อนแต่ว่าพอเรามาดูตลาดแล้วเนี่ยตลาดฉนวนกันความร้อนค่อนข้างรุนแรงค่ะทีนี้เราก็คุยกับอาจารย์แล้วเราก็ค้นพบตัวของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถซับเสียงกล้องสะท้อนภายในห้องได
0: ้
1: ก็เลยเอามาต่อยอดค่ะเป็นวาสุเป็นคือพอมันซับเสียงเนาะมันก็เหมือนกับว่าตกแต่งห้องไปด้วยเนี่ยค่ะก็เลยมาทำภายใต้ค่ะก็เลยมาต่อยอดเป็นตกแต่งและซับเสียงค่ะและวัสดุที่วัตถุดิบเนาะที่เรานำมาใช้เนี่ยนอกจากฟางข้าวแล้วคือเริ่มต้นจากฟางข้าวซึ่งเราก็เห็นว่าจากที่พูดไปเนาะว่ามันเป็นปัญหาหมอกควันเชียงใหม่ใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะได้ลดปัญหานี้ด้วยแล้วก็คือถ้าเราขายได้เยอะก็แปลว่าเราลดฟางข้าวที่จะถูกเผาเนี่ยได้เยอะไปด้วยเงี้ยใช่ไหมคะแต่เราอยู่ดอยสะเก็ดทีนี้พื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยก็จะมีเขาปลูกฟางเขาปลูกข้าวแล้วก็กาแฟแล้วก็ชาค่ะตอนเนี้ยวัสดุที่เรานำมาใช้อ่ะก็จะมีฟางข้าวแล้วก็กะลากาแฟค่ะกาแฟเนี่ยถูกสีทิ้งทุกวันค่ะจากความต้องการบริโภคแล้วก็ส่งออกประมาณแสนตันต่อปีเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเอามาใช้แล้วก็กะลากาแฟเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครนำไปใช้ประโยชน์จากมันมากนักค่ะตอนแรกที่เรานำมาทดลองก็คือเราลองเอามาทดแทนฟางเลยมันก็สามารถกันความร้อนได้พอๆกันนะคะแล้วก็มันตัวเองก็ไม่ย่อยสลายยากแล้วก็ทนไฟด้วยประมาณหนึ่งค่ะ
0: ค่ะค่ะได้เลยแล้วอย่างนั้นแล้วตัวผลิตภัณฑ์ของวาสุเนี่ยมีความโดดเด่นยังไงคะที่อาจจะพิเศษกว่าชนิดอื่น
1: ๆผลิตภัณฑ์ความโดดเด่นของวาสุก็คือความเป็นธรรมชาติค่ะคือของเรามันจะคือเราไม่ได้ใส่อะไรที่เป็นสารเคมีเลยเนาะคือจากงานวิจัยมาก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าที่ของเราไม่ลามไฟก็คือมีนวัตกรรมที่เป็นสารดวงไฟที่ของที่เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ไม่ได้เป็นสารนำเข้าที่มีอันตรายอะค่ะแล้วก็จากความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็ทำให้หนึ่งก็คือของเราอะก็คือลดการปล่อยคาร์บอนได้ค่อนข้างเยอะเน
0: าะ
1: แล้วก็วิธีการผลิตของเราก็ถ้าฟางข้าวเนี่ยมันกิโลต่อกิโลเลยนะคะผมว่าฟางข้าว1กิโลกรัมอะค่ะสามารถถ้าเกิดมันเผาอะถ้ามันถูกเผามันจะปล่อยคาร์บอนประมาณ 1.1 กิโลกรัมประมาณเนี้ยค่ะก็เหมือน1ต่อ1เลย
0: ค่ะ
1: ค่ะทีนี้แล้วก็ของเรากระบวนการผลิตของเราก็เป็นแบบอัพไซคลิง
0: ค่ะ
1: ก็คือใช้พลังงานน้อยในการผลิตแล้วก็ของเสียน้อยนะคะไม่ใช่รีไซเคิลนะแต่เป็นอัพไซคลิงค่ะแล้วก็ไม่ได้มีพวกกาวหรือว่าวัตถุอันตรายหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสารระเหยอะค่ะในการผลิตเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่า ถ้าใช้งานของเราเนี่ยก็จะปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยยิ่งห้องที่ใช้วัสดุซับเสียงอะค่ะจะเป็นห้องที่ไม่มีหน้าต่างเลยเนาะเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: เช่นห้องประชุมห้องอัดก็เป็นต้นเนาะบางที
0: ่
1: หรือว่าห้องซ้อมดนตรีอะไรเงี้ยค่ะที่ใช้งานจริงๆจังๆเงี้ยค่ะนอกนั้นก็จะเป็นแบบห้องทำงานที่ลูกค้าใช้เนาะก็จะเป็นห้องทำงานแบบ work from home เงี้ยค่ะที่เป็นแบบก็จะเป็นแบบบางที่ที่เขาต้องซับเสียงเพราะว่าเขามันเป็นเหมือนเป็นบล็อกเล็กๆอะค่ะที่เป็นตัว U ไปอย่างเงี้ยเป็นตัว U ยื่นเข้าไปก็เลยทำให้เสียงกล้องค่ะพอเข้าไปติดก็มันก็ช่วยลดเสียงลงซึ่งห้องเหล่านี้ค่ะมันก็ทำให้ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าค่ะอยู่กับฉนวนเลยคืออยู่ด้วยกันแล้วก็มีแอร์ตัวหนึ่งมันก็อากาศมันก็เวียนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรหลุดออกมาใช่ไหมคะเราก็จะสูดมันไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยต่อสุขภาพแบบสูงใช่ของเราคือปลอดภัยอันนี้แน่นอนแล้วก็อย่างนึงก็คือเรื่องของเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะค่ะขยะจากการสถาปัตยกรรมอะค่ะมันจะค่อนข้างเยอะเวลาเราจะก่อสร้างอะไรทีมันจะมีขยะจากการก่อสร้างอะค่อนข้างเยอะมากใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ของเราอะจะไม่มีขยะทางสถาปัตยกรรมเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเอาของอย่างเช่นอ่ะตัวข้างหลังเนี่ยนะสมมติเอาไปใช้แต่ว่าเฮ้ยเอาไปใช้แค่ครึ่งเดียวใช่ไหมคะที่เหลือเนี่ยตัดออกเพราะว่ามันอาจจะแบบจะต้องเจาะที่มันเป็นปลั๊กหรือว่าเจาะหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยของเราก็คือไม่ต้องใส่ขยะทิ้งอะค่ะสามารถส่งกลับคืนมาให้เราหรือว่าแม้แต่แบบว่าติดตั้งไปแล้วอ่ะตอนติดตั้งมีเศษเหลือใช่ไหมคะหรือว่าติดตั้งไปแล้วอยากจะเปลี่ยนอยากจะแกะออกหรือทิ้งเปลี่ยนใหม่เนี่ยค่ะตัวเนี้ยสามารถส่งกลับคืนมาให้เราเอามาอัพไซคลิ่งรีไซเคิลผลิตใหม่ได้ตลอดเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ได้ตลอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วก็หรือถ้าสมมติว่าอุ้ยไม่มีงบส่งกลับค่ะทำไงดีแบบหรือว่าอย่างซื้อไปแล้วแบบลูกค้าส่งไปให้ลูกค้าที่ต่างประเทศใช้อะไรเงี้ยค่ะไม่มีงบส่งกลับทำยังไงก็คือว่าตัวเนี้ยของเราอะโดยตัวมันเองอะคืออันเนี้ยก็อยู่มาหลายๆปีเนี่ยคือมันไม่ได้แบบย่อยสลายเองได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงเศษตรงนั้นนะคะคุณสามารถเอาไปแช่น้ำค่ะต้องแช่น้ำก่อนต้องแช่น้ำอย่างน้อย5ชั่วโมงเนาะหรือ1คืนนะคะแล้วก็ขยำตัวเนี้ยจะเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได
0: ้
1: ก็คือเป็นซีโร่เวสต์เลย
0: ค่ะ
1: คือผลิตใหม่คือ circular economy เนาะก็คือกลับมาผลิตใหม่ได้เรื่อยๆกับ zero waste ไปเลยก็คือแบบไม่มีขยะอีกต่อไปแล้วก็ยังมีถึงตัวเองจะมีเป็นขยะก็ยังมีคุณค่าต่อต้นไม้อีกเนี่ยค่ะเป็นปุ๋ยได
0: ้เป็นปุ๋ยได้ต่อด้วยนะคะได้เลยค่ะแต่ถ้าอย่างนั้นทุกวันนี้ทางวัสดุเองเนี่ยค่ะมีการร่วมมือกันกับหน่วยงานอื่นๆบ้างไหมคะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆอย่างที่ได้แจ้งไว้เมื่อข้อสักครู่นี้มีการขยายวงกว้างของเราแล้วหรือยังคะ
1: มีค่ะคือตอนแรกก็เริ่มจากตัวของเขาเองก่อนเนาะจากความเป็นฉนวนก็เลยแบบว่าไปพบว่าเอ๊ะมันสามารถเป็นตกแต่งได้ด้วยนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าแล้วก็อีกอย่างนึงตอนแรกที่เราได้มาเนาะเราก็อยากจะในเรื่องของการออกแบบค่ะนอกจากเราคิดเองแล้วเนี่ยเราก็ไปเข้าโครงการกับของทาง TCDC เนาะเพราะเขาเป็นศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบใช่ไหมคะค่ะก็ไปปรึกษากับทาง TCDC เนาะแล้วก็เข้าร่วมโครงการกับของ DITP ก็คือกรมการค้าระหว่างประเทศใช่ไหมคะเขาก็ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสู่ตลาดเกาหลีตลาดญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็ไปทดสอบตลาดในต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือที่สำคัญพอของเราเนี่ยมันเป็นก็คล้ายๆโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนาะก็คือเป็นธุรกิจเพื่อสังคมอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าเป็นวัสดุที่มันเพื่อสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเข้าโครงการกับของยูนิโดอะค่ะของ UN ค่ะของสหประชาชาติเนาะค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่ามันก็พอไปเข้าโครงการเขาก็ให้เข้าคอร์สที่มันเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมนะคะว่ามันควรจะคิดเริ่มจาก mindset ก่อนเนี่ยค่ะว่าคุณควรจะคิดยังไงแล้วก็ไปยังไงแล้วก็ทำตลาดยังไงอะไรบ้างเนี่ยค่ะที่มันจะแบบไม่ทำให้เรากลายเป็นแบบว่าเป็นนักธุรกิจมากเกินไปแต่ว่าก็ค่ะทำธุรกิจเพื่อสังคมแต่ว่ามันขายได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกส่วนนึงเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็ว่าอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้เข้าไปดูใน Facebook อยู่แล้วก็เห็นว่ามีไปออกงานแฟร์ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยอันนั้นก็คือมาจากที่ต่อไปติดต่อกับทาง DITP ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะไปเทสตลาดที่ต่างประเทศด้วยเนาะงั้นก่อนที่จะไปขยายไปที่เบสต่างประเทศเนี่ยอยากรู้ก่อนเลยว่าทางวัสดุเองเนี่ยมีแพลนในอนาคตที่จะ move จากแค่ในเชียงใหม่เนี่ยขยายในสเกลระดับประเทศด้วยไหมคะหรือว่าตอนนี้ก็ทำแล้ว
1: ค่ะตอนนี้เราก็คือพยายามทำอยู่เนาะอย่างที่บอกว่าเห็นว่าไปร่วมงานกับที่นู่นที่นี่ที่บอกว่ามีพอเราทำตรงนี้ไปอะค่ะก็มีคนเริ่มแบบว่าจะเอาเขามีเศษวัสดุของเขาอะค่ะเอาแบบนี้ไปทำได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีถามมาเหมือนกันค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ตัวของวัสดุของเราเองเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าพอเราแบบเริ่มจากเราทำฟางข้าวเนาะแล้วก็เริ่มขยับมาเป็นกะลากาแฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีวัสดุแสงการเกษตรที่อีกหลายอย่างเนาะก็เริ่มมีถามมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ล่าสุดก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะคอลแลบเรทเนาะกับทางกลุ่มไผ่แม่แจ่มโมเดลค่ะค่ะตอนนี้ตลาดเริ่มสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะจริงๆอะเทรนอะมันเริ่มมาตอนโควิดนะคะปีประมาณ2021-22แถวๆเนี้ยค่ะก
0: ็
1: เริ่มมาถามหาเรื่องวัสดุที่แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเพราะว่าตอนที่ก่อนตอนโควิดหายไปค่ะแล้วก็ได้รับเลือกเข้าโครงการที่ไปแสดงงานในต่างประเทศอะค่ะกับของทาง DITP อะค่ะก็จะเป็นงานที่กับ BCG เนาะเราก็ได้รับเลือกไปเพราะเรามีทั้ง B ก็คือไบโอก็คือเป็นผลิตจากวัสดุธรรมชาติเนาะ C ก็คือซูคุล่าคือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เนาะเราก็เอาขยะกลับมาผลิตสร้างสรรค์ให้มีมูลค่าใหม่แล้วก็ G ก็คือกรีนก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเงี้ยค่ะก็เลยรับคัดเลือกไปซึ่งแบบลูกค้าตอบรับกับงานที่ของเราค่อนข้างเยอะนะคะคือให้ความสนใจมากว่าเอ้ยทำมาจากธรรมชาติเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็ไม่ค่อยเคยเห็นของแบบนี้อะค่ะแล้วอย่างนึงก็คือว่าอย่างที่ไปญี่ปุ่นล่าสุดก็มีเริ่มขยับลูกค้าเริ่มขยับมามากขึ้นที่มาให้ความสนใจสิ่งนี้ค่ะว่าเอ้ยมันแบบสามารถแบบลดการปล่อยคาร์บอนเหมือนกับว่าคีย์เวิร์ดก็คือเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนนะคะค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าใครทำผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆถ้าเกิดว่ามันมีสามารถแบบมีคีย์เวิร์ดนี้ได้ค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะดึงค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะได้เลยค่ะงั้นคำถามสุดท้ายแล้ว
1: คือเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนนะคะค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าใครทำผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆถ้าเกิดว่ามันมีสามารถแบบมีคีย์เวิร์ดนี้ได้ค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะดึงค่ะใช่

0: แต่จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเดียวกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าบางทีไอ้สิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะมันก็ทำนำพาเศรษฐกิจไปให้เราได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีสมมติว่าเราจะทำอะไรอ่ะถ้าสมมติว่าเราคิดถึงสิ่งแวดล้อมนิดนึงอ่ะบางทีมันจะคุ้มกว่าถ้าเราเลือกทำอะไรบางอย่างอ่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องเก่าๆเนาะก็คือแบบว่ารียูสรีไซเคิลในแยกขยะอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่แบบทุกหลายๆคนก็ทำกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คืออยากถ้าใครทำอยู่แล้วก็อยากจะให้รักษาไว้แต่ว่าเกิดใครคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆเงี้ยค่ะก็ตอนเนี้ยมันเป็นสังคมของsharing economy เนาะถ้าคิดถึงสังคมหรือคิดถึงคนอื่นอ่ะมันก็อย่างเช่นเหมือนกันนะคะอย่างโซเชียลอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเอ้ยเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆมากเราก็จะได้ยอดวิวสูงมันคล้ายๆกันนะคะกับการกระทําทุกๆอย่างในชีวิตของเราเพราะว่าในท้ายสุดค่ะเราก็อยู่ในโลกใบเดียวกันไม่ว่าใครทําอะไรอะค่ะเราก็จะได้รับผลกระทบอยู่ดี
1: คงมากๆเลยนะคะก็คือทั้งช่วยโลกแล้วก็เป็นการช่วยตัวเองด้วยแหละเนาะตามนั้นเลยนะคะได้ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณที่สละเวลามาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวยังไงจะเข้าไปกดติดตามทางเพจด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณก้างค่ะ
0: ค่ะยินดีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ก็จะเห็นได้ว่าทางแบรนด์วาสุเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรเลยนะคะตั้งแต่กำจัดขยะลดขยะจนไปถึงไม่ก่อให้เกิดขยะเพิ่มเติมใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยฝนและรายการ JS Rynex ต้องลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสัตยมนต์นะครับในช่วงรายการ JS Right Next นะครับขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะครับคุณกันจิตหน้าไตรภพเจ้าของแบรนด์วาสุด้วยนะครับนั่นคือช่วงเวลาของรายการ JS Right Next นอกเหนือจากติดตามทางวิทยุ FM 100นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับชมทางด้านของ YouTube JS Right Radio ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้9นาฬิกากับ39นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ่
2: ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
4: ่40ครับ
5: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
4: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแล

ครงการคนรับรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณฟังครับมีเพิ่มเติมกรณีของการปรับปรุงถนนสุขุมวิทเก่านะครับช่วงหน้าโลตัสบางปูด้านขาออกนะครับมีทางคุณสมศักดิ์ยงเพชรนะครับในช่างสำรวจอาวุโสสำนักทางหลวงที่13จังหวัดสมุทรปราการจะมาเพิ่มเติมกันนะครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับตรงนี้เป็นการทำงานอะไรยังไงครับ
1: อันนี้ก็เป็นการซ่อมบำรุงผิวประจำปีของทางแขวงทางหลวงสมุทรปราการนะครับผมครับเป็นงานปูผิวแอดวานซ์ครับผมช่วงกม38บวก700ครับผมวันนี้ก็ระยะการทำงานก็ความยาวก็จะอยู่ที่40เมตรได้ครับผมครับ
0: โอ้40เมตรนะครับด้านขาออกนะครับตรงนี
1: ้ใช่ครับด้านขาออกครับผมตรงช่วงก่อนถึงทางเข้าโลตัสฝั่งตรงข้ามกับขนส่งสมุทรปราการครับผมครับ
0: เสียไปกี่ช่องทางอะครับคุณสมศักดิ
1: ์อ๋อณปัจจุบันนี้ก็คือเราคือแสงการทำงานก็จะปูผิวเต็มหน้าต่างของถนนแล้วครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เหลือแค่ปูผิวเลนหนึ่งที่ช่วงชิดล่องกลางเท่านั้นนะครับเปิดการจราจรให้วิ่งได้2เลนครับผมครับผมณปัจจุบันนี้ครับครับ
0: เปิดช่องทางด้านไหนที่วิ่งได้ครับ
1: ด้านเลนกลางกับเลนซ้ายชิดไหลทางครับครับผมครับ
0: ก็คือเลนซ้ายชิดฟุตบาทกับเลนกลางที่วิ่งได้นะครับ
1: ใช่ครับผมครับ
0: ก็คือยังมีการทำงาน2ช่องทางด้านขวาใช่ไหมครับตรงนี้
1: 1 ช่องทาง
0: นะครับด้านขวา
1: คาดว่าจะอีก1ชั่วโมงก็จะแล้วเสร็จเปิดการจราจรตามปกติได้ครับผมครับ
0: ครับจะมีการทำงานวันอื่นๆเพิ่มเติมด้วยไหมครับคุณสมศักดิ
1: ์อ๋อณจุดนี้ไม่มีแล้วครับมีแค่วันนี้แหละครับแล้วก็เหลืองานตีเส้นจราจรอีกแค่นิดหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังไม่เข้าดำเนินการวันนี้ครับผมครับ
0: อ๋อครับได้ครับตอนนี้การจราจรดูเหมือนเบาๆลงกว่าเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ไหมครับเน
1: าะใช่ครับเขาคือณปัจจุบันตอนนี้ที่หน้างานนี่ไม่มีรถติดสะสมนะครับมีแค่ชะลอตัวก่อนเข้าบริเวณหน้างานเล็กน้อยครับแต่ไม่มีติดสะสมแล้วครับ
0: อ๋อ
1: ครับผมครับ
0: เดี๋ยวรออีกสัก1ชั่วโมงนะครับก็จะดำเนินงานแล้วเสร็จนะครับวันนี้คนเดินทางกันเยอะไหมครับคุณสมศักดิ์ในเส้นทาง
1: น่าจะเป็นช่วง8โมงถึง9โมงครับที่จะเป็นช่วงเวลาของบริษัททำงานหรือว่ามีรถรับส่งพนักงานช่วงนั้นที่ค่อนข้างจะติดหนาแน่นหน่อยแต่ว่าช่วงนั้นผมก็เปิดปิดแค่1ช่องทางแล้วก็เปิด2ช่องจราจรเพื่อให้เป็นการระบายท้ายแถวสะสมไปเรียบร้อยแล้วครับช่วงประมาณ 8-9 โมงที่แล้วครับผมครับ
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวน่าจะใกล้ๆเปิดช่องทางเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันอีกทีนะครับก็จะได้แจ้งประสานกับผู้ใช้เส้นทางได้ทราบด้วยขอบคุณมากเลยนะครับคุณสมศักดิ์ขอบคุณครับ
1: ยินดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก็เป็นการปูผิวยางแอสฟัลต์นะครับระยะทาง40เมตรกิโลเมตรที่38บวก700นะครับหรือว่าช่วงหน้าโลตัสบางปูนะครับคุณผู้ฟังก็ระยะทางประมาณ40เมตรนะเดี๋ยวคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงตอนนี้การจราจรก็ไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้นะแต่ว่าเช้าเนี่ยจะมีปริมาณรถมากหน่อยเป็นช่วงที่คนเดินทางไปทำงานด้วยนะครับก็ขอบคุณทางคุณสมศักดิ์ยงเพชรนะครับในช่างสำรวจอาวุโสสำนักทางหลวงที่13จังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกันให้ในช่วงนี้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวดูเรื่องของจุดนี้นิดนึงนะมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับกิโลเมตรที่47บวก800มีรถคันหนึ่งเหมือนจอดเสียอยู่นะครับแล้วทำให้การจราจรติดนะฮะขาออกเนี่ยที่จะข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงมีท้ายสะสมนะครับรถติดนะคุณผู้ฟังมีรถจอดเสียอยู่ไหลทางด้านซ้ายนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอวัดระยะนิดนึงนะฮะก่อนข้ามแม่น้ำบางประกงมีท้ายสะสมประมาณ3กิโลเมตรกว่าๆเลยนะครับเนี่ยครับคนเดินทางออกน่าจะเยอะด้วยแล้วก็มีรถที่มาจอดเสียอยู่ด้วยนะครับย้ำกันนะครับขาออกมอเตอร์เวย์สาย7กิโลเมตรที่47บวก800นะครับเขาจอดไหลทางด้านซ้ายแต่มันค่อมมาที่เลนซ้ายด้วยนะฮะตรงนั้นจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงเลยนะครับตรงเชิงทางขึ้นนะครับสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงนะฮะก็เป็นข้อมูลกันนะครับใครที่ผ่านตรงนี้ก็ชิด3เลนขวาวิ่งได้นะครับ3ช่องทางขวา ข้ามสะพานแม่น้ำบางปะกงมอเตอร์เวย์สาย7ในฝั่งขาออกมีท้ายสะสมนะครับส่วนจุดที่มีการทำงานมี2จุดมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าเนี่ยจะมีการซ่อมบำรุงทางกิโลเมตรที่8บวก100ฝั่งขาเข้านะครับเลนขวาสุดนะมีการซ่อมบำรุงทางกันอยู่ตรงนี้การจราจรไม่ติดนะฮะแต่ฝั่งกลับกันด้านขาออกมีปริมาณรถมากนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้อีกจุดหนึ่งที่มีการทำงานก็คือกิโลเมตรที่7บวก200ด้านขาเข้าเหมือนกันนะครับ2จุดนะครับมอเตอร์เวย์สาย7กิโลเมตรที่8บวก100และกิโลเมตรที่7บวก200นะครับนะด้านขาเข้าทั้งคู่เลยนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะฮะทั้ง2จุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานรถไม่ติดนะฮะยังคล่องตัวแต่อาจจะเหลือช่องทางลดลงนะครับส่วนอุบัติเหตุมีรายงานเข้ามาจากทาง LINE @JS100 นะครับภายในซอยพระราม2 28ใกล้เคียงกับปั๊มน้ำมันบางจากมีรถปิกอัพ2คันแท็กซี่1คันชนกันขวางช่องทางซ้ายนะครับปิกอัพ2คันแท็กซี่1คันชนกันขวางช่องทางด้านซ้ายในซอยพระราม2ซอย28นะครับบริเวณปากซอยขออภัยปากซอยนะครับพระราม2ซอย28ใกล้กับปั๊มน้ำมันบางจากนะครับก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับการใช้เส้นทางเป็นอุบัติเหตุรายที่13ที่มีแจ้งเข้ามาด้วยมีข้อมูลนะครับเรื่องของการแจ้งปิดการจราจรชั่วคราวด้วยนะครับเพื่อ นำเอาแท่นปูนคอสะพานออกอันนี้เป็นแจ้งเข้ามาจากทางด้านของอบต.บางพลีใหญ่ปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณซอยบุญธรรมอนุสรหรือว่าคนในพื้นที่เขาจะเรียกกันว่าซอยแฟร์เทคซอยบุญธรรมอนุสรนี่ก็จะเชื่อมต่อระหว่างเทพรักษ์ไปถนนด้านหลังวัดหนามแดงนะครับช่วงก่อนข้ามสะพานข้ามคลองสำโรงทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็จะมีการปิดการจราจรชั่วคราวเริ่มคืนนี้คืนแรกเขาจะปิดช่วงดึก4ทุ่มถึงตี4 2วันนะครับวันนี้แล้วก็คืนวันพรุ่งนี้คืนเสาร์คืนอาทิตย์นะฮะ4ทุ่มถึงตี4เนื่องจากผู้รับแจ้งจะดำเนินงานรื้อแท่นคอนกรีตบริเวณคอสะพานข้ามคลองสำโรงก็คือแท่นตรงกลางอ่ะคุณผู้ฟังแท่นตรงกลางที่วางกั้นก่อนที่จะขึ้นสะพานหลายท่านน่าจะนึกภาพออกถ้าเข้าซอยเนี้ยมันจะเป็นซอยแคบซอยที่จะผ่านโรงเรียนทรงวิทยาเทพรักษ์อ่ะนะฮะผ่านสนามมวยแฟร์เทคเดิมเมื่อก่อนเนี้ยนะครับก็ตรงคอสะพานเนี่ยเขาจะมีตัวแท่นคอนกรีตที่วางกั้นไว้ตรงกลางคือเขาวางกั้นไว้เพื่อคัดกรองไม่ให้รถบรรทุกรถใหญ่เข้าไปในซอยนะครับคือตรงเนี้ยเขาจะมีการรื้อแท่นคอนกรีตตรงเนี้ยออกแต่ไม่แน่ใจนะว่าจะมีการทำแท่นตัวนี้เพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าซ่อมไหมไม่แน่ใจแต่ว่าตามข้อมูลที่บอกว่าจะดำเนินการรื้อแท่นคอนกรีตของคอสะพานข้ามคลองสำโรงว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี4อาจจะต้องหลีกเลี่ยงก็เข้าใจว่าการจราจรน่าจะไม่ติดเพราะว่าปริมาณรถไม่ได้เยอะและเป็นคืนเสาร์คืนอาทิตย์ด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลกันนะฮะให้ได้ทราบกันด้วยเริ่มคืนนี้คืนแรกนะครับ4ทุ่มถึงตี4นะครับใครที่จะเข้าไปในซอยนะฮะของซอยบุญธรรมอนุสรณ์หรือว่าซอยแฟร์เทคเนี่ยแหละนะครับตรงนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยอาจจะเลี่ยงถ้าสมมติว่าจำเป็นจะต้องผ่านถ้าเลี่ยงก็คือถ้าเป็นเทพรักษ์ก็เลี่ยงเข้าคลองขุดแยกคลองขุดแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เข้าเลี้ยวซ้ายอีกทีเข้าถนนหลังวัดหนามแดงนะครับกิ่งแก้วบางพลีนะฮะส่วนถ้ามาจากทางด้านของสำโรงอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ศรีนครินทร์นะครับเข้าซอยวัดด่านสำโรงด้านหลังวัดหนามแดงนะครับคือหลายท่านบ้านอาจจะอยู่แถวๆเนี้ยละแวกแถววัดหนามแดงด้านหลังวัดหนามแดงอาจจะใช้เส้นทางนี้กันเป็นประจำ ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่น่าจะมีผลกระทบมากมายนะฮะ4 ทุ่มถึง 4 ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้วางแผนการเดินทางด้วยนะครับ9 นาฬิกากับ 56 นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะ DSI เร่งสอบคดีกักตุนน้ำมันเตรียมแจ้งข้อหาใน15วันขยายผลถึงนายทุนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: DSI เร่งสอบคดีกักตุนน้ำมันหลังพบพิรุธขนส่งน้ำมันทางทะเลกว่า99เที่ยวเตรียมแจ้งข้อหาใน15วันโดยมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเกี่ยวข้องพร้อมขยายผลถึงนายทุนเบื้องหลังและเส้นทางภาษีคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
9: พันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวถึงกรณีที่ DSI ได้เดินหน้าสอบสวนคดีกักตุนน้ำมันหลังพบความผิดปกติการขนส่งน้ำมันทางเรือกว่า99เที่ยวจากโรงกลั่นน้ำมันภาคตะวันออกไปยังคลังน้ำมันภาคใต้โดยเฉพาะกรณีน้ำมันหายกลางทะเลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 57-60 ล้านลิตรล่าสุดคดีมีความคืบหน้าอย่างมากและภายใน15วันเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องในคดีกักตุนน้ำมันซึ่งขณะนี้พุ่งเป้าตรวจสอบ3ประเด็นหลักได้แก่คลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทองและขบวนการขนส่งน้ำมันทางทะเลโดยพบข้อมูลว่ามีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องอีกทั้งยังพบหลักฐานบางส่วนที่เชื่อมโยงไปถึงนายทุนที่อยู่เบื้องหลังขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบด้านภาษีและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้ขณะนี้ยังไม่พบการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ตามนอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบระบบ GPS ของเรือน้ำมันหลังพบเรือ3ลำจาก3บริษัทมีพฤติกรรมผิดปกติจอดลอยลำกลางทะเลโดยไม่เข้าเทียบท่ารวมถึงเอกสารกำกับการขนส่งที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนซึ่งทั้ง3บริษัทยังไม่เคยเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่มาก่อนโดย DSI อยู่ระหว่างเร่งขยายผลหาความเชื่อมโยงทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพงษ์รพีประพฤติดีรายงาน
1: จะมีสถานที่เที่ยวไหนที่ไม่ไกลกรุงเทพที่ทุกเพศทุกวัยสามารถใช้เวลาร่วมกันในวันหยุดติดตามได้ในจิจะพาเที่ยวค่ะ
10: หน้าฝนนี้ถ้าอยากหาที่เที่ยวใกล้กรุงเทพที่ได้ทั้งความสดชื่นและฟิลธรรมชาติแบบเต็มร้อยจิจะพาเที่ยวขอแนะนำน้ำตกเจ็ดเสาน้อยจังหวัดสระบุรีแค่ออกจากกรุงเทพเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เจอกับสายน้ำใสไหลเย็นกลางป่าสีเขียวชอุ่มชื่อของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับมาจากชั้นของน้ำตกที่มีทั้งหมด7ชั้นที่ลดหลั่นเหมือนสาวน้อยที่กำลังร่ายรำจุดเด่นของที่นี่นั่นก็คือแต่ละชั้นนั้นไม่สูงมากเล่นน้ำได้อย่างสบายๆเหมาะทั้งสายลุยแล้วก็สายครอบครัวยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้น้ำยิ่งเยอะเสียงน้ำตกยิ่งฟังเพลินส่วนการเดินเข้าป่านั้นก็ไม่เหนื่อยมากเพราะทางเดินสะดวกสบายจะมาแบบวันเดย์ทริปก็ยังไหวใครที่เป็นสายปิกนิกนะครับสามารถนั่งปูเสื่อกินอาหารอร่อยอร่อยริมน้ำได้ฟิลแบบสุดๆแถมอากาศเย็นสบายจนลืมความร้อนในเมืองใครที่ชอบขดเทธรรมชาติที่นี่มีมุมถ่ายรูปเพียบทั้งสะพานลำธารและขดหินกลางน้ำเสน่ห์ของน้ำตกเจ็ดเสาน้อยนะครับคือความเงียบสงบที่แค่ได้ยินเสียงน้ำไหลกับเสียงนกในป่าก็เหมือนได้ชาร์จแบตชีวิตกลับไปเต็มนอกจากจะเล่นน้ำกันแบบชุ่มฉ่ำแล้วยังสามารถเรียนศึกษาธรรมชาติสูดอากาศดีๆได้อย่างเต็มปอดน้ำตกเจ็ดเสาน้อยจึงเหมาะทั้งทริปเพื่อนทริปครอบครัวหรือจะมานั่งหิวใจคนเดียวก็ยังไหวจิจ้าไปเที่ยวขอรับรองว่าความเขียวของป่าและความเย็นสบายของน้ำตกเจ็ดเสาน้อยนั้นจะทำให้คุณตกหลุมรักหน้าฝนมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ
11: รวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมใช้รถร่วมเส้นทางกันและวางแผนการเดินทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสนับสนุนคนไทยจับมือกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าลดวิกฤตพลังงานไทย
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 아니, 이만 째봐 봐.
1: 에, 어머니? 어머니다.
0: 뭐, 주사부.
2: 어쩌냐?
0: 야,
2: 이거. 이거 있어요, 어디가?
0: 원니, 아우, 그러면 되시나?
2: 오, 뭐, 라이 삐, 라이 삐, 라이 삐. 10삐, 10앱, 왜? 10앱, 왜?
3: เราก็ไม่ขอเป็นเนี่ยสิมันก็บ่เท่าไหร่อายุยังไม่เท่าไหร่เลยเอาสมมุติว่าบางครั้งก็มีเรามีที่ผ่าตัดแม่แน่มีรีแม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอนามสกุลอะไรนะจ๊ะสกุลมีรีอ๋อนามสกุลตังปอตังเปาเอ้ยตังผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้มั้ยถ่ายรูปไว้อย่างนั้น
0: ผู้ใหญ่คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะสักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยด้วยอัตโนมัติจดไว้ให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยที่เราสั่งผู้ใหญ่ก็บอกให้ผู้ใหญ่ช่วยดูแลสั่งมันช่วยดูอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
4: ขอบคุณแม่ท่าน

0: 10:13 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยยังอยู่ด้วยกันกับพัฒน์พิธนาการด้วยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสายๆแล้วนะครับปริมาณรถก็เริ่มเยอะนะครับในแต่ละจุดด้วยนะครับสำหรับการจราจรทั้งรอบในแล้วก็การเดินทางในฝั่งขาออกด้วยนะครับคุณฟังมอเตอร์เวย์สาย7ยังมีผลกระทบนะครับกรณีที่ก่อนหน้านี้ครับมีแจ้งรถจอดเสียกิโลเมตรที่47+800หรือว่าบริเวณทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงนะครับตอนนี้รถก็ยังชะลอตัวเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับมีท้ายยังสะสมนะครับก่อนข้ามสะพานแม่น้ำบางประกงเนี่ยประมาณ5 กิโลเมตรแล้วนะครับณตอนนี้นะคุณผู้ฟังนะครับก็เป็นการเดินทางในช่วงขาออกด้วยนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องของนะครับทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับกับทางด้านของคุณจำเนียนกีทิปกูลนะครับสวัสดีครับท่านนายกสัญญาณหลุดนะครับก็คือมีกรณีของทางด้านของฝ่ายปกครองที่เขาบุกจับร้านเหล้านะครับที่ไร้ใบอนุญาตนะครับก็เรียกได้ว่าเปิดเสียงดังสนั่นเลยนะแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็คือรับไม่ได้นะครับคือนอนรับนอนไม่หลับอ่ะคุณผู้ฟังเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับเมื่อช่วง1:16 นนะครับก็มีทางด้านของท่านในอำเภอบางละมุงก็มีสั่งการให้ท่านปลัดอำเภอบางละมุงเนี่ยนะครับเข้าไปตรวจสอบเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะกับทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงนะครับกับทางคุณจำเนียนกีที่ปะกุลนะครับอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านนายกอบต.ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับผมเมื่อคืนนี้ท่านนายกอบต.ก็ไปตรวจค้นด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับเป็นนางขวงเพลง
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับท่านนายก
1: บอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับเพียงแต่เป็นนางขวงเพลงก็มีเหล้ามีไรขายแต่จะมาดิขออนุญาตในการประยาดของราคาอะไรครับ
0: เขาเปิดมานานหรือยัง
1: ประมาณน่าจะประมาณปีนึงนะ
0: โอ้ประมาณปีนึงหรอแล้วเราเพิ่งมีการร้องเรียนเข้ามาหรือว่ายังไงครับ
1: มันไม่ทราบเรื่องนี้ฮะ
0: อืมจากการ
1: น่าจะไปตามปกติแล้วแหละสถานที
0: ่ครับจากการไปตรวจค้นนี่มีอะไรที่แบบผิดสังเกตมีผิดกฎหมาย
1: ไม่มีก็ไปดูใบญาติตรวจใบญาติอะไรในตรวจสารเสพติดอะไร
0: ครับมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องไหมครับท่านนายก
1: ไม่ครบไม่ครบ
0: โอ
1: ้ครับ
0: ก็แสดงว่ามียังคือใบอนุญาตเนี่ยยังไม่ครบยังขาดบางส่วนใช่ไหมฮะพอจะเปิดเผยได้ไหมครับว่าในส่วนไหนที่เรียกได้ว่ามันมีความผิดปกติเรื่องของใบอนุญาตเนี่ยฮะ
1: ต้องถามทางตลาดอำเภอจริงที่ไปตรวจก็คือ พอดีผมเป็นลูกค้าเฉยไม่ได้ไปตรวจเขา
0: โอ้ครับแล้วเขาเปิดเกินเวลายังไงไหมครับเนี่ย
1: ก็ถึงก็ประมาณสักกินเที่ยงคืนครึ่งกับทีหนึ่ง
0: ทางชาวบ้านนี่เขามีการร้องเรียนมาอย่างไรบ้างครับ
1: ไม่ทราบอย่างนี้ครับสารายละเอียดลึกต้องถามท่านนายเพิร์ด
0: อ๋อครับ
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เมื่อคืนท่านไม่ได้ลงไปตรวจค้นใช่ไหมเมื่อคืน
1: ผมไปนั่งฟังเพลง
0: โอ้ไปเป็นลูกค้าใช่ไหมครับท่าน
1: ไปครั้งแรก
0: โอ้แล้วจากการที่เราไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาเปิดเสียงดังมากน้อยแค่ไหนครับท่านนายกอบต.
1: ก็โดยประมาณนั้นมันเป็นร้านเหล้าขายเหล้าขายเบียร์แค่นั
0: ้นเออเออเนี่ยฮะ
1: จะมีครอบครัวไปกันนะเด็กก็มีไม่ได้เป็นพับเป็นอะไรแบบที่ว่า
0: โอ้ครับก็คือมีปะไปกันเป็นครอบครัวด้วยใช่ไหมฮะโอ้ครับก็เป็นค่ำคืนวันศุกร์ต่อเนื่องเสาร์เนาะบรรยากาศเป็นไปด้วยความปกติไหมครับเมื่อคืนที่ท่านไปมาเนี่ย
1: ก็ปกติ
0: โอ้ครับ เรื่องของอาวุธยาเสพติดอะไรนี่แบบมีเห็นบ้างไหมครับ
1: คื
0: นที่เราไปอ่ะ
1: ไม่มีนะไม่มีการตรวจค้น
0: แค่นั้นอ๋อครับมีการตรวจค้นช่วงหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ก่อนเข้าทั้งบริการร้านแล้วก็ตรวจค้น
0: อ๋อเรื่องของบัตรเรื่องของเอกสารของผู้ที่มาเที่ยวอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: อาวุธต่างไปนะ
0: อืมครับครับ
1: ไม่เป็นข่าวร้ายแรงเลยเนาะ
0: ครับผมอ่ะได้ครับบรรยากาศเมื่อคืนท่านไปมาก็ไปในฐานะของลูกค้าเนาะนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเอ๊ะปกติไปร้านนี้บ่อยไหมครับ
1: ไม่ครั้งแรก
0: เหรอโอ้ครั้งแรกเลยทำไมถึงท่านถึงเลือกไปร้านนี้เมื่อวานเนี้ย
1: ฮะ
0: ทำไมถึงได้เลือกไปร้านนี้
1: พอดีได้รับตำแหน่งแสดงนโยบายเสร็จเรียบร้อยของนายกเทศมนตรีกับต่อมิเกลเสร็จก็เลยตาทีมงานไปนั่งเพลงกินข้าวกัน
0: เออครับแล้วเราก่อนไปนี่ท่านทราบไหมครับว่ามีทางประชาชนที่แบบเขาร้องเรียนอะไรยังไงไปหรือเปล่า
1: ไม่ทราบอย
0: ู่
1: คนละตำบล
0: เนาะอ๋อโอเคอ่ะได้ครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็วันหยุดด้วยนะครับยังไงรบกวนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับรบกวนวันพักผ่อนด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นะครับท่านก็บอกขอบคุณทางคุณจำเนียนกีที่ประกุลนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับน่าจะคนละพื้นที่ของท่านหรือเปล่าท่านบอกไปแค่ไปเที่ยวคนละพื้นที่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาจจะติดตามนะฮะคนในพื้นที่อาจจะมีมาพูดคุยอีกเพราะว่าคืออันเนี้ยเป็นเบื้องต้นให้ก่อนนะคุณผู้ฟังทางด้านของฝ่ายปกครองเนี่ยเขาไปบุกจับร้านเหล้าที่ก็บอกว่าไม่มีใบอนุญาตนะครับซึ่งเมื่อคืนเนี้ยเมื่อช่วง 1:16 น.โดยทางด้านของนายอนุศักดิ์พิริยอมรในอำเภอบางละมุงนะครับก็สั่งการให้นายพิชานนท์ทวีสุขปลัดอำเภอบางละมุงนายนันทวัฒน์โสพลเสวตศิลป์ปลัดอำเภอบางละมุงนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงนะครับทำการจับกลุ่มร้านยักษ์ใหญ่ในแดนยักษ์ร้านยักษ์ใหญ่แดนใต้ภายในซอยหนองปรือนะครับตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีคือสืบเนื่องมาจากมีประชาชนที่เขาอยู่ระแวกใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับเขาร้องเรียนว่าเปิดดนตรีเสียงดังนะครับก็บางคืนเนี่ยเขาบอกว่านอนไม่ได้นะก็เลยมีการนำกำลังนะครับไปถึงแล้วก็พบว่าร้านดังกล่าวเนี่ยเปิดบริการเขาบอกว่าเปิดบริการอย่างยิ่งใหญ่นะโดยจัดคอนเสิร์ตมีศิลปินมีมาแสดงโชว์มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้ยุติกิจกรรมทั้งหมดสั่งให้ปิดเพลงเปิดไฟพร้อมกับตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายโดยในเรื่องของนะทั้งอาวุธยาเสพติดซึ่งก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับทีนี้เมื่อตรวจสอบใบอนุญาตก็พบว่าไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการตรงนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยก็มีการควบคุมบุคคลผู้รับที่บอกว่ารับเป็นคนดูแลร้านน่ะนะไปสอบสวนพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กำหนดเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตนะเพื่อส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกระบวนการกฎหมายต่อไปนะครับนะอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับในเบื้องต้นนะฮะก็เวลาที่เขาลงพื้นที่กันไปตรวจสอบเนี่ยก็คือเมื่อช่วง 1:16 น.ซึ่งเวลานั้นเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าก็เกินเวลาตามที่กฎหมายระบุแล้วนะแต่ก็ยังมีการเปิดเสียงเพลงดังนะครับแบบนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ติดตามมาให้นะครับก็อาจจะประจบเหมาะกับทางด้านของท่านนายกอบต.เขาไม้แก้วท่านก็ไปเที่ยวที่นี่พอดีนะครับแต่ท่านก็บอกว่าก็ปกติดีนะครอบครัวก็มีบางครอบครัวก็ไปกันพ่อแม่ลูกก็มีนะครับเมื่อสักครู่ที่คุยกันก็ว่ากันไปเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามกรณีทางรฟม.มีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกนะครับบริเวณทางลงสะพานพระปกเกล้าถึงแยกบ้านแขกนะครับ และฝั่งขาเข้าบริเวณแยกบ้านแขกถึงโรงเรียนศึกษานารีอันนี้ก็เป็นการแจ้งจากทางการไฟฟ้าขออภัยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับมีความจำเป็นครับต้องปิดเปี่ยงการจราจรถนนประชาธิปกขาออกนะครับบริเวณทางลงสะพานพระปกเกล้าถึงแยกบ้านแขกและฝั่งขาเข้าบริเวณแยกบ้านแขกถึงโรงเรียนศึกษานารีเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับโครงสร้างผนังชั้นใต้ดินและอาคารทางขึ้นลงสถานีสะพานพุทธนะครับระหว่างวันที่26มกราคมถึง30มิถุนายน2569เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยผู้ใช้ทางฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรครับคุณผู้ฟังการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับและอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวดังนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับและทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรมาได้ที่หมายเลข08-0065-1138และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.purplelightsouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบุรณะหรือที่ LINEMRT Purple Line ก็ได้นะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยในช่วงนี้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับมีแจ้งเข้ามาทางหลวง3009อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเนื่องจากบริเวณหน้าหมู่บ้านเล็กวะเล่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาครับพบรถบรรทุกจอดเสียเกียร์ล็อกอยู่นะครับก็คือตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขนะครับการจราจรติดขัดนะการจราจรติดขัดนะครับทางหลวงหมายเลข3009นะครับช่วงระหว่างแยกตัดถนนมอเตอร์เวย์มุ่งหน้ามาทางแยกตัดทางหลวง331หน้าหมู่บ้านเล็กวาเล่นะครับตำบลบึงอำเภอศรีราชาชลบุรีมีรถบรรทุกจอดเสียเกียร์ล็อกอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกรถเยอะนะครับก็มีรับแจ้งเข้ามาทางไลน์ด้วยอันนี้เป็นกรณีของรถที่มีปัญหาอยู่เนี่ยนะครับรถเสียเป็นรถบรรทุกเกียร์ล็อกกันนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าตรงนั้นเนี่ยมีแบเรียร์ที่มาวางกั้นด้วยนะครับเหมือนเป็นแนวก่อสร้างอยู่ด้วยนะครับเนี่ยบริเวณหน้าหมู่บ้านเล็กวันเล่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาชลบุรีรถคันใหญ่เลยนะครับเป็นรถบรรทุกพ่วงนะเนี่ยเป็นรถบรรทุกพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จอดเสียเพราะว่าเกียร์ล็อกนะครับการจราจรนี่ติดขัดสลับหยุดนิ่งเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่เขามีการเปิดช่องทางอย่างไรเพราะว่าฝั่งนู้นนี่ดูเหมือนจะวิ่งไม่ได้หรือเปล่าครับเนี่ยเพราะว่ารถคันนี้นี่คือขวางเต็มๆเลยนะครับเส้นหนองแขวะช่วงหน้าหมู่บ้านเล็กวันเล่เนี่ยนะครับมีรถเทรลเลอร์จอดเกียร์ล็อกอยู่เป็นฝั่งขาเข้าบ่อวินนะครับรถติดสะสมให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับเพราะว่าช่องทางแคบด้วยแล้วก็มีการกั้นด้วยแบเรียร์นะครับเหมือนเป็น2ฝั่งสวนทางกันนะครับแต่มีแบเรียร์กั้นการจราจรติดขัดเลยนะครับสลับหยุดนิ่งด้วยอาจจะต้องใช้เวลานะครับเนี่ยเพราะว่าเป็นรถใหญ่ไม่แน่ใจว่าอาการหนักแค่ไหนด้วยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นแจ้งมาว่าระบบเบรกมันล็อกนะครับขออภัยเกียร์ระบบเคลียร์มันล็อกนะครับก็มีผลกระทบแน่นอนนะครับณเวลานี้ท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่ามีแนะนำเส้นทางเลี่ยงแนะนำเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันดอกจัน1808นะครับหรือ1137ครับส่วนมอเตอร์เวย์สาย7นี่ก็รถเยอะนะครับก็มีคุณผู้ฟังก็แจ้งเข้ามาทางไลน์ด้วยฝั่งทางด้านขาออกนะครับของมอเตอร์เวย์สาย7เพราะว่าบริเวณช่วงทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับมีรถที่ไปจอดเสียอยู่แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าณตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังเพราะว่าช่วงที่แจ้งมาตอนนั้นก็9นาฬิกา22นาทีอยู่ไหลทางด้านซ้ายแล้วก็ค่อมเลนซ้ายอยู่ด้วยนะครับแต่เห็นรถเนี่ยยังติดนะครับข้ามแม่น้ำบางประกงในฝั่งขาออกของมอเตอร์เวย์สาย7 นะครับจุดพักรถเนี่ยไม่ติดนะจุดพักรถบางประกงไม่ติดนะครับแต่ว่าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงเนี่ยรถเยอะเลยก็มีท้ายสะสมยาวพอสมควรนะครับนะสำหรับมอเตอร์เวย์สาย7นะครับณตอนนี้เดี๋ยวขอวัดหน่อยเมื่อสักครู่นี้วัดได้ประมาณ5กิโลนะครับตอนนี้ท้ายเนี่ยสะสมอยู่ประมาณ5กิโลเมตรกว่าๆแล้วนะครับใครที่ใช้มอเตอร์เวย์สาย7คือถ้าจะเลี่ยงนะครับก็ใช้บุรพาวิถีได้นะครับบุรพาวิถีจะมีหนาแน่นช่วงหน้าด่านชลบุรีโอ้วันนี้คนเดินทางวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเดินทางไปภาคตะวันออกกันเยอะนะครับนะบุรพาวิถีก็จะมีช่วงด่านชลบุรีนะครับด้านขาออกแต่ก็น่าจะดีกว่าทางด้านของสาย7นะเพราะว่าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงเนี่ยมีท้ายยาวประมาณ5กิโลนะครับส่วนกรณีของรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ไปจอดเสียนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องของระบบเกียร์ล็อกกันนะครับทางหลวงหมายเลข3009อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีบริเวณหน้าหมู่บ้านเล็กวันเล่นะครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังไม่จำเป็นเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยนะครับเพราะว่ารถที่ตามหลังมาเนี่ยน่าจะวิ่งไม่ได้เลยครับเพราะขวางคือมีแค่หนึ่งช่องทางนะครับแล้วรถคันนี้เนี่ยก็ขวางอยู่นะครับเป็นเส้นทางหนองแขวนะครับช่วงหน้าหมู่บ้านเล็กวันเล่ฝั่งขาเข้าบ่อวินนะครับตรงนี้ติดขัดสะสมเลยนะครับต้องเลี่ยงเลยนะครับใครจะเข้ามาเติมตรงนี้เนี่ยเลี่ยงก่อนเลยอย่าเพิ่งเข้ามาสมทบนะครับเพราะว่ารถไปกันไม่ได้ครับนะเพราะว่าดูจากภาพที่เราได้มาเนี่ยคือขวางไปเลยครับ1ช่องเต็มๆแล้วก็วิ่งได้แค่ช่องนี้ช่องเดียวเพราะฉะนั้นรถใหญ่ด้วยปิดหมดเลยครับเหมือนปิดหมดเลยอ่ะผ่านไม่ได้เลยนะครับฝั่งกลับกันก็น่าจะมีแค่ช่องเดียวด้วยทำให้รถติดนะครับหลายท่านก็สะท้อนเข้ามานะเนี่ยย้ำกันนะครับทางหลวงหมายเลข3009ขาเข้าบ่อวินนะครับเส้นทางหนองแขวช่วงหน้าหมู่บ้านเล็กวันเล่นะครับมีรถบรรทุกขนาดใหญ่จอดเสียระบบเกียร์ล็อกอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีผลกระทบสำหรับปัญหาการจราจรด้วยนะครับณนะเวลานี้คุณฟังเช้าวันนี้ราคาทองอัปเดตกันหน่อยมีการปรับลด100บาทนะครับประกาศเมื่อช่วง9นาฬิกาที่ผ่านมามีใครไปซื้อทองบ้างหรือเปล่าช่วงนี้เมื่อวานนี้ปรับลดลงไป 1,450 เลยนะครับวันนี้ประกาศครั้งแรกเมื่อช่วง9นาฬิกาลดลงไปอีก100บาททำให้ราคาทองคำแท่งนะครับรับซื้อที่บาททองคำละ 7,200 ขายออกบาททองคำละ 7,400 ส่วนรูปพรรณรับซื้อ 68,796.08 ขายออก 71,200 บาทนะครับส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกก็พุ่งสูงขึ้นนะครับจากความกังวลเรื่องของอุปทานน้ำมันหลังความหวังว่าสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านดูเหมือนจะไม่มีทีท่าจะยุติในเร็วๆนี้นะครับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลางเรียกได้ว่าผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นนะครับในขณะที่ผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะครับประกาศว่าใกล้จะหมดความอดทนกับอิหร่านแล้วราคาน้ำมันเบรนท์ทะเลเหนือนะครับเพิ่มขึ้น 3.35% เป็น 109.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือเพิ่มขึ้น 3.54 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับในขณะที่เวสต์เท็กซัสปิดตลาดเพิ่มขึ้น 4.2% ทีเดียวนะครับหรือ 4.25 ดอลลาร์ปิดที่ 105.42 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลดัชนีหุ้นทั่วโลกก็ร่วงลงนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีลดลงและความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อกลับมาแทนที่ครับดัชนี S&P 500และ NASDAQ ปรับตัวลงหลังจากพุ่งขึ้นทำสถิติ สูงสุดเป็นประวัติการจากแรงหนุนของหุ้นเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ก่อนหน้านี้ในส่วนของ Wall Street ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 537.29 จุดหรือ 1.07% มาอยู่ที่ 49,526.17 จุดนะครับ S&P 500ก็ลดลงนะครับ 92.74 จุดมาอยู่ที่ 7,408.50 จุด Nasdaq ก็ลดลง 410.08 จุดมาอยู่ที่ 26,225.15 จุดนะครับนะก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ทั้งราคาทองราคาน้ำมันเรื่องของตลาดหุ้นด้วยนะครับก็ยังคงต้องจับตาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็กำลังจับตาท่าทีการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับของผู้นำสหรัฐด้วยนะฮะก็ตั้งแต่การเหยียบผืนแผ่นดินใหญ่ของจีนนะครับหลายคนก็ติดตามท่าทีของผู้นำสหรัฐผู้นำจีนอย่างชนิดที่ว่าไม่กระพริบตาบางคนนี่สังเกตตั้งแต่พรมแดงสังเกตตั้งแต่จุดที่มีการจับมือกันฉากหลังเป็นอย่างไรมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันแบบโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ทั่วโลกจับตาดูอย่างแบบใกล้ชิดแล้วก็ต้องยอมรับว่าละเอียดจริงๆนะครับทั้งท่าทีการพูดคุยการสบตาการรับประทานอาหารร่วมกันหลายๆบรรยากาศนะครับก็เรียกได้ว่ายังคงต้องติดตามเพราะว่าเป็นการพบกันของผู้นำใหญ่ระดับโลกอันดับ1และอันดับ2ของโลกซึ่งแน่นอนมันเป็นมุมมองนะครับหลายๆมุมที่จะสะท้อนออกมาทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจความร่วมมือกันหรือแม้กระทั่งเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยนะครับว่าท่าทีของจีนนะจะเข้ามานะครับมีส่วนช่วยอะไรได้บ้างแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าทั้งสองฝ่ายก็สนับสนุนอยู่ด้านหลังของฝ่ายตรงกันข้ามด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับคุณผู้ฟังนะฮะสำหรับกรณีของผู้นำโลกทั้งสองชาติที่พบปะกันณตอนนี้นะครับ10นาฬิกากับ36นาทีเดี๋ยวดูอื่นๆนิดนึงนะฮะณตอนนี้มีอะไรที่ต้องติดตามเพิ่มเติมนะครับยังย้ำนะครับสำหรับทั้งมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงที่ก่อนหน้านี้มีรถไปจอดเสียอยู่ไหลทางด้านซ้ายค่อมเลนซ้ายบริเวณเชิงทางขึ้นของสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงทำให้รถชะลอตัวมีท้ายสะสมประมาณ5กิโลขาออกมอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับที่เราเปิดภาพให้ดูณตอนนี้เนี่ยรถก็จะเริ่มชะลอตัวนะครับตรงนี้จะเป็นกิโลเมตรที่47นะจุดที่รถไปจอดเสียเนี่ยตรงนั้นกิโลเมตรที่47บวก800นะครับก็ยังมีปริมาณรถมากกันอยู่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งกรณีที่มีรถบรรทุกพ่วงไปจอดเสียเนื่องจากระบบเกียร์ล็อกนะครับทางหลวงหมายเลข3009มุ่งหน้าเข้าบ่อวินเนี่ยนะครับบริเวณหน้าหมู่บ้านเล็กวาเล่รถคันดังกล่าวเป็นรถบรรทุกพ่วงจอดเสียไป1ช่องเต็มๆแล้วก็น่าจะผ่านไม่ได้ด้วยนะครับทำให้รถติดนะครับใครที่จะใช้เส้นทางนี้แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับ3009อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีช่วงหน้าหมู่บ้านเล็กวาเล่ฝั่งมุ่งหน้าบ่อวินนะครับไป1ช่องเต็มๆแล้วก็น่าจะผ่านไม่ได้ด้วยนะครับทำให้รถติดนะครับใครที่จะใช้เส้นทางนี้แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับ3009อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

0: ไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย

10:46 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนหน้านี้ที่มีแจ้งรถปิกอัพตู้ทึบนะครับที่เสียหลักพลิกตะแคงบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์จากหน้าด่านปากน้ำนะครับมุ่งหน้าด่านบางเมืองล่าสุดเนี่ยตอนนี้ไม่น่าจะมีผลกระทบแล้วนะครับเข้าใจว่าน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะเพราะว่ารถไม่ติดแล้วนะครับช่วงหน้าด่านบางหน้าด่านปากน้ำหรือว่าช้างสามเสียงเข้ามาทางบางเมืองเนี่ยตอนนี้คล่องตัวแล้วแต่ว่าช่วงข้ามสะพานกาญจนานะครับมีปริมาณรถมากนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับยังเคลื่อนตัวได้เลยทางร่วมปู่เจ้าไปก็จะคล่องตัวนะครับส่วนกลับกันด้านขาออกจากบางแก้วต่อเนื่องไปทางบางขุนเทียนคล่องตัวตลอดเลยนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกช่วงใต้ต่างระดับทับช้างตอนนี้รถก็เริ่มเยอะนะครับเนี่ยก็ช่วงสายๆอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับว่าช่วงเช้ายังไม่ค่อยมีการเดินทางเท่าไหร่แต่ว่าพอสายๆเนี่ยก็จะเริ่มมีคนที่เริ่มออกเดินทางกันด้วยนะครับจะมีจุดที่เจ้าหน้าที่ก็มีการทำงานด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นด้านขาเข้าทั้งกิโลเมตรที่7+200แล้วก็กิโลเมตรที่8+100นะครับแต่ว่าด้านขาออกเนี่ยรถก็จะเยอะนะครับช่วงต่างระดับทับช้างแถวๆกิโลเมตรที่7นะครับต่อเนื่องไปทางร่มเกล้าปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแต่ว่าช่วงที่จะข้ามสะพานบางประกงเนี่ยรถจะเยอะหน่อยแต่ตอนนี้ท้ายแถวก็เริ่มสั้นลงนะครับดูเหมือนจะเริ่มระบายรถกันได้บ้างแล้วนะครับแต่ณตอนนี้มีอีกจุดหนึ่งที่เห็นมีอุบัติเหตุนะครับมอเตอร์เวย์สาย7นี่ล่าสุดเลยนะครับกิโลเมตรที่35+700จะเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพสาย7นะครับไหลทางด้านซ้ายเหมือนมีอุบัติเหตุอยู่นะครับมีสัญญาณขึ้นมาเนี่ยนะครับกิโลเมตรที่35+700ขาเข้ากรุงเทพนะครับนะก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับแต่ว่ารถยังไม่ติดนะครับตรงช่วงนี้ก่อนถึงหน้าด่านลาดกระบังนะครับก่อนถึงหน้าด่านลาดกระบังรถยังไม่ติดนะครับส่วนทางด้านของด้านบนบุรพาวิถีฝั่งขาออกนะครับก็จะมีปริมาณรถมากช่วงออกด่านชลบุรีนะครับมีท้ายสะสมอยู่แต่ยังไม่ค่อยยาวนะประมาณสัก1กิโลเมตรกว่าๆนะครับคนน่าจะเดินทางกันเยอะด้วยนะครับสำหรับทางด้านของชลบุรีเนี่ยนะเห็นทางถนนสุขุมวิทนะครับต่อเนื่องจากทางเทพรัตน์เนี่ยรถก็เริ่มเยอะนะครับตามแยกต่างๆด้วยนะก็เป็นปกตินะครับในช่วงวันเสาร์เดินทางออกกรุงเทพนะครับทั้งสาย7แล้วก็ทางบุรพาวิถีด้วยนะครับส่วนเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุต้องย้ำด้วยนะครับใครที่ใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข3009นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางบ่อวินเนี่ยนะครับบริเวณหมู่บ้านเล็กวาเล่นะครับที่มีรถบรรทุกนะครับจอดเสียอยู่เกียร์ล็อกนะครับเห็นบอกรถติดมากๆนะครับเราประสานไปทางสภ.หนองขามจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวยังไงถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะครับเพราะว่าช่องทางตรงนั้นน่ะแคบมากๆด้วยคือดูเหมือนรถที่จะวิ่งผ่านไปเนี่ยลำบากเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับส่วนทางด้านของมิตรภาพฝั่งขาออกที่มีการทำงานนะครับช่วงทับกวางเนี่ยตอนนี้รถก็เริ่มเยอะนะคุณผู้ฟังมีท้ายสะสมอยู่ประมาณ2.5 กิโลเมตรนะครับมิตรภาพด้านขาออกนะครับช่วงแก่งคอยทับกวางเนี่ยนะฮะมีปริมาณรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นการทำงานนะคุณผู้ฟังตรงนี้เนี่ยที่เขามีการปิดการทำงาน2ช่องทางนะครับบริเวณสะพานห้วยทับกวางนะครับทำให้รถที่จะใช้ขาออกนะวันนี้ก็น่าจะมีรถเยอะอยู่ด้วยแล้วก็เลยติดนะครับช่วงเนี้ยส่วนถ้าเลยจุดดังกล่าวมาเนี่ยก็คล่องตัวนะครับมอเตอร์เวย์ M6 ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าช่วงลงทางด้านของบายพาส204ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีปริมาณรถสะสมในจุดที่จะผ่านจุดที่มีการซ่อมสร้างขยายผิวถนนเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ท้ายแถวนี่ติดตั้งแต่ช่วงลงมอเตอร์เวย์ M6 เลยนะครับมอเตอร์เวย์ M6 มาทาง204บายพาสเนี่ยเริ่มติดเลยนะครับก็ปริมาณรถมากแล้วก็มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตลอดทางด้วยนะครับเมื่อเช้านี้มีเหตุรถบรรทุกที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณล้อ
นะครับด้านหลังเนี่ยตรงนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมนะเพราะว่าก็เสียหายพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังกรณีที่ผมแจ้งไปเมื่อเช้านะครับว่าจะมีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงตั้งแต่วันที่17ถึง21พฤษภาคมเนี่ยนะครับนะสำหรับถนนที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเช่นการสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2นะครับซึ่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันที่21พฤษภาคมเนี่ยก็มีการประกาศเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงด้วยทีนี้เนี่ยก็มีประกาศจากทางท่าเรือวิบูลสีท่าเรือข้ามฟากเจดีปากน้ำนะครับมีการประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวในช่วงระหว่างวันที่17ถึง22พฤษภาคมด้วยนะครับอย่างวันพรุ่งนี้เองเนี่ยช่วงเวลา10นาฬิกาถึง13นาฬิกานะครับที่มีการหยุดให้บริการชั่วคราวนะครับเนื่องจากน้ำแห้งมากพรุ่งนี้นะครับ17พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาถึง13นาฬิกาต่อเนื่องวันที่18เช่นเดียวกัน10นาฬิกาถึง13นาฬิกานะครับวันที่19พฤษภาคมหยุดให้บริการชั่วคราวช่วงเวลา11นาฬิกาถึง15นาฬิกา20พฤษภาคมหยุดให้บริการช่วงเวลา11นาฬิกาถึง15นาฬิกาเช่นกัน21 22พฤษภาคมเนี่ยก็หยุดให้บริการชั่วคราวเวลา12นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับก็ให้เผื่อเวลาการเดินทางอย่างน้อย1ชั่วโมงขอบคุณเพจดารักพระสมุทรเจดีด้วยนะครับก็เป็นการหยุดให้บริการชั่วคราวนะครับของเรือข้ามฟากเจดีปากน้ำของท่าเรือวิบูลสีนะครับเนื่องจากน้ำแห้งมากนะฮะก็เป็นกรณีเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะครับที่อาจจะมีผลกระทบนะครับสำหรับการให้บริการของท่าเรือข้ามฟากด้วยนั่นเองนะครับส่วนการจราจรรอบในกรุงเทพกันบ้างนะตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นนะครับอย่างชัดเจนในหลายๆจุดเลยนะครับเนี่ยทางด้านของโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้านที่ออกมาจากวงเวียนอนุสาวรีย์พญาไทเนี่ยนะครับมีสะสมนะครับตั้งแต่เลยวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้ามาทางรังน้ำเข้ามาทางแยกพญาไทต่อเนื่องราชเทวีปริมาณรถมากนะครับส่วนด้านกลับการขาเข้าไม่ติดคล่องตัวดีเพชรบุรีด้านขาออกตอนนี้เริ่มเห็นท้ายตั้งแต่ช่วงลงจากสะพานยมราชนะครับผ่านแยกเพชรพระรามมาทางด้านของราชเทวีปริมาณรถหนาแน่นในซอยบรรทัดทองนะครับตั้งแต่แยกเพชรพระรามเข้ามาทางเจริญผลหนาแน่นทั้งซอยเลยนะครับรถเยอะมากๆส่วนทางด้านของพระราม1จากแยกเจริญผลเข้ามาทางพระราม1แยกปทุมวันรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าเฉลิมเผ่าราชประสงค์มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นราชประสงค์ชิดลมเพลินจิตรถมากหนาแน่นนะครับด้านกลับกันจากทางเพลินจิตเข้าราชประสงค์มีปริมาณรถหนาแน่นเช่นกันนะครับท้ายแถวอยู่ช่วงบริเวณซอยต้นสนนะครับส่วนพระราม4ขาออกดีนะครับขาเข้าจะมีมาชะลอตัวช่วงเข้าแยกสัมย่านนะครับแต่ว่าท้ายไม่ยาวนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้ารถยังเยอะนะครับก็ยังมีท้ายสะสมเกือบถึงหน้าอาคารสินทรทาวเวอร์ลงมาทางสาทรเหนือยังเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าแยกวิทยุมีท้ายสะสมอยู่ประมาณ 3-500 เมตรสาทรสีลมในด้านขาเข้าสะสมที่แยกสารแดงท้ายอยู่ประมาณ 1-200 เมตรนะครับก็ถือว่าไม่เป็นปัญหามากมายเท่าไหร่ลงจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับด้านขาเข้าปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็สะพานพระราม8ไม่ติดนะคล่องตัวนะครับส่วนจุดอื่นๆที่ดูหนาแน่นสุขุมวิทด้านขาเข้าครับช่วงอ่อนนุชนะสุขุมวิท50ต่อเนื่องอ่อนนุชข้ามคลองพระโขนงเนี่ยรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับท้ายมีสะสมตั้งแต่ซอยสุขุมวิท50เหมือนจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าครับเนี่ยตรงช่วงปากซอยสุขุมวิท48นะครับรถจะเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับมีสะสมนะฮะก่อนเข้า
แยกปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะครับก็คือลงจากสะพานข้ามคลองพระโขนงเนี่ยรถติดนะฮะนะมีท้ายสะสมถึงซอยสุขุมวิท50แล้วก็กระทบในซอยอ่อนนุชด้วยที่จะออกมาทางด้านของ3แยกอ่อนนุชนะครับถ้าเลยจากแยกปรีดีพนมยงค์ไปเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าแยกอโศกนะครับจะมีติดช่วงแยกอารีซอย26นะครับถ้าเลยไปเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามได้นะครับเข้าแยกอโศกยังไม่ติดมากมายเท่าไหร่สำหรับด้านขาเข้าขาออกดีเลยนะครับนาเข้าอโศกแล้วก็ในซอยอโศกมนตรีทั้งสองด้านก็ยังเคลื่อนตัวได้เพชรบุรีเข้าออกยังดีแต่ว่าช่วงขาเข้าจะมีชะลอนิดนึงช่วงสะพานข้ามแยกคลองตันโอ้ไม่นิดนึงแหละฮะรถหนาแน่นเหมือนกันสะพานข้ามแยกคลองตันรถแน่นนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าๆนะครับเลยทองหล่อไปคล่องตัวนะครับพร้อมพงเข้าเพชรอุทัยไปอโศกเพชรมิตรสัมพันธ์เคลื่อนตัวได้นะครับช่วงนี้10นาฬิกากับ57นาทีนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะนายกลงพื้นที่เพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนสักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เพชรบูรณ์16พฤษภาคมนี้ติดตามมรดกโลกสีเทพร่วมเปิดงานหักบั้งไฟผู้เตยดันท่องเที่ยววัฒนธรรมเศรษฐกิจท้องถิ่นคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมไปถึงพบปะประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อที่จะพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะไปต่อที่โบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569โดยเป็นประเพณีสำคัญท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของคนในชุมชนพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประชุมบูรณาการหน่วยงานรัฐยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเตรียมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติพร้อมสั่งเข้มรับเปิดเทอมเน้นตรวจสภาพรถโดยเฉพาะระบบเบรกและพัฒนาฐานข้อมูลกลางผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th การประชุมดังกล่าวมีกรมขนส่งทางบกกระทรวงศึกษาธิการสพท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับรถรับส่งนักเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยตั้งเป้านำรถออกระบบนำรถนอกระบบเข้าสู่การกำกับดูแลให้ถูกต้องตามกฎหมายและยกระดับมาตรการเชิงรุกจากบทเรียนอุบัติเหตุที่ผ่านมาโดยทุกหน่วยงานต้องร่วมกันดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างเป็นระบบการส่งกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์ให้ความสำคัญติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานนำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลดีลังออกแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่2 3และ6ตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาน้อยไม่เพียงพอต่อการผลิตประปาหมู่บ้านโดยหน่วยได้ให้การสนับสนุนน้ำรวมทั้ง42เที่ยวปริมาณน้ำกว่า 72,000 ลิตรเติมเข้าสู่ภาชนะกักเก็บน้ำตามครัวเรือนและถังน้ำกลางที่เริ่มแห้งขอดพร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าภายใต้โครงการลาดลัดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2569ของกองทัพบกทั้งนี้หน่วยได้เตรียมพร้อมกำลังพลและยานพาหนะเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะเข้าสู่ภาวะปกติและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ไม่ว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดระงับลงได้ด้วยใจเราเองตั้งสมาธิจิตสงบเริ่มได้วันนี้วันนี้วันพระ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11 นาฬิกากับ 10 นาทีมาติดตามกันต่อกับจส100นะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้ด้วยคุณผู้ฟังครับสำหรับคนที่อยากออมให้ฟังทางนี้เลยนะครับธนาคารออมสินออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำรับเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับคุณผู้ฟังสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีนะครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีครับเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนะครับไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดนะครับรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วยนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569นะครับฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115นะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งเข้ามานะครับเมื่อเวลา6นาฬิการับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191สภ.เมืองมุกดาหารนะครับได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในรถปรับอากาศสาย 927-10 กรุงเทพมุกดาหารที่จอดอยู่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งก็มีการประสานเจ้าหน้าที่นะครับเข้าตรวจสอบนะครับบริเวณจุดดังกล่าวซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยนะพบว่ามีรถโดยสารเนี่ยจอดอยู่ภายในชานชาลาซึ่งบริเวณด้านท้ายรถเนี่ยนะครับก็มีพบร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหญิงชาวลาวนอนเสียชีวิตนะครับอยู่บริเวณดังกล่าวซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังคือเป็นเหตุที่น่าสลดเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาพร้อมกับลูกชายวัย5ขวบก็นั่งร้องไห้แล้วก็เรียกแม่พยายามปลุกแม่แต่แม่ก็ไม่ตื่นผู้โดยสารทั้งคันก็สะเทือนใจนะครับเป็นเหตุหญิงชาวลาวเสียชีวิตปริศนานะครับบนรถทัวร์คันดังกล่าวเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเพิ่มเติมข้อมูลกันกับทางคุณฟิลเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลมุกดาหารนะครับคุณฟิลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณฟิลเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังนิดนึงได้ไหมช่วงที่คุณฟิลไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยฮะ
2: ก็ในตอนแรกเราก็ได้ยินจากวิทยุของตำรวจนะครับผมแล้วก็ตำรวจเขาก็ได้ขอความอนุเคราะห์มาให้เราไปร่วมออกปฏิบัติงานนะครับก็พอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือไปเจอผู้เสียชีวิตเขาก็นอนอยู่บนพื้นรถทัวร์นะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็จากการสอบถามเขาคนที่อยู่ด้วยเขาก็บอกว่าเหมือนเขาจะมีอาการเมารถแล้วก็เขาก็มีการอาเจียนออกมาแล้วก็เขาก็ขอนอนอยู่พื้นรถประมาณนี้ครับแล้วทีเนี้ยพอระหว่างทางเดินทางมาเขาก็ไม่ได้มีอาการอะไรแต่พอมาถึงปลายทางอยู่บกส.มุกเพ็ญเนี่ยเขาจะทำการปลุกทีนี้กลายว่าไม่ตื่นตัวแข็งไปแล้วไงครับผมใช่ครับทีมกู้ภัยผมก็เลยได้ช่วยพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตจากบนรถไปส่งไว้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารต่อครับ
1: คนที่ให้ข้อมูลนี่เป็นอะไรกับผู้เสียชีวิตอะครับความสัมพันธ์
2: อันนี้ไม่ทราบว่าเขาเป็นญาติหรืออะไร
1: เป็นผู้ชายไหม
2: ไม่ทราบข้อมูลเหมือนกัน
1: คนที่ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ชายไหมที่เป็น
2: ใช่ใช่ครับ
1: เหมือนน่าจะเป็นสามีหรือเปล่าเพราะว่าตามข้อมูลเนี่ยนะเหมือนเขามากันกี่คนนะคุณฟิลทราบไหม
2: ที่อันนี้ที่ฟังเขาเล่ามาเขามีมากับลูกคนหนึ่งมั้งครับ
1: ลูกวัย5 ขวบอ่ะเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะฮะเหมือนกับมีญาติเขาด้วยนะครับทีเนี้ยการตอบเขาก็คือเสียชีวิตบนรถนะตอนนั้นเลยใช่ไหมฮะพยายามยื้อชีวิตกันแล้วใช่ไหม
2: เบื้องต้นน่าคือปกติถ้าเสียชีวิตแล้วตัวแข็งได้ก็น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมงขึ้นนะครับใช่ครับ
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้โดยสารก็ลงไปจากรถน่าจะนานพอสมควรแล้วใช่ไหมฮะบนรถ
2: น่าจะใช่ครับเพราะว่าผมไปถึงที่เกิดเหตุก็จากเวลาที่รับแจ้งก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ากว่าที่เขาจะแจ้งก็น่าจะมีเวลาตรงนั้นนานเหมือนกันครับ
1: ครับก็คือตอนที่ไปเนี่ยศพผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่บนรถโดยสารคันดังกล่าวใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: อ๋อครับมีไปสอบถามเพิ่มเติมจากพนักงานขับรถอะไรยังไงไหมครับได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมหร
2: ือ ไม่ได้สอบถามเพราะผมไปก็มีแค่ทำตามหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ผิดแล้วก็แค่นั้นเลยครับ
1: สภาพที่เราเห็นก็คือสภาพตัวเนี่ยแข็งและตัวเย็นไหม
2: ตัวเย็นครับผมแล้วก็มีเหมือนมีเป็นสารคัดหลั่งเหมือนน่าจะมีน่าจะเป็นอ้วกแล้วก็เป็นน้ำใสๆอยู่บริเวณศีรษะครับผม
1: ครับ
2: ใช่ครับ
1: จากประสบการณ์นะคุณฟิลลักษณะแบบนี้เนี่ยน่าจะมีอาการป่วยหรืออะไรยังไงอันนี้คือเรียนถามจากประสบการณ์ตรงเท่าที่ประเมินเอง
2: เบื้องต้นที่เห็นแจ้งว่าก็คือมีเหมือนมีญาติเขาแจ้งว่าเขามีป่วยมีโรคประจำตัวอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้สอบถามต่อว่าเป็นโรคประจำตัวอะไรเนี่ยครับผม
1: เพราะเหมือนกับมีการพกยามาด้วยใช่ไหมผู้เสียชีวิตเนี่ย
2: เรื่องยาประจำตัวผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะผมไม่ได้ตรวจสอบดูครับ
1: ครับซึ่งตอนนั้นตรงนั้นเป็นพื้นที่ของสภ.อะไรครับ
2: มุกดาหารครับผม
1: เจ้าหน้าที่ก็คือมาแพทย์เวรก็มาชันสูตรจบ
2: ใช่ครับผมก็แพทย์เวรส่วนผลจริงถ้าจะเอาชัวร์ก็คือต้องรอผลชันสูตรจากทางโรงพยาบาลนะครับถ้าเขาจะการันตีได้ครับผม
1: นะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับก็เมื่อเช้านี้สักประมาณกี่โมงได้นะครับคุณฟิลที่ไปลงพื้นที
2: ่ประมาณ7 โมงนิดนี่แหละครับประมาณ7 โมงไม่เกิน7:20ครับ
1: ได้รับแจ้งตอนกี่โมงนะคุณฟิล
2: ผมรับแจ้งจากตำรวจตอน7:15 นาทีครับ
1: ครับครับซึ่งตอนที่ไปเนี่ยลูกชายเขานี่ก็ยังอยู่ข้างๆแม่เขาหรือเปล่าฮะตอนนั้นอะ
2: ตอนนั้นอยู่ห่างจากแม่ครับเพราะว่าตอนผมไปก็คือลูกชายไม่ได้อยู่บนรถด้วยครับ
1: ครับครับก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับเพราะว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าเสียชีวิตยังเป็นปริศนาอยู่นะยังไม่ทราบมูลเหตุของการเสียชีวิตด้วยนะครับแต่พอเข้าไปดูแล้วเนี่ยเนื้อตัวก็แข็งก็น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำอย่างน้อยกว่า2 ชั่วโมงใช่ไหมคุณฟิล
2: ใช่ครับก็ประมาณมี2-3 ชั่วโมงได้ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมได้ครับยังไงขอบคุณคุณฟิลมากๆเลยนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลมุกดาหารนะครับก็เป็นเหตุที่ยังคงต้องติดตามนะเพิ่มเติมกันนะครับเป็นหญิงชาวลาวคือมากับลูกชายวัย5 ขวบนะครับแล้วคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าออกจากกรุงเทพมาช่วงเวลา18:30 นนะครับจากการให้ข้อมูลของพนักงานขับรถนะก็บอกว่าทุกอย่างตอนนั้นก็ยังเป็นปกติไม่ได้มีเหตุผิดสังเกตอะไรระหว่างทางทีนี้จนกระทั่งช่วงใกล้ถึงสถานีขนส่งมุกดาหารผู้โดยสารเนี่ยเดินมาบอกด้วยน้ำเสียงตกใจครับว่าพี่ครับเหมือนผู้โดยสารไม่หายใจแล้วทีนี้ผู้ขับขี่พนักงานขับรถนะก็เลยรีบจอดรถแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ในทันทีเนี่ยนะฮะทางพนักงานขับรถเองก็สังเกตว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเดินทางมากับลูกชายตัวเล็กนั่งอยู่โซนท้ายรถมาตลอดทางแต่ไม่ได้แสดงอาการผิดปกติรุนแรงจ จนกระทั่งช่วงท้ายของการเดินทางซึ่งเหมือนเขามากับสามีเขาด้วยนะผู้โดยสารสามีภรรยาชาวลาวนะครับอ๋อเดี๋ยวนิดนึงนะคืออีกคู่หนึ่งอันนี้อีกคู่หนึ่งเป็นผู้โดยสารเป็นสามีภรรยานั่งมากับรถคันนี้บอกว่าได้พูดคุยกับผู้เสียชีวิตตั้งแต่ตอนนั่งรถตอนรอขึ้นที่ขนส่งหมอชิด2โดยผู้เสียชีวิตเนี่ยบ่นว่าปวดท้องมากไม่ค่อยสบายพร้อมกับขอให้ช่วยไปซื้อนมจากร้านสะดวกซื้อมาให้นะครับเพราะว่ารู้สึกตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าไม่มีแรงเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการให้ข้อมูลจากผู้โดยสารอีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นสองสามีภรรยาซึ่งเขาก็เล่านะครับว่าระหว่างเดินทางเนี่ยผู้เสียชีวิตยังพอพูดคุยได้แต่มีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดก่อนช่วงใกล้จะถึงมุกดาหารเนี่ยนะฮะทีเนี้ยเขาก็ลุกไปเข้าห้องน้ำด้านหลังรถเมื่อกลับออกมาเนี่ยก็เหมือนเดินไม่ค่อยมีแรงจากนั้นก็ค่อยๆซุดตัวลงนอนบริเวณพื้นที่ว่างท้ายรถนะฮะก็น่าจะเป็นข้อมูลที่คุณฟิลให้ข้อมูลมาเมื่อครู่เนี่ยเหมือนกับผู้เสียชีวิตเนี่ยเขานอนซุดตัวลงไปขอนอนบริเวณด้านท้ายรถที่เป็นที่ว่างนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยผู้โดยสารท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าคิดว่าเขาคงไม่สบายก็เลยนอนพักเพราะว่าไม่ได้มีใครคิดว่าอาการเขาจะหนักขนาดนี้ว่าอย่างนั้นคือจุดที่เรียกได้ว่าสร้างความสะเทือนใจที่สุดก็คือลูกชายวัย5ขวบตัวน้องเองเนี่ยเริ่มร้องไห้อย่างหนักมากคือพยายามเขย่าเรียกแม่ตามภาษาของเด็กนะทำให้ผู้โดยสารหลายคนก็รีบเดินเข้าไปดูคือเด็กพยายามจะพูดกับแม่ในทำนองที่ว่าแม่ตื่นแม่กลับบ้านแม่ตื่นก็พยายามเรียกแม่ตัวเองนะก่อนจะร้องไห้ไม่หยุดเพราะว่าแม่ก็ไม่ตื่นนะครับเรียกเท่าไหร่แม่ก็ไม่ขยับเด็กก็ร้องไห้ตลอดแล้วก็เกาะร่างแม่ไว้ตลอดว่าอย่างนั้นคุณผู้ฟังมันเป็นภาพที่คนบนรถเนี่ยโอ้รู้สึกสลดใจเพราะว่าตอนนั้นก็เริ่มรู้ตู้แล้วว่าผู้โดยสารรายนี้น่าจะเสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุก็มีผู้โดยสารนี่ก็พยายามพูดปลอบเด็กนะครับสอบถามชื่อเด็กแต่เด็กก็ยังอยู่ในอาการที่ตกใจนะครับตอบได้เพียงสั้นๆว่ามากับแม่จากกรุงเทพเพื่อกลับบ้านว่าอย่างนั้นเนี่ยฮะเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับคุณผู้ฟังซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตชันสูตรอย่างละเอียดนะครับพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเด็ก5ขวบคือเห็นภาพของยาที่ผู้โดยสารรายเนี้ยผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาพกมาด้วยนะครับเหมือนเป็นยาลดกรดนะฮะเป็นยาลดกรดนะครับซึ่งลักษณะเด็กคล้ายๆกับคนที่มีอาการกรดไหลย้อนน่ะยาประเภทเนี้ยแล้วก็มีเป็นยาขวดเป็นเหมือนยาลดกรดแบบน้ำด้วยนะครับแบบเม็ดก็มีเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าอ่ะนะครับเป็นเหตุสลดคารถทัวร์หญิงชาวลาวนะครับเสียชีวิตอย่างปริศนาก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ที่น่าสะเทือนใจก็คือลูกชายนี่แหละอายุ5ขวบเท่านั้นเองโอ้เดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับคุณผู้ฟังสิบเอ็ดนาฬิกากับ25นาทีนะครับในช่วงนี้นะก็มาติดตามกันต่อนะครับกับจอสร้อยทั้งเรื่องของการเดินทางแล้วก็ข้อมูลข่าวสารด้านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังมอเตอร์เวย์สาย7 มีอุบัติเหตุด้านขาออกกิโลเมตรที่35+700นะครับ10:44 นนะครับจุดที่เกิดเหตุกิโลเมตรที่35+700นะ35+700แต่ว่าตรงเนี้ยก็ยังไม่ได้มีผลกระทบกับการจราจรนะครับช่วงข้ามแม่น้ำบางประกงตอนนี้ก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับแต่รถยังค่อนข้างเยอะอยู่ในด้านขาออกนะครับของมอเตอร์เวย์สาย7นะส่วนอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งถนนสุวรรณภูมิ4บริเวณหน้าสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับ8:45 นครับที่รับแจ้งมามีรถจักรยานยนต์ชนกับรถแท็กซี่ขวางช่องทางขวาที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์9พื้นที่ของสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางหมดแล้วนะครับมีทางคุณสมศักดิ์นะครับรายงานเข้ามาบอกว่าถนนกาญจนาภิเษกช่วงระหว่างต่างระดับวัสดุนะครับมุ่งหน้าต่างระดับอ่อนนุชการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับที่เพิ่มเติมคือช่วงกิโลเมตรที่60+100มีพบเห็นรถจักรยานยนต์ขับอยู่ในช่องทางซ้ายนะครับก็เลยฝากให้เราประสานงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้หน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆมอเตอร์เวย์สาย9นะครับก็ไม่คือเขาไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์เข้ามานะถ้าไม่ใช่คู่ขนานเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นมอเตอร์เวย์สาย9กาญจนาภิเษกเลยนะครับก็มายังไงไม่เข้าใจบางคนอาจจะแบบหลงเข้ามาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็เลยฝากเป็นข้อมูลมาให้นะครับคุณสมศักดิ์ขอบคุณมากๆเทพรัตน์มีรถเสียนะครับเทพรัตน์ด้านขาออกหน้าปั๊ม PTT Station นะครับฉะเชิงเซาบางนาตราดกิโลเมตรที่49มีรถบรรทุกจอดเสียช่องทางด้านซ้ายนะครับรถจอดเสียเคลื่อนย้ายไปแล้วแต่รถยังชะลอตัวสะสมอ๋อขาออกนะฮะช่วงบริเวณระหว่างด่านเก็บเงินบางบัวมุ่งหน้าสะพานเทพหัสดินหรือว่าสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงนะครับนะตรงนี้เนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับเทพรัตน์ด้านฝั่งขาออกแล้วก็ด้านบนของทางพิเศษบุรพาวิถีเนี่ยก็จะมีหนาแน่นนะครับช่วงเข้าด่านชลบุรีด้วยนะครับส่วนอื่นๆเดี๋ยวดูนิดนึงนะการจราจรนะตอนนี้นะครับคุณสมพรครับแจ้งอุบัติเหตุถนนบรมราชชนนีด้านขาออกนะครับช่วงระหว่างแยกบรมมุ่งหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับหน้าโลตัสปิ่นเกล้ามีรถบรรทุกเอาไปขออภัยเป็นรถตู้ห้องเย็นชนกับรถแท็กซี่รถตู้ห้องเย็นชนกับรถแท็กซี่นะครับขวางการจราจรช่องทางที่2จากซ้ายเริ่มมีผลกระทบการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านฝั่งกลับกันขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับสายๆมานี่ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นนะครับในแต่ละเส้นทางนะคุณผู้ฟังทางด้านของถนนอโศกดินแดงขาเข้านะครับจากแยกพระราม9ต่อเนื่องใต้ทางด่วนข้ามกำแพงเพชร7รถหนาแน่นนะครับมีท้ายสะสมใต้ทางด่วนศรีรัตน์นะครับเข้ามาทางด้านของแยกอโศกเพชรนะสุขุมวิทนะครับช่วงขาเข้าซอย50ต่อเนื่องอ่อนนุชข้ามคลองพระโขนงยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับส่วนทางด้านของเอกมัยนะครับในซอยเนี่ยเคลื่อนตัวได้แต่จะมีมารอสัญญาณไฟเข้าแยกเนี่ยท้ายเกือบถึงหน้าบิ๊กซีเอกมัยเหมือนกันนะครับท้ายสะสมอยู่ประมาณ 6-700 เมตรเลยนะครับก็ปริมาณรถมากนะแล้วก็จุดอื่นๆการเคลื่อนตัวของทางด้านกาลปพฤกษ์นะครับขาเข้าดีนะครับคุณผู้ฟังราชพฤกษ์ด้านขาออกจะมีปริมาณรถมากนะครับช่วงโค้งวุฒากาศต่อเนื่องต่างระดับส่วนเรียบนะครับนะแต่ว่ารถก็ยังพอเคลื่อนตัวกันได้เพชรเกษมด้านขาเข้าผ่าน MRT บางว่านะครับมาทางด้านของต่างระดับเพชรเกษมเนี่ยปริมาณรถมากนะครับทั้งสองด้านเลยนะด้านขาออกด้วยส่วน ทางด้านของพระราม2ณตอนนี้นะครับขาออกนะฮะจะมีปริมาณรถมากนะครับช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับมีสะสมอยู่นะครับแต่ก็ไม่ติดหยุดนิ่งนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆขาเข้าดีนะครับจากท่าจีนมาทางด้านของเอกชัยต่อเนื่องมาทางต่างระดับพระราม2แสมดำเนี่ยไม่ติดเลยเคลื่อนตัวได้ดีนะครับพหลโยธินบริเวณช่วงผ่านหน้าเดี๋ยวดูนิดนึงนะช่วงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตนะครับปริมาณรถมากในช่องทางหลักแต่คู่ขนานวิ่งได้นะครับส่วนด้านขาออกนะผ่านโรงกระสาบเนี่ยผ่านกองกระสาบเนี่ยรถเยอะนะครับในช่องทางหลักหนาแน่นนะฮะเคลื่อนตัวช้าไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุด้วยไหมครับตรงช่วงไทยวัสดุเนี่ยเห็นรถหนาแน่นนะครับมีสลับหยุดนิ่งด้วยท้ายสะสมอยู่ประมาณโอ้ยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยท้ายนี่สะสมอยู่ประมาณเกือบ2กิโลนะครับ2กิโลแบบแน่นๆนะครับใครใช้ขาออกพหลโยธินนะครับช่วงผ่านไทยวัสดุยังไงเพิ่มเติมได้นะครับว่าไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมีอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่านะครับเป็นเหมือนช่วงที่จะเบี่ยงออกช่องทางคู่ขนานเนี่ยนะฮะหน้าไทยวัสดุรังสิตนะครับยังไงเพิ่มเติมกันได้รังสิตนครนายกจะมีชะลอตัวนะครับช่วงคลอง4นะครับด้านขาออกนะฮะขาเข้าดีนะครับขาเข้านี่ค่อนข้างคล่องตัวดีนะครับส่วนจุดอื่นๆแหมวันนี้คนเดินทางออกไปชลบุรีกันเยอะนะเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามีปริมาณรถหนาแน่นนะครับทั้งมอเตอร์เวย์สาย7ด้วยเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกก็แจ้งเข้ามานะครับมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงระหว่างด่านเก็บเงินบางประกงมุ่งหน้าสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงรถติดนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะก่อนหน้านี้ก็มีอุบัติเหตุด้วยนะครับแต่น่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วตอนนี้กำลังน่าจะกำลังเร่งระบายรถกิโลเมตรที่47นะครับมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะใครจะเดินทางก็ยังไงก็วางแผนด้วยนะครับรถเยอะนะส่วนบุรพาวิถีก็อย่างที่บอกก็คือจะมีแน่นช่วงเข้าด่านชลบุรีตอนนี้ท้ายก็เริ่มยาวขึ้นนะครับมีท้ายก่อนถึงด่านเก็บเงินเนี่ยสะสมอยู่ประมาณเกือบ3กิโลนะครับเกือบ3กิโลพื้นราบคู่ขนานแล้วก็ช่องทางหลักของเทพรัตน์ที่จะข้ามแม่น้ำบางประกงนี่ก็รถเยอะนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับมีสะสมแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีแจ้งอุบัติเหตุด้วยนะครับสำหรับเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับอ้อขออภัยที่เป็นกรณีของรถเสียนะครับรถเสียขาออกนะฮะเทพรัตน์นะครับช่วงบริเวณหน้าปั๊ม PTT Station นะครับในช่องทางด้านซ้ายนะครับที่มีรถบรรทุกจอดเสียปั๊ม PTT สาขาฉะเชิงเทราบางนาตราดกม49นะครับก็เลยทำให้รถเนี่ยชะลอตัวนะครับทั้งคู่ขนานแล้วก็ช่องทางหลักด้วยสำหรับเทพรัตน์นะครับด้านขาออกที่จะผ่านตรงจุดดังกล่าวโดยเฉพาะคู่ขนานนี่แน่นมากนะครับตรงจุดนั้นน่ะถ้าเลยมาแล้วเนี่ยรถก็ยังเยอะนะครับเพราะว่าคนเดินทางไปชลบุรีกันเยอะจุดที่เกิดเหตุรถจอดเสียเนี่ยจะอยู่ก่อนข้ามแม่น้ำบางประกงนะครับก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับสำหรับการเดินทางในช่วงนี้นะฮะมีท่านใดเดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างก็เพิ่มเติมรายงานกันได้นะครับท้องฟ้าแสงแดดวันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะพื้นที่กรุงเทพยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิที่สำนักงานระบายน้ำ33องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัส 58% นะครับวันนี้กรุงเทพมีฝน 60%เมื่อเช้าที่คุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาถ้ามีฝนตกอาจจะตกช่วงเนี้ยช่วงสายๆช่วงบ่ายๆเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามนะครับว่าฝนจะมาช่วงไหนทาง YouTube สวัสดีทางคุณพักเคอินด้วยนะครับมีจากทางคุณจิรทีพนี่บอกว่าใช้พระราม2เข้าจากสะพานท่าจีนมาเนี่ยรถคล่องตัวครับจนถึงดาวขนองขาเข้าดีนะวันนี้พระราม2ขาเข้าดีส่วนทางคุณ GA นะครับบอกว่าจรัญสนิทวงศ์พระราม7ไปบางพลัดรถติดมากโอ้เดี๋ยวดูนิดนึงนะ จรัญไปบางพลัดใช่ไหมฮะพระราม7บอกรถติดมากโอ้ช่วงวงสว่างนี่ก็รถเยอะนะครับเนี่ยขาเข้าวงสว่างประชานุกูลนะฮะส่วนด้านขาออกขออภัยด้านขาเข้าเนี่ยวงสว่างลงมาจากสะพานพระราม7จรัญสนิทวงเนี่ยนะฮะรถเยอะนะครับต้องเลยซอยจรัญ84ทับ1ไปก่อนตรงเนี้ยเป็นการทำงานด้วยนะครับมีแนวก่อสร้างด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากทางด้านของคุณ GA นะส่วนทางคุณชัยยุทธนะครับคุณชัยยุทธนี่บอกว่าอาหารเป็นพิษแน่นอนกรณีของหญิงชาวลาวที่เสียชีวิตยังเป็นปริศนาเนาะนะครับก็เดี๋ยวคงต้องติดตามนะครับเพราะว่าทางแพทย์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ไปชันสูตรกันแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะต้องติดตามเพิ่มเติมนะว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยมาจากอะไรบอกขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจมาส่งดีเจพัทกลับบ้านด้วยนะครับมาส่งล่วงหน้าเลยวันเสาร์ไม่เดินทางไปไหนนะครับคุณพัทเคอินนะฮะก็มาเพิ่มเติมเรื่องของเมนูใกล้เที่ยงมาด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับติดตามกันอยู่ทาง YouTube JS Roy Radio นะครับ11:37 เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
5: ั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทรอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่าย

0: ไทยหรือ MES Park อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรัชเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MES Park ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 นถึง 5:00 นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ mesparks.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านเขาส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู้
6: Stop! โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
7: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
8: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึง

0: ล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

มาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับฝากไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับจสร้อยของเรานะครับโครงการคนรักรถนะครับร่วมช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมาชิกนะครับที่เข้าร่วมนอกจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ทั้งการทำประกันภาคสมัครใจประเภทที่1หรือประเภทที่3แล้วเนี่ยนะครับสมาชิกยังมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์นะครับดีโครงการนี้ขอแค่คุณขับรถดีนะครับเขาจะมีเงินกองทุนคืนให้ก็จะเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกนะครับผู้เข้าร่วมนะที่ขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% ก็จะได้รับเงินในส่วนนี้คืนให้ในแต่ละปีด้วยนะครับการทำประกันประเภทที่1เนี่ยนะครับถ้ารถประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับได้สิทธิ์ในการผ่อน 0% นาน6เดือนนะส่วนอีกทางเลือกหนึ่งคือการทำประกันประเภท3นะครับรองรับรถเก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับสามารถผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะครับแต่ประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับใครสนใจสามารถเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะครับ02150888นะครับ02150888ครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับการจราจรในตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่ารถเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับในหลายๆเส้นทางนะคุณผู้ฟังวันนี้ย้ำนะครับว่ามีการสอบที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้วยนะครับทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายด้วยรอบเช้าเริ่มไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเส้นสิทธิ์เสร็จสิ้นนะครับประมาณช่วงเที่ยงนะการจราจรช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากหน่อยนะฮะราชวิถีในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกการเรือนนะครับแล้วก็ทางด้านของถนนสามเสนคล่องตัวนะครับนะโดยรอบบริเวณช่วงแยกสังฮีนะครับแล้วก็ทางด้านของถนนนครราชสีมาในฝั่งขาเข้าเนี่ยรถเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงแยกอู่ทองนอกเนี่ยหนาแน่นเลยนะครับอู่ทองนอกต่อเนื่องเข้ามาทางแยกการเรือนปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับส่วนทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวันนี้ก็มีสนามสอบนะครับก็ทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายด้วยก็การจราจรเมื่อเช้านี้ก็ยังไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่นะครับสำหรับช่วงณเวลานี้ก็ยังไม่มีปัญหานะครับยังคล่องตัวพหลโยธินจากบริเวณช่วงต่างระดับรังสิตนะครับต่อเนื่องผ่านโลตัสรังสิตนะครับรถเยอะนะครับชะลอตัวตั้งแต่ช่วงหน้าโลตัสนะครับเข้าคลองกระสาผมเข้าใจว่าน่าจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าท้ายยาวขึ้นนะครับเนี่ยช่วงหน้าไทยวัสดุนะครับมีท้ายสะสมตอนนี้นะครับด้านขาออกพหลโยธินเนี่ยยาวประมาณเกือบ3กิโลแล้วนะครับในช่องทางหลักนี่เคลื่อนตัวช้ามีสลับหยุดนิ่งด้วยนะครับนะใครที่ใช้เส้นทางก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้ามากๆด้วยในจุดนี้นะครับการจราจรมีปัญหานะส่วนช่วงนี้นะครับมีเพิ่มเติมจากทางคุณสมศักดิ์ยงเพชรนายช่างสำรวจอาวุโสสำนักทางหลวงที่13จังหวัดสมุทรปราการนะครับที่เมื่อเช้านี้ครับเขามีการทำงานซ่อมผิวการจราจรสุขุมวิทสายเก่าด้านขาออกบริเวณหน้าโลตัสบางปูนะครับหรือว่ากิโลเมตรที่38+700ที่มีการเทผิวจราจรระยะทางประมาณ40เมตรล่าสุดเพิ่มเติมมานะครับเมื่อช่วง11นาฬิกาที่ผ่านมาเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะครับก็เปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเช้านี้รถอาจจะเยอะหน่อยช่วง8นาฬิกาถึง9นาฬิกาหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะลดปริมาณลงแต่ตอนนี้เปิดการจราจรได้แล้วก็ไม่มีผลกระทบกับการจราจรแล้วนะครับรัตนาธิเบศเข้าแครายปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับติวานนท์จากแยกติวานนท์นะครับมีท้ายอยู่ซอยเรวดีงามวงวานด้านขาออกนะครับปริมาณรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนข้ามสะพานบางเขนนะครับเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับผ่านหน้าเรือนจำคลองเปรมคลองลาดยาวหนาแน่นนะครับนะก็คือจุดหมายปลายทางหลายๆท่านก็เดินทางกันไปตามห้างสรรพสินค้าด้วย
ผ่านเลยเดอะบองงามวงวานไปก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ส่งผลกระทบนะครับทางด้านของประชาชื่นทั้งสองด้านที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพงเพชรนะการจราจรพหลโยธินด้านขาเข้าผ่านหน้ามอเกษตรมีสะสมนะครับท้ายอยู่ช่วงใต้ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริมาณรถหนาแน่นนะครับต่อเนื่องแยกเกษตรเสนามาทางรัชโยธินนะครับด้านกลับการขาออกคล่องตัวนะครับแจ้งวัฒนะวันนี้ยังดีอยู่นะสำหรับการจราจรทั้งเข้าและออกยังไม่มีปัญหานะครับส่วนช่วงนี้เนี่ยพญาไทออกจากอนุสาวรีย์แน่นเลยนะครับคุณผู้ฟังดินแดงเข้าไปอนุสาวรีย์ท้ายอยู่ช่วงแยกดินแดงนะครับส่วนทางด้านของผลโยธินเข้ามาก็มีปริมาณรถมากนะครับราชวิถีดีหน่อยผ่านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ายังเคลื่อนตัวตามได้แต่ก็เริ่มมีปริมาณรถเหมือนกันหลายๆจุดรอบในนี่ตอนนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับทิ้งท้ายด้วยโครงการForget Me Not จากจอสร้อยนะครับที่เราเปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วยที่มีอาการอัลไซเมอร์นะครับมีภาวะการหลงลืมมีความเสี่ยงกับการพลัดหลงกับคนในครอบครัวนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนกับโครงการ Forget Me Not นะครับเราเปิดรับลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะจัดส่งสติกเกอร์แล้วก็เข็มกลัดที่มีสัญลักษณ์ของ Forget Me Notตามให้ไปที่บ้านนะครับนะซึ่งสัญลักษณ์นี้ก็มีประโยชน์ในส่วนของ QR code ที่อยู่ด้านบนแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกันก็จะเป็นเบอร์02แล้วก็หมายเลข7ตัวกรณีที่เราพบผู้ที่กรณีที่เราพบผู้ป่วยนะครับที่เขาหลงทางแล้วก็ติดสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not นะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์หรือว่าเข็มกลัดเนี่ยคุณผู้ฟังช่วยสแกน QR code เข้ามาติดต่อที่จอสร้อยได้เลยดอกจัน1808หรือ1137ใครที่เป็นญาติดูแลผู้ป่วยอยู่นะครับก็ลงทะเบียนกันได้นะครับโทรมาที่ดอกจัน1808หรือ1137เช่นเดียวกันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับกับโครงการ Forget Me Not นะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้มีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับบ้านเรือนประชาชนภายในซอยงามวงวาน6แยก23ลักษณะเป็นชุมชนเพลิงอยู่ระหว่างลุกไหม้นะครับซึ่งล่าสุดในรถดับเพลิงจากเทศบาลนะครับกำลังเข้าไปที่เกิดเหตุแล้วที่เกิดเหตุเนี่ยพบเห็นรถดับเพลิงก็ช่วยหลบเลี่ยงเส้นทางด้วยนะครับช่วยเปิดทางให้ด้วยรับแจ้งมาเมื่อช่วง 11:30 นี้เองนะครับงามวงวาน6แยก23นะครับงามวงวานซอย6แยก23มีเหตุเพลิงไหม้นะครับใครที่พบเห็นรถดับเพลิงของทางเจ้าหน้าที่ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะโหเพลิงนี่ลุกไหม้โหมหนักเลยนะครับเนี่ยครับเป็นลักษณะของชุมชนนะครับซึ่งเป็นชุมชนนะครับในที่เกิดเหตุเนี่ยผมว่าน่าจะมีอุปสรรคทางเข้าที่แคบด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมีพบเห็นกลุ่มควันนะครับมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาที่จอสร้อยด้วยก็ให้ทราบเป็นข้อมูลนะฮะมีเหตุเพลิงไหม้นะครับที่ซอยงามวงวานซอย6แยก23นะครับนะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ในจุดนี้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เรียกได้ว่าตอนนี้รถดับเพลิงเนี่ยกำลังทยอยเข้าไปในที่เกิดเหตุนะครับนี่ก่อนหน้านี้ก็มีทางคุณกล้าหาญกับคุณใจกันตนาก็รายงานเข้ามาว่าพบเห็นกลุ่มควันนะครับเนี่ยเราก็เลยตรวจสอบไปให้นะครับปรากฏว่าก็เลยทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะครับที่ซอยงามวงวานซอย6แยก23นั่นเองเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังรีบเร่งในการควบคุมเพลิงนะครับใครที่พบเห็นรถดับเพลิงช่วยเปิดทางหน่อยโดยเฉพาะรถที่อาจจะจอดอยู่ในซอยงามวงวานซอย6นะครับช่วยเปิดทางให้กับรถดับเพลิงเข้าไปควบคุมเพลิงในพื้นที่ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าซอยดังกล่าวนี้แคบแค่ไหนด้วยนะครับแต่ว่าดูจากชุมชนเนี่ยโอ้ก็น่าจะมีอุปสรรคนะครับเนี่ยก็ยังไงขอให้ควบคุมเพลิงให้ได้นะครับยังไงช่วยกันนะคุณผู้ฟังช่วยเปิดทางช่วยหลีกทางให้ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะ 11:00 นกับ57 นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่แวะเข้ามาส่งด้วยแล้วก็ติดตามกันมาตั้งแต่จ
เช้าๆจนถึงเวลานี้ด้วยนะครับนะขอบคุณคุณโกศลด้วยนะครับเข้ามาทักทายบอกว่าหน้าบริษัทปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอยรถติดนะครับตรงนั้นมีการทำงานนะมีการทำงานขาออกนะครับรถจะเยอะนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนเพิ่มขึ้นทั่วไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเผยฝนเพิ่มขึ้นทั่วไทยโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนหนักมากหุ่นนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นเกิดฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในวันนี้พื้นที่ของประเทศไทยตอนบนจะมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคใต้มีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: กองทัพเรือเข้มชายแดนจันทบุรีสกัดจับลักลอบข้ามแดน17รายเชื่อมโยงเครือข่ายพนันออนไลน์ฝั่งกัมพูชาคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
10: ทหารพันนาวิกโยธินได้สนธิกำลังสำรวจลาดตระเวนเข้มตามช่องทางธรรมชาติอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีสามารถสกัดจับผู้ต้องหาได้รวม17คนชุดแรกสามารถรวบตัวคนไทยที่ขับรถกระบะขนแรงงานกัมพูชาได้4คนสารภาพจ่ายค่านำพาหัวละ 5,000 บาทหวังเข้าเมืองชั้นในชุดต่อมาจับชายไทยเสพยาเสพติดซึ่งขับรถจักรยานยนต์ลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนจากนั้นไม่นานสามารถตรวจค้นเจอแรงงานกัมพูชาอีกเกือบ10คนเดินลัดเลาะชายป่าหนีพิษเศรษฐกิจเข้ามาหางานทำปิดท้ายด้วยการจับกลุ่มคนไทย3คนเป็นคนนำทาง1คนและแอดมินเว็บพนันออนไลน์2คนที่ยอมจ่ายค่าหัวคนละ 8,000 บาทหนีตายข้ามแดนกับไทยหลังจากทางการกัมพูชาปูพรมกวาดล้างตึกพนันอย่างหนักทั้งนี้กองทัพเรือได้สั่งเพิ่มกำลังคุมเข้มชายแดนสกัดกลุ่มทุนสีเทาย้ายฐานเข้าไทยอย่างต่อเนื่องวิริยะจันทรารายงาน
1: และติดตามสรุปประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
11: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเยือนจีนในรอบเกือบ10ปีและประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นมื่นแต่กลับไม่มีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับการค้าหรือความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมในการยุติสงครามกับอิหร่านในขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลายจากประเด็นนิวเคลียร์และการคว่ำบาตรโดยการเจรจายังไม่คืบหน้าขณะเดียวกันสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสยังน่ากังวลส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกผันผวนและทั่วโลกยังจับตาความเสี่ยงที่ความขัดแย้งอาจปะทุขึ้นอีกครั้งรัฐบาลสหรัฐขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนออกไปอีก45วันหลังการเจรจามีความคืบหน้าแม้ทั้งสองฝ่ายยังคงตอบโต้กันเป็นระยะรัสเซียส่งโดรนและขีปนาวุธถล่มทั่วยูเครนหนักสุดในรอบ4ปีคร่าชีวิตพลเรือนไปเกือบ30คนศูนย์ควบคุมโรคแอฟริกายืนยันการแพร่ บาดครั้งใหม่ของไวรัสอีโบลาทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ป่วยต้องสงสัยพุ่งเกือบ250คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว65คนสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
7: การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10มีนาคม2529
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.นะคะณมลรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะมีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 12:10 นะฮะสวัสดีคุณศัชยมนด้วยนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้จะพาฝนมาหรือเปล่าฝน160ในกรุงเทพนะแล้วก็มีเรื่องของประกาศจากกรมอุตุว่าฝนเพิ่มขึ้นนะครับตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่18พฤษภาคมฝนทั่วประเทศวันนี้อยู่ในเกณฑ์160-70นะครับฝนเยอะนะนะครับก็บอกว่าถ้ากรุงเทพจะมาเนี่ยอาจจะมาช่วงสายๆสายๆก็ยังไม่มาละก็อาจจะช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นเมื่อวานนี้ก็มีตกเหมือนกันนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงก็จะเริ่มพรุ่งนี้นะครับ17-21พฤษภาคมก็จะทำให้บริเวณปากแม่น้ำที่เชื่อมกับทะเลเนี่ยมีระดับน้ำที่สูงขึ้นอาจจะไหลเข้าท่วมนะครับบริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนด้วยนะครับนะแล้วก็ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเส้นทางสัญจรก็เช่นถนนสุขุมวิทนะอาจจะเน้นๆไปทางปากน้ำตลาดปากน้ำตรงนั้นนะครับสายลวดแล้วก็สุขสวัสดิ์ถนนพระราม2เช่นเดียวกันก็เลยมีประกาศเพิ่มเติมจากทางด้านของท่าเรือข้ามฟากเจดีปากน้ำเขาหยุดให้บริการชั่วคราว 17-22 พฤษภาคมเนื่องจากอาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำแห้งมากด้วยนะครับในช่วง 17-22 พฤษภาคมตามเวลาเดี๋ยวอาจจะให้คุณฝนเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะครับก็ให้เผื่อเวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงในการเดินทางนะครับใครจะใช้เรือข้ามฟากเจดีปากน้ำนะครับอบต.บางใหญ่บางพลีใหญ่ขออภัยอบต.บางพลีใหญ่แจ้งเรื่องของการปิดการจราจรชั่วคราวในซอยบุญธรรมอนุสรณ์หรือชาวบ้านเขาจะเรียกว่าซอยแฟร์เทคก็จะเชื่อมระหว่างถนนเทพรักษ์กับทางด้านของถนนหลังวัดหนำแดงนั่นเองนะครับหรือว่ากิ่งแก้วบางพลีนะก็จะมีการปิดการจราจรเพื่อดำเนินการหรือแท่นคอนกรีตคือตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสะพานข้ามคลองสำโรงแล้วมันช่องทางมันแคบแล้วเขาจะมีไอตัวแท่งคอนกรีตเนี่ยมาอยู่ตรงกลางซึ่งรถเนี่ยประสบอุบัติเหตุปล่อยไปเฉี่ยวชนบ้างทำให้ตัวแท่งตรงนี้มันเสียหายเขาก็จะดำเนินการรื้อแท่งตัวนี้ออกนะครับคืนนี้เริ่มต้นคืนแรกนะครับดำเนินงานในช่วง4:00 ถึง 4:00แล้วก็คืนวันพรุ่งนี้อีกคืนหนึ่งด้วยก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับแล้วก็ให้วางแผนการเดินทางด้วยใครที่จะมาจากทางด้านของถนนหลังวัดหนำแดงเข้าซอยแฟร์เทคหรือว่ามาจากทางเทพรักษ์ต่อเนื่องไปทางด้านของถนนหลังวัดหนำแดงก็ให้เผื่อเวลาแล้วก็วางแผนการเดินทางนะครับส่วนทางด้านของถนนสุขุมวิทสายเก่าเมื่อเช้านี้ติดนะครับด้านขาออกช่วงหน้าโลตัสบางปูท้ายแถวนี่มาถึงสถานตากอากาศบางปูเลยนะครับช่วง8:00 น.ถึง 9:00 น.เพราะว่ามีการเทผิวจราจรนะครับระยะทาง40เมตรนะครับกิโลเมตรที่38+700หรือว่าบริเวณที่จะผ่านหน้าโลตัสบางปูล่าสุดเพิ่มเติมจากคุณสมยงขออภัยคุณสมศักดิ์ยงเพชรนายช่างสำรวจอาวุโสสำนักทางหลวงที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มเติมมาเมื่อช่วง11:00 น.นะครับว่าตอนนี้เปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วรถก็ไม่ติดแล้วนะครับณตอนนี้มีเหตุพบหญิงชาวลาวเสียชีวิตบนรถทัวร์สายกรุงเทพมุกดาหารเดินทางมาจากหมอชิต2นะครับนะเป็นเลขทะเบียน 10-1998 มหาสารคามจอดส่งผู้โดยสารบริเวณสถานีขนส่งมุกดาหารนะฮะรู้ปรากฏว่าผู้โดยสารรายนี้เสียชีวิตตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแต่น่าจะมาจากปัญหาเรื่องของสุขภาพส่วนตัวโรคประจำตัวหรือเปล่าเข้ามากับลูกชายวัย5ขวบคือลูกเนี่ยก่อนจะถึงที่สถานีขนส่งมุกดาหารเนี่ยน้องพยายามปลุกแม่พยายามเรียกแม่แต่แม่ก็ไม่ตื่นน้องก็ร้องไห้เลยนะครับจนคนในรถก็เอ๊ะสงสัยก็เลยเข้ามาดูอาการกันปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ยก็เหมือนตัวนิ่งไปแล้วนะครับซึ่งเราได้คุยเพิ่มเติมกับทางคุณฟิลเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลมุกดาหารบอกว่าตอนที่ไปที่เกิดเหตุเนี่ยรับแจ้งมาเมื่อช่วงประมาณ7:00 กว่าพอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยสภาพศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยแข็งแล้วก็น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมงว่าอย่างนั้นใช่ครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนแล้วก็เรื่องของการชันสูตรพลิกศพว่าสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงมาจากอะไรก็เดี๋ยวคงต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับแล้วก็มีกรณีที่ฝ่ายปกครองบุกจับร้านเหล้านะครับไร้ใบอนุญาตก็เรียกได้ว่ามีการร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับเพราะว่าบอกเสียงดังชาวบ้านเขาก็นอนไม่ได้ปรากฏเมื่อคืนนี้ก็มีการลงพื้นที่ทั้งทางด้านของนายอำเภอนะครับนะก็มีการลงพื้นที่ที่บริเวณอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับกับผับแห่งนี้นะฮะเข้าไปตรวจพบก็ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายทั้งอาวุธยาเสพติดไม่พบนะครับแต่ทีนี้ไปตรวจสอบใบอนุญาตปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตเป เปิดสถานบริการเบื้องต้นก็มีการควบคุมบุคคลที่รับว่าเป็นผู้ดูแลร้านไปสอบสวนนะครับเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาการจำหน่ายสุราเกินเวลากำหนดการเปิดสถานบริการโดยที่ไม่มีใบอนุญาตนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปได้พูดคุยกับทางคุณจำเนียนกีที่ประกูลนะครับนายกอบต.เขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงชลบุรีนะครับซึ่งเมื่อคืนเนี่ยท่านก็บอกว่าไปนั่งทานที่ร้านนี่มาเหมือนกันแต่ไปในฐานะลูกค้านะก็บอกว่าไม่ได้ไปตรวจสอบอะไรไปในฐานะลูกค้าก็บอกว่าที่เนี่ยเขาก็เปิดตามปกตินะครับแล้วก็บอกว่าก็จะมีบางลูกค้าบางคนเนี่ยก็ไปกันเป็นครอบครัวก็มีนะมีพ่อแม่ลูกมีเด็กไปด้วยอะไรแบบเนี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าไอ้ที่มันน่าสังเกตก็คือตัวใบอนุญาตเนี่ยแหละที่ไม่มีแล้วก็มีการเปิดเกินเวลานะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อเรื่องกับทางคุณสัตยมนต์อ๋อลืมบอกไปพรุ่งนี้จะมีงานวิ่งด้วยนะครับน
2: ะ
1: อันนี้ก็มีหลายงานนะเพราะว่าของงานซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยนะครับก็จะมีการแนะนำนะครับเรื่องของเส้นทางด้วยนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องได้เพิ่มเติมเพราะว่าตั้งแต่4นาฬิกาเอาขออภัย2นาฬิกาจนถึง8นาฬิกานะครับก็หลายเส้นทางเหมือนกันนะครับเขาก็จะมีการวิ่งกันด้วยเดี๋ยวคุณสัตยมนต์ก็จะได้เพิ่มเติมแล้วก็มีทั้งงานที่การท่าเรือก็มีงานวิ่งนะแล้วก็ทางด้านของสะพานพระราม8ก็มีงานวิ่งอย่างน้อยใน3งานแล้วก็เป็นงานใหญ่ที่มีการจัดกันของทางด้านทางในส่วนของกลุ่มกีฬานะครับที่มีการจัดก็คือทางเดี๋ยวผมลืมชื่อนิดนึงแบบกำลังจะเข้าไปดูข้อมูลนะซึ่งตรงเนี้ยเขาก็มีการแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางในส่วนของการจัดกิจกรรมเนี่ยส่วนใหญ่งานวิ่งก็จะจัดช่วงกลางคืนใช่ไหมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่นี่ก็คืองานซูเปอร์สปอร์ตนะซูเปอร์สปอร์ต10ไมล์วัน2026 presented by Under Armour เนี่ยนะครับเนี่ยตั้งแต่ตี2จนถึง8นาฬิกาเส้นทางเลี่ยงเนี่ยก็คือราชดำรินะครับให้เลี่ยงนะครับพระราม1ช่วงแยกปทุมวันไปราชประสงค์ถนนสารสินถนนพระราม4ช่วงแยกสามย่านไปคลองเตยถนนวิทยุถนนอังรีดูนังรัชดาภิเษกก็ช่วงแยกคลองเตยแยกอโศกศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็ถนนสุขุมวิทนะเพลินจิตจากแยกอโศกไปราชประสงค์นั่นเองครับ
2: ได้เดี๋ยวผมมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้เนาะเส้นทางอะไรยังไงนะคะ
1: เดี๋ยวอยู่ต่อกับคุณสัตยมนต์เลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
2: ค่ะ

ค่ะ12:24 นนะคะตอนนี้ก็เดินทางกับสถานีวิทยุจสร้อยนะคะอยู่กับดีเจศศยมนเทพกุลชรดีเจฝนนั่นเองค่ะส่งคุณพัดเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้ได้ยินบ่นบอกว่าโอ้โหง่วงมากไม่ไหวแล้วเดี๋ยวให้ไปพักผ่อนกันก่อนเดินทางมาตั้งแต่6 โมงเช้าเลยเนาะตอนนี้เที่ยงนะคะไปจนถึง6 โมงเย็นเดี๋ยวเราสลับเวรเปลี่ยนเวรกันบ้างนะคะทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะรับฟังนะคะจากที่ไหนจากทางวิทยุจากทางแอปพลิเคชันหรือว่ารับชมผ่านทางไลฟ์สดของเรานะคะคุณพักแค่อินนะคะสวัสดีเช่นเคยนะคะคุณกระปุกแดงค่ะคุณระพีแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเลยนะคะมารอตั้งแต่ก่อนหน้า12:00 นแล้วเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของวันนี้กันบ้างดีกว่าขออนุญาตเพิ่มเติมสักนิดนึงละกันก่อนหน้านี้เนี่ยมีประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะในเรื่องของงานวิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ค่ะแต่ว่าเราอะมาแจ้งล่วงหน้ากันเลยนะคะเป็นงานซูเปอร์สปอร์ตนะคะ10 Mile Run 2026 Presented by Under Armour นั่นเองก็จะมีในเรื่องของเส้นทางหลายๆจุดเหมือนกันที่ประชาสัมพันธ์กันก่อนคนที่ขับรถกันในช่วงเวลาตั้งแต่2:00ถึงช่วง8:00อะค่ะจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกด้วยเพราะว่าจะเป็นการวิ่งนะคะที่จะใช้เส้นทางโดยรอบห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เส้นทางการแข่งขันเนี่ยจะเริ่มต้นสตาร์ทนะคะเขาปล่อยตัวกันเนี่ยคือตั้งแต่ตอนช่วง2:00และ2:00ก็จะเริ่มมีนักวิ่งเนี่ยเดินทางมาจุดที่นัดหมายกันเลยค่ะสถานที่นะคะคือจะจัดที่งานลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์นี่แหละที่ฝนแจ้งไว้ซึ่งในช่วง2:00 ถึง 4:00เนี่ยจะเป็นช่วงพีคที่สุดแล้วนะคะจะเป็นจุดที่จุดเวลาที่มีนักวิ่งจำนวนมากเนี่ยนะคะเดินทางมาที่เซ็นทรัลเวิลด์โดยจะมีที่จอดรถเอาไว้รองรับอยู่แล้วนะคะคือจอดรถภายในอาคารเลยแล้วก็ตอน3:30นะคะ3:30เนี่ยจะเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งระยะแรกก่อนก็จะเป็น10 ไมล์ก่อนนะคะแล้วพอ4:00ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงเนาะก็จะปล่อยระยะ5 ไมล์นั่นเองค่ะในเรื่องของการเดินทางนะคะทุกคนก็จะมีข้อแนะนำประมาณนี้เลยค่ะให้ใช้รถใช้ถนนนะคะผ่านบริเวณดังกล่าวเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังต่อไปนี้นะคะขอความร่วมมือก็คือจะเป็นเส้นราชดำริพระราม1เนาะพระราม1ก็จะตั้งแต่ช่วงปทุมวันไปแยกราชประสงค์นะคะก็คือแถวๆเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ถนนสารสินถนนพระราม4แยกสามย่านไปแยกคลองเตยวิทยุนะคะอังรีดูนังแล้วก็รัชดาภิเษกแยกคลองเตยไปแยกอโศกฝั่งเดียวกันกับศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยจะเป็นถนนสุขุมวิทค่ะถนนเพลินจิตจากแยกอโศกมุ่งหน้าแยกราชประสงค์นั่นเองในเรื่องของเส้นทางการแข่งขันนะคะระยะแรกก็คือ10 ไมล์เทียบเท่าเป็นกิโลเมตรก็จะอยู่ประมาณ16 กิโลเนาะ16 กิโลเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็จะวิ่งกันไปนะคะข้ามแยกตรงไปบนถนนราชดำริแล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าสารแดงแล้วก็เข้าพระราม4ทีนึงกลับตัวนะคะแล้วก็ขึ้นสะพานพระราม3ค่ะจากนั้นก็จะไปต่อกันที่แยกนางลิ้นจี่ขึ้นสะพานพระราม3อีกครั้งเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่แยกอโศกมนตรีเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกนานาแยกเพลินจิตแยกชิดลมแล้วก็เลี้ยวขวาที่แยกราชประสงค์เพื่อที่จะเดินทางกลับมาที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองอันนี้จะเป็นระยะ16 กิโลเมตรที่เขาจะปล่อยตัวกันตอน3:30 นนะคะส่วนตอน4:00 นหรือว่า4:00เนี่ยก็จะมีการวิ่งระยะ5 ไมล์หรือว่า8 กิโลเมตรปล่อยตัวกันที่เซ็นทรัลเวิลด์เหมือนกันค่ะเลี้ยวซ้ายนะคะที่แยกราชประสงค์เพื่อที่จะคือรูทนี้จะไปวิ่งบนเส้นพระราม1นะคะแล้วเขาก็จะไปเข้าอังรีดูนังแล้วก็กลับมาพระราม1อีกรอบนึงเพื่อที่จะเข้าแยกปทุมวันเลี้ยวซ้ายแล้วก็เข้าแยก3ย่านแยกวิทยุนะคะเพื่อที่จะมุ่งสู่แยกเพลินจิตแล้วก็วิ่งตรงข้ามแยกชิดลมแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าราชประสงค์แล้วก็นั่นแหละวิ่งไปที่เซ็นทรัลเวิลด์เหมือนเดิมเลยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเส้นทางการเดินทางนะคะตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีประชาสัมพันธ์แล้วก็ลงเอาไว้อยู่คิดว่าในเพจของทาง Under Armour เองก็น่าจะมีลงไว้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะเสิร์ชตามชื่อก็ได้ชื่อว่า Super Sports นะคะ
10 Mile Run 2026ก็ได้จะขึ้นเลยค่ะว่าแผนที่สีเขียวเนี่ยคือจะเป็นระยะทาง16กิโลแล้วก็สีชมพูคือ8กิโลเมตรนะคะเขาก็จะเขียนอะไรไว้เสร็จสับจะได้วางแผนกันได้ด้วยเนาะเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณเช้ามืดก็จริงเนาะตี2ตี3เนี่ยแต่ว่าไปเสร็จกันจริงๆก็คือ8โมงเช้าเพราะงั้นแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่บางกลุ่มบางคนนะคะเดินทางกันอยู่ในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านั่นเองจะได้วางแผนการเดินทางด้วยนะคะอันนี้รอบๆเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะถ้าเกิดใครไม่ได้ไปอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะไปเป็นกำลังใจให้กับนักวิ่งแทนละกันเนาะใกล้อยู่นะทุกคนก็16กิโลเลยนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีโปรโมชั่นหลายที่เนาะพอพูดถึงเรื่องวิ่งเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวจะมีวันพรุ่งเนี่ยนะคะวันเดียวเนี่ยมีงานวิ่งหลายงานมากนะคะมีงานนี้แล้วก็เดี๋ยวมีของที่การท่าเรืออีกนะคะอีกที่นึงแล้วก็แถวแถวสะพานใต้สะพานพระราม8ที่มันจะเป็นลานอเนกประสงค์อะค่ะเขาก็จะมีจัดงานวิ่งเหมือนกันเนี่ยเยอะมากที่จะบอกก็คือว่าจะสอบถามทุกคนนี่แหละว่ามีใครไปวิ่งแล้วแลกระยะทางอ่ะกิโลเมตรอ่ะเป็นโปรโมชั่นหรือยังเพราะตอนนี้หลายร้านเขาก็ตามเทรนใช่ไหมคะจะมีจัดโปรโมชั่นเนาะวิ่งแลกจุดๆเดี๋ยวมีวิ่งแลกโบท็อกซ์เนี้ยวิ่งครบ20กิโลวิ่งครบ10กิโลแล้วเอาไปแลกเป็นแบบจิ้มโบท็อกซ์ได้ด้วยการตลาดก็คือสุดยอดมากนะคะแล้วหลายๆที่ก็คือมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยออกมาตามๆกันเลยช่วงนี้ก็คือโดนใจสายเฮลตี้ออกกำลังกายมากเพราะว่าที่วิ่งไปเนี่ยไม่เสียแรงแล้วนะคะเพราะว่าเอาไปแลกเป็นโปรโมชั่นได้เยอะเลยเนาะคุณพีสวัสดีด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะอ่ะคุณพักคิอินด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวทีนี้มาเดินทางกันเนาะเพราะเมื่อกี้ฝนเห็นแล้วว่าเริ่มมีหลายๆท่านนะส่งเพิ่มเติมกันเข้ามาแล้วนะคะคุณไพบูลย์ก่อนเลยคุณไพบูลย์เนี่ยจริงๆส่งมาก่อนช่วงเที่ยงนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นการทำงานเพราะงั้นแล้วก็น่าจะกินระยะเวลาปิดสักระยะหนึ่งเลยเดี๋ยวขอทวนให้กันหน่อยนะคะคือที่บริเวณถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกค่ะตั้งแต่ช่วงสีด่านไปแยกสีเทพาเนี่ยนะคะมันจะเริ่มรถชะลอตัวเนาะเริ่มรถเคลื่อนตัวช้าๆหน่อยๆนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าโรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์ค่ะแถวนั้นเนี่ยนะคะจะมีทางเจ้าหน้าที่เขานำกรวยเนี่ยมาวางกั้นช่องทางด้านซ้ายมือไว้เลนซ้ายนั่นเองที่ต้องมากั้นไว้เนี่ยก็เพราะว่ามีทางเจ้าหน้าที่ค่ะเขาทำงานซ่อมผิวฟุตบาทอยู่ทางเดินเท้านะคะเลยส่งผลให้เลนซ้ายสุดเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้การได้ไปช่วงหนึ่งนะคะผลก็คือทำให้รถติดนั่นแหละค่ะมีสะสมกันอยู่ท้ายแถวเนี่ยค่อนข้างยาวเลยนะคะทางคุณไพบูลย์ที่แจ้งมาก็บอกว่ารถที่จะออกจากซอยสีด่านเนี่ยนะซอยสีด่าน22นะคะไม่สามารถที่จะออกได้เลยเพราะว่าไปเจอกันกับท้ายแถวที่สะสมกันอยู่ในลักษณะเนี้ยนะคะก็เท่ากับว่าค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่ในจุดนี้ดังนั้นแล้วถ้าเกิดไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงกันไปก่อนหรือหาเส้นทางอื่นที่จะไม่ต้องเข้าซอยนี้กันไปก่อนก็ได้นะคะจะเป็นหน้าโรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์ช่วงสีด่านมุ่งหน้าแยกสีเทพาถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าบ่ายแก่ๆไปแล้วเนาะมีคืบหน้าว่าทำเสร็จแล้วหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงเพราะว่ามันเป็นงานซ่อมฟุตบาทซ่อมผิวทางเดินเท้าแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะโซนบรมราชชนนีของเรากันบ้างดีกว่าปกติแล้วรถจะเยอะมากๆเลยเส้นนี้ใช่ไหมคะวันนี้ก็อยากจะบอกว่าไม่เหมือนปกติแต่ว่าก็เหมือนอยู่เพราะว่าเคลื่อนตัวค่อนข้างช้านิดนึงจะเป็นฝั่งขาเข้านะคะช่วงสาย4ไปสาย2ค่ะพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย2

0: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
1: ่40ครับ
2: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
1: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ค่ะมาเดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวขออัปเดตสถานการณ์ในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้กันสักนิดนึงค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราได้รับแจ้งมานะคะในเรื่องของกลุ่มควันต่างๆเนาะแล้วก็ตรวจสอบกันแล้วเนี่ยก็คือได้รับแจ้งเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านค่ะบ้านเรือนประชาชนซึ่งก็จะอยู่ที่ซอยงามวงวาน6แยก23นะคะซึ่งตัวของบ้านนี่คือจะเป็นลักษณะอยู่กันเป็นชุมชนเลยค่ะเพลิงเนี่ยคืออยู่ในระหว่างการลุกไหม้เลยนะคะตอน 11:56 นาทีรถดับเพลิงก็คือกำลังจะเดินทางไปที่เกิดเหตุเลยก็เราก็มีการประชาสัมพันธ์ว่าให้หลีกทางนะคะให้แก่รถดับเพลิงด้วยเพราะว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่แบบเป็นลักษณะบ้านเรือนประชาชนและเป็นชุมชนด้วยเนาะถ้าเกิดว่าโอ้โหมันควบคุมไม่ได้เนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะคะซึ่งอันนี้แล้วเนี่ยก็คือล่าสุดนะคะตอนนี้12:48 นก็สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วล่าสุดเลยนะคะสามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้แล้วตอนนี้เพลิงสงบค่ะในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะสรุปแล้วเนี่ยความเสียหายก็คือมีเกิดเพลิงลุกไหม้เสียหายจำนวน7หลังคาเรือนแล้วก็มีการส่งต่อให้กับพื้นที่ที่รับผิดชอบฝ่ายป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรีเข้ารับดำเนินการต่อไปนะคะมันจะเป็นลักษณะบ้านไม้อะค่ะทุกคนแล้วก็ปลูกติดกันเนี่ยจำนวนค่อนข้างที่จะหลายหลังคาเรือนเลยเนาะแต่บอตอน 12:18 ก็คือสามารถที่จะควบคุมเพลิงไม่ได้สงบแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งหมด7หลังคาเรือนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะคะขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยที่ก็เร่งรัดให้การช่วยเหลือกันเลยนะคะขอให้ไม่มีใครเป็นอะไรเนาะอันนี้ฝนไม่แน่ใจในเรื่องของคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะเบื้องต้นยังไม่มีรายงานนะคะอาจจะไม่มีนะคะแต่มีความเสียหายกับตัวบ้านเนี่ยทั้งหมด7หลังด้วยกันจะเกิดเหตุที่ใกล้กับวัดพุทธปัญญาจังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นกันต่อเลยก็จะมีเมื่อกี้นี้ค้างเอาไว้นะคะที่ทางคุณทัศนาลัยคุณทัศนาลัยเนี่ยแจ้งมาประชาสัมพันธ์นิดนึงเพราะว่าเหมือนจะมีของหล่นนะคะบนโทเวอุตราภิมุขฝั่งขาออกค่ะช่วงทางขึ้นสุทธิสารนะคะช่วงทางขึ้นสุทธิสารไปจนถึงทางขึ้นลาดพร้าวคือการจราจรอะไรต่างๆเนี่ยเคลื่อนตัวได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าก่อนถึงโรงเรียนหอวังเล็กน้อยจะเจอเป็นกล่องพลาสติกสีส้มค่ะขนาดอยู่ที่ประมาณ12x12นิ้วคุณทัศนาลัยก็คือดูแล้วก็ประเมินมาให้เสร็จสับเลยนะคะมันหล่นอยู่ทั้งหมดอ่ะ2กล่องเลยอยู่ที่เลนขวาแล้วก็เลนกลางอีกเลนหนึ่งก็เลยอยากเตือนให้ใครก็ตามที่ใช้โทเวอุตราภิมุขนะคะที่ทางฝั่งขาออกเนาะระมัดระวัง2เลนนี้เอาไว้ด้วยก่อนถึงโรงเรียนหอวังเล็กน้อยจะมีกล่องพลาสติกสีส้มหล่นอยู่ที่เลนกลางแล้วก็เลนขวามือค่ะแจ้งไว้เมื่อกี้นี้นะคะน่าจะยังไม่ได้มีใครเก็บหรือว่าเคลื่อนย้ายอะไรยังไงนะคะต่อไปนะคะบนมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าคนตู่ระยองนะคะเพิ่มเติมมาบอกว่าก็ขับมาเนี่ยบนมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงต่างระดับเขาเขียวกิโลเมตรที่90นะคะมุ่งหน้าสวนผีเสื้อประมาณช่วงกิโลเมตรที่85เนาะก็วิ่งมาเรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเคลื่อนตัวท้ายกันตามปกติเลยแต่ว่าช่วงกิโลเมตรที่87ก็มา87นะคะขับมาแล้วเนี่ยเจอเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะจักรยานยนต์เขาจอดอยู่แล้วก็คนขับก็อยู่แถวนั้นแหละอยู่ข้างๆกันเลยนะคะเดี๋ยวลักษณะเนี่ยเป็นยังไงเนาะพอดีได้สายคุณตู่พอดีเดี๋ยวให้เพิ่มเติมเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะคุณตู่ระยองอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณตู่ระยองสวัสดีค่ะค่ะ
1: ก็ไปพบชาวต่างชาตินะน่าจะเป็นผู้หญิงขี่รถจอดอยู่ตรงบนสะพานก็มอง87ครับ87
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขาเข้ากรุงเทพนะเขาจอดอยู่กว่านั้นกำลังโทรศัพท์หรือทำอะไรสักอย่างนี้แหละ
0: สรุปว่าเป็นชาวต่างชาติเหรอคะ
1: เพราะว่าผมทองรูปร่างแล้วดูลักษณะใช่อ่ะ
0: หมายถึงยังไง
2: หมายถ
0: ึ
2: งย
0: ัง
2: ไงคะ
1: ตอนหันหลังโทรศัพท์มีรถมากับรถเครื่องจอดอยู่กลางสะพาน
0: ค่ะ
1: ตรงนั้นเขาจะเรียกปม87หรือบางพระนี่เนี่ย
0: มาคนเดียวไหมคะ
2: มาคนเดียว
1: คนเดียวครับคนเดียว
0: คนเดียวเนอะเป็นผู้หญิงนะคะ
1: ถูกต้องคร
0: ับ แล้วดูเหมือนว่ารถเสียหรอหรือยังไงคะ
1: รถไม่น่าจะเสียนะแต่ว่าอาจจะลังเลอะไรส
0: ัก
1: อย่างหร
0: ือ
1: เปล่า
0: ไม่มั่นใจเส้นทาง
1: ใช่อาจจะเส้นทางอาจจะคิดได้เปล่าว่ารถเขาห้ามเข้ามา
0: หรือ
1: เปล่า
0: ค่ะค่ะ
1: เขาก็เลยจอดรถแบบหรือทำอะไรสักอย่างนี่แหละ
0: แล้วจุดที่เขาจอดนี่มันอันตรายไหมคะ
1: ถามว่าอันตรายไหมบนสะพานก็อาจจะอันตรายนะบางทีเดี๋ยวรถขึ้นสะพานมาเร็วๆแล้วตรงนั้นรถบรรทุกเยอะด้วย
0: โอเคได้จะได้อย่าง
1: นั้นแล้วก็เดี๋ยวขอรายงานสภาพการจราจรตรงช่วงจุดพักรถสักนิดนึง
0: ได้ค่ะเชิญ
2: ได้ค่ะ
1: ครับแม่กิมบัวเนี่ยติดอยู่ทุกวันแล้วแต่วันนี้ท้ายแถวเขาอยู่ตรง87ใกล้เคียงที่จุดที่พบรถเครื่องอันนี้แหละเป็นฝั่งขาออกปริมาณรถเยอะครับวันนี้
0: รถค่อนข้างเยอะเนาะฝั่งขาออกนะคะ
1: วันแถว93
0: ค่ะ
1: ท้ายแถว97
0: ก็ไกลอยู่
2: ก็ไกลอยู
1: ่ครับผม
0: โอเคเลยได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: ครับขอบคุณชวนและทีมงานจอสอร้อยหลังไม้ด้วยนะครับสวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะค่ะคุณโดระยองด้วยนะคะก็คือเอาจุดแรกกันก่อนเนาะฝั่งขาเข้าเนี่ยช่วงกม87นะคะน่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ชาวต่างชาติน่าจะไม่ทราบเส้นทางไม่ทราบกฎทราบอะไรก็เลยอาจจะมีสตันไปนิดนึงก็เลยเหมือนกับต้องจอดแล้วก็คุยโทรศัพท์อยู่พอสอบถามคุณโตแล้วบอกว่าไม่น่าจะเป็นรถจอดเสียนะคะเดี๋ยวคิดว่าสภาเขาก็น่าจะแยกย้ายอะไรกันแหละนะคะแล้วก็อีกฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยรถค่อนข้างติดนิดนึงนะคะมีท้ายแถวสะสมยาวมันจนถึงกิโลเมตรที่87นี่เลยนะคะระยะทางก็เกือบจะ10โลเหมือนกันเนาะนะคะขอบคุณทางคุณตุ๊ดระยองด้วยเดี๋ยวยังไงเนี่ยเคสนี้นะคะเราประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้ดูว่าพอจะให้การช่วยเหลืออะไรได้หรือเปล่านะคะมีแจ้งไปทางกู้ภัยมอเตอร์เวย์แหละก็แนะนำใครที่ขับเส้นมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าเนาะแถวๆประมาณช่วงกิโลเมตรที่87นะคะลองชะลอดูนิดนึงก็ได้เพราะว่าจะมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่อาจจะค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะคะจะได้ไม่เกิดเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันด้วยนะคะขอบคุณทางคุณตุ๊ดระยองมากๆเลยที่แจ้งเพิ่มเติมกันมาให้นะคะแล้วก็มีก่อนหน้านี้คุณหนูนะคะย้ำฝนย้ำเคสนี้ให้นิดนึงคุณหนูเนี่ยรายงานในเรื่องของผลโยธินฝั่งขาออกมาบอกว่าช่วงต่างระดับบางปะอินไปวังน้อยนะคะฝั่งขาออกเนี่ยการจราจรคือเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเลยแล้วก็เริ่มจะรถติดแล้วนะคะมีสลับหยุดนิ่งบ้างเลยนะคะที่ทางฝั่งขาออกซึ่งก็ตรวจสอบแล้วนะคะมีทางคุณธวัชชัยที่แจ้งมาก่อนหน้านี้นิดนึงว่าพหลโยธินฝั่งขาออกช่วงต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้าแยกวังน้อยประมาณกิโลเมตรที่65เนี่ยตรงข้ามตลาดวังน้อยพอดีเลยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมเนี่ยเส้นฝั่งขาออกเริ่มชะลอตัวแล้วก็มีท้ายแถวแล้วนะคะอุบัติเหตุชนกัน 2-3 คันมันก็เลยไปกีดขวางทั้งหมด2เลนกระทบแน่นอนเพราะว่ากีดขวางทั้งเลนกลางและก็เลนขวาเลยนะคะของช่องทางหลักแต่ว่าตัวของการจราจรที่มันติดขัดเนี่ยคือติดทั้งช่องทางหลักแล้วก็ช่องคู่ขนานเลยจากข้อมูลที่ทางคุณหนูให้เพิ่มเติมเนาะเพราะงั้นแล้วนะคะฝั่งพหลโยธินขาออกก็ถ้าใครขับอยู่แล้วเริ่มรู้สึกว่ารถมันชะลอตัวรถมันติดจังเลยเกิดอะไรขึ้นมาจากสาเหตุอันนี้เลยนะคะเพราะว่าอย่างฝั่งกับกันเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะฝั่งตรงกันข้ามเนาะฝั่งขาเข้าสามารถใช้กันได้อยู่นะคะเคลื่อนตัวได้แล้วก็คุณวีนะคะอีกสักท่านหนึ่งก่อนจะไปพักกันคุณวีเนี่ยวิ่งเส้นทางยกระดับรามคำแหงฝั่งขาออกตรงข้ามกับอสสภามุ่งหน้าทางลงรามคำแหงนะคะเริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้ช้าและฝั่งนี้นะคะฝั่งขาออกช่วงเชิงทางลงถนนรามคำแหงที่มันเคลื่อนตัวช้าก็เพราะว่ามีคราบน้ำมันหกอยู่ค่ะความยาวประมาณ10เมตรอันตรายนะคะทุกคนเป็นคราบน้ำมันที่หกอยู่เชิงทางลงถนนรามคำแหงเส้นทางยกระดับรามคำแหงฝั่งขาออก จ้าหน้าที่ก็คือนำกรวยนำอะไรเนี่ยมากั้นไว้แล้วนะคะแล้วก็เอาทรายมาโรยทับแล้วเรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากลื่นอะไรอย่างนี้เนาะตอนนี้ก็คือตัวของรอยคราบเนี่ยนะคะจะกีดขวางอยู่ที่เลนซ้ายค่ะเลนซ้ายสุดเลยก็เตือนให้ทุกคนระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าเคยเกิดเคสเป็นแบบเนี้ยนะคะเป็นคราบน้ำมันแล้วก็มอเตอร์ไซค์ขับมาคือลื่นเกิดอุบัติเหตุกันซ้ำซ้อนกันด้วยแต่ว่าอันนี้คือมีการนำทรายเนี่ยมาโรยทับส่วนหนึ่งกันละนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ขอบคุณทางคุณวีด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธมลรัฐขันธวินหูค่ะผอ.กกต.กทม.เผยหากชัดชาติลาออกต้องเลือกผู้ว่าคนใหม่ภายใน60วันและปส.สกัดจับแก๊งขนยาเสพติดชาวมาเลเซียยึดไอซ์440กิโลกรัมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อม

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
3: ผอ. กกต. กทม. เผยหากชัดชาติลาออกต้องเลือกผู้ว่าคนใหม่ภายใน60วันยันจับจัดตามไทม์ไลน์เดิม28มิถุนายนนี้ย้ำบัตรเลือกตั้งไม่มี QR โค้ดพร้อมเตือนผู้สมัครต้องระวังค่าใช้จ่ายหาเสียงไม่ผิดกฎหมายคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรณีหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลาออกจากตำแหน่งหลังยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วจะมีผลในวันถัดไปและกกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่ภายใน60วันโดยระหว่างนี้ปลัดกรุงเทพมหานครจะทำหน้าที่รักษาการผู้ว่าชั่วคราวโดยกกต.กทม.เตรียมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าและสมาชิกสภากรุงเทพพร้อมกันเพื่อประหยัดงบประมาณซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569และเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายน2569ใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง294ล้านบาทมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 4,500,000 คนและมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,629 หน่วยพร้อมยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มี QR code บนบัตรเลือกตั้งเนื่องจากระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้ใช้การประทับตายางตามกฎหมายอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเตือนผู้สมัครให้ระมัดระวังการหาเสียงผ่านสื่อออนไลน์โดยเฉพาะกรณีอินฟลูเอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์ช่วยเชียร์ผู้สมัครไม่ว่าจะมีค่าจ้างหรือช่วยฟรีก็ต้องนำมาประเมินมูลค่าและคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมดหากไม่แจ้งต่อกกต.อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งพร้อมย้ำว่าหากผู้สมัครหรือประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.144 นิพนธ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสกัดจับแก๊งมาเลเซียลอบใช้รถขนยาเสพติดเข้าไทยข้ามชายแดนใต้พบซุกไอซ์440กิโลกรัมนำมาพักในพื้นที่นครปฐมก่อนส่งต่อคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสืบสวนขยายผลจากกรณีเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาได้จับกลุ่มชายชาวมาเลเซียพร้อมไอซ์102กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในตู้ลำโพงท้ายรถยนต์จนทราบว่าจะมีรถยนต์ติดป้ายทะเบียนประเทศมาเลเซียที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเครือข่ายจะขับรถผ่านด่านประดังเบซาจังหวัดสงขลามุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครปฐมเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนสะกดรอยและติดตามจนพบรถคันดังกล่าวเข้าจอดพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมและมีรถยนต์ป้ายทะเบียนมาเลเซียขับเข้ามาสมทบเพิ่มเติมอีกรวมทั้งสิ้น4คันตรงตามเป้าหมายที่ได้สืบทราบเจ้าหน้าที่จึงได้บุกชาร์จจับกุมผู้ต้องหามาเลเซียได้ยกแก๊งรวม5รายขณะกำลังเตรียมเคลื่อนขบวนออกจากโรงแรมพร้อมกับยึดของกลางเป็นไอซ์ได้ถึง440กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ของกลางทั้ง4คันพร้อมขยายผลติดตามยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและผู้ร่วมกระทำผิดในเครือข่ายขนส่งยาเสพติดข้ามแดนเพิ่มเติมด้วยด้านพลตำรวจโทอาชญน์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าปฏิบัติการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติชาวมาเลเซียในครั้งนี้เป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการขานรับนโยบายรัฐบาลและมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจสอบและปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดหลังจากนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะทำการสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบเส้นทางเงินและทลายกลุ่มต่างด้าวหรือคนไทยที่ทำหน้าที่เป็นนอมินีให้ความช่วยเหลือขบวนการยาเสพติดอย่างถอนรากถอนโคนต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.นะคะธมรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA On Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 13:18 นะคะเดินทางกันต่อค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะจากช่วงที่แล้วเนาะทางมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกนะคะในช่วงของสวนผีเสื้อก็จะเป็นตั้งแต่กิโลเมตรที่85เนี่ยนะคะไปจนถึงต่างระดับเขาเขียวกิโลเมตรที่90นะคะอันนี้เนี่ยการจราจรคือเคลื่อนตัวช้านิดนึงฝั่งขาออกนะคะเราตรวจสอบจากทางกล้อง CCTV แล้วก็เห็นเลยนะว่ารถเริ่มชะลอตัวนะคะเคลื่อนตัวช้าปริมาณรถเยอะมากระยะทางเนี่ยอยู่ที่7กิโลเมตรเลยนะคะก็คือจะตั้งแต่ช่วงกม86ไปจนถึงกม93ค่ะทิศทางมอเตอร์เวย์สาย7จากกรุงเทพมุ่งหน้าบ้านฉางนะคะวันนี้คนใช้ขาออกค่อนข้างเยอะเลยนะคะรถเยอะประมาณชะลอตัวอยู่ที่7กิโลเมตรเลยนะคะที่เขาต่อคิวกันไปเรื่อยๆเนาะฝั่งกลับกันที่เป็นฝั่งขาเข้าเมืองนะคะไม่มีปัญหาเลยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นทิศทางฝั่งขาออกนั่นแหละอาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์พอดีนะคะ16-17เนาะก็คนก็เลยใช้เส้นทางเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงมาดูอีกหนึ่งจุดนะคะทางคุณอู๊ดให้ข้อมูลมาต้นชั่วโมงนี้เหมือนกันค่ะว่ามีการซ่อมผิวจราจรกันเกิดขึ้นซึ่งทำให้การจราจรเนี่ยอาจจะมีชะลอตัวนิดนึงจุดที่เขาซ่อมผิวจราจรกันอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเตือนให้เรามาระวังด้วยแหละนะคะจะเป็นเส้นกาญจนาค่ะเส้นกาญจนาพิเศษนะคะฝั่งขาออกก็ช่วงที่คุณโอแจ้งมาคือจะเป็นช่วงหมู่บ้านพระปิ่น3มุ่งหน้าต่างระดับบางใหญ่ตรงข้ามกับเซนทันเวสเกตนะคะทิศทางฝั่งขาออกค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีการซ่อมแซมผิวการจราจรกันเกิดขึ้นในช่วงปากทางเข้าสถานีน้ำมันPT บางใหญ่นั่นเองตัดกับถนนแก้วอินนะคะความยาวอยู่ที่10เมตรที่ทางเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันอยู่เนาะก็เลยกีดขวางเส้นทางช่องทางด้านซ้ายมือของทางคู่ขนานอันนี้เตือนให้ทุกคนระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยมีเคสหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนาะเป็นเรื่องของการตามหาของหายนี่แหละนะคะเดี๋ยวให้ทางคุณเจ้าของเรื่องเนี่ยนะคะมาเล่าให้เราฟังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยมีการช่วยเหลืออะไรยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้อยู่ในสายกันแล้วเรียบร้อยคุณนากาจิมะนะคะคุณนากาจิมะเป็นชาวญี่ปุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะออนแอร์แล้วเรียบร้อยฮัลโหลค่ะสายหลุดพอดีเลยนะคะออนแอร์ปุ๊บสายหลุดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งขอทีมงานต่อสายให้ใหม่หน่อยนิดนึงนะคะกำลังลุ้นอยู่เลยกำลังจะถามเลยว่าคุณนากาจิมะในเชื่อญี่ปุ่นมาเลยแล้วพูดกับฝนได้ไหมฝนพูดญี่ปุ่นไม่ได้นะเดี๋ยวรอคุณนากาจิมะมาคุยด้วยเลยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะพูดไทยได้เป็นเหตุการณ์ที่ลืมของหายนั่นแหละนะคะซึ่งของอันเนี้ยคือโน้ตบุ๊กนะคะโน้ตบุ๊กอ่ะแต่ว่าเรื่องก็คือทำหายลืมไว้2รอบเนาะก็เลยอยากมาคุยชวนคุยกันนิดนึงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทีแรกคือลืมโน้ตบุ๊กกันก่อนไว้บนแท็กซี่รอบแรกนะคะเมื่อคืนนี้ที่เราได้รับเรื่องมารู้สึกว่าจะนั่งแท็กซี่จากสนามบินนะคะเดี๋ยวลองสอบถามกันดูว่ามาแลนด์ที่ไทยเนี่ยเมื่อไหร่อะไรยังไงเนาะแล้วเคสนี้ก็คือได้คืนไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเราลองไปติดตามกันดูนะคะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณนากาจิมะนะคะ
2: ได้ครับ
1: ค่ะคุณนากาจิมะคะเล่าเรื่องให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะตั้งแต่ตอนแรกเลยที่ลงมาที่สนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นแท็กซี่คุณนากาจิมะลืมอะไรไว้อะค่ะบนแท็กซี่อะค่ะ
2: ลืมกระเป๋า
1: ค่ะ
2: ทำงานนะครับ
1: ค่ะเป็นกระเป๋าทำงานแล้วข้างในมีของอะไรบ้างอะคะ
2: PC และเอกสารหนังสือแล้วมือถือด้วยและว่าความมีด
1: ่ะ
2: อะไรทันตันนะครับ
1: ค่ะมีเอกสารมือถือแล้วก็โน้ตบุ๊กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตัวแล็ปท็อปเนาะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: เราลืมเอาไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยตอนแรกคือได้คืนไหมคะตัวกระเป๋า
2: ได้เกินประมาณที่หนึ่ง
1: ตีหนึ่งค่ะ
2: ที่หนึ่งกว่าก็คงขับรถแท็กซี่ให้กลับมาที่ผมลงไปนะครับ
1: ค่ะ
2: เขาวิ่งขับรถกลับมาให้นะครับ
1: คนขับแท็กซี่ขับรถกลับมาให้ตอนนั้นลงที่แถวเซ็นทรัลบางนาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเข้าซอยเซ็นทรัลบางนาที
1: ่
2: เซเว่นแล้วก็ลงที่นั่นแล้วก็สักประมาณ1 ชั่วโมงรอ1 ชั่วโมงแล้วก็คนขับรถให้กลับมาด้วยนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือได้คืนไปแล้วรอบแรกเป็นกระเป๋าทำงานแต่ทีนี้เหมือนกับว่าเรื่องราวคือมีรอบที่2ด้วยใช่ไหมคะคุณนากาจิมะค่ะยังไงอะคะอันนี้คุณนากาจิมะคะเหมือนเสียงจะอยู่ไกลกับโทรศัพท์นิดนึงช่วยพูดดังๆนิดนึงได้ไหมคะโอ้ไม่ค่อยได้ยินเลยฮัลโหลค่ะตอนนี้ทางรายการไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยค่ะฮัลโหลค่ะ
2: ฮัลโหล
1: ได้ยินแล้วค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยค่ะตอนนี้ได้ยินแล้วค่ะ
2: โต ท่านเจเล่กระเป๋าลืมในรถด้านหลังข้างกันนั่งข้างหลังนั่งข้างหลังใช่ไหมครับปกติเช่นแท็กซี่
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็กระเป๋าทำงานวางไว้ข้างเราวี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: และคนขับรถเจอกระเป๋าข้างกันที่นั่นแล้วเขากระเป๋าให้ไว้ข้างหลังลบยายให
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็เมื่อยายให้กระเป๋าน่าจะมือถือตกนะครับมือถือตกในรถเพราะว่าผมใส่มือถือในข้างกระเป๋า
1: ค่ะก็คือรอบที่สองเนี่ยทำโทรศัพท์มือถือตกไว้บนรถค่ะ
2: ใช่แล้วท่านจะได้ใส่ในกระเป๋า
1: ค่ะ
2: ใส่ในกระเป๋าผม
1: ค่ะ
2: แต่ว่าข้างกระเป๋ามีพ็อกเก็ตแล้วก็น่าจะตกจากพ็อกเก็ตนะครับ
1: เป็นพ็อกเก็ตใช่ไหมคะค่ะ
2: พ็อกเก็ต
1: ใช่แล้วตอนนี้ได้โทรศัพท์มือถือคืนหรือยังนะคะ
2: ยังประมาณนัดไว้5 โมงถึง1 ทุ่ม
1: อ๋อวันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะนัดคืนกัน
2: ใช่เขาถ้าบริเวณมาบันนาเขาจะโทรมาด้วยนะครับผมก็ตัวนี้ทำงานต้นมาทำงานด้วยแล้วก็ไม่สะดวกถึงช่วงเย็น
1: จะสะดวกรับอีกทีคือช่วงเย็นเลย
2: ใช่ก็เลยคุยกับผมกับรถว่าประมาณหลัง5 โมงเย็นผมจะอยู่บ้าน
1: ค่ะ
2: ก็เลยถ้ามีโอกาสผ่านบริเวณบันนาก็รบกวนโทรมาได้ไหมก็เขาบอกว่าโอเค
1: ค่ะ
2: แล้ว
1: อันนี้คือนัดให้ไปคืนกันที่ไหนอะคะแถวไหนคะ
2: ที่เดิมเทเบิลนะครับ
1: อ๋อที่เดิมเลย
2: ใช่ตรงข้ามลุมปินีเพรสบันนา
1: ค่ะโอเคค่ะพอดีคุณสมพรเป็นคนขับรถนะคะตอนเนี้ยอยู่ในสายด้วยเดี๋ยวให้คุณสมพรมาคุยด้วยนิดนึงนะคะคุณนากาจิมะคุณสมพรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะนี่เรา3สายเลยนะคะคุณสมพรนี่ก็คุยกับคุณนากาจิมะเรียบร้อยแล้วเหมือนกับว่าลืมไว้รอบแรกแล้วก็รอบที่2คือทำโทรศัพท์มือถือตกบนรถอีกทีนึงใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: ค่ะแล้วอันนี้คือตอนที่ช่วงที่ทำตกเนี่ยคุณสมพรเป็นคนเห็นไหมคะคนเห็นเองแม่เจอเอง
3: ไหมก็สอร้อยโทรมาครับอยู่ท้ายรถก
1: ับ ช่วง
3: หลังแล้วครับอยู่ท้ายช่วงหลังแล้วที่ใส่กระเป๋า
1: แปลว่าหลังจากที่ทำที่ลงไปเนี่ยยังไม่ได้รับผู้โดยสารใหม่ใช่ไหมคะ
3: ยังเลยครับต
1: ั้
3: งแต่มาเจอเนี่ยผมจะรับเนี่ยอยู่บนรถเนี่ย
1: ค่ะก็เลยเก็บไว้ได้ทันสรุปแล้วเดี๋ยวเขานัดคืนกันช่วงเย็นใช่ไหมคะคุณสมพร
3: ครับครับ
1: โอเคได้เลยค่ะยังไงขอบคุณทางคุณสมพรด้วยนะคะ
3: ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสมพรค่ะ
2: ขอบคุณคร
1: ับ คุณนากาจิมะฝากขอบคุณด้วยนะคะคุณนากาจิมะพูดไทยเก่งมากเลยค่ะมาทำงานที่ไทยนานแล้วเหรอคะเนี่ย
2: โดยประมาณ20ปีนะคร
1: ับ โอ้20ปีแล้วโอเคสุดยอดมากเลยค่ะแล้วคุณนากาจิมะรู้จักจสร้อยด้วยเหรอคะรู้จัก
2: หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตผมก็ลืมของครั้งแรกในอยู่มาไทย20ปีนะครับ
1: ลืมของครั้งแรกเลยที่อยู่มาไทยมา20ปีใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆแล้วก็โอ้ทำยังไงดีแล้วหาอินเทอร์เน็ตแล้วก็คนญี่ปุ่นบางคนเขียนไว้เขียนไว้ว่าติดต่อที่นี่แล้วก็ต้องติดต่อตำรวจด้วย
1: ค่ะก็เลย
2: แต่ว่าผมยังไม่ได้ติดต่อตำรวจเพราะว่าเคยขับผมขับรถได้อยู
1: ่ค่ะ
2: JS 100ถ้าพอให้ด้วยนะครับ
1: อ๋อยินดีมากเลยค่ะค่ะ
2: บอกประทับใจด้วยเนี่ย
1: ขอบคุณมากเลยค่ะเหมือนกับเคยมีสื่อเป็นหนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่นน่ะก็เคยมาสัมภาษณ์เราเหมือนกันแล้วก็ไปลงข่าวไม่รู้คุณนากิจิมะเจอไหมใช่ค่ะเขาจะลงเป็นภาษาญี่ปุ่นเลย
2: โคโตไม่ได้เจอเนี่ยไม่ได้อ่าน
1: ค่ะค่ะแต่ว่าเสิร์ช Google แล้วขึ้นเนาะว่าต้องทำแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆ
1: ได้เลยค่ะยังไงค่ะ
2: ติดต่อนะครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณนากิจิมะมากเลยนะคะแล้วก็ยินดีที่ได้ช่วยเหลือด้วยนะคะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีครับ
1: ขอบคุณทางคุณนากาจิมะด้วยนะคะก็จะเป็นชาวญี่ปุ่นตอนนี้ขึ้นภาพไว้ก็คือภาพด้านขวาของฝนเนี่ยนะคะด้านขวาก็คือจะเป็นเจ้าของกระเป๋าได้แหละคุณนากาจิมะทำงานไทยมา20ปีแล้วถึงพูดภาษาไทยคุยกันได้รู้เรื่องขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะเป็นทางคุณสมพรเป็นคนขับรถแท็กซี่นะคะสีส้มคันดังกล่าวเลยป้ายทะเบียนทอ3276นะคะก็คือเป็นคนที่เก็บครั้งแรกก็จะเป็นตัวของกระเป๋าทำงานสีดำนี่เนาะข้างในก็จะมีโน้ตบุ๊กเอกสารอะไรทำงานต่างๆเลยกระเป๋าไปทำงานทั่วไปเลยนะคะแล้วก็รอบที่สองก็คือเป็นเก็บโทรศัพท์ที่มันหล่นมาจากตัวกระเป๋าด้านข้างเพราะว่ารอบที่สองเนี่ยใส่มือถือไว้ในพ็อกเก็ตด้านข้างแล้วเกิดมันไหลหล่นกันไปพอดีก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเกิดเป็นครั้งที่สองแบบนี้ครั้งที่สามวันนี้ไม่ควรแล้วนะคะเพราะว่าครั้งที่สามเนี่ยแต่ว่าคิดว่าเคสเนี้ยมันตามหาง่ายกันนิดนึงเพราะว่ารอบแรกเราติดต่อเจ้าของรถให้เนาะแล้วพอทำลืมมือถือไว้อีกรอบนึงก็เลยก็แค่โทรศัพท์ไปหาพี่แท็กซี่คันเดิมนี่แหละคือคุณสมพรก็เลยสามารถที่จะนัดคืนของอะไรกันได้ค่อนข้างสะดวกนิดนึงนะคะแต่ว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดว่าเซิร์ช Google เนาะแล้วก็ขึ้นมาเลยแล้วก็เคยเหมือนจะมีเป็นชาวญี่ปุ่นคนอื่นๆนี่แหละที่เคยทำของหายหรืออะไรต่างๆเขาเคยโพสต์ไว้เหมือนกันว่าถ้าคุณทำของหายหรือว่าต้องการความช่วยเหลือในลักษณะเนี้ยให้ติดต่อมาที่ JS 100ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณนากาจิมาพูดไว้อยู่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันก็ดีเหมือนกันนะคะที่เราเป็นที่รู้จักในวงกว้างของนักท่องเที่ยวของชาวต่างชาติด้วยเนาะเพราะว่าเป็นแบบเซอร์วิสอย่างนึงเหมือนกันนะคะเป็นตัวกลางอย่างนึงที่สามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือมาได้พอพูดถึงเรื่องของชาวญี่ปุ่นละฝนเลยนึกถึงมีอยู่ประมาณช่วงปีที่แล้วนี่แหละเป็นสื่อของทางคนญี่ปุ่นนี่แหละนะคะเขาเคยมาขอติดต่อสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุของเราเนาะมาถ่ายรูปการทำงานแล้วก็เอาไปตีพิมพ์ลงเป็นแมกกาซีนของเขาเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกเหมือนทาง JS 100ของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีเหมือนกับคนญี่ปุ่นรู้จักหลายคนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ยินดีมากๆที่ได้ช่วยเหลือกันไปเคสนึงเหมือนกันเลยนะคะอ่ะจบกันไปด้วยดีนะคะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3วันนี้อาจจะยังไม่ควรแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปไปดูเคสอื่นกันต่อเนื่องเลยนะคะคุณยมพยายามมาที่เรื่องของการทำงานแล้วก็การจราจรเดินทางกันบ้างดีกว่าสวัสดีคุณยมพยายามด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับคุณ
1: ฝนค่ะ
4: พอต้องเวนะขาเข้าจากสุวรรณภูมิเนี่ยมุ่งหน้ามาค่ะกม7/600นะฮะ
1: ค่ะ
4: มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานอยู่ตรงเกาะกลางเนี่ยตรงเกาะกลางของมอเตอร์เวย
1: ์ค่ะ
4: แล้วเขาก็จะกั้นรถไว้เนี่ยเลนขวาเนี่ยก็จะมีรถเนี่ยมาเปิดสัญญาณไฟไว้นะ
1: ค่ะ
4: ระยะทางครับประมาณสัก200-300เมตรได้มั้งฮะ
1: อืมค่ะ
4: คือเขาทำมาตรงเกาะกลางเนี่ยของมอเตอร์เวย์ตอนนี้เขาว่ากั้นไว้ทั้งมอเตอร์เวย์ขาเข้ามอเตอร์เวย์ขาออกนะการจราจรเนี่ยมาจากสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยพอพ้นต่างระดับเนี่ยลมเก้ามาการจราจรก็ชะลอตัวจนกระทั่งถึงกม7/600นะการจราจรถึงจะเลื่อนไหลได
1: ้ค
4: ่
1: ะ
4: ก็ไม่ไงก็เพื่อนสมาชิกที่ขับรถก็เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะฮะเพราะมีเจ้าหน้าที่หลายคนอยู่ที่ปฏิบัติหน้าที่อ๋อ
1: มีเจ้าหน้าที่หลายคนเลยใช่ไหมคะตอนนี้ทำงานกันอยู่เป็นซ่อมสายไฟฟ้าเน
4: าะท้ายแล้วก็มีกลวยยางเนี่ยกั้นไว้เป็นแนวยาวประมาณ200-300เมตรได
1: ้200-300เมตรนะคะระยะทางได้เลยค่ะเดี๋ยวย้ำให้นะคะ
4: ได้ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณทางคุณยมพยายังด้วยนะคะเพิ่มเติมกันก็คือจะเป็นงานการทำงานนะคะซ่อมเสาไฟฟ้าเนาะก็จะมีรถทางเจ้าหน้าที่แล้วก็มีทางตัวของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยอยู่กันหลายคนเลยนะคะระยะทางที่เขาซ่อมแซมกันอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ200-300เมตรนะคะให้เพื่อนๆสมาชิกใครที่ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สาย7นะคะอันนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนิดนึงละกันเป็นช่วงต่างระดับร่มเกล้านะคะไปจนถึงต่างระดับทับช้างจุดที่ทำงานกันจะเป็นประมาณช่วงกิโลเมตรที่7/600เมื่อกี้นี้เลยที่ทางคุณยมพยายังให้ข้อมูลไว้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลมากๆเลยค่ะอันนี้เพิ่งแจ้งมาไม่กี่ทีก่อนหน้านี้เลยนะคะเขาก็น่าจะทำงานกันไปแบบยาวๆทั้งวันนี้เนาะมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันนิดนึงมีหลายจุดนะคะเพิ่มเติมกันมาเหมือนกันเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปทีละจุดกันนะคะขออนุญาตมาดูอันที่19กันก่อนเลยอันนี้เนี่ยเราได้รับแจ้งมาจากทางมูลนิธินะคะเสมอการกู้ภัยสุพรรณบุรีเส้น340ฝั่งขาเข้าช่วงสุพรรณบางบัวทองนะคะตั้งแต่สะพานบางยี่หนมุ่งหน้าสะเลียมอำเภอบางปามาจังหวัดสุพรรณเนี่ยที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะมันจะเป็นบริเวณแนวก่อสร้างที่อำเภอบางปะหมาเป็นรถชนกันนะคะหลายคันเลยแล้วก็เป็นอุบัติเหตุใหญ่เลยนะคะเพราะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด5รายด้วยกันเยอะมากนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางมูลนิธิเสมอการกู้ภัยสุพรรณบุรีเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการในที่เกิดเหตุเราได้รับแจ้งมาตอน 13:27 นาทีก็คือไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ในเรื่องของการจราจรเคลื่อนตัวช้าแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุชนกันหลายคันแล้วก็ต้องมีรถกู้ภัยอ่ะค่อนข้างเยอะเพราะว่าบาดเจ็บหลายคนเหมือนกันนะคะส่วนในฝั่งกับการที่เป็นขาอ่อนอันนี้คือไม่ได้รับอิมแพคอะไรนะคะสามารถใช้การได้กันตามปกติเลยจุดที่จะมีปัญหานิดนึงชะลอตัวกันหน่อยก็คือจะเป็นจุดเกิดเหตุทิศทางฝั่งขาเข้านั่นเองช่วงแนวก่อสร้างอำเภอบางปามาอันนี้จะเป็นถนน340ฝั่งขาเข้าสุพรรณมุ่งหน้าบางบัวทองนะคะรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมว่าเป็นรถอะไรหรือว่าเป็นเคสอะไรบ้างเนี่ยนะคะหมายถึงว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยสาหัสเล็กน้อยมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวยังไงรอเพิ่มเติมกันสักครู่นึงตอนนี้เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันไปก่อนนะคะเราอัปเดตกันในเรื่องของการเดินทางกันไปก่อนในระหว่างนี้นะคะต่อไปนะคะเส้นมอเตอร์เวย์สาย7เหมือนกันเลยวันนี้พูดสาย7หลายจุดเหมือนกันเนาะอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นช่วงกิโลเมตรที่10/200คือถ้าเกิดว่ามาดูกล้องดูอะไรแล้วก็จะเห็นว่าจะมีจุดเนี้ยที่รถชะลอตัวกันนิดนึงสักจุดนึงเป็นจังหวะนึงนะคะที่เขาจะชะลอตัวกันก็เพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุค่ะระหว่างรถเก๋ง2คันชนกันนะคะแต่ว่าทั้ง2คันอ่ะคือโอเคทั้ง2คันอยู่ที่เลนเดียวกันจะเป็นเลนขวาก็เลยไม่ได้กระทบการเดินทางมากมายขนาดนั้นเพราะว่าจะกีดขวางแค่เลนขวาเลนเดียวเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นเลนที่ใช้ความเร็วสูงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็แจ้งไว้จะได้ระมัดระวังกันด้วยนะคะเป็นมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าช่วงต่างระดับร่มเกล้ากิโลเมตรที่11/382มุ่งหน้าต่างระดับทับช้างกิโลเมตรที่6/500แล้วก็จุดเกิดเหตุนะคะจะเป็นช่วง10/200เลยนะคะอันนี้คุณฉลองแจ้งมาขอบพระคุณข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุบัติเหตุที่เพิ่มเติมกันเข้ามาเรื่อยๆเนาะชั่วโมงเนี้ยหลายจุดเหมือนกันนะคะเด เดี๋ยวไปดูถนนสุโขทัยกันบ้างคุณวิชัยรักนะคะเพิ่มเติมกันมาให้จะเป็นช่วงของแยกวชิระมุ่งหน้าแยกสวนรื่นฤดีค่ะแยกนครราชสีมาเลยแยกวชิระเป็นเล็กน้อยเนี่ยนะคะจะมีรถชนกัน3คันเก๋ง2คันแล้วก็ปิกอัพ1คันนะคะกีดขวางช่องทางกลางการจราจรคือเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุกันอยู่ในทิศทางฝั่งขาเข้านะคะส่วนฝั่งกลับกันที่เป็นขาออกของเส้นถนนสุโขทัยวันนี้เนาะใช้การได้ค่ะจุดที่จะติดกันนิดนึงก็คือจะเป็นฝั่งขาเข้าเลยแยกวชิระไปเล็กน้อยก็จะเจอจุดเกิดเหตุรถชนกันเก๋ง2แล้วก็ปิกอัพอีก1คันค่ะชนท้ายกันนั่นแหละนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณวิชัยรักด้วยนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาให้ส่วนในเรื่องของการเดินทางแถวลาดพร้าวกันนิดนึงนะคะคุณชัยรัตน์แจ้งมาบอกว่าการจราจรลาดพร้าววันนี้นะคะแยกรัชดาลาดพร้าวถึง5แยกลาดพร้าวเนี่ยเซอร์ไพรส์เนาะก็คือว่าเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างดีเลยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายขนาดนั้นวันนี้นะคะใครที่จะเดินทางไปแถวนั้นเนาะเข้าห้างอะไรกันก็สามารถใช้กันได้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ 13:40 นาทีเราพักกันสักครู่นึงค่ะ
0: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย

0: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการ
1: ชาติวัตถุดิบจากธรรมชาติรสชาติคู่ครัวไทย
0: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ

0: บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: ประตูรถกำลังจะ
3: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันทีเสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีหนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: เดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอุบัติเหตุเมื่อกี้นี้นะคะที่บริเวณมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกค่ะช่วงด่านเก็บเงินบางบ่อกิโลเมตรที่40มุ่งหน้าไปด่านเก็บเงินบางปะกงกิโลเมตรที่46บวก700นะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกค่ะชนกันกับรถปิกอัพที่กิโลเมตรที่44บวก800นะคะอันนี้เนี่ยจะกีดขวางช่องทางด้านซ้ายมือด้วยของการจราจรค่ะทำให้มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกในช่วงดังกล่าวนะคะจะมีการจราจรเคลื่อนตัวช้าลงเพราะว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั่นเองส่วนในฝั่งกลับกันที่เป็นฝั่งขาเข้าใช้การได้ดีกว่านะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ตัวของอุบัติเหตุน่าจะยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุก่อนหน้านี้ไม่นานแล้วก็เนื่องจากเป็นรถใหญ่ด้วยจะใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่สักระยะหนึ่งนะคะเป็นรถบรรทุกเลยมาต่อกันที่อีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงนี้คือทางคุณคิงเนี่ยให้ข้อมูลมานะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะไปคุณคิงนะคะเดี๋ยวมีอีกท่านหนึ่งพอดีได้สายมาเดี๋ยวให้เล่ากันก่อนนะคะกับทางคุณวัฒนยูวัฒนนะไม่แน่ใจผลอ่านถูกไหมสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้ชื่ออะไรนะคะ
1: ชื่อคุณยูก็ได้ครับ
0: คุณยูนะคะคุณยูวันนี้แจ้งอุบัติเหตุพหลโยธินใช่ไหมคะ
1: คือใช่ครับจากบางปะอินมุ่งหน้าที่จะมาทางสระบุรีครับ
0: ค่ะ
1: คือผมเห็น GPS ผมมันขึ้นแดงให้เตือนให้เข้าซ้ายผมก็เลยเข้าคู่ขนานซ้ายรูดยาวมาเลยก็คือวิ่งคู่ขนานได้สะดวกมาก
0: ค่ะ
1: พอเสร็จปุ๊บพอถึงจุดเกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมเห็นเป็นรถ18ล้อฮะหัวรถเนี่ยตกไปที่เกาะกลาง
0: ค่ะ
1: ส่วนไอ้ตัวพ่วงเขาเนี่ยขวางอยู่เลน3กับเลน2ซึ่งทำให้รถที่หยุดเลนด่วนเนี่ยสามารถวิ่งได้แค่เลนที่1เลนเดียว
0: ค่ะ
1: ใช่ครับแต่ตอนที่ผมผ่านเนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่กำลังจะเอารถมาดึงกำลังดึงขึ้นกันอยู่นะครับ
0: ค่ะมีคู่กรณีไหมคะ
1: ผมไม่เห็นนะเห็นแค่
0: รถ
1: ไปเดียวฮะ
0: อ๋อเห็นแค่ตัว18ล้อเลย
1: ใช่ครับแต่เขากำลังดึงกันอยู่นะผมว่าได้อีกพักใหญ่อะแล้วตอนนี้รถสะสมพอสมควรเลยฮะ
0: เห็นท้ายแถวไหมคะ
1: เห็นท้ายแถวผมว่าต้องยาวเลยฮะรถคนดูตรงที่ซีเบสน่าจะเห็นว่าใช้ขาถึงไหนแล้วแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยใครกำลังมุ่งหน้ามาเห็นติดเนี่ยพยายามเข้าคู่ขนานน่าจะสะดวกมาก
0: ค่ะคู่ขนานจะใช้การได้ไม่ติดขัดเลยนะคะโอเค
1: ไม่ครับก็คือคู่ขนานก็จะไหลไม่ได้ยาวเลย
0: ค่ะ
1: จะมาช้าตรงจุดอุบัติเหตุนิดหน่อยให้เองฮะ
0: ได้ค่ะ
1: ครับแต่ผมว่าน่าไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงน่าจะจบได้นะผมเห็นตอนผ่านเนี่ยคือกำลังดึงกันแล้วฮะกำลังดึงขึ้นแล้ว
0: ได้ค่ะโอเคแต่ว่ารถที่มาช่วยเนี่ยคือจะมีแต่รถเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีกู้ภัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะเห็นมีกู้ภัยครับมีไฟกู้ภัยมาหมดแล้วฮะ
0: โอเค
1: แต่รถยังขวางตอนที่ไฟเนี่ยคือยังขวางอยู่2เลนเลน3เลน2ยังขวางอยู่ทำให้รถวิ่งไม่ได้วิ่งแค่เลนซ้ายเลนเดียว
0: ค่ะเข้าใจแล้วโอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ยินดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณยูด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้แล้วก็แนะนำการเดินทางด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเส้นทางบางปะอินมุ่งหน้าสระบุรีเส้นพหลโยธินนะคะเส้นทางหลักเนี่ยเนาะก็คือมีน่าจะเป็นเกิดเหตุอะไรสักอย่างมาเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มข้อมูลกันอีกทีนึงแต่คือตัวของรถ18ล้อเนี่ยนะคะใหญ่เลยทำให้กีดขวางการจราจรไป2เลนเหลือวิ่งได้แค่1เลนเท่านั้นนะคะเส้นฝั่งทางด่วนอันนี้มีเจ้าหน้าที่ถึงแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอเขาทำงานกันก่อนถ้าคืบหน้าเสร็จสับแล้วเปิดการจราจรให้ใช้กันตามปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงนะขณะนี้วิ่งคู่ขนานไปก่อนนะคะจะดีกว่าเดี๋ยวไปต่อกันที่คุณคิงนะคะคุณคิงสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ค่ะมีคุณศักยมนนะครับ
0: ค่ะ
2: น่าจะผ่านไปได้ชัดๆแล้วนะครับกลางตอนตัดสินสองเข้าครับ
0: ค่ะ
2: เลยคือการประพามาแล้วมันจะมีสองเคสที่เป็นนิสสันเซลฟี
0: ่
2: เลนกลางแล้วก็จะเป็นกระบะแล้วก็พอดีผมขับลงมาก็ไม่กล้าถ่ายรูปเยอะเพราะว่ามันมีรถตามหลังอยู่ก็เลยเหลือไปเห็นลิงขวาเปิดไฟกระพริบเหมือนกันแล้วก็พอหันไปมุมซ้ายก็จะมีรถไอ้มันเปิดไฟกระพริบอยู่ริมฝั่งซ้ายข้างลงสะพานนะครับแต่ว่ารถไม่ค่อยเยอะนะครับตอนนี้ผมผ่าน
0: ค่ะ
2: ก็คืองงกันว่าชนกันอะไรยังไง
0: มันห่างกันเยอะไหมคะประมาณสักกี่เมตรได้
2: คร
0: ับ
2: มีประมาณ50เมตรเองครับก็คือเหมือนวิ่งเลนซ้ายเลาะมาแล้วก็ตกขวาก็ลงสะพานได้แล้วค
0: ือ
2: เหมือนเป็นช่องไฟไว้ประมาณ50ถึง100เมตรได้ครับ
0: ค่ะ
2: มีส่งรูปไปให้ในรายการตลอดแล้วครับแต่ว่าไอ้รูปที่เป็นเลนชนตรงกลางเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าจริงใจรถที่เขาตามหลัง
0: ได้ค่ะไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวฝนสรุปนิดนึงคือจุดแรกเนี่ยอันนี้คือจะช่วงกลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินใช่ไหมคะจะเจอแบบกีดขวางเลนซ้ายก่อนเนาะใช่ไหมคะ
2: ไม่ซ้ายเนี่ยที่หลังเลยตอนแรกผม
0: มองซ้ายกับขวาก่อนเหรอ
2: ใช่แล้วก็
0: okay.
2: ก็ขับไปทางขวาของมองขวาก็คือเห็นที่สารเจ้าที่อ่ะมันเหมือนมันเอียงอ่ะเหมือนโดนชนแล้วสะบัดก็เลยรู้ว่าชนเหมือนกันโดนชนเหมือนกันแล้วก็เลนขวาก็เปิดไฟกันทีผมก็ไม่รู้ว่าชนกันยังไงแต่คือเห็นชัดๆจะเป็นกระบะสีออกน้ำเงินแล้วก็นิสสันเดฟี่น่าจะเป็นผู้หญิงขับครับลงมาถ่ายรูปตอนนี้ผมฝัน
0: กระบะกับเก๋งอันนี้มีคนได้รับบาดเจ็บไหมคะ
2: ไม่มีสายชนกันเบาๆหรอครับเหมือนรถไหลชนกันครับ
0: โอเคได้ค่ะจะได้ไม่ต้องติดต่อกู้ภัยอะไรให้นะคะโอเค
2: ก็น่าจะสักพักแล้วมั้งครับที่ผม
0: คงจะรับประกันเนาะได้ๆค่ะแต่ว่ารถไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ไหมคะที่คุณคิด
2: ไม่เยอะไม่เยอะครับรถไม่เยอะ
0: แปลว่าใช้กันได้เนาะผ่านได้จุดนี
2: ้ใช่ครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากทางคุณคิงแล้วก็รูปภาพที่ส่งมาเพิ่มเติมกันให้ด้วยนะคะอันนี้จะเกิดเหตุเนี่ยเป็นกลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินเนาะคือ2จุดจะอยู่ห่างกันประมาณแค่50เมตรเองนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้เราแจ้งประสานงานไปที่ทางสน.ปากคลองสานแล้วนะคะที่ดูแลพื้นที่นี้อยู่แจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้แล้วเรียบร้อยเป็นการชนกันเบาๆนะคะน่าจะรอประกันมากกว่าอันนี้ไม่ได้มีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็การจราจรเนี่ยถ้าใครฟังอยู่นะคะกังวลว่าจะผ่านได้ไหมอะไรยังไงสามารถใช้กันผ่านได้นะคะรถวันนี้ช่วงนี้ไม่ได้เยอะเส้นทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินฝั่งขาเข้านะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณคิงด้วยนะเพิ่มเติมกันให้ตอนนี้ 13:59 นนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อเนื่องเลยค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจเชยานุกูลค่ะเจ้าหน้าที่ทลายโรงงานยารักษาสัตว์เถื่อนผสมแป้งเพิ่มกำไรขายออนไลน์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ตำรวจร่วมกรมปศุสัตว์และอย.ทลายโรงงานยารักษาสัตว์เถื่อนนำเข้ายาเถื่อนผสมแป้งอัดเม็ดเพิ่มกำไรส่งขายออนไลน์มูลค่ากว่า1ล้านบาทคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบได้รับการประสานงานจากกรมปศุสัตว์กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งจดทะเบียนประกอบกิจการขายส่งอาหารสัตว์แต่มีเบาะแสว่าลักลอบนำเข้ายารักษาสัตว์กลุ่มยาต้านไวรัสสำหรับรักษาโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนทราบสถานที่จัดเก็บและโรงงานที่ใช้ในการลักลอบผลิตและขายยาซึ่งอ้างว่าเป็นยาต้านไวรัสใช้รักษาโรค FIP ในแมวโดยมีการจำหน่ายยาทางออนไลน์จำนวนมากจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์อย.และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการนำหมายสารเข้าตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่7อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพบนายทรงพันธ์แสดงตนเป็นเจ้าของสถานที่และนำการตรวจค้นผลการตรวจค้นยึดผลิตภัณฑ์ของกลางผลิตภัณฑ์ยาไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยาบรรจุในกล่องพร้อมขายขนาดต่างๆผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบรรจุภัณฑ์รวมถึงฉลากและบรรจุภัณฑ์จำนวนมากรวมมูลค่าของกลางวัน1ล้านบาทณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: ศูนย์วิทยุพระราม199รายงานเมื่อเวลา 11:54 นเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงวัดพุทธปัญญาถนนงามวงวานตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อนตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันจำนวนหลายหลังคาเรือนเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเร่งใช้ดับเพลิงทำการฉีดสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพลิงจึงสงบตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเพลิงลุกไม่เสียหายจำนวน7หลังคาเรือนทำการส่งต่อให้พื้นที่รับผิดชอบฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรีเข้ารับดำเนินการต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากเน้นป้องกันความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: นายชูศักดิ์ผู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวถึงเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้วทางจังหวัดตากได้มีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยมีการนำข้อมูลการเกิดอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมาและย้อนหลังนำมาทำแผนรับมือโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักเกิน100มิลลิเมตรก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ที่เคยเกิดเน้นการป้องกันดีกว่าการแก้ไขในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่5อำเภอชายแดนของจังหวัดตากที่มีความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มฝนตกพายุต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มปิดขวางถนนซึ่งจะต้องมีแผนรับมือรีบแก้ไขเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วซึ่งภาพรวมทางจังหวัดตากจะมีการประชุมซักซ้อมแผนความพร้อมทุกหน่วยงานมีการปรับรับมือป้องกันความเสียหายให้น้อยที่สุดนอกจากนี้ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีการติดตามการพยากรณ์อากาศและข้อสั่งการของทางราชการเพื่อให้ความร่วมมือรวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความพร้อมภัยทุกสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
6: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวให้ดูใช่คะ
1: สบาย
2: สบายดี
0: โอ้สบาย
2: ธรรมดามาก
0: บ้านวัดชอบพูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: โรงพยาบาล
3: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
4: เป็นลูกที่สองและสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
3: ตอนนี้ป่านนี้ครูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: 14:16 นะคะกลับมาเดินทางกันต่อช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันไปก่อนหน้านี้กันนิดนึงนะคะถ้าใครยังจำได้ฝนมีรายงานกันไปแล้วนะคะสำหรับอุบัติเหตุที่ทางหลวง340อันนี้เป็นอุบัติเหตุใหญ่เลยนะคะชนกันหลายคันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บเนี่ยถึง5รายด้วยกันตอนนี้คือตัวของผู้รับบาดเจ็บเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลกันแล้วโรงพยาบาลบางปลาม้านะคะเรียบร้อยแล้วได้ข้อมูลมาจากทางมูลนิธิเสมอการกู้ภัยสุพรรณบุรีนะคะเป็นถนนหมายเลข340ฝั่งขาเข้าช่วงสุพรรณบางบัวทองก็จะเป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยคือจะเป็นช่วงแนวก่อสร้างพอดีนะคะอำเภอบางปลาม้าได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วว่ามีรถชนกันทั้งหมด4คันด้วยกันนะคะเกิดเหตุตอน 12:00 นเป็นบรรทุกพ่วง1คันค่ะเก๋งอีก1คันที่ทุกคนเห็นในภาพนี้เลยนะคะเก๋งนี่น่าจะความเสียหายหนักสุดแล้วเพราะว่าคันเล็กด้วยแล้วก็กระบะอีก2คันรวมทั้งหมด4คันด้วยกันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด5รายเลยนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลบางปลาม้าเรียบร้อยแล้วตัวของอุบัติเหตุเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายเคลียร์ออกนอกพื้นที่ตั้งแต่ช่วง 13:30 นที่ผ่านมาแต่ว่าในเรื่องของการสะสมของรถเนี่ยก็ยังมีรถติดสะสมกันอยู่นะคะสืบเนื่องมาเรื่อยๆเลยอันนี้ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะว่าชนกันในลักษณะไหนแต่ก็คือที่ทุกคนเห็นตามภาพเลยนะคะก็เป็นรถใหญ่เนาะรถบรรทุกพ่วง1คันคนขับก็คือออกมาชะงกหน้าดูนะคะเดี๋ยวมีสายเพิ่มเติมมาด้วยนะคะมาจากอุบัติเหตุเคสเดียวกันนี้เลยอยู่กันกับทางร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีเพิ่มเติมให้สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะเพิ่มเติมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่340นิดนึงได้ไหมอะคะ
1: ครับครับได้ครับได้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็อุบัติเหตุนะเกิดขึ้นบนกลางสะพานนะครับสะพานตรงนั้นเขาเรียกสะพานสมเพิงตอนนี้ปัจจุบันนี้ตอนนี้แยกรถออกเรียบร้อยแล้วเคลื่อนย้ายแล้วตอนนี้ยังมีรถติดสะสมอยู่เพราะว่าจะมีท้ายแถวประมาณ2กม.เริ่มที่ท้ายแล้วครับผมครับครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้อุบัติเหตุเนี่ยมันเฉี่ยวชนกันหลายคันก็เลยใช้เวลาแยกรถนานนิดนึงแต่ตอนนี้แยกย้ายแล้วผ
0: ู้
1: บาดเจ็บก็ส่งโรงพยาบาลบางประมาบาดเจ็บไม่มากครับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ความเสียหายค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นรถบรรทุกคันใหญ่กับรถกระบะแล้วก็รถยนต์เสียงส่วนบุคคล
0: ค่ะ
1: หายตามภาพที่ส่งไปในสื่อเลยครับ
0: ค่ะอันนี้ได้รับสาเหตุหรือยังอะคะได้รับข้อมูลเรื่องสาเหตุหรือยังคะ
1: น่าจะชนท้ายกันแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งที่รถพ่วงสวนมาครับเกิดจากชนท้ายกันก่อนแล้วก็รถเจ๋งน่าจะเข้าไปชนในทั้งสองคันเลยครับ
0: ทั้งกระบะ
1: รถเก๋งรถกระบะใช่ครับใช่คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ก็เลยเป็นภาพตามที่เห็นเพราะเหมือนรถบรรทุกเนี่ยมาแล้วก็เจอตัวรถสมุคนก่อนรถเก๋งก่อนที่เสียหายค่อนข้างเยอะเลย
1: แล้วก็เฉ
0: ีย
1: วชนรถกระบะค่อนข้างเยอะหน่อย
0: อ๋อค่ะ
1: แต่ผู้ได้เจ็บมาไปมาหักเพราะว่าเป็นทางขึ้นเนินมาพอดีขึ้นสะพานมาพอดี
0: ค่ะ
1: ไปเลยว่าแต่รถเล็กเสียหายเยอะเพราะว่าเป็นรถไฟรถพ่วงใหญ่กว่า
0: ชนกันกับรถใหญ่ค่ะสรุปแล้ว5รายที่บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
1: บาดเจ็บไม่เยอะครับนำส่งผู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลมาเรียบร้อย
0: ค่ะในเรื่องของการ
1: ย้ายรถไปที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปลาม้าเรียบร้อยแล้วครับ
0: เรียบร้อยแล้วนะ
1: ตอนนี้ก็เร่งระบายรถกันอยู่ทั้งผู้ภัยและก็ตำรวจเร่งระบายรถ
0: เท่ากับว่ายังมีติดสะสมอยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับประมาณ2กม.
0: ได้
1: ติดสะสมตรงก่อนเข้าเขตซ่อมสร้างลงสะพานสาลีครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ก็เริ่มที่ขายแล้วฝั่งขาเข้ากทม.ก็เป็นปกติละเหลือที่ขาออกที่มุ่งหน้าสุพรรณบุรีครับผมกำลังเร่งระบายอยู่ครับ
0: ได้เลยค่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ
1: ขอบคุณ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณทางร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุลไม้ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีด้วยนะคะก็สรุปแล้วอันนี้เป็นอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นกันเป็นลำดับที่19ของวันนี้เนาะก็ตามภาพเลยนะคะลักษณะชนท้ายแล้วก็น่าจะไปฝั่งที่ตัวของรถบรรทุกเนี่ยสวนมาพอดีก็เลยเสียหายค่อนข้างเยอะพอสมควรหนึ่งในเกี่ยวกับเรื่องของรถนะคะแต่โชคดีที่โอเคจำนวนของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ถึงมือคุณหมอกันแล้วเรียบร้อยนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลในเรื่องของการเดินทางสัญจรนะคะก็จะยังมีที่สะสมคงเหลืออยู่ประมาณ2กิโลเมตรในฝั่งที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะส่วนฝั่งตรงกันข้ามนี่สามารถใช้การได้ใช้การได้ดีขึ้นแล้วนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูกันที่อุบัติเหตุบนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์กันนิดนึงนะคะอยู่กับทางคุณซันนะคะคุณซันอยู่ในสายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณซันค่ะ
2: ครับพอดีเส้นที่ด่วนกาญจนานะครับก็คือที่จะมุ่งหน้าไปพระราม2นะครับก่อนลงช่วงด่านศรีนครินทร์นะครับประมาณ20เมตรน่าจะรถ Toyota Altisนะครับชนเฉี่ยวชนกับรถเทรลเลอร์นะครับแต่เทรลเลอร์ที่ผมเห็นจอดอยู่ซ้ายมือสุดเลยเลนสุดแต่ส่วน Toyota Altis ที่คู่กรณีน่าจะอยู่ตอนนี้จอดอยู่เลนขวาสุดรถเริ่มสะสมนิดนึงครับตอนนี้
0: ก็คือทั้ง2คันอยู่กันคนละฝั่งเลยเทรลเลอร์จะอยู่ซ้ายสุดแล้วก็ตัวของอีกคันนึงอยู่ขวาสุดนะคะ
2: ใช่ผมไม่มั่นใจว่าเขาชนกับเทรลเลอร์หรือเปล่าแต่เห็นกระจังหน้าของรถเก๋ง Toyota เนี่ยก็คือกระจังหน้าหลุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็จอดอยู่ไม่ได้เสียหายหนักมาก
0: ค่ะค่ะการจราจรเป็นยังไงบ้างนะคะ
2: ตอนที่ผมหลุดมาเมื่อกี้นี้เริ่มเพราะหน้าอุบัติเหตุน่าเพิ่งเกิด
0: มันเริ่มค่ะ
2: เยอะมากจากตรงที่เกิดอุบัติเหตุจากรถติดประมาณแค่น่าจะ500เมตรอยู่ครับเมื่อกี้
0: ประมาณ500เมตรนะคะโอเคได้ค่ะฝั่งตรงกันข้ามอันนี้จะ
2: ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่นะครับเลยไม่รู้ว่ามีใครแจ้งเจ้าหน้าที่เลยผมเลยลองโทรมาสอบถามดูนะครับ
0: ได้ค่ะได้เดี๋ยวยังเราประสานงานต่อให้นะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณคุณซันมากเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะกันนี้ก็เป็นทางพิเศษกาญจนานะคะบางพลีสุขสวัสดิ์ก็คือเส้นที่จะไปลงพระราม2เนาะก่อนที่จะถึงทางลงศรีนครินทร์ประมาณ500เมตรนะคะจะเป็นอุบัติเหตุที่น่าจะเพิ่งเกิดเหตุไม่นานนี้เลยนะคะระหว่างรถเทรลเลอร์กับรถเก๋งนะดูจากสภาพการแล้วนะคะแล้วก็ตัวของรถเก๋งเนี่ยจะอยู่ที่ช่องทางขวาส่วนเทรลเลอร์ก็หลบเข้าเลนซ้ายสุดไปแล้วนะคะทำให้ตอนนี้เริ่มมีการจราจรติดขัดและสำหรับใครที่จะวิ่งในเส้นทางนี้นะคะจะมีการชะลอตัวของรถแล้วเดี๋ยวยังไงเราประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ทางด่วนเพิ่มเติมให้นะคะแต่ว่าไม่ได้ชนแรงนะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรในการเคลื่อนย้ายรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดเนาะแล้วก็มีก่อนหน้านี้ที่เป็นอุบัติเหตุที่บริเวณพหลโยธินนะคะฝั่งขาออกช่วงต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้าแยกวังน้อยกิโลเมตรที่65ที่บอกว่าเป็นรถ18ล้ออะค่ะแล้วเหมือนกับส่วนหนึ่งของรถเนี่ยก็อยู่ตรงร่องกลางถนนเลยแล้วก็มีกีดขวางเลนกลางกับเลนขวาด้วยของทางด่วนใช่ไหมคะเราก็ไปแจ้งกับทางสภ.วังน้อยให้เพิ่มเติมว่าเนี่ยมันมีเหตุนี้เกิดขึ้นนะเพราะว่าคุณยูเนี่ยเห็นเหตุแล้วเราก็แจ้งสสร.มาทีนึงก่อนนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้กับทางสสร.ว่าเดี๋ยวตัวของบริษัทแม่นะของตัวของรถบรรทุก18ล้อคันดังกล่าวเนี่ยเขาจะนำรถยกของทางบริษัทอะมาจัดการให้เองก็เลยตอนนี้อยู่ในระหว่างการรอเคลื่อนย้ายกันอยู่นะคะส่วนตัวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือมูฟออกมาแล้วเดี๋ยวทำให้เป็นเรื่องของทางบริษัทเลยนะคะการจราจรในจุดนั้นเนี่ยนะคะที่เราได้คุยกันกับทางคุณยูก่อนหน้านี้ก็จะเริ่มชะลอตัวกันนิดนึงนะคะจุดที่มีเหตุที่เป็นรถตกร่องกลางเขาน่าจะไม่ได้มีเป็นคู่กรณีนะน่าจะเกิดเหตุด้วยตัวของเขาเองนี่แหละนะคะ18ล้อคันเดียวเลยนะคะสำหรับเส้นพหลโยธินฝั่งขาออกช่วงต่างระดับบางปะอินไปแยกวังน้อยประมาณกิโลเมตรที่65นั่นเองนะคะก็คืบหน้าสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันก่อนหน้านี้เนาะเพิ่มเติมกันให้ข้อมูลที่เราได้รับแจ้งมาเป็นอัปเดตนะคะส่วนเมื่อกี้นี้ที่เกิดขึ้นบนทางด่วนกาญจนาใช่ไหมคะเราแจ้งไปทางศูนย์บางพลีสุขสวัสดิ์ให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอทางเจ้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือกันด้วยนะคะ ในช่วงนี้นะคะพูดถึงอุบัติเหตุต่างๆแล้วเดี๋ยวเราแวบมาดูโครงการคนรักรถกันสักนิดนึงนะคะก็คือการทำประกันรถนั่นเองมีให้เลือกนะคะทั้งแบบประกันภัยประเภทที่1แล้วก็ประกันภัยประเภทที่3เลยแล้วแต่ว่าสะดวกหรือว่ารถของเราเนี่ยเข้าข่ายเข้าเงื่อนไขในลักษณะไหนนะคะเดี๋ยวเราดูไปตามๆกันพร้อมกับฝนเลยนะคะอย่างประกันภัยประเภทที่1นะคะของโครงการคนรักรถซึ่งก็เป็นโครงการจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะร่วมกันกับสถานีวิทยุจสร้อยเลยนะคะอันนี้เนี่ยทางสมาชิกจะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็จะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปด้วยกรณีที่ผู้ทำประกันรถนะคะกับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นฝ่ายถูกทางโครงการจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมเนี่ยนะคะสูงสุดเอาไปเลยไม่เกิน20วันค่ะคุณสมบัติที่จะสามารถทำประกันประเภทนี้ได้ก็ขอแค่เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่อายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกในเรื่องของเบี้ยประกันภัยอันนี้แนะนำให้ติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงเลยก็คือจะเป็นตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นมาให้เลยนะคะ02150888ผ่อนได้ 0% 6เดือนค่ะส่วนประเภทที่3นะคะอันนี้เนี่ยจะทำได้มากกว่าก็คือในเรื่องของทั้งเก๋งบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์ไม่ได้มีจำกัดเรื่องของระยะจำนวนปีแล้วนะคะแล้วก็จะมีความแตกต่างแหละในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับสิทธิ์ที่จะเหมือนกันนะคะเหมือนกันกับประเภทแรกก็คือจะมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ว่าประเภทนี้จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะส่วนอัตราเบี้ยนะคะก็จะเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วก็มีเงินกองทุนคืนเนาะอย่างที่บอกไปเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70%เบี้ยประกันภัยนะคะจะผ่อนได้อยู่ที่ 0% 3เดือนค่ะต้องจ่ายอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์เดียวกันได้เลยค่ะหมายเลข02150888นะคะอันนี้ชื่อว่าโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นโครงการที่เราร่วมมือกันกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะดำเนินการต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วก็ทางคุณผู้ฟังของทางจสร้อยเองเนี่ยก็มาทำโครงการนี้ด้วยหลายท่านเลยนะคะมีเคยมาพูดคุยฟีดแบ็กกันด้วยว่าได้รับเงินคืนจริงอะไรต่างๆนะฝนเคยเมามอยกับทางสมาชิกของเรากันอยู่นะคะขอบคุณข้อมูลจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันสักนิดนึงในเรื่องของการเดินทางการจราจรกันบ้างเมื่อกี้เราดูอุบัติเหตุกันไปหลายรายแล้วเนาะกลับมาดูการเดินทางตามปกตินะคะในช่วง14นาฬิกาตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยมีที่ได้รับแจ้งมาจากทางคุณสาวิทสาวิทนะคะคุณสาวิทเนี่ยบอกว่าวิ่งเส้นสายเอเชียมาเนาะเป็นขาออกทางหลวง32ช่วงต่างระดับอยุธยาตัดกับทางหลวง309มุ่งหน้าทางหลวง347ไปอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะการจราจรเนี่ยคือเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากว่ามีแนวก่อสร้างเกิดขึ้นค่ะก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมัน PT นะคะสายเอเชียสาขาบางปะหัน4ก่อนที่จะถึงจุดนี้ประมาณแค่50เมตรเองค่ะจะมีการทำงานนะคะทางเจ้าหน้าที่เขากำลังซ่อมไฟส่องสว่างเกาะกลางถนนค่ะแล้วก็ระยะการทำงานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20เมตรเนาะก็ไม่ยาวมากนะคะ20เมตรกีดขวางช่องทางกลางและก็ช่องทางขวานะคะก็เลยอยากจะเตือนให้ทางสมาชิกเนี่ยแล้วก็ใครก็ตามที่ใช้เส้นทางดังกล่าวนี้นะคะระมัดระวังกันด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณทางคุณสาวิทย์ด้วยเพิ่มเติมกันมาให้ต้นชั่วโมงนี้นะคะสรุปแล้วเป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมกันเป็นไฟส่องสว่างเกาะกลางถนน20เมตรค่ะแล้วก็จะมีการกีดขวางการจราจรเลนขวาและก็เลนกลางนะคะการจราจรอาจจะมีเคลื่อนตัวช้าในตามแนวก่อสร้างนี้เลยฝั่งกับการขาเข้าเนาะสายเอเชียวันนี้ใช้กันได้ดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยก่อนหน้านี้มีทางสมาชิก ที่เราที่ดูรับชมผ่านทาง YouTube นะคะสอบถามมาแถวในเรื่องของแถวบรรทัดทองอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วพอดีฝนไปเจอมาเหมือนกับว่าวันที่ตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่17พฤษภาคมเนี้ยนะคะที่จุฬาซอย5จะมีงานถนนคนเดินบรรทัดทองแล้วเขาก็จะเริ่มต้นเนี่ยตอนช่วง15นาฬิกาที่จะถึงนี้นะคะตอนนี้บ่าย2ครึ่งก็จะมีเป็นเหมือนกับงาน Holiday Pop Fest ก็คือมีของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีดนตรีแล้วก็มีเหมือนกับชมภาพยนตร์ Outdoor ด้วยนะคะเดินเล่นเดินอะไรแล้วก็เป็นมินิคอนเสิร์ตที่ฟรีให้ทุกคนเนี่ยเข้าร่วมงานกันได้เขาจะจัดกันจนถึงวันที่17นี้ก็คือวันอาทิตย์นี้คนน่าจะเยอะเหมือนกันเพราะว่าจัดมาตั้งแต่วันที่14ซึ่งเป็นวันพฤหัสเนาะแต่ว่านี่ก็คือเป็นวีคเอนด์แรกวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองตั้งแต่15นาฬิกาถึง23นาฬิกา30นาทีเลยนะคะ5ทุ่มครึ่งเลยยาวๆกันไปเลยก็อาจจะมีรถเยอะนิดนึงกันในบริเวณเส้นบรรทัดทองนะคะแล้วก็ซอยจุฬาที่อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละนะคะ3ย่านโซนนี้แจ้งไว้ล่วงหน้าเลยนะคะคุณนรินทร์สวัสดีด้วยนะคะคุณอภิชาติด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะอ่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะมีอุบัติเหตุในเรื่องของเส้นมิตรภาพฝั่งขาเข้านะทุกคนช่วงทับกวางไปแก่งคอยอันนี้จังหวัดสระบุรีนะคะหน้าเทศบาลทับกวางมีรถชนกันค่ะประมาณ 2-3 คันได้นะคะเป็นรถเก๋งส่วนหนึ่งแล้วก็รถอื่นๆอีกส่วนหนึ่งตอนนี้ก็คือตัวของอุบัติเหตุเนี่ยจะกีดขวาง2เลนซ้ายค่ะทำให้การจราจรก็คือชะลอตัวที่จุดเกิดเหตุพอผ่านไปได้แล้วนะคะถึงจะเคลื่อนตัวได้จะมีติดกันแค่จุดเกิดเหตุนี้เลยหน้าเทศบาลทับกวางการจราจรชะลอตัวนะคะฝั่งกลับกันที่เป็นขาออกมิตรภาพขาออกวันนี้ใช้กันได้ไม่มีปัญหาอะไรคนยังไม่ได้เดินทางอะไรขนาดนั้นแถวเอกชัยบางบอนนะคะคุณวิจิตแจ้งมาเป็นอุบัติเหตุแถวแยกบางบอนค่ะสามแยกบางบอนช่วงต่างระดับเอกชัยไปบางบอน1นะคะตรงสามแยกเนี่ยมีรถชนกันเป็นบรรทุก18ล้อกับรถเก๋งนะคะรถใหญ่กับรถเล็กเลยเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือจะกีดขวางเลนขวาค่ะทำให้สภาพการจราจรในจุดนี้เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านิดนึงนะทุกคนเอกชัยบางบอนฝั่งขาเข้านะคะขาเข้าเมืองการจราจรเคลื่อนตัวช้าช่วง3แยกนะคะ3แยกบางบอนต่างดับเอกชัยมุ่งหน้าบางบอน1ยังไม่แน่ใจว่าเสียหายอะไรแค่ไหนหรือว่าชนกันแรงไหมนะคะตอนนี้ก็อาจจะทำให้มีรถติดช่วงนี้กันสักนิดนึงนะแล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามที่เป็นฝั่งขาออกไม่มีปัญหานะคะอาจจะช่วงบ่ายแก่ๆได้แหละเนาะคนน่าจะยังไม่ได้ใช้ขาออกเยอะมากขนาดนั้นนะคะสามารถใช้กันได้ดีกว่าอันนี้เราก็ฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยต่างระดับในช่วงของเส้นเอกชัยเนาะกระชัยหน้าบ้านนี่ก็จะรถเยอะอยู่แล้วนะคะปกติคนก็เดินทางเยอะแล้วมันจะมีช่วงที่เดี๋ยวจะเข้าเป็นเหมือนกับคอขวดนิดนึงด้วยที่ตรงนั้นน่ะจะต่อแถวกันเยอะแล้วก็รถค่อนข้างที่จะติดนิดนึงนะคะฝั่งขาเข้าช่วงการเดินทางเข้าเมืองอะไรแบบเนี้ยนะคะวันเสาร์อาทิตย์หรือตอนเช้าๆธรรมดาด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณวิจิตด้วยเพิ่มเติมกันมาให้ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมีเมื่อกี้นี้เนาะเมื่อกี้เราแจ้งไปแล้วนะที่บริเวณสายเอเชียใช่ไหมคะที่จะมีการทำงานประมาณ20เมตรเลนกลางแล้วก็เลนขวาจะทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านิดนึงช่วงของก่อนถึงปั๊มน้ำมัน PT สายเอเชียสาขาบางปะหัน50เมตรนะคะวันนี้ก็มีการทำงานหลายจุดเหมือนกันเดี๋ยวยังไงก็จะพยายามไล่กันตามไปเรื่อยๆให้เลยนะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุที่ก่อนหน้านี้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีรถติดสะสมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนย้ายแล้วดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงรู้สึกว่าหลายลายเนี่ยเริ่มจะมีการอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายกันแล้วจะมีที่แถวบริเวณ 340เนี่ยที่ก่อนหน้านี้จะติดขัดประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็เดี๋ยวน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานนะไม่น่าเกินชั่วโมงหนึ่งน่าจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะเมื่อกี้คุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเพิ่มเติมให้แหละนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการจราจรเนาะแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วง14นาฬิกาตั้งแต่13นาฬิกามา14นาฬิกานี่เลยนะคะพอช่วงบ่ายโมงปุ๊บเกิดเหตุอุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะยังไงขอบคุณทุกท่านด้วยที่แจ้งข้อมูลให้เรามาเรื่อยๆเลยยังไงช่วงนี้ก็ถ้าเกิดโทรมาได้ก็โทรนะคะหรือว่าอยากจะเร่งด่วนก็กด SOS มาได้เช่นเดียวกันผ่านทางแอปพลิเคชันเนาะนะคะมาดูการจราจรผ่านทางแมปบ้างดีกว่านะคะพอดีเห็นแถวเซ็นทรัลอีสต์วิวนะคะวันนี้คนน่าจะเข้าห้างเยอะเลยมีชะลอตัวนิดนึงนะคะขึ้นเป็นสีแดงประดิษฐ์มนูธรรมฝั่งขาเข้านะคะเลยจากแยกใต้ทางด่วนจะมีรถหนาแน่นนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่จะกลับรถเพื่อเข้าเซ็นทรัลอีสต์วิวนะคะเป็นทิศทางฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกับการในฝั่งขาออกก็มีท้ายแถวเหมือนกันค่ะจะอยู่บนสะพานข้ามถนนลาดพร้าวท้ายแถวจะอยู่บนสะพานข้ามถนนลาดพร้าวนะคะวันนี้สำหรับโซนประดิษฐ์มนูธรรมนะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกช่วงบ่ายสองกว่าเนี่ยนะคะการจราจรประมาณนี้เลยแถวลาดพร้าวแต่จะเป็นซอย101เนาะอันนี้ก็จะมีรถเยอะเหมือนกันนะคะถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกบางกะปิท้ายเนี่ยจะอยู่ปากซอยลาดพร้าว136ส่วนกลับกันฝั่งขาออกจะมีท้ายแถวอยู่ที่ปากซอยลาดพร้าว93นะคะ93อ่ะอันนี้เราก็ให้เป็นข้อมูลการเดินทางเนาะส่วนวันนี้นะคะฝนเพิ่งไปเจอประกาศมาวันที่16พฤษภาคมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะคะอาจจะเจอรถติดขัดนิดนึงเพราะว่ามีงานประชุมผู้ปกครองค่ะมีงานประชุมผู้ปกครองนะคะประจำปีนี่แหละนะคะงานประชุมผู้ปกครองที่บริเวณเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทำให้การจราจรฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกบนเส้นพัฒนาการหน้าโรงเรียนเนี่ยรถจะค่อนข้างติดนิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กก็เยอะผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมก็เยอะเหมือนกันให้เป็นข้อมูลด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะหลีกเลี่ยงกันไปก่อนเนาะในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็สามารถเลี่ยงกันไปได้นะคะจะมีงานประชุมจัดขึ้นในวันนี้วันเดียวเลยนะคะช่วงนี้แหละบ่ายๆที่เรากำลังพูดถึงเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าขี้คายแล้วอะไรยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะเราเริ่มได้รับแจ้งมาว่ารถเริ่มชะลอตัวเนี่ยตั้งแต่ประมาณช่วง13นาฬิกา29นาทีเพราะว่าจะเป็นงานประชุมผู้ปกครองด้วยแล้วก็เป็นการมอบตัวนักเรียนด้วยนะคะให้เป็นข้อมูลกันไว้ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่รสชาติคู่ครัวไทยวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายาง

0: ี
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: าดูการจราจรแถวเซ็นทรัลเวิลด์กันนิดนึงนะคะโซนนี้เหมือนจะมีปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดเหมือนกันเนาะตรงแยกเนี้ยนะคะเพราะว่าคุณณฐาเนี่ยก็คือวิ่งแถวราชดำริฝั่งขาออกนะคะแล้วก็บอกว่ารถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะคะเกือบ20นาทีแล้วอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์เป็นเรื่องของเกี่ยวกับสัญญาณไฟนั่นแหละนะคะเพิ่มเติมกันให้เดี๋ยวไปดูแถววงแหวนตะวันออกกันนิดนึงรู้สึกก็เหมือนจะเจอเป็นรถจอดเสียนะคะคุณสาธิตใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมใช้วงแหวนตะวันออกมุ่งหน้าบางปะอินนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถึงด่านทับช้างตรงป้ายที่พวกตรงป้ายเขียวๆที่พวกเขียนว่ารามเลี้ยวซ้ายเสรีไทยตรงไปป้ายแรกเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันมีรถกระบะจอดเสียเห็นเขาเปิดฝากระโปรงอ่ะเป็นวีโก้สีดำ
0: ค่ะ
1: แล้วบรรทุกไม้มาข้างหลังด้วย
0: อ๋อบรรทุกไม้เหรอคะ
1: เป็นไม้อยู่มัดนึงอ่ะครับ
0: ค่ะ
1: รถเขาจอดน่าจะมีปัญหาเรื่องความร้อนอ่ะแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตรงป้ายเขียวๆพอดีเลย
0: เขาจอดอยู่เลนไหนอะคะ
1: เลนซ้ายสุดเลยครับพี่
0: เลนซ้ายสุดนะคะ
1: ซ้ายสุดที่มันมีไหลทาง
0: ค่ะจะเป็นช่วงไหลทาง
1: จอดอยู่เห็นเขาเปิดฝากระโปรงเห็นเขากำลังทำอะไรไม่แน่ใจว่าเขามีปัญหาเรื่องความร้อนป่ะเขาก็เปิดฝากระโปรงหน้า
0: ค่ะ
1: ตรงป้ายเขาเขียนดูกล้องน่าจะเห็นมั้งครับ
0: ได้ค่ะอันนี้คือตัวคนขับก็ลงมาด้วยใช่ไหมคะ
1: อยู่เลนซ้ายกำลังทำอะไรอยู่ตรงกระบะล่ะ
0: อ๋อโอเคได้เลย
1: เป็นกระบะที่สูงวีโก้รุ่นเก่านะครับ
0: ค่ะสีดำเน
1: า
0: ะ
1: สีดำเปิดฝากระโปรงหน้าด้วย
0: ได้เลยค่ะอันนี้รถเยอะไหมคะแถวนั้น
1: ไม่มีรถนะครับ
0: ไ
1: ม่ต้องมีรถเลยเหมือนผมไม่ดีผมเพิ่งกลับมาจากพัทยารถติดมาก
0: ค่ะอ๋อฝั่งพัทยา
1: ใช่ครับที่โทรเข้าไปในก่อนข้ามแม่น้ำเมื่อกี้กลับมาก่อนข้ามแม่น้ำบางประกงอ่ะก่อนถึงที่พักมอเตอร์เวย์รถติดนะแต่พ้นข้ามแม่น้ำบางประกงไปแล้วไม่มีอะไร
0: ค่ะ
1: ไม่ทราบว่ามีประเด็นอะไรตรงนั้นมีปัญหาอะไรแต่ว่ามันรถมันติดอ่ะ
0: ม
1: ันเป็นโรงงานที่41มั้งตอนที่ผมไปที่โพลเข้าไปที่จอด200อ่ะ
0: ค่ะรอบแรกเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่กลับมาก็ยังแถวยาวเหยียดเลยพี่
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูให้นิดนึง
1: แล้วก็พอดีผมไปศรีราชาเนาะวิ่งเรียกทางด่วนไปอ่ะ
0: ค่ะ
1: ศรีราชาแต่ว่ามอเตอร์เวย์ติดนะครับ
0: ค่ะ
1: พอดีผมยังติดตั้งแต่ยังไม่ถึงศรีราชาเลยอ่ะขามุ่งหน้าพัทยาน่าคนน่าจะเที่ยวพัทยาเยอะมั้งครับ
0: อาจจะเป็นไปได้หยุดสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พอดีขออนุญาตย้อนหลังนิดนึงแล้วกันนะ
0: ได้ค่ะได
1: ้ตัดพ้นด่านทับช้างมากำลังมุ่งหน้าแฟชั่นโล่งๆเลยครับพี่
0: ค่ะ
1: ไม่มีปัญหาเลยครับตอนนี
0: ้โอเคได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ
1: ขอบคุณคร
0: ับ สวัสดีค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณสาธิตด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเคสนี้เนาะที่เป็นรถจอดเสียนะคะเดี๋ยวแจ้งประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลให้เขาจะได้รับรู้ด้วยว่ามีรถจอดเสียกันอยู่ที่เลนซ้ายสุดนะคะแล้วก็แถวนั้นเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการจราจรสักเท่าไหร่เพราะงั้นแล้วอาจจะใช้ความเร็วประมาณนึงเนาะก็ฝากเพื่อนๆที่ขับขี่กันในโซนนี้นะคะวงแหวนตะวันออกช่วงด่านทับช้างระมัดระวังกันสักนิดนึงละกันนะคะนอกจากนี้เดี๋ยวมีที่เป็นอุบัติเหตุนะทุกคนอุบัติเหตุนี่ก็จะย้ำให้นะคะจะเป็นอุบัติเหตุบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะทิศทางเป็นมุ่งหน้าพระราม2นะคะก่อนที่จะถึงทางลงศรีนครินทร์ประมาณ500เมตรก่อนหน้านี้เราได้รับแจ้งเหตุมาจากทางคุณซันว่ามีรถเทรลเลอร์กับรถเก่งเนี่ยนะคะเขาชนกันเกิดอุบัติเหตุแหละแล้วก็ตัวของรถเก่งเนี่ยจะอยู่ในเลนขวาสุดส่วนเทรลเลอร์จะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายมือนะคะก็เลยทำให้เริ่มมีรถติดขัดกันบ้างแล้วเราแจ้งไปกับทางศูนย์บางพลีสุขสวัสดิ์ให้ตั้งแต่ตอนที่ได้รับเรื่องมาเลยตอนต้นชั่วโมงเนี้ยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีสอบถามเข้าไปทางศูนย์บางพลีสุขสวัสดิ์อีกทีนึงว่าคืบหน้าอะไรยังไงกันบ้างทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาว่าตอนนี้นะคะล่าสุดนี้เลยยังไม่ได้เคลื่อนย้ายยังรอกู้ภัยมาเคลื่อนย้ายรถลงจากทางด่วนกันก่อนแต่ว่าตอนนี้ทั้ง2คันนะคะมีการนำรถเนี่ยเข้าทางข้างทางด้านซ้ายมือแล้วจะได้ไปอยู่ในจุดเดียวกันแล้วก็ รบกวนในเรื่องของการเดินทางการกีดขวางการจราจรให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่าในเรื่องของการเดินทางผ่านจุดนี้ค่ะก่อนถึงทางลงศรีนครินทร์500เมตรเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกระมัดระวังกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับอุบัติเหตุเป็นรถเทรลเลอร์กับรถเก๋งชนกันนะคะแจ้งไว้เป็นในเรื่องของความคืบหน้าแล้วกันว่าทั้ง2คันตอนนี้อยู่ที่ข้างทางด้านซ้ายมือทั้ง2คันแล้วขอบคุณข้อมูลจากทางคุณซันด้วยนะคะคนแรกเลยที่เห็นเหตุแล้วก็ให้เราประสานงานต่อกับทางศูนย์ทางด่วนให้นะคะอันนี้เดี๋ยวพ้นการกีดขวางแล้วนำรถลงจากทางด่วนแล้วเดี๋ยวกลับมาแจ้งกันอีกทีนึงแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกทม.เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่17ถึง24พฤษภาคม2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำประกอบกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้มีประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพระจุลจอม9และพื้นที่ใกล้เคียงในวันที่17ถึง24พฤษภาคม2569ว่าช่วงดังกล่าวจะมีระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำคลองเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.8 ถึง 1.9 เมตรจากระดับทะเลปานกลางในช่วงค่ำซึ่งสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตอาจส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำคลองรวมถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ภาคกลางประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนนครชัยศรีและอำเภอสามพรานจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอและจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์พระประแดงและอำเภอบางบ่อรวมทั้งกรุงเทพมหานครปภ.จึงได้ประสานแจ้ง6จังหวัดในภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงดังกล่าวโดยกำชับให้ติดตามสถานการณ์สภาวะระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าโดยเฉพาะภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำคลองเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารรวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีกองทัพเรือผนึกกำลังหน่วยงานความมั่นคงสกัดจับยาเสพติดริมแม่น้ำโขงยึดยาบ้า 1.6 ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา15พฤษภาคม2569เวลา 23:40 นหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายโดยสถานีเรือรัตนวาปีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยข่าวกรองตำรวจตระเวนชายแดนและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีดำเนินการสกัดกั้นและจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้จำนวน2รายพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน4กระสอบรวมประมาณ 1,600,000 เม็ดรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน1คันและโทรศัพท์มือถือจำนวน2เครื่องบริเวณข้างบึงหนองมุมวัดราชอินแปลงบ้านท่าสวรรค์ตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดกลับไปยังสถานีเรือรัตนวาปีเพื่อตรวจนับของกลางโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกองทัพเรือยังคงมุ่งมั่นในการบูรณาการการข่าวและการปฏิบัติร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่แนวชายแดนและลำน้ำโขงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเฝ้าระวังเส้นทางลำเลียงยาเสพติดที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้ จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 15:17 นะคะเดินทางมาถึงครึ่งทางกันแล้วเนาะเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะตอนนี้เดินทางอยู่กับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะอยู่กับดีเจเสียงมนเทพบุญชรค่ะใครที่อยากจะแจ้งในเรื่องของการเดินทางนะคะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพการจราจรจุดไหนมีปัญหารถติดหรือว่าจุดไหนแบบโล่งมากเลยใช้กันได้ดีมากอยากชวนเพื่อนๆมาใช้เส้นทางเดียวกันด้วยนะคะหรือว่าพื้นที่ตรงไหนมีอุบัติเหตุนะคะสามารถแจ้งเบอร์ที่ขึ้นมาให้ได้เลยตอนนี้นะคะก็คือหมายเลข1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยนะคะนี่ก็จะสายตรงมาที่ทางจสร้อยเลยนะคะสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะคะเดินทางมาถึงครึ่งทางกันแล้วใช่ไหมคะคุณกานิกานะคะคุณกานิกามีมาแจ้งการจราจรในคอมเมนต์ YouTube ด้วยเนาะบอกว่าแถวพระราม1จากโลตัสพระราม1มุ่งหน้าแยกปทุมวันใช่ไหมคะการจราจรนิ่งสนิทเลยนะคะติดนิ่งไม่ขยับมาประมาณ15นาทีแล้วขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะหาคุณระพีด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็พี่ๆท่านอื่นๆด้วยนะคะคุณนรินทร์นะคะน่าจะเพิ่งเข้ามาสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของคุณราชันนะคะส่งมาเมื่อกี้นี้เลยเป็นเคสรถเสียนะคะรถจอดเสียจุดที่เขาจอดเสียกันอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นที่บริเวณเลี่ยงเมืองนนท์นะคะถนนเลี่ยงเมืองนนท์ช่วงพิบูลสงครามมุ่งหน้าถนนนนทบุรีจะเป็นการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าแล้วนะคะเริ่มกระทบนิดนึงแล้วเพราะว่าที่แยกตัดถนนนนทบุรีเนี่ยจะมีรถจอดเสียแล้วไม่ใช่รถเก่งด้วยนะเป็นรถแวนนะคะจอดเสียกันอยู่ที่เลนขวาสุดค่ะก็เลยอยากจะเตือนให้เพื่อนๆสมาชิกเนี่ยระมัดระวังกันด้วยนิดนึงบริเวณแยกตัดถนนนนทบุรีเลยนะคะเป็นรถแวนจอดเสียกันอยู่ได้รับรายงานมาจากทางคุณราชันเมื่อกี้นี้เลยนะคะตอน15:15ช่วงเข้ารายการพอดีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นจะมีทางคุณพันรายงานเรื่องของการจราจรค่ะเส้นถนนศรีพยาตั้งแต่สามย่านมุ่งหน้าท่าน้ำศรีพยานะคะบอกว่าเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งนะคะที่ฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกับกันขาออกเนี่ยอันนี้เคลื่อนตัวได้ดีกว่าไม่ได้มีปัญหาไม่ได้รถติดอะไรขอบคุณทางคุณพันด้วยนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาให้ในชั่วโมงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราพักจากการจราจรไปดูเคสตามหาเป็นตามหาคนนะคะกันสักนิดนึงเดี๋ยวอยู่กันกับทางคุณอมรเทพนะคะคุณอมรเทพอยู่ในสายแล้วเรียบร้อยคุณอมรเทพสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะวันนี้ให้เจ้าสร้อยช่วยตามหาคนหายใช่ไหมคะขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมคะอันนี้เราเกี่ยวข้องกับคนหายยังไงนะคะ
3: ผมเป็นเพื่อนนะครับ
2: อ๋อค่ะ
3: ครับคือทางเพื่อนผมนะครับเขาได้ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานคือตอนแรกครับเขาแจ้งทางบ้านว่าจะไปหาเพื่อนแล้วหายไปเลยติดต่อไม่ได
2: ้
3: ตั้งแต่เมื่อวานเลยซึ่งทางบ้านกับเพื่อนๆตอนนี้เป็นห่วงกันมากครับผมก็คือเบื้องต้นนะผมก็ลองประสานงานทางจสร้อยโทรหาทางส่วนกลางของปติ๊กตึ้งว่าหายไปไหนทางครอบครัวตอนนี้เขาได้ไปแจ้งความคนหายไปแล้วครับผมคือชื่อนายกิตติกนกทรัพย์สำรวยครับผม
2: ค่ะชื่อเล่นหน่อย
3: ต้นที่ทางปอเต็กตึงแจ้งผมมานะครับ
2: ค่ะ
3: ก็คือเกิดอุบัติเหตุเมื่อวานตอนบ่ายโมงที่ถนนราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์หรือราชพฤกษ์เนี่ยราชพฤกษ์หน้าปตท.ชาลีแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเบื้องต้นคือเขาก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็หนีหายไปแล้วครับ
2: อ๋อค่ะหมายถึงว่าพอนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษากันไปแล้วพอออกจากโรงพยาบาลก็ขาดการติดต่ออีกทีนึงใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค
3: ือตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เรื่องต้นที่ทราบมาจากทางวินมอเตอร์ไซค์หน้าแถวๆโรงพยาบาลเขาบอกว่าเห็นวิ่งหนีไปทางลงไปตลาดบางบัวทองนะครับแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอ
2: ค่ะได้เดี๋ยวฝนขอข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้ยานพาหนะที่ใช้เนี่ยจะเป็นอะไรอะคะ
3: เป็นรถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 110
2: ค่ะ
3: สีดำแดง
2: สีดำแดงมีป้ายทะเบียนไหมคะ
3: ครับทะเบียน8กไก่นหนู
2: ค่ะ
3: 3239กรุงเทพมหานครครับ
2: ซึ่งก็จะเป็นคันเดียวกันกับที่ใช้ขับไปแถวตลาดบางบัวทองเลยใช่ไหมคะอันนี้ที่ทางวินมอเตอร์ไซค์แจ้งมาขับมอเตอร์ไซค์เนาะเมื่อวานนี
3: ้ขับมอเตอร์ไซค์ครับผม
2: ค่ะ
3: แต่ว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลไปอ่ะไม่แน่ใจว่าใช้คันนั้นอยู่หรือเปล่า
2: อ๋อพี่วินเขาไม่ได้มีให้ข้อมูลมาใช่ไหมคะในเรื่องของรถที่ใช้
3: ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมาครับตรงส่วนนี้คือผมอ่ะไล่ตามกันแล้วทราบมาแค่ประมาณนี
2: ้ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาข้อมูลเท่าที่มีก่อนก็ได้ภาพที่ส่งให้อ่ะค่ะภาพของทางคุณกิติกนกอันนี้จะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเลยใช่ไหมคะทรงผมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ใช่ครับเป็นเวอร์ชันปัจจุบันของเขาเลยครับ
2: พอจะมีข้อมูลเรื่องการแต่งกายในวันที่หายไปไหมคะ
3: ไม่มีเลยครับเพราะว่าทางครอบครัวเขาตกใจแล้วแม่เขาจำไม่ได้ว่าแต่งตัวยังไงออกมาเขาแบบติดต่อไม่ได้แล้วแม่เขาแบบคิดมากเครียดมาก
2: ค่ะงั้นเอาเป็นรูปร่างภายนอกก่อนก็ได้ที่สามารถระบุได้อย่างเช่นส่วนสูงหรือว่าหุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ได้ครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ170
2: ค่ะ
3: ผิวขาวเหลือง
2: ค่ะ
3: ผมสั้นสีดำผมออกแนวประมาณรองทรงนะครับ
2: ค่ะเหมือนในรูปเน
3: า
2: ะ
3: ใช่แบบในรูปเลยครับผม
2: ค่ะโอเคก็คือรูปร่างค่อนข้างสมส่วนใช่ไหมคะดูจากในรูปแล้ว
3: ใช่ครับตัวเจ้าขอบนิดนึงครับน้ำหนักอยู่ประมาณ55ได้ครับผม
2: โอเคสูง170น้ำหนักประมาณ55รูปร่างผอมนะคะอายุเท่าไหร่คะนี
3: ้28ครับ
2: อายุ28ตัวของคุณกิติกนกเองเนี่ยค่ะเคยมีพฤติกรรมในลักษณะคล้ายๆแบบนี้มาก่อนไหมคะ
3: ไม
2: ่
3: เคยนะครับปกติเขาเป็นคนล่าเริงครับพี่
2: อืมอันนี้คือคุณอมรเทพนี่คือสนิทเลยใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ครับผม
2: ค่ะก็คือแล้วก่อนหน้านี้ที่คุยกันมีเหมือนพูดอะไรที่พอจะเป็นข้อมูลไว้ไหมคะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปไหนอะไรยังไง
3: ไม่มีบอกเลยครับ
2: อืมแปลว่าเกิดเหตุค่อนข้างที่จะกระทันหันนิดนึงเนาะอันนี้
3: ใช่ครับ
2: ค่ะแต่ว่าที่บอกว่าติดต่อไม่ได้เนี่ยแล้วปกติตัวของคุณกิติกนกคือเขาเป็นคนพกโทรศัพท์อยู่แล้วไหมคะอันนี
3: ้ใช่ครับเขาพกโทรศัพท์ติดตัวอยู่แล้วครับ
2: แล้วเราโทรไปแล้วเราเสียงที่ได้ยินเนี่ยคือจะเป็นเสียงแบบยังไงอะคะเครื่องปิดเหรอ
3: ใช่ครับเป็นเสียงแบบเครื่องปิดนะครับไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้แบบนี้เลยครับ
2: ค่ะแล้วตอนแรกที่ระบุไว้ว่าเดี๋ยวจะออกจากบ้านไปหาเพื่อนเนี่ยค่ะเราสามารถระบุได้ไหมอะคะว่าเพื่อนที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ๋อก็ตอนแรกอะครับเขาอะแจ้งว่าจะไปหาเพื่อนที่พรทิสาร3หรือว่าพรทิสาร3คลอง6
2: ค่ะ
3: ใช่แล้วก็ไม่ได้ไปหาเพื่อน
2: ก็คือเราติดต่อไปหาเพื่อนคนนั้นแล้วไม่ได้ไปโผล่ที่นั่น
3: ใช่ครับทางกลุ่มเพื่อนอ่ะคุยกันแล้วก็คือไม่ได้มาหาแล้วก็หายไปเลย
2: อืมโอเคตัวโรงพยาบาลที่ได้รับการรักษาหลังจากเกิดอุบัติเหตุที่ไหนนะคะ
3: ทางปติ๊กตึ๊งแจ้งว่าเป็นโรงพยาบาลบางบัวทองครับผม
2: โรงพยาบาลบางบัวทองแล้วก็เป็นช่วงเวลากี่โมงคะ
3: ประมาณเกิดอุบัติเหตุบ่ายโมงแต่ไม่ได้แจ้งว่าเข้าถึงโรงพยาบาลประมาณกี่โมงครับน่าจะประมาณไม่เกินบ่ายสอง
2: น่าจะประมาณไม่เกินบ่ายสองก็คือเข้าโรงพยาบาลรับการรักษาอันนี้บาดเจ็บแปลว่าไม่ได้บาดเจ็บหนักใช่ไหมคะเพราะว่าจากข้อมูลไม่เนาะก็คือ
3: เป็นแจ้งว่าแค่มีรอยถลอกที่สีข้างเอวนิดหน่อยครับ
2: ก็แปลว่าอาจจะ กำลังคิดอยู่ว่าน่าจะออกจากโรงพยาบาลประมาณช่วงเวลากี่โมงอะค่ะจะได้เป็นข้อมูลเอาไว้สักประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ได้ไหมคะหรือว่าน่าจะเลทกว่านั้น
3: น่าจะไม่เกินนั้นครับผมว่า
2: ได้ค่ะออกจากโรงพยาบาลประมาณก่อนช่วงเย็นแล้วก็ตามที่ทางวินมอเตอร์ไซค์บอกก็คือไปทิศทางฝั่งตลาดบางบัวทองแถวนั้นมีกล้องวงจรปิดไหมคะ
3: ตรงส่วนนี้ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเห็นที่ทราบเบื้องต้นว่าจะขอกล้องดูมันต้องไปแจ้งความแจ้งอะไรเพิ่มในพื้นที่อีกก็เลยยังไม่ได้ไปทำการแจ้งความเพราะว่าเราแจ้งคนหายไปก่อนแล้ว
2: ค่ะค่ะได้ค่ะก็คิดว่าถ้ามีกล้องหรืออย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นข้อมูลช่วยเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าใช่ต้องทำตามขั้นตอนคือต้องไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนแล้วก็นำใบแจ้งความมาติดต่อขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกทีนึงอันนี้อาจจะเป็นสเต็ปถัดไปก็ได้ค่ะที่ทางครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆอาจจะพอทำได้แล้วถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาหมายถึงว่าถ้าเราเห็นทิศทางที่ไปหรือว่าช่วงเวลาที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถแจ้งทางสสร.มาได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเคสนี้เราจะพยายามประชาสัมพันธ์ให้เรื่อยๆได้เลย
3: ครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะยินดีมากๆค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทางคุณอมรเทพด้วยนะคะอันนี้ก็แจ้งเป็นตามหาคนหายเดี๋ยวขึ้นภาพค้างไว้ก่อนละกันนะคะในภาพเนี่ยจะชื่อทางคุณกิติกนกทรัพย์สำรวยนะคะอายุ28ปีนะคะหายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละนะคะก็คือเมื่อวานนี้ตามที่เล่าเรื่องกันมาเลยเนาะวันที่15บอกที่บ้านว่าเดี๋ยวจะออกไปหาเพื่อนที่หมู่บ้านพรทิสาร3คลอง6แต่ว่าก็ไม่ได้ไปหาเพื่อนจริงๆนะคะขับขี่เป็นรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะคะสีดำแดง Honda Wave 110ป้ายทะเบียน8กไก่นหนู3239หายออกไปเนี่ยนะคะแล้วเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าได้ข้อมูลมาจากทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๋งตัวของทางคุณกิติกนกเนี่ยก็ได้รับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางบัวทองตอนช่วงประมาณเวลา 14:00 นของเมื่อวานนี้แล้วพอรักษาเสร็จก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ขาดการติดต่อไปอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนช่วงที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าขึ้นรถอะไรไปหรือว่าใช้รถตัวเองนั่นแหละนะคะรถ Honda Wave ที่บอกเป็นข้อมูลไว้เบื้องต้นแล้วก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครพบเจอคนที่ลักษณะหน้าตาแบบนี้รูปร่างสูง170ค่อนข้างผอมนิดนึงน้ำหนัก55กิโลกรัมนะคะผิวขาวเหลืองผมสั้นรองทรงนะคะอันนี้จะเป็นการแต่งกายที่ไม่ใช่รูปปัจจุบันนะทุกคนเป็นรูปที่มีอยู่พอดีว่าไม่ทราบจริงว่าวันที่หายไปเนี่ยแต่งชุดอะไรประมาณไหนให้จำหน้าละกันนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเราอัปเดตในเพจรอซันฟาวให้ทีอีกทีนึงเรื่อยๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครพบเห็นหรือว่ามีข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ในไทม์ไลน์ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยนะคะอันนี้เรามีข้อมูลจากทางกู้ภัยแล้วก็มีข้อมูลจากทางรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนาะแถวโรงพยาบาลนะคะโอเคมีการแจ้งความแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไงรอข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะมีขอภาพขออะไรจากทางกล้องวงจรปิดได้ก็ขอให้ตามเจอเพราะว่าเคสนี้ก็คือไม่รับโทรศัพท์ด้วยที่บ้านก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนิดนึงนะคะโอเคฝากไว้สำหรับเคสคนหายด้วยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่เมื่อกี้น่าจะดูไว้เป็นเส้นพระรามสองนะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันเข้ามาคุณเล็กนะคะคุณเล็กพระรามสองวิ่งพระรามสามจาก5แยกรัตนองมุ่งหน้าถนนตกช่วงสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงมุ่งหน้าแยกนางลิ้นจี่นะคะบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงเนี่ยมีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุก6ล้อเขาก็ขนเหล็กมานะคะทำเหล็กหล่นบนถนนซึ่งคุณเหล็กเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามขาเข้ามองเข้าไปเห็นฝั่งขาออกมีเหล็กหล่นเต็มถนนเลยก็เลยโทรมาแจ้งเรานะคะการจราจรรถที่ขับมาก็ต้องชะลอตัวนะคะ ทำให้อาจจะมีการเสียจังหวะการเดินทางไปสักนิดนึงแต่พอผ่านไปได้แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาละภาพรวมใช้การได้ดีทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยแต่ว่าแจ้งเอาไว้จะได้ระมัดระวังกันด้วยนะคะขับมาจะได้ไม่ได้ตกอกตกใจกันไปจุดที่จะมีเหล็กตกอยู่นะคะจะเป็นช่วงของเชิงทางลงสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงทิศทางฝั่งขาออกนั่นเองค่ะเป็นเส้นพระราม3จาก5แยกนะระนองมุ่งหน้าถนนตกนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณเล็กพระราม2ด้วยอันนี้เป็นชื่อคุณเล็กพระราม2แต่แจ้งมาเป็นพระราม3เนาะอ่ะเดี๋ยวยังไงรอเจ้าที่เขาเคลียร์พื้นที่กันนะคะโอเคเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้นะคะ1รายแล้วก็ก่อนหน้านี้จะมีในเรื่องของการจราจรที่ฝนค้างเอาไว้เดี๋ยวขอดูสักครู่หนึ่งนะคะที่บริเวณพิบูลสงครามค่ะใต้สะพานพระราม7มุ่งหน้าสี่แยกพรสวรรค์จังหวัดนนทบุรีนะคะช่วงสี่แยกพระราม5ไปจนถึงถนนเลี่ยงเมืองนนท์เนี่ยอันนี้จะมีรถชะลอตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าหน้าบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์มีเป็นชายสูงอายุเข็นรถเข็นขายของแล้วเหมือนแกจะล้มบนถนนนะคะที่ช่องทางด้านซ้ายคุณกลทรเนี่ยเป็นคนเห็นเหตุการณ์ไม่แน่ใจว่าหมดสติหรือเป็นอะไรอันนี้เราประสานงานกันกับทางเจ้าหน้าที่ให้แล้วตั้งแต่ทราบเรื่องเลยกับทางสภ.เมืองนนทบุรีเดี๋ยวจะให้การช่วยเหลือนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีการเข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วหรือยังหรืออะไรยังไงผ่านมาสักระยะเวลาประมาณหนึ่งแล้วนะคะเพิ่มเติมกันได้สมมติใครผ่านจุดเกิดเหตุจะอยู่ที่หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณกลทรด้วยคุณกลทรเนี่ยกด SOS มาเลยนะคะเห็นเหตุการณ์แล้วก็กด SOS เป็นฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันของเราเนาะสำหรับตอนไหนที่เป็นเหตุการณ์เร่งด่วนอย่างเช่นเคสเนี้ยเพราะเราไม่แน่ใจว่าคุณลุงแกเป็นอะไรหรือเปล่าหมดสติอากาศข้างนอกร้อนหรืออะไรยังไงนะคะฮีทสโตรกหรือเปล่ากด SOS เข้ามามันก็จะติดต่อได้ไวมากขึ้นแล้วก็สามารถระบุพิกัดตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยเพราะว่าเราจะมีระบบ track location นะคะขอบคุณคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะนี้เราก็ช่วยๆกันเนาะไปเจออะไรที่มันไม่ชอบมาพากลหรือว่าดูแล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะติดต่อมาได้เลยเราก็จะมีการประสานงานกับทางหน่วยงานที่ต้องดูแลเคสนั้นนะคะเคส by เคสไปโอเคอันนี้ไปแล้วเนาะคุณกลทรแล้วก็คุณพันธ์เมื่อกี้แจ้งมาเป็นเส้นสี่พระยานะคะ3ย่านมุ่งหน้าท่าน้ำสี่พระยาวันนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนิดนึงสำหรับฝั่งขาเข้านะคะแต่ว่าฝั่งขาออกอันนี้เคลื่อนตัวได้ดีกว่าขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะถนนเลี่ยงเมืองนนท์อันนี้เราแจ้งไว้แล้วเนาะว่าจะมีรถจอดเสียเป็นรถแวนที่แยกตัดถนนนนทบุรีนะคะขอบคุณทางคุณราชันด้วยเพิ่มเติมข้อมูลกันเข้ามาแล้วก็พูดถึงเรื่องของรถจอดเสียแล้วเนี่ยเส้นประดิษฐ์มนูธรรมนะคะฝั่งขาออกเมื่อกี้รถติดเลยค่ะเพราะว่าเส้นมาจากสะพานข้ามแยกเอกมัยเหนือตรงแยกด่วนพระราม9มันจะมีรถเก๋งอะนะคะน่าจะโตโยต้าเขาจอดเสียอยู่ที่เลนขวาแล้วภาพเนี่ยจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเส้นเนี้ยรถใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เลยทำให้การจราจรเส้นประดิษฐ์มนูธรรมฝั่งขาออกนี่อาจจะรถชะลอตัวติดขัดกันสักนิดนึงมาจากรถเก๋งที่จอดเสียกันอยู่เลยนะคะตรงแยกทางด่วนพระราม92เนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นจุดนึงเนาะแล้วก็เส้นกรุงธนบุรีนะคะการจราจรในช่วงบ่ายแก่ๆแบบนี้ฝั่งขาเข้าเส้นทางขึ้นสะพานตักสินเข้าแยกสาทรสุรศักดิ์มีการจราจรรถค่อนข้างเยอะนะคะท้ายแถวก็พบเจอที่ทางขึ้นฝั่งธนบุรีแล้วส่วนใกล้ๆกันถนนสาทรใต้อันนี้รถก็เยอะแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นมีท้ายแถวไม่ไกลมากจะอยู่ใกล้ๆกับ BTS สถานีสุรศักดิ์เส้นถนนสุรศักดิ์ถนนมเหศักดิ์นะคะรถจะค่อนข้างเยอะกว่าเส้นสาทรใต้มีท้ายแถวสะสมกันอยู่ที่ซอยปราโมทย์2นั่นเองค่ะเป็นการจราจรอัปเดตกันในช่วงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนเราจะไปพักโฆษณากันเนาะมีแจ้งมาจากทางรฟม.กันสักนิดนึงนะคะ ใครที่จะใช้เส้นทางถนนหลานหลวงเนี่ยนะคะจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรกันนิดนึงเดี๋ยวฝนแจ้งไว้เป็นข้อมูลให้ก็ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.เขาก็ฝากแจ้งมานะคะบอกว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทผู้รับจ้างออกแบบแล้วก็ก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งแล้วก็สถานีใต้ดินอันนี้เป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะช่วงบางขุนนนท์สูงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเดี๋ยวจะต้องปิดเบี่ยงการจราจรค่ะที่ถนนหลานหลวงจากบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาหลานหลวง1ถึงบริเวณแยกหลานหลวงฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะเพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินค่ะของสถานีหลานหลวงหรือว่า OR06 เริ่มเนี่ยตั้งแต่วันนี้เลย16พฤษภาคม2569เดี๋ยวจะเริ่มกันเวลาเที่ยงคืน1นาทีนะคะไปจนถึงเดือนมิถุนายนค่ะ15มิถุนายน2569เวลา24นาฬิกาทั้งหมดก็คือตลอด24ชั่วโมงนะคะจะส่งผลต่อการเดินทางทำให้เส้นหลานหลวงเนี่ยบริเวณที่เขาจะปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะเหลือสัญจรได้นะคะ2ช่องจราจรเส้นนี้มันเป็นวันเวย์อยู่แล้วเนาะก็จะเหลือสัญจรได้2ช่องจราจรนั่นเองค่ะประชาชนนะคะที่บ้านเรือนอาจจะอยู่แถวๆนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ต้องเป็นห่วงเนาะจะสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติเลยนะคะการปิดเบี่ยงการจราจรอาจจะกระทบในเรื่องของการเดินทางนิดนึงแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนช่วงที่เขาทำงานกันนะคะในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นก็แนะนำหลีกเลี่ยงกันไปก่อนก็ได้ทางรฟม.เองก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะผู้ใช้เส้นทางนะคะถ้าเกิดว่าอยากสอบถามในเรื่องของรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรตรงเนี้ยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโดยตรงก็คือจะเป็นเบอร์0632176532นะคะอันนี้เป็นหมายเลขที่สอบถามเรื่องการปิดเบี่ยงการจราจรได้โดยตรงเลยแต่ว่าถ้าอยากรู้ในเรื่องของภาพรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มว่าไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงใช่ไหมคะเข้าไปดูได้ที่ทางโซเชียลมีเดียของเขาก็คือจะใช้ชื่อบน Facebook นะคะว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยชื่อนี้เลยนะคะชื่อบน Facebook นั่นเองย้ำกันนะคะเริ่มวันนี้วันแรกตอนเที่ยงคืน1นาทีจนถึง15มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนตลอด24ชั่วโมงค่ะจะมีการปิดการจราจรนะคะปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณถนนหลานหลวงจากปั๊มน้ำมันพีทีสาขาหลานหลวง1ถึงบริเวณแยกหลานหลวงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหลือสัญจรได้2ช่องทางการจราจรนั่นเองเป็นวันเวย์นะคะขอบคุณข้อมูลด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: แกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
4: ั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

0: เดินทางกันต่อนะคะก่อนหน้านี้นะคะเราได้รับแจ้งเหตุจากคนเดินทางเขาบอกว่าเห็นเป็นกลุ่มควันดำนะคะแถวๆอโศกมนตรีค่ะมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะคะจะอยู่ที่บริเวณถนนอโศกมนตรีฝั่งขาออกช่วงแยกอโศกเพชรมุ่งหน้าแยกพระรามเกล้านะคะบริเวณทางรถไฟอันนี้เนี่ยนะคะเราสอบถามแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วเป็นอุบัติเหตุนะคะแล้วก็รถที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ลักษณะเนี้ยจะเป็นรถโดยสารประจำทางรถเมย์นะคะทุกคนเห็นไหมคือในภาพเนี่ยมีรถที่อยู่ในกลุ่มเพลิงไหม้ที่เกิดเหตุล่าสุดนี้ด้วยนะคะหลายๆคนน่าจะเห็นเหตุการณ์อยู่เพราะว่ากลุ่มควันเนี่ยลอยค่อนข้างสูงแล้วก็สีดำมิดเลยนะคะอันนี้เป็นเกิดเหตุตอนช่วงประมาณ 15:46 นาทีที่เราได้รับแจ้งกันเข้ามาล่าสุดนี้เลยนี่เป็นภาพจากอีกหนึ่งมุมนะคะเท่านั้นน่าจะมีเป็นรถที่ขนเป็นตู้คอนเทนเนอร์อะไรต่างๆอ่ะจอดอยู่แถวบริเวณนั้นด้วยแล้วก็จะเป็นจุดที่คนเดินทางค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รวมถึงเดินเท้าด้วยนะคะย้ำกันอีกทีนึงจุดเกิดเหตุจะอยู่ที่ถนนอโศกมนตรีฝั่งขาออกช่วงแยกอโศกเพชรบุรีไปแยกพระราม9มันจะเป็นช่วงทางรถไฟพอดีค่ะทุกคนตอนนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วนะเท่าที่ดูในภาพนะคะรถชนกันหลายคันแล้วก็มีรถโดยสารประจำทางที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วยทำให้ตอนนี้กีดขวางทุกช่องทางการจราจรนะคะรถเริ่มติดสะสมกันแล้วถ้าเกิดว่าใครอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุอันนี้เพิ่มเติมกันมาที่ทางจสร้อยได้นะคะถ้าฟังอยู่ก็หมายเลข1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะพยายามติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ให้เดี๋ยวตอนนี้ให้ทางเจ้าที่ไม่ว่าจะเป็นดับเพลิงตำรวจหรือว่ากู้ภัยเนี่ยทำงานกันก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีรถชนกันหลายคันแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจำนวนค่อนข้างเยอะเลยนะคะขอบคุณคนที่แจ้งมาตอนแรกๆด้วยเห็นเหตุการณ์แล้วก็โทรแจ้งกันเข้ามาให้นะคะสำหรับเคสนี้ตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากที่จะเห็นภาพเหตุการณ์นะคะดูได้ผ่านทางไลฟ์ของ YouTube ของเราขึ้นไว้ให้อยู่ตอนนี้เป็นเศษซากเนี่ยรถเมย์น่าจะคันนี้เลยสีน้ำเงินเนี่ยนะคะอาจจะเป็นรถปรับอากาศเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้เป็นกลุ่มควันขโมงในลักษณะนี้แล้วก็แถวนั้นก็จะมีรถอื่นๆน่ะที่จอดกันอยู่ด้วยฝนไม่แน่ใจว่าเนี้ยคือรถที่เกิดเหตุหรือเปล่าแต่ดูน่าจะใช่เพราะว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นด้วยนะคะเสียหายกลางๆถึงมากเลยรถคันอื่นๆนะอันนี้พูดถึงคู่กรณีคันอื่นๆไม่แน่ใจว่ารถโดยสารเนี่ยรถเมย์คันดังกล่าวเนี่ยมีผู้โดยสารขึ้นหรือเปล่าด้วยนะคะเราได้สายมา1สายแล้วคุณณัฐกรนะคะคุณณัฐกรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณณัฐกรนี่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเลยไหมคะ
1: ผมอยู่ตรงแยกพระราม9อโศกครับก่อนถึงที่เกิดเหตุครับ
0: อ๋อค่ะเห็นเหตุการณ์แล้วเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: คือตอนนี้รถดับเพลิงรถกู้ภัยเขากำลังเข้าพื้นที่ครับแต่ว่าตอนนี้ควันหนามาก
0: ค่ะ
1: ใช่แล้วก็ถนน2เส้นนี่คือใช้ไม่ได้เลยครับฝั่งมุ่งหน้าไปทางรัชดาตอนนี้ก็ไม่มีรถผ่านมาได้เลยส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปอโศกเนี่ยก็คือก็ไปไม่ได้เหมือนกันครับ
0: ไปไม่ได้คือโดนตัวของรถที่เกิดอุบัติเหตุกีดขวางแล้วก็รวมถึงกลุ่มควันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับรถไฟเป็นรถคอนเทนเนอร์ครับยาวเลย
0: อ๋อตัวคอนเทนเนอร์นี่คือตัวรถที่เป็นคู่กรณีด้วยเหรอคะที่เกิดอุบัติเหตุ
1: ไม่ใช่คือรถไฟมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์พ่วงมายาวไงมันไปไม่ได้คือเหมือนกับว่ารถไฟมันยังข้ามไปไม่พ้นขบวนเลยแล้วก็ชิ่มรถเมล์ไปแล้ว
0: ค่ะแสดงว่าเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถไฟที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาที่เราเห็นกันในภาพแล้วก็รถเมล์ใช่ไหมคะที่เป็นเกิดเหตุเพลิงไหม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่คุณรัฐกรเห็นตอนจังหวะที่เกิดไฟไหม้ไฟลุกไหม้ขึ้นไหมคะอันนี้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: ครับแต่ไม่เห็นตอนชนไฟมันเร็วแบบเร็วมากเลยอ่ะ
0: มันไหม้
1: ตอนนั้นผมคิดแล้วไม่ออกผมรถโต
0: ขึ้
1: นก่อนเลยยังไงนะครับ
0: ไฟมันไหม้มาจากรถคันไหนก่อนนะคะตอนแรก
1: น่าจะรถเมย์ครับเพราะว่ารถไฟเนี่ยคืออธิบายงี้ว่าผมทำงานรถไฟแล้วทีเนี้ยรถไฟเขาจะมีพวกระบบดับเพลิงในตัวแล้วแต่รถเมย์มันไม่น่ามีไฟมันก็เลยเริ่มที่รถเมย์แต่ผมไม่รู้ว่ารถเมย์เนี่ยมันติดแก๊สหรือเปล่าไงไฟมันลาม แต่ผมว่าไม่น่าแหละเพราะว่าไฟมันลามเร็วน่าเป็นรถน้ำมันเพราะถ้าเป็นแก๊สแบบนี้มันระเบิดไปแล้ว
0: อืมเป็นรถโดยสารน่าจะแล้วมีผู้โดยสารไหมคะ
1: ผู้โดยสารไม่เห็นเลยครับเพราะว่าควันมันแบบมันดำแล้วครับ
0: อ๋อ
1: มันคือควันมันไวมากเลยมันแบบกระพริบตาพริบหนึ่งมันคือแบบผมไม่เห็นอะไรแล้วอ่ะ
0: เราเห็นมีรถคันอื่นๆด้วยอันนี้ยังไงอะคะ
1: รถคันอื่นไหนผมไม่ทราบเลยครับผมเห็นแต่รถเมย์กับรถไฟ
0: เห็นรถเมย์กับรถไฟเนาะตรงนั้นเราเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บอะไรแบบนี้ไหมคะ
1: ไม่เห็นเลยครับมันดำไปหมดนะครับ
0: ยังไม่เห็นนะคะได้ๆ
1: คือตอนนี้แบบดำหมดเลยอ่ะไม่เห็นอะไรแล้วตอนเนี้ย
0: อืมแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงรถเสียงหวอเสียงอะไรอยู่เจ้าหน้าที่น่าจะทยอยไปถึงกันเยอะแล้วเหมือนกันเนาะโอเคได้ค่ะขอบคุณคุณณัฐกรนะคะถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกันเข้ามาอีกทีนึงได้นะคะ
1: ได้ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปสายถัดไปกันก่อนนะคะคุณสายชนสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: คุณสายชนอันนี้อยู่แถวนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอยู่ตึกข้างบนก็เลยมองลงมาได้ยินเสียงตึ้มก็เลยออกมาดู
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ก็คือไฟมันกำลังไหม้รถเมย์อยู
0: ่ค่ะ
2: จากฝั่งด้านในตอนนี้ก็ดับเพลิงกำลังฉีดน้ำกันอยู่ค่ะณปัจจุบันตอนนี้นะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีฝั่งตรงโรงพยาบาลผิวหนังนี่น่าจะมีผู้บาดเจ็บก็กำลังช่วยเหลือกันอยู่น่าจะเป็นมอไซค์ค่ะพวกไรเดอร
0: ์หมายถึงว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บเหรอคะคือไรเดอร
2: ์ใช่ค่ะกำลังเคลื่อนย้ายมองจากมุมสูงเห็นนะคะแต่ว่ามองทางนี้จะเห็นมีรถกระบะอยู่หนึ่งคันแล้วก็รถเก๋งจะมันคู่กันนะคะน่าจะไปไม่ได้น่าจะชนกัน
0: อืมอันนี้หมายถึงว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยเป็นกระบะกับเก๋งอีก2คันแล้วมองจากภาพด้านบนเนี่ยมันน่าจะเห็นมากกว่าคนที่อยู่ข้างล่างอันนี้เราเห็นมีคู่กรณีทั้งหมดประมาณเท่าไหร่หรือเป็นรถอะไรบ้างอะคะคุณสายชน
2: ตอนนี้คู่กรณีที่เห็นเต็มที่กำลังฉีดน้ำอยู่นี่น่าจะเป็นรถเมย์นะคะนี่กำลังฉีดน้ำรถเมย์นี่ไหม
0: ้ทั้งคันเน
2: า
0: ะ
2: เยอะเสียหายเยอะอยู่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเราเห็นเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บเยอะไหมคะ
2: ผู้รับบาดเจ็บมองไม่ค่อยชัดนะคะเขากำลังปฐมพยาบาลกันอยู่ฝั่งโรงพยาบาลผิวหนังอโศกอะค่ะ
0: ค่ะจะเป็นฝั่งโรงพยาบาลต
2: อ
0: นนี้
2: แจ้งไม่ได้ว่าจะมีกี่คนแต่ที่แน่ๆก็มีผู้บาดเจ็บอยู่ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้กลุ่มควันเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะกว้างแค่ไหน
2: สงบลงแล้วค่ะดับเพลิงมาฉีดน้ำแต่ว่ายังมีเปลวไฟลุกมาจากรถเมย์อยู่ค่ะ
0: แปลว่าตอนนี้ค่ะหมายถึงว่าเพลิงสงบลงแล้วแล้วก็ยังมีเปลวไฟมาจากตัวของรถประจำทางอยู่คุณสายชนสะดวกถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ไหมคะสะดวกส่งมาให้ทางจสร้อยนิดนึงได้ไหมคะ
2: ส่งไปทางเบอร์นี้เหรอคะ
0: เดี๋ยวทาให้ทางหลังไมค์ติดแจ้งช่องทางการติดต่อให้ค่ะเป็นแบบภาพอัปเดตนิดนึงจากด้านบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ได
0: ้ได้
2: ไฟแต่กำลังฉีดน้ำอยู่แต่ก็ยังมีเปลวไฟอยู่นะคะเนี่ยคุณรถเม
0: ย์ค่ะค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณข้อมูลมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงส่งรูปมาเพิ่มเติมให้กันได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณสายชนด้วยนะคะนี่คุณสายชนอาจจะอยู่บนคอนโดแล้วก็เห็นภาพเหตุการณ์มาจากมุมสูงมันก็เลยอาจจะไปเห็นจากอีกหนึ่งมุมมากกว่าคนที่อยู่ด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านี้เดี๋ยวเรารอคอนเฟิร์มกันอีกทีนึงเพราะว่าเห็นมีแบบรถคือตัวคลิปเนี่ยค่อนข้างเวลาสั้นมากนะพยายามจะดูเท่าที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยมีรถหลายคันอ่ะคือไม่ใช่แค่ตัวของขบวนรถไฟคอนเทนเนอร์ที่ทุกคนเห็นเนี่ยอันนี้คือตัวของขบวนรถไฟนะคะที่สายแรกคุณณัฐกรเนาะบอกว่าชนกันกับรถโดยสารประจำทางอันนี้เป็นภาพจากอีกหนึ่งมุมเข้ามาดูผ่านทางไลฟ์ที่ YouTube ได้นะคะจะเห็นเหตุการณ์กันอยู่เดี๋ยวเวลาใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปพักกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยถ้าได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงแต่เป็นอุบัติเหตุใหญ่เลยนะคะมีเพลิงไหม้เกิดขึ้นด้วยเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุกันแหละเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกสั่งกรมที่ดินยกระดับปรับนอมินีและมีรายงานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอล์กแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์@กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกสั่งกรมที่ดินยกระดับปราบนอมินีกำชับคุมเข้มทุกขั้นตอนทำธุรกรรมที่ดินตรวจสอบเข้มหากพบให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กรมที่ดินมีหนังสือด่วนที่สืบถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศขอให้จังหวัดแจ้งเจ้าพนักงานขอให้จังหวัดแจ้งเจ้าหน้าที่และบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคู่แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทงคนต่างด้าวโดยเคร่งครัดรวมไปถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ตระหนักรู้ไม่ให้ความร่วมมือโดยการถือครองที่ดินแก่คนต่างด้าวหรือการพบเห็นการกระทำความผิดจะต้องแจ้งเบาะแสต่อหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการอย่างไรก็ตามกรมที่ดินยืนยันชัดเจนที่ผ่านมาได้มีมาตรฐานรองรับรวมไปถึงการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของเงินทุนความเชื่อมโยงของผู้ถือครองที่ดินโครงสร้างของผู้ถือหุ้นหากพบพิรุธต้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันทียุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: เลขาธิการกกต.ยืนยันคดีหัวสว.ไม่ได้ยื้อชี้เป็นสำนวนใหญ่พยานจำนวนมากเร่งพิจารณาควบคู่คดีเลือกตั้งอื่นย้ำทุกขั้นตอนยึดกฎหมายและหลักฐานคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหัวสว.โดยขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของกกต.โดยมีกำหนดพิจารณาเฉพาะสัปดาห์ละ1วันควบคู่กับคดีเลือกตั้งอื่นทั้งระดับท้องถิ่นและการเลือกตั้งส.ส.พร้อมย้ำว่าจะเร่งดำเนินการให้รวดเร็วเป็นธรรมและไม่ให้เกิดความล่าช้าโดยระบุว่าคดีทั่วไปใช้เวลาพิจารณาเฉลี่ย6-9 เดือนส่วนคดีหัวสว.มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับหลายสำนวนที่ต้องเชื่อมโยงข้อเท็จจริงเข้าด้วยกันจึงต้องใช้เวลาโดยเฉพาะเมื่อผู้ถูกกล่าวหาและพยานบางส่วนยังบ่ายเบี่ยงการเข้ามาชี้แจงต่อกกต.จึงเกิดความล่าช้าและเกิดการชะลอการส่งเอกสารทั้งนี้กกต.ยืนยันว่าหากเห็นว่าเป็นการประวิงเวลาอาจใช้อำนาจพิจารณาจากหลักฐานที่มีอยู่ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผู้ถูกกล่าวหาเองพร้อมระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถเรียกบุคคลเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้หากข้อเท็จจริงยังไม่ทิ้งกระแสความส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหา229คนไม่มีมูลความผิดนั้นระบุว่ายังไม่มีใครทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวพร้อมย้ำว่าทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมายและท้ายที่สุดต้องรอมติของกกต.อย่างเป็นทางการพร้อมย้ำว่าความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมและกกต.จะเร่งดำเนินคดีเลือกตั้งทุกคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใต้กรอบกฎหมายและความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2569รางวัลเลขหน้า3ตัว298091รางวัลเลขท้าย3ตัว602716รางวัลเลขท้าย2ตัว08และรางวัลที่1หมายเลข107387
8: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจของคุณเอง
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายมีน้องเนี่ย
0: เดินมาหรืออะไร
1: ไหมโอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ้ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ้ะเนี่ย
3: แต่ข้าวเหนียว

0: ริการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 16:11 นาทีนะคะเดินทางกันต่อกับสถานีวิทยุจสร้อยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูต่อกันที่เกิดเหตุนะคะเป็นรถไฟนะคะชนกันกับรถโดยสารประจำทางอะภาพมานะคะตอนนี้ขึ้นภาพไว้ให้แล้วเราได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเคสนี้นะคะเหตุเพลิงไหม้รถโดยสารสาธารณะที่ประสบอุบัติเหตุกับตัวของขบวนรถไฟเนี่ยใกล้กันกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงก์สถานีมักกะสันนะคะเพิ่มเติมตอนนี้มีเคสดำเข้ามาแล้วมีผู้เสียชีวิตภายในรถโดยสารสาธารณะอีก2รายจำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุดรวมทั้งหมดจะอยู่ที่จำนวนทั้งหมด5รายด้วยกันนะคะเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ตรงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวรอการยืนยันเพิ่มเติมกันอีกทีในเรื่องของจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอื่นๆแต่ว่าณขณะนี้ในเรื่องของรถกู้ภัยนะคะมาจากมูลนิธิต่างๆแล้วก็รถดับเพลิงเองถ้าใครอยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแล้วได้ยินเสียงหวอตอนนี้จะขอความร่วมมือนะคะทุกคนให้เปิดทางให้กับรถของทางเจ้าหน้าที่กันก่อนเพราะว่าเป็นเหตุค่อนข้างใหญ่เลยนะคะอันนี้เป็นภาพของการดับเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นกับทางทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะเดี๋ยวเราคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เพิ่มเติมข้อมูลกันกับทางร้อยตำรวจตรีชนาประดารองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรค่ะ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เราทราบข้อมูลอะไรบ้างแล้วอะคะเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
2: ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นเป็นเหตุว่ารถชนรถขบวนรถไฟสินค้าชนรถยนต์แล้วก็ประจำทางหลายคันหลายรายครับผู้บาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุตอนนี้การจราจรขาเข้าอโศกินแดงเข้าอโศกมณฑีปิดการจราจรนะครับทั้งที่จะแยกที่จะครับจากแยกพระรามเก้าเข้าแยกกระสุน
1: ค่ะ
2: ปิดการจราจรแล้วก็ออกจากการกรุงเทพแนะนำให้ใช้เพชรบุรีขาออกนะครับ
1: ค่ะ
2: พระรามเก้าขาเข้าที่จะเข้าการกรุงเทพมณฑีให้เลี้ยวซ้ายตรงแยกอสมทนะครับให้ใช้เส้นทางใช้เพชรบุรีเพื่อจะอ้อมจุดเกิดเหตุนะครับ
1: ค่ะ
2: เบื้องต้นยังไม่ทราบข้อมูลนะครับกรณีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ในเรื่องของการจราจรก่อนก็ได้ค่ะคือหลีกเลี่ยงเส้นอโศกดินแดงกันไปก่อนเลยใช่ไหมคะแล้วก
2: ็ถูกต้องครับถูกต้องครับนำเรียนผู้ใช้ทางให้หลีกเลี่ยงเส้นทางต่างๆเพราะว่ารถไฟขบวนสินค้ายังขวางรางอยู่รถยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
1: เพราะว่ามันคือตัวของขบวนรถไฟเนี่ยที่เห็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็คือกีดขวางทุกช่องทางการจราจรไม่สามารถที่จะเคลื่อนตัวผ่านได้ตอนนี้ก็มีการปิดเส้นทางแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะแล้วตอนนี้สามารถเดี๋ยวขออนุญาตย้ำนิดนึงได้ไหมคะเผื่อคนที่เพิ่งเข้ามาฟังเราสามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางไหนได้บ้างเพื่อที่จะเลี่ยงจุดเกิดเหตุ
2: ถ้า
1: ท่
2: านมาจากถนนพระรามเก้าให้ที่จะเข้ากลางไฟต่อก็ให้ใช้เส้นทางให้เลี้ยวซ้ายตรงแยกอสมทไปทางด้านถนนเพชรไทยนะครับแล้วก็ออกสามารถออกเพชรบุรีได้แล้วก็สามารถที่จะใช้เส้นทางเพชรบุรีขาเข้าการซอยโศกได้ครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนการซอยโศกที่จะออกมาทางด้านอโศกดินแดงก็ให้เลี้ยวขวาตรงเพชรบุรีขาออกนะครับ
1: ค่ะ
2: ไปก็เลี้ยวซ้ายออกมิตรสัมพันธ์ออกด้านโน้นนะครับ
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ อันนี้จะเป็นเส้นทางที่สามารถเลี่ยงกันได
2: ้ค่ะขออนุญาตนำเรียนประมาณนี้นะครับ
1: ค่ะรองสารวัตรคะเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเพลิงไหม้ต่างๆที่เกิดขึ้นถึงไหนแล้วอะคะควบคุมได้หรือยังคะ
2: เพิ่งควบคุมได้แล้วครับเจ้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้ว
1: ยัง
2: อยู่ในระหว่างควบคุมปีน้ำอะไรอย่างนี้แต่ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว
1: ยังมีควันอยู่ไหมคะ
2: ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้ว
1: แล้วเปลวไฟแล้วคะ
2: ไม่มีแล้วครับ
1: ไม่มีแล้วนะคะสามารถควบคุมได้แล้วเพลิงสงบโอเค
2: คือปัญหาตอนนี้ก็คือรถไฟขบวนสินค้าที่ยัง
1: ขวางการจราจรค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ยังไม่สามารถเคลื่อนย้าย
1: แล้วตอนนี้ตัวในเรื่องของรถที่เกี่ยวข้องอะค่ะคือบนรถโดยสารประจำทางเนี่ยมีผู้โดยสารไหมอะคะ
2: มี
1: ประมาณกี่รายได้อะคะ
2: ยังไม่แน่ครับตอนนี้เจ้าที่กำลังเข้าตรวจสอบ
1: โอเคได้ค่ะข้อมูลมีอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะ
2: ขอบคุณมากคร
1: ับ ได้ค่ะขอบคุณค่ะรองสารวัตรค่ะขอบคุณท่านรองสารวัตรด้วยนะคะจากทางสน.มักกะสันนะคะมาเพิ่มเติมในเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวฝนย้อนกลับมาย้ำกันให้อีกทีนึงสำหรับเส้นทางที่สามารถเลี่ยงได้กันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่อาสาดับเพลิงของทางสมาคมบรรเทาสาธารณภัยกันก่อนคุณไอซ์นะคะสวัสดีค่ะคุณไอซ์ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณไอซ์ตอนนี้สถานการณ์นี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
3: ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เพลิงได้สงบลงแล้วนะครับแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงพญาไทห้วยขวางและก็สุทธิสารบางกะปิอยู่ระหว่างฉีดน้ำเลี้ยงแก๊ส NGV บริเวณของรถเมย์ครับ
1: สรุปรถเมย์นี่เป็นรถน้ำมันหรือว่ารถอะไร
3: เป็นรถก๊าซครับเป็นรถก๊าซ NGV
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: โอเคตอนนี้อยู่ในระหว่างการฉีดน้ำเลี้ยงใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับก
1: ็
3: คือตอนเนี้ยที่ทราบข้อมูลมาบนรถเมล์เนี่ยก็คือตอนเนี้ยมีผู้ตอนเนี้ยเคสดำทั้งหมดอะที่ได้ตรวจเจอนะครับตอนนี้เพิ่มเติมเป็น8รายนะครับ
1: ค่ะ
3: รถเมล์เนี่ยรถเมล์เนี่ยบรรทุกน่าจะมีผู้โดยสารอยู่ประมาณ10เกือบ20คนได้ครับ
1: ค่ะ
3: ครับประมาณ10กว่าได้ประมาณนั้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ตอนนี้ของผมเป็นชุดแรกที่ขึ้นไปของผมเป็นชุดแรกที่ขึ้นไปแล้วก็ได้ไปเจอเคสดำ8รายแล้วก็อีกชุดนึงก็กำลังจะขึ้นไปค้นหาเหมือนเดิมเนื่องจากรถเมล์นี่ไม่หมดทั้งคันตอนนี้ครับตอนนี้ก็ยังไม่ก็คือตอนแรกก็เจอก่อน8รายแล้วที่เหลือเนี่ยก็ต้องเป็นอีกชุดหนึ่งที่จะต้องขึ้นไปหากันต่อครับ
1: คุณนายคะนี้มีคนรอดชีวิตไหมอะคะผู้โดยสาร
3: ตอนนี้ยังพิสูจน์ทราบไม่ได้ครับ
1: ค่ะโอเครออีกชุดหนึ่งขึ้นไปเพิ่มเติมนะคะ
3: ครับตอนนี้ยังพิสูจน์ทราบไม่ได้เลยก็คือตอนนี้ที่พบแล้วก็ตอนนี้เพิ่มเติมเจอแล้วอีก3รายครับ
1: หมายถึงว่าจาก8แล้วก็บวกอีก3เหรอคะ
3: ใช่เป็นเคสตาม3รายครับตอนนี้
1: โอเคตอนนี้11แล้วเนาะ11รายนะคะล่าสุดคุณไอ้ตอนนี้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุบ้างไหมอะคะมีใครเห็นเหตุการณ์ช่วงนั้นบ้างไหมคะที่ชนกันตอนแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ไม่ทราบเหมือนกันเลยครับ
1: พอ
3: ได้รับแจ้งจากวิทยุมาก็นำกำลังออกไปช่วยกันดับเลยครับ
1: เมื่อกี้มีคุยกับคุณผู้ฟังท่านหนึ่งเขาบอกเขาทำงานกับรถไฟเหมือนกับตัวรถไฟอ่ะมันจะมีระบบที่เหมือนกับช่วยในเรื่องของเพลิงไหม้อะไรลักษณะเนี้ยแต่ว่าตัวรถเมย์น่าจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยพอจะมีข้อมูลอะไรอย่างงี้ตรงนี้ไหมคะ
3: พอรถเมย์รถปรับอากาศถ้าเป็นรถของบขส.ถ้าเป็นรถครีมอย่างเงี้ยทุกคันมันต้องมีถังดับเพลิงทุกคันนะครับแล้วก็มันต้องมีถังดับเพลิงทุกคันไม่ข้างหน้าก็ข้างหลังตรงกลางทางขึ้นแต่ผมไม่ทราบว่าคนขับหรือกระเป๋ารถเมล์
1: จ
3: ะไอ้นั่นหรือเปล่าจะได้คว้าถังดับเพลิงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าณตอนนั้นอันนี้ก็ไม่ทราบ
1: เราเห็นร่องรอยของการแบบประตูฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยมีใช้งานบ้างไหมคะ
3: ไม่มีเลยครับ
1: แปลว่าเกิดเหตุค่อนข้างไวที่เพลิงไหม้ที่ลุกเนี่ยค่อนข้างไวเลยเนาะ
3: ใช่
1: แป๊บเดียวก็คือทั้งคันเลยแล้วก็เห็นมีรถคันอื่นๆที่ก็สภาพไหม้เหมือนกันนะคะอันนี้ยังไงอะ
3: เป็นรถเก๋งเป็นก็คือว่ารถเก๋งเนี่ยน่าจะขับตามรถเมย์มา
1: ค่ะ
3: ครับน่าจะขับตามรถเมย์มาแล้วก็น่าจะเกิดเหมือนกับว่าเกิดการเฉี่ยวชนกันแล้วก็ทำให้เกิดไฟลุกไหม้อย่างเงี้ยครับ
1: แล้วคนขับรถเก๋งกับคนที่ขับมาด้วยนี่เป็นยังไงบ้างคะ
3: คนขับรถเก๋งนี่คือออกมาได้ครับ
1: อ๋อค่ะ
3: ครับ
1: มีได้รับบาดเจ็บไหมคะ
3: ก็เป็นคนขับรถเก่งครับ
1: โอเคสามารถออกมาจากจุดนี้จุดที่เกิดเหตุได้ส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดความเสียหายกับตัวรถเมล์เน
3: า
1: ะ
3: ผู้บาดเจ็บนี่จะเป็นพี่ๆไรเดอร์มอเตอร์ไซค์นะครับที
1: ่
3: อย
1: ู่
3: แถวน
1: ั้
3: น
1: ค่ะ
3: ใช่แล้วก็ประชาชนที่ขับมอเตอร์ไซค์แถวนั้นนะครับ
1: ค่ะ
3: ที่บาดเจ็บก็น่าจะเยอะอยู
1: ่ค่ะหลายคนเลยค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ใช่
1: มีกู้ภัยส่งโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้เรียบร้อยกันยังเหลือพื้นในพื้นที่ตกค้างอยู่ไหมคะตัวของผู้ได้รับบาดเจ็บ
3: ตอนนี้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้ผู้บาดเจ็บได้ลำเลียงไปตามโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลครับแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแต่คนหาเคสดำอย่างเดียว
1: โอเคได้เลยค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะ
3: กำลังค้นหาเคสดำอย่างเดียวครับก็ยังไม่รู้ว่ายอดตอนเนี้ยยอดล่าสุดอยู่ที่ประมาณ11 ราย
1: อืม
3: ใช่ครับแล้วตอนนี้กำลังจะหาเคสดำเพิ่มอยู่ตอนนี้อยู่ระหว่างการวางแผนอยู่ครับว่าจะเอาทีมไหนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
3: คร
1: ับ ตัวรถเมย์นี้มีข้อมูลไหมคะสายอะไรอะคะ
3: ไม่ทราบเลยครับ
1: ยังไม่ทราบเนาะโอเค
3: ครับ
1: ได้ค่ะยังไงขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ให้การช่วยเหลือกันด้วยเป็นชุดแรกขอบคุณคุณไอมากเลยค่ะ
3: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราคุยสายกันกับทางคุณไอนะคะคุณไอก็จะเป็นเจ้าหน้าที่อาสาดับเพลิงนะคะของทางสมาคมบรรเทาสาธารณภัยเป็นชุดแรกเลยที่เข้าไปให้การช่วยเหลือถึงเป็นเคสแรกๆเลยนะคะกลุ่มแรกๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของอัปเดตก่อนคือมีเคสดำก็คือหมายถึงผู้เสียชีวิตนะคะล่าสุดอยู่ที่11 รายอัปเดตตอน16:22 นี้เลยค่ะตัวของผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยเบื้องต้นเราได้ข้อมูลมาว่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ20 รายด้วยกันนะคะตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการค้นหาเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ชุดที่2นะคะที่จะขึ้นไปดูแล้วก็ตามหากันต่อส่วนคันอื่นๆเนี่ยนะคะที่ก็อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ได้รับผลกระทบด้วยก็จะเป็นทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลตัวคนขับรถเก๋งเนี่ยสามารถที่จะออกมาจากรถได้นะคะตัวรถก็คือโดนเพลิงไหม้ไปด้วยแต่ว่ารอดออกมาแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอื่นๆจะเป็นรถจักรยานยนต์ซะส่วนใหญ่เป็นพี่ๆไรเดอร์ต่างๆนะคะอันนี้ก็ข้อมูลตรงกันที่ทางคุณไอให้มาแล้วก็มีทางเมื่อกี้เราคุยกันกับทางคุณสายชนคุณสายชนเนี่ยอยู่บนคอนโดแถวนั้นพอดีแล้วมองลงมาเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่ามีการปฐมพยาบาลอะไรกันในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการค้นหาเคสดำและตัวของผู้ได้รับบาดเจ็บส่งตรงไปที่ทางโรงพยาบาลกันแล้วไม่เหลือตกค้างในพื้นที่แล้วนะคะส่วนในเรื่องของการเดินทางเมื่อกี้นี้ที่คุยกันกับทางรองสารวัตรของทางสน.มักกะสันการเดินทางนะคะก็คือจะเป็นการกีดขวางทุกช่องทางเลยเพราะว่าตัวปัญหาตอนนี้ที่กระทบการเดินทางโดยตรงเนี่ยคือจะเป็นขบวนรถไฟเพราะว่าเขาจะมีขนเป็นคอนเทนเนอร์ต่างๆที่ทุกคนจะเห็นในรูปเนี่ยตอนนี้มันกีดขวางทั้งเส้นเลยไม่สามารถที่จะขับผ่านได้นะคะสำหรับจุดเกิดเหตุที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเดินทางที่พอที่จะหลีกเลี่ยงได้กันไปก่อนนะตอนนี้เนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็แนะนำมานะผมดูข้อมูลสักครู่หนึ่งนะคะจากพระราม9ฝั่งขาเข้านะคะสามารถเลี้ยวซ้ายตรงแยกอสมทเพื่อที่จะไปทะลุเข้าถนนเพชรบุรีวิ่งกันตามมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราจะเข้าเส้นกลางซอยอโศกได้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งการจราจรที่สามารถใช้การไล่นะตอนนี้ที่สามารถหลีกเลี่ยงกันได้กันไปก่อนเพื่อไม่ให้ต้องไปผ่านจุดที่มันเกิดเหตุเพราะว่าจุดเกิดเหตุนี้ก็คือเป็นอัมพาตกันไปทั้งหมดนะคะไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านได้อโศกดินแดงขาเข้าขาออกติดสะสมค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็ช่วงคอขวดบริเวณแยกพระราม9ทางขึ้นลงด่วนดินแดงแล้วก็แยกอโศกเพชรบุรีก็กระทบนะคะการจราจรใกล้ๆกับแนวทางรถไฟมักกะสันนี่ก็เคลื่อนตัวอย่างที่บอกติดสะสมไม่สามารถที่จะผ่านได้แล้วก็อย่างที่บอกช่วงนี้ก็คือจะเป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่กันอยู่เขาก็จะปิดช่องทางกันบางส่วนด้วยนะคะสำหรับใครที่เมื่อกี้สอบถามกันเข้ามาเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นคุณกลมไม่แผ่วเนาะสอบถามกันเข้ามาเส้นอโศกดินแดงใช่ค่ะตอนนี้คือไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะอ่ะเราเดี๋ยวย้ำกันให้เรื่อยๆแล้วกันเป็นอุบัติเหตุใกล้กับแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเลยเพราะตอนนี้เ เรามีลงในโซเชียลมีเดียของทางจสร้อยด้วยนะคะที่ Facebook Twitter ต่างๆแล้วก็จะมีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งคลิปส่งรูปภาพมาจากมุมต่างๆที่เป็นคนละมุมการให้เห็นเหตุการณ์ในภาพรวมเนี่ยมีคุณไอวี่ส่งเป็นคลิปถ่ายมาจากแอร์พอร์ตลิงก์สถานีมักกะสันนะคะคุณไอวี่น่าจะอยู่ในขบวนรถไฟเลยแอร์พอร์ตเรลลิงก์นี่แหละขับผ่านเหนือข้างบนจุดเกิดเหตุอะค่ะก็จะเห็นกลุ่มควันเนี่ยตีเข้ามาที่กระจกรถเลยนะคะแต่อันนี้น่าจะถ่ายสักประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วก็คือจะเป็นช่วงที่มียังมีกลุ่มควันอยู่ตอนนี้ตัวของเพลิงไหม้อะสามารถควบคุมได้แล้วนะคะแล้วก็จะมีหลายคอมเมนต์เลยเหมือนกันที่น่าจะมีการใช้ถนนเส้นนั้นค่อนข้างเยอะเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่วนหนึ่งเลยนะคะค่อนข้างบอกว่าเป็นจุดที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบมีรถขับผ่านทางรถไฟต่อให้จะได้ยินเสียงแล้วเป็นเหมือนเสียงกระดิ่งเตือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะมีรถไฟผ่านแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะขับลอดไปอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะมีหลายคนอ่ะคอมเมนต์ไปในแนวทางเดียวกันเลยนะคะว่าเส้นเนี้ยขับกันแบบนี้กันเป็นค่อนข้างเป็นปกติเลยนะคะก็เข้ามาแชร์ข้อมูลกันตรงนี้ถ้าเกิดใครวิ่งกันอยู่แล้วเนาะมีข้อมูลอะไรที่พอจะเป็นประโยชน์เนี่ยก็สามารถเข้ามาเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับเคสที่เกิดขึ้นอ่ะมีคนถามว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นครับเป็นเหตุรถไฟนะคะชนกันกับรถโดยสารประจำทางหรือว่ารถเมย์รถเมย์เนี่ยเป็นรถก๊าซด้วยนะคะทำให้เกิดเป็นเหตุไฟลุกไหม้ที่บริเวณถนนอโศกดินแดงแยกพระราม9มุ่งหน้าแยกอโศกเพชรบริเวณทางรถไฟสถานีมักกะสันนะคะแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางเลยตอนนี้ติดหมดดูจากแมปดูจากอะไรก็คือขึ้นแดงทั้งเส้นเลยเนี่ยค่อนข้างอาการหนักพอสมควรแล้วก็น่าจะใช้เวลาอีกสักระยะนึงเลยค่ะเพราะว่าตัวของขบวนรถไฟนี้ก็ยังจอดอยู่ที่เดิมอยู่นะคะตอนนี้ต้องเป็นการให้การช่วยเหลือคนที่ติดอยู่แล้วก็ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รวมถึงค้นหาผู้เสียชีวิตด้วยบนรถโดยสารประจำทางนะคะเราสอบถามแล้วมีอยู่ประมาณสัก20รายด้วยกันหมายถึงว่าผู้โดยสารทั้งหมดนะคะจากข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็ล่าสุดนี้จะมียอดรวมผู้เสียชีวิตอยู่ที่11รายเนาะจากการค้นหารอบแรกรอบที่2เนี่ยยังไม่ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมแต่ว่านี่แหละนะคะขอให้ท่านอื่นๆเนี่ยปลอดภัยไม่ได้เป็นอะไรมากละกันนะคะสำหรับคนที่ส่งไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนาะนี้ส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวใครมีคลิปหรือว่าภาพอื่นๆเพิ่มเติมส่งกันเข้ามาได้เลยตอนนี้สิ่งที่อยากรู้มากที่สุดเลยเนาะจะเป็นช่วงที่เกิดเหตุค่ะเพราะตอนนี้เราคุยกันแบบหลายๆคนเนี่ยจะเป็นหลังเกิดอุบัติเหตุไปแล้วได้ข้อมูลมาหลังที่ชนกันไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ข้อมูลในขณะที่ชนอันนี้กำลังเป็นข้อมูลที่เราต้องการมากๆเลยนะคะใครที่เห็นเหตุการณ์พอดีเพิ่มเติมกันได้นะคะ1137หรือว่าดอกจัน1808แล้วก็มีไลน์จอสร้อยกันอยู่แล้วเนาะส่งคลิปส่งภาพอะไรกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะรู้สึกเดี๋ยวน่าจะมีทางโปรดิวเซอร์เราน่าจะได้ดึงคลิปขณะที่เกิดอุบัติเหตุมาให้แล้วเดี๋ยวจะนำมาออกอากาศให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะตัวรถไฟเนี่ยเป็นรถใช่ค่ะตัวรถไฟคือจะเป็นตัวที่บรรทุกคอนเทนเนอร์สินค้ามานะคะยังไม่ทราบว่าข้างในมีอะไรแต่ตัวรถไฟเนี่ยคือดูจากภาพแล้วก็ไม่ได้เสียหายเท่าคันอื่นๆอันนี้มาแล้วขึ้นภาพให้เป็นคลิปวิดีโอนะคะจังหวะที่เกิดเหตุเลยทุกคนเดี๋ยวขอดูอีกภาพอีกสักครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นภาพถ่ายออกมาจากรถเก๋งที่รถติดอยู่นะคะเกิดขึ้นตัวคลิปค่อนข้างสั้นนิดนึงอ่ะทุกคนลองดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณเป่าๆด้วยถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะเป็นเจ้าของคลิปรถเมย์อ่ะวิ่งโอเคคือจะเป็นจังหวะที่ตัวของขบวนรถไฟอ่ะเขาก็วิ่งมาตามทางของเขาตอนนั้นน่ะคือรถคันอื่นๆติดไฟแดงแล้วค่ะแต่ตัวของรถเมย์น่าจะเป็นจังหวะที่ขับไปอยู่ดีแล้วก็ไปชนกันทำให้เกิดเพลิงไหม้ทันทีเลยนะคะอันนี้ตรงนั้นจะมีทางขวามือเนี่ย มันจะมีรถที่จอดกันอยู่แล้วอะค่ะก็เลยได้รับผลกระทบจากจุดนั้นไปด้วยตัวของจังหวะที่ชนกันก็จะมีการกวาดรถส่วนบุคคลที่เห็นฝนมองไม่ค่อยชัดอาจจะเป็นรถกระบะรถกระบะนะคะกวาดออกมาด้วยก็ได้รับความเสียหายไปด้วยมีคนที่กระโดดออกมาอันนี้น่าจะเป็นพี่ไรเดอร์รถจักรยานยนต์ที่อยู่แถวนั้นพอดี BM อันนี้ขับผ่านมาแบบจังหวะฉิวเฉียดมากนะคะเป็นคลิปจังหวะที่ตอนชนเลยแต่ว่าเราก็เห็นเท่าที่เห็นในเหตุการณ์ที่เราสามารถที่จะแกะออกมาจากตัวคลิปได้เลยนะคะเกิดเหตุคือเพลิงเนี่ยมันลุกไม่ไวมากนะเป็นหลักวินาทีเลยอ่ะทุกคนดูในคลิปตามๆกันได้เลยนะคะมาจากด้านล่างก่อนดูในคลิปแล้วก็คือมีคนนั่งอยู่บนรถโดยสารเนี่ยแหละนะคะโอ้เห็นเป็นสีแดงข้างในเหตุเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาลุกข้างในตัวของรถเนี่ยห้องบริษัทเนี่ยค่อนข้างไวเลยเราจะเห็นเนี่ยทุกคนเห็นไปพร้อมๆกันเกิดเหตุเป็นไฟลุกขึ้นมาปุ๊บข้างในก็จะเป็นสีแดงเลยนะคะในตัวของจุดที่มีผู้โดยสารนั่งอยู่เนาะนี่ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะคะยังมองเลขไม่ค่อยชัดนะว่าเป็นสายอะไรนั่งมาจากทิศทางไหนจะได้พอเป็นข้อมูลได้ในบ้างตัวของคนที่เกี่ยวข้องเป็นญาติเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้รู้ด้วยนะคะว่าเป็นคนที่เรารู้จักหรือเปล่าที่อยู่บนรถโดยสารประจำทางคันดังกล่าวนี่เป็นภาพคลิปวิดีโอส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะมีคุณอ่านชื่อไม่ถนัดเป็นภาษาอังกฤษไม่เป็นไรบอกว่าเป็นสาย206ใช่ไหมคะสาย206ขอบคุณข้อมูลมากเลยคุณสมศักดิ์แล้วก็อีกท่านหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ได้ข้อมูลมาจากไหนเพิ่มเติมในช่องแชทนิดนึงนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นสาย206สาย206นะคะล่าสุดตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่11รายแล้วก็เดี๋ยวรอการคอนเฟิร์มเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเป็นการขึ้นไปค้นหากันอยู่นะคะโอเคอันนี้คือเราได้ภาพได้คลิปมาจากทั้งคนที่อยู่คอนโดแถวนั้นคนที่อยู่แถวตึก GMM Grammy ก็ได้ยินเสียงมีคนได้ยินเสียงตอนจังหวะชนแล้วเกิดเป็นปุ้งเป็นเสียงระเบิดขึ้นมาด้วยคนที่อยู่บนทางด่วนก็จะเห็นเป็นกลุ่มควันมันลอยขึ้นมาสูงมากตอนแรกที่เกิดเหตุเนี่ยเราได้รับสายกันมาแบบดังตลอดเวลาเลยนะคะสอบถามว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นก็คือมาจากเคสนี้นี่แหละนะคะเดี๋ยวเป็นว่าตอนนี้เป็นข้อมูลที่เราได้รับแจ้งล่าสุดเนาะรถเมคันดังกล่าวเบื้องต้นเป็นข้อมูลจากทางคุณผู้ฟังของเราบอกว่าเป็นสาย206เป็นรถแก๊สนะคะรถแก๊สนะคะชนกันกับขบวนรถไฟที่บรรทุกสินค้ามาอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เกิดเหตุเป็นเหตุเพลิงไหม้ใกล้กันกับทางรถไฟมักกะสันนะคะเส้นถนนอโศกดินแดงแยกพระราม9มุ่งหน้าแยกอโศกเพชรตอนนี้การเดินทางติดขัดรอบด้านแนะนำเลี่ยงกันไปเลยนะคะในเรื่องของการเดินทางเมื่อกี้คุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใครมาจากพระราม9ขาเข้าเนี่ยเลี้ยวซ้ายตรงแยกอสมทเข้าเพชรบุรีแล้วไปออกกลางซอยอโศกมนตรีได้เลยแล้วก็อโศกนะคะเข้าอโศกดินแดงเลี้ยวขวาเข้าเพชรบุรีฝั่งขาออกอันนี้จะเป็นการจราจรที่เราได้รับข้อมูลมาที่สามารถเบี่ยงกันไปก่อนได้นะคะเพลิงสามารถควบคุมได้แล้วสงบแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มในเรื่องของจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากกรณีที่เกิดเหตุขึ้นเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลจังหวะที่ชนเนี่ยเดี๋ยวเรารอยืนยันกันอีกทีนึงด้วยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะให้ตรวจสอบกันด้วยมาดูการจราจรเนาะการจราจรก็คือตอนนี้คือติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะในโซนเนี้ยติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่มีความจำเป็นอะหลีกเลี่ยงกันไปเลยนะคะแต่ถ้าเข้าไปแล้วก็คือสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงตามที่แนะนำกันไปได้เลยนะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณผู้ฟังเราด้วยนะคะคุณสมศักดิ์แล้วก็อีกท่านหนึ่งด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวในระหว่างนี้คุณซีกันตนานะบอกว่าเป็นสาย206 เลขข้างรถ3-44197นะคะข้อมูลตรงกันกับอีกท่านหนึ่งด้วยเดี๋ยวในระหว่างนี้นะคะเราไปดูข้อมูลการจราจรจุดอื่นๆกันก่อนในระหว่างรอข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตแบบเรียลไทม์ให้เป็นระยะระยะเลยนะคะสำหรับเคสที่เกิดขึ้นที่ทางรถไฟนะคะมักกะสันนี้นะคะเดี๋ยวไปที่คุณสิทธิกรก่อนคุณสิทธิกรเนี่ยฝากแจ้งมาบริเวณทางลงพระราม4จะมีเป็นผู้ชายเร่ร่อนนะคะเดินสวนขึ้นไปบนทางด่วนช่องทางด้านซ้ายเตือนให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังกันด้วยนะคะเป็นทางด่วนขั้นที่1บางนามุ่งหน้าดินแดงช่วงต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าทางลงถนนพระราม4เป็นผู้ชายนะคะเดินสวนขึ้นไปอยู่บนทางด่วนคุณอำนาจนะคะใช้เส้นทางพุทธมณฑลสาย4สารยามุ่งหน้าเพชรเกษมแยกถนนอุทยานมุ่งหน้าถนนเพชรเกษมการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งค่ะฝั่งกลับกันค่ะเข้าเคลื่อนตัวได้นะคะคุณราชันใช้ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีแยกนนทบุรี1ตัดถนนรัตนาธิเบศรมุ่งหน้าถนนนนทบุรีการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าที่แยกตัดกับถนนนนทบุรีเนี่ยจะมีรถแวนจอดเสียกันอยู่เคสนี้น่าจะมีการเคลื่อนย้ายให้แล้วนะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุนอกเหนือจากเคสเมื่อกี้ที่เราแจ้งกันไปเนาะมีคุณรันนะคะบอกว่าเกิดเหตุภายในซอยรามินทรา65แยกตัดถนนรามินทรามุ่งหน้าตัดกับถนนวัชรพลค่ะที่ปากซอยพรหมจักรนะคะเป็นรถเก๋งชนกันกับไม่ทราบคู่กรณีแต่เป็นอุบัติเหตุนี่แหละกีดขวางอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายมือการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันของเส้นรามินทรา65เนี่ยเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาอะไรจะมีชะลอตัวแค่จุดเกิดเหตุเลยแล้วก็รามินทราขาเข้าคุณอุทัยบอกว่ารถชนกัน4คันนะคะ4คันกีดขวางช่องทางที่3จากซ้ายสุดการจราจรทิศทางฝั่งขาเข้าในช่วงแยกวัชรพลมุ่งหน้าแยกลาดประเขาเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะคะเนื่องจากมีอุบัติเหตุดังกล่าวฝั่งกลับกันไม่มีเหตุอะไรสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุลำดับที่31ของวันนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนต้นชั่วโมงค่ะเดี๋ยวยังไงสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะที่บริเวณถนนอโศกมนตรีบริเวณทางรถไฟเนี่ยถ้ามีข้อมูลอื่นๆเสริมกันเข้ามาเนี่ยเราจะอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงเดี๋ยวตอนนี้16:39 นต้องไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
4: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
2: งุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชป
4: าประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์

จราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวตอนนี้คืบหน้าสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่บริเวณมักกะสันนะคะระหว่างรถโดยสารประจำทางกับขบวนรถไฟขนส่งสินค้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาจากทางคุณกอล์ฟเยาวราชอยู่ในสายแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้เพิ่มเติมกันสวัสดีค่ะคุณกอล์ฟค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเห็นคุณกอล์ฟมีบอกว่ามีข้อมูลในเรื่องของการเดินทางด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็คือว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ
0: ได้ค่ะอันนี้เราระหว่างรอนะคะจะเป็นเคสระหว่างรถเมย์นะคะที่ชนกันกับรถไฟเป็นขบวนรถไฟที่วิ่งตามทางรถไฟของเขานี่แหละนะคะ
1: ฮัลโหลครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ครับผมพอดีว่าทางหัวหน้าเขาเรียกพอด
0: ี
1: ก็คือครับก็คือว่าก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนเนี้ยหน้ากำลังจะเอารถยกนะครับรถยกแล้วก็นำรถเมย์ออกจากรางรถไฟอะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมก็คือเนื่องจากต้องมีการปิดการจราจรอย่างต่ำอะครับ
0: กี่ชั่วโมง
1: ประมาณ3-4ชั่วโมงอะครับ
0: 3-4 ชั่วโมงปิดการจราจรเนาะ
1: ใช่ครับเนื่องจากก็คือว่าทั้งรถเมล์และรถตู้รถไฟที่ขนตู้คอนเทนเนอร์ครับ
0: ค่ะ
1: ต้องเพราะมันอยู่ตรงนั้นก็เคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้แล้วก็ต้องเอารถเมล์ออกมาจากรางรถไฟเพื่อเอาผู้เสียชีวิตที่อยู่ข้างในลำเลียงออกมาข้างนอกส่วนอัตลักษณ
0: ์
1: ของผู้เสียชีวิตแล้วต้องรอแพทย์รอพอถ
0: อ
1: ตรวจหาผู้เสียชีวิตอีกตัวอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตอีกรอบครับ
0: ค่ะ
1: ครับเพราะตอนเนี้ยก็คือกำลังจะรอทีมอุปกรณ์ตัดทางอยู
0: ่
1: เนื่องจากเนี่ยทางหัวของรถไฟไม่ใช่หัวของรถเมย์
0: ค่ะ
1: ได้ไปติดอยู่กับตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
0: ค่ะ
1: ได้ติดอยู่กับตู้คอนเทนเนอร์ต้องใช้เครื่องตัดทางช่วยต้องใช้เครื่องตัดทางขนาดใหญ่เข้าพื้นที
0: ่ค่ะ
1: ตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเปิดการจราจรได้ก็ต้องน่าจะมีประมาณ3 ทุ่มได้อะครับ3 ทุ่มกับ4 ทุ่มประมาณนั้น
0: ตีประมาณสัก4 ทุ่มแล้วกันค่ะ
1: ใช่ครับเพราะตอนนี้ก็คือถนนทุกสายเป็นอัมพาตหมดเลย
0: ค่ะ
1: ครับถนนทุกสายเป็นอัมพาตหมดเลยอะไรหมดเลยก็คือถ้าใครไม่มีความจำเป็นมาเส้นนี้ก็เลี่ยงได้เลี่ยงเลยครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ของดับเพลิงทั้งสรฟพญาไทบางกะปิสุทธิสารห้วยขวางแล้วก็พหลโยธินตอนนี้ก็บูรณาการประชุมกันอยู
0: ่
1: ว่าจะเข้าพื้นที่เอาผู้เสียชีวิตจากในรถเมย์ออกมายังไงเพราะตอนนี้เราต้องรอทั้งทีมแพทย์แล้วรอทั้งพศแล้วก็รอด้านผู้เชี่ยวชาญของการทางรถไฟแล้วก็ต้องรอหน่วยงานของขสมกด้วยลงพื้นที่แต่ตอนนี้หน้าก็คือที่เป็นโศกนาฏกรรมตอนนี้ก็คือว่าที่รับข่าวร้ายก็คือมีผู้เสียชีวิตเคสดำณตอนนี้นะครับที่ได้เจอเป็นคนท้องที่เป็นเคสดำอยู่ในรถเมย
0: ์ค่ะ
1: ก็ต้องขออย่างเงี้ยไว้ครับ
0: อันนี้เป็นก็คือจะอยู่ในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ยัง11รายอยู่ไหมนะคะ
1: 11รายอยู่ครับใช่ครับ
0: 11รายอยู่แต่
1: 1ในนั้นอันนี้คือรายที่11ที่เป็นเคสตามและเป็นคนท้องนะครับ
0: อืมค่ะ
1: คร
0: ับ โอเคอันนี้ถามในเรื่องของการขนย้ายกันนิดนึงนะคะตัวรถไฟเนี่ยอันนี้จะมีแผนการดำเนินการอะไรยังไงบ้างคุณก๊อฟพอจะมีข้อมูลไหมคะ
1: ต้องรถไฟนี่ก็คือต้องรอทางของคมนาคมครับแล้วก็ทางการทางรถไฟครับต
0: ้
1: องเข้ามาบูรณาการด้วยกันแล้วก็ของรถเมย์แล้วก็ทีมงานดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาบูรณาการด้วยกันว่าจะต้องทำยังไงให้เอารถไฟออกแล้วก็เอารถเมย์ออกจากจุดนี
0: ้
1: เพื่อให้แบบไม่ให้ยังไงครับไม่ให้สะดุดในการตรวจอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตอย่างเงี้ยครับ
0: อืมค่ะ
1: ครับ
0: ค
1: ่ะเพราะตอนนี้ก็คือของที่จะเอาไปส่งก็ต้องยุติไปก่อน
0: มีข้อมูลไหมคะว่าเขาขนส่งเอ้ยเขาบรรทุกสินค้าอะไรกันมาในคอนเทนเนอร์
1: ตอนนี้ยังไม่ทราบเลยครับประตูคอนเทนเนอร์นี่เปิดไม่ได้เลย
0: ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ตัวรถไฟเนี่ยมันเสียหายยังไงแค่ไหนบ้างอะคะตอนนี้เราได้ข้อมูลรถเมล์แล้วฝั่งรถไฟ
1: รถไฟเนี่ยชนหัวรถไฟอ่ะครับชนเข้ากลางลำของรถเมย์ชนเข้ากลางลำของรถเมย์ก็เลยเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ผมส่งไปในคลิปให้อ่ะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยน่าจะเป็นโบกี้ประมาณโบกี้ที่6ที่6ที่7เนี่ยแหละครับ
0: ค่ะ
1: ที่เกิดความเสียหายตั้งแต่หัวยันโบกี้ที่7เพราะไฟมันโหมแรงมากตอนนั้น
0: ค่ะ
1: เพราะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยตอนขบวนรถไฟโบกี้เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ36โบกี
0: ้อ๋อค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ยาวเหมือนกันจะเป็นประมาณที่ช่วงต้นๆหน่อยใช่ไหมคะตั้งแต่หัวรถไฟมาจนถึงโบกี้ที่6ที่7
1: ต้น
0: ๆที่ชนกันกลางลำรถเมล์เลย
1: ใช่ครับ
0: มันมีคอมเมนต์บ้างคอมเมนต์เขาบอกว่าตัวของประตูทางลงรถเมล์เนี่ยมันจะเป็นด้านที่ชนกันกับตัวของรถไฟพอดี
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยลงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับใช่ก็คือมันจะมีทางลงกับทางขึ้นถ้าคุณลงตรงนั้นอ่ะถ้าคุณลงตรงนั้นเอาในฐานะผมว่าเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนา
0: ะ
1: ถ้าค
0: ุ
1: ณลงตรงนั้นอ่ะยังไงก็ไม่รอดทางขึ้นทางลงยังไงก็ไม่รอด
0: ค่ะ
1: ถ้าจะลงได้ที่เดียวก็คือประตูฉุกเฉิน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่า
1: ก็คือถ้าคุณลงไปปุ๊บก็เหมือนกับรถบัสนักเรียนนะครับที่เกิดเหตุตรงวิภา
0: ค่ะ
1: ถ้าลงด้านหน้าไฟมันจะวิ่งมาด้านหลังถ้าคุณลงด้านหลังไปที่ประตูฉุกเฉินรอดประมาณ70ประมาณ 80% แต่ตอนเนี้ยที่บางคอมเมนต์เขาบอกว่าทำไมไม่ลงที่ทำไมถึงลงไม่ได้อะไรไม่ได้ก็คือตอนนั้นนะครับไฟมันลุกเร็วมาก
0: มันเร็วมาก
1: ตั้งแต่ข้างหน้าอย่างข้างหลัง
0: ค่ะ
1: เลยทำอะไรไม่ได้
0: ไม่ทันด้วยแหละ
1: ต้องมีแค่ประตูใช่ครับต้องมีแค่ประตูฉุกเฉินอย่างเดียว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าฝั่งที่เป็นแบบขึ้นลงตามปกติอ่ะมันจะเป็นอยู่ในฝั่งที่ชนกันกับตัวของขบวนรถไฟจังๆเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอแบบจังหวะที่จะต้องไปเปิดประตูฉุกเฉินอะไรใดคือไม่ทันจริงๆเพราะว่าไฟที่เห็นตามคลิปเลยเนาะคุณกอล์ฟมันเกิดขึ้น
1: แบบเร็วมากจริงๆประมาณแค่ถ้าคร่าวๆก็ประมาณแค่5 นาที
0: ค่ะ
1: ประมาณแค่5 นาที
0: ได้
1: ไฟมันก็มาถึงข้างหลังไฟมันก็มาถึงข้างหลังแล้ว
0: ได้ค่ะคุณก๊อฟเดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาพอดีเดี๋ยวยังไงถ้ามีข้อมูลอื่นๆเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อไปอีกทีนึงนะคะ
1: ได้ครับผมอยู่ที่เกิดเหตุน่าจะอยู่ยันจบคร
0: ับ ได้ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณก๊อฟค่ะสวัสดีค่ะคุณก๊อฟนะคะเพิ่มเติมให้ก็คือกว่าจะเปิดการจราจรได้น่าจะเป็นช่วง3 ทุ่ม 4 ทุ่มไปเลยเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่บี

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดี
1: ดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: นายกสั่งกรมที่ดินยกระดับปราบนอมินีกำชับคุมเข้มทุกขั้นตอนทำธุรกรรมที่ดินตรวจสอบเข้มหากพบความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วนายกเผยเตรียมขยายผลเพิ่มหลังรวบอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวออกใบชมพูให้หมิงเฉินซันชี้เป็นขบวนการใหญ่มากหากสาวเจอใครโดนหมดลั่นรัฐบาลนี้เคลียร์ไม่ได้ไม่มีประนีประนอมเอาจริงไม่ใช่แค่ลงพื้นที่แล้วตัดตอนใช้กลไกปปง.สอบเส้นเงินเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวอนุทินชี้คุยผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ประเทศพร้อมนำข้อเสนอแนะแนวทางสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งเผยเจ้าสัวธนินทร์บอกไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมีความมั่นคงทางอาหารชี้มิสซิ่งลิงก์รถไฟเชื่อมระนองชุมพรต้องมีก่อนขยายสู่แลนบริดจ์เอกนิติเผยผลหารือนายกกับภาคเอกชนระดับสูง10กลุ่มสำคัญรัฐบาลรับข้อเสนอเอกชนเป็นวาระเศรษฐกิจเร่งด่วนฟื้นกรอ.ผนึกกำลังรัฐเอกชนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยชัดชาติเผยเตรียมยื่นลาออกผู้ว่ากทม18-19 พฤษภาคมนี้ตอนนี้แค่เตรียมเอกสารพร้อมประกาศลงต่อสมัย2เปิดตัวทีมงานนโยบาย28พฤษภาคมด้านผอ.กกต.กทม.เผยชัดชาติลาออกต้องเลือกผู้ว่าคนใหม่ภายใน60วันยันจัดทำลายเดิม28มิถุนายน2569ย้ำบัตรเลือกตั้งไม่มี QR code ย้ำผู้สมัครต้องระวังค่าใช้จ่ายหาเสียงอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ช่วยฟรีก็ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายเตือนนโยบายหาเสียงต้องทำได้จริงไม่งั้นอาจเข้าข่ายหลอกลวงเลขาธิการกกต.ยืนยันคดีหัวสว.ไม่ได้ยื้อชี้เป็นสำนวนใหญ่พยานจำนวนมากเร่งพิจารณาควบคู่คดีเลือกตั้งอื่นย้ำทุกขั้นตอนยึดกฎหมายและหลักฐานสลดอุบัติเหตุรุนแรงรถไฟชนสนั่นกลางแยกรถเมล์รถยนต์รถจักรยานยนต์พังยับเพลิงลุกไหม้รุนแรงเหตุเกิดใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเสียงระเบิดดังเป็นระยะมีรายงานผู้บาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางปส.สกัดจับแก๊งขนยาเสพติดมาเลเซียสุดเหิมนำรถ4คันขนไอซ์ข้ามชายแดนภาคใต้ซุก440กิโลกรัมเข้าเมืองนครปฐมรวบชาวมาเลเซียยกแก๊ง5คนปคบ.อย.ปศุสัตว์ทลายโรงงานผลิตยาแมวเถื่อนเมืองปากน้ำพบผสมยาปลอมเพื่อเพิ่มปริมาณส่งขายออนไลน์ทำกำไรอ้างใช้รักษาโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวยึดของกลางมูลค่ากว่า1ล้านสุพม่าสั่งฟันขบวนการตั๋วเครื่องบินทิปหลอกบินญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเหยื่อร้อง8รายเสียหายกว่า10ล้านสั่งสคบเร่งเคลียร์ทุกเคสบูรณาการปคบล่ามิจฉาชีพในคราบเอเจนซี่แนะ3เช็คก่อนโอนปพแจ้ง6จังหวัดภาคกลางปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกทมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่17-24พฤษภาคม2569เสี่ยงท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกคันกั้นน้ำกำชับพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือประชาชนปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2569รางวัลเลขหน้า3ตัว298091รางวัลเลขท้าย3ตัว602716รางวัลเลขท้าย2ตัว08และรางวัลที่1หมายเลข107387
4: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
2: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
1: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
2: ได้ค่ะได้ได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
1: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:17 นะคะเดินทางกันต่อกับทางสถานีวิทยุสสร้อยนะคะเรากลับมาติดตามสถานการณ์การจราจรแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก่อนหน้านี้ในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยหลายคนก็น่าจะตามข่าวกันอยู่เนาะสำหรับอุบัติเหตุที่เป็นรถไฟนะคะชนกันกับรถเมย์ค่ะณขณะนี้เนี่ยในการดำเนินการของทางเจ้าหน้าที่จะเป็นการปิดกั้นพื้นที่กันไปก่อนนะคะเพื่อรอเจ้าหน้าที่จากหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จากทางรถไฟด้วยการรถไฟด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเบื้องต้นที่มีได้พูดคุยกันกับเจ้าหน้าที่ที่เขาลงพื้นที่คุณกอล์ฟเยาวราชก่อนหน้านี้ก่อนเราจะไปพักกันเนี่ยนะคะคุณกอล์ฟให้ข้อมูลมาบอกว่าในเรื่องของการเดินทางน่าจะมีการปิดการจราจรอยู่ที่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพื่อที่จะทำงานปิดกั้นพื้นที่ให้ทำงานกันได้ก่อนนะคะสำหรับเคสนี้แล้วก็คาดการว่ากว่าจะเปิดการจราจรให้กลับมาใช้การได้เนี่ยกันตามเป็นปกติน่าจะเป็นตั้งแต่เวลา22:00 นไปเลยก็คือช่วง4:00 นเป็นต้นไปนะคะเราตีไว้ประมาณเท่านั้นก่อนณขณะนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เป็นอัมพาตกันหมดแล้วนะคะสำหรับเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่บริเวณถนนอโศกดินแดงแยกพระราม9แยกอโศกเพชรนะคะใกล้ๆกับตรงนี้เลยทางรถไฟมักกะสันนี่แหละนะคะข้อมูลเมื่อกี้เราได้เห็นคลิปเห็นภาพกันละส่วนหนึ่งเนาะสรุปแล้วเนี่ยนะคะลักษณะตอนเกิดเหตุเนี่ยมันจะเกิดเหตุที่ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันถนนอโศกดินแดงเขตราชเทวีค่ะตอนนี้เราได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ11รายนะคะจากทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เข้าไปตรวจพิสูจน์กันเป็นชุดแรกต่อมานะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติมีออกมาเปิดเผยแล้วเหมือนกันกับทางสื่อมวลชนนะคะบอกว่าอุบัติเหตุเนี้ยพบว่าเบื้องต้นคือรถโดยสารประจำทางคันดังกล่าวค่ะรถเมล์เนี่ยนะคะจอดติดไฟแดงช่วงนั้นอย่างที่ทุกคนเห็นตามคลิปที่มีการปล่อยสู่สาธารณชนเลยเป็นช่วงไฟแดงพอดีตัวของรถเมล์เนี่ยจอดติดไฟแดงแล้วคาอยู่บนรางรถไฟลักษณะคลิปเสี้ยววิที่เราเห็นกันตอนนี้นะคะมันจะเป็นจังหวะที่ตัวของรถไฟเนี่ยชนลากไปแล้วสักระยะหนึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเหตุการณ์คือตัวรถเมย์จอดติดไฟแดงคาอยู่บนรางรถไฟทำให้คำถามที่ทุกคนถามกันเยอะมากๆว่าแล้วตัวของไม้กั้นน่ะมันไม่ทำงานหรอหรือยังไงนะคะทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถที่จะเลื่อนลงมาปิดได้ค่ะเพราะว่าเหมือนกับจอดอยู่ค้างบนทางรถไฟเลยรางรถไฟเลยนะคะประกอบกับตัวของรถไฟที่ขนสินค้ามาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยหลายโบกี้มากๆนะคะค่อนข้างยาวอ่ะค่อนข้างหนักไม่สามารถที่จะเบรกได้ทันก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวตัวของรถไฟก็เลยชนเข้ากับตัวของรถเมล์แล้วก็ลากกันไปตามคลิปที่ทุกคนเห็นนั่นแหละพอลากกันไปเนี่ยรถคันอื่นๆที่จอดติดไฟแดงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถส่วนบุคคลนี่แหละนะคะแล้วก็รวมถึงรถจักรยานยนต์เนาะที่จอดแบบหน้าๆหน่อยใช่ไหมคะก็เลยได้รับความเสียหายไปด้วยที่ทุกคนเห็นว่ามีไรเดอร์กระโดดออกมาทิ้งรถไว้ตรงนั้นเลยกระโดดออกมาเพื่อที่จะรอดตายเนี่ยนะคะอันนี้แหละก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่วงหน้าจากคลิปที่ทุกคนเห็นเป็นเซี่ยววิเนาะตอนนี้ก็คือมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนขับขี่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงส่วนหลังจากที่รถไฟเนี่ยมันพุ่งชนรถเมล์แล้วก็ลากไปไกลเนาะรถที่จอดอยู่ใกล้เคียงก็คือถูกชนไปด้วย ตามที่ปรากฏออกมาในคลิปในภาพที่ประชาชนแถวนั้นเนี่ยมีถ่ายเก็บเอาไว้ด้วยนะคะตัวของโรงพยาบาลแถวนั้นก็จะมีหลายที่อยู่ค่ะมีเพชรชเวทใกล้ๆหน่อยแล้วก็คามิเลียนด้วยนะคะก็มีการนำส่งลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นจากทางรถโดยสารส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เนี่ยคนได้รับบาดเจ็บจะเป็นพี่ๆไรเดอร์มอเตอร์ไซค์เนาะก็ส่งเข้าโรงพยาบาลกันไปแล้วแยกกันไปตามจุดต่างๆนะคะอันนี้ก็มีเคสสีเขียวบางส่วนด้วยก็คือบาดเจ็บไม่มากนะคะแล้วก็ที่มีเป็นเคสดำเสียชีวิตเลยเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปประมาณ11รายแล้วก็ค่อนข้างสลดเลยเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งกับทางสถานีวิทยุของเรานะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยคือมีเคสที่เป็นคนกำลังตั้งท้องอยู่ด้วยตั้งครรภ์อยู่ด้วยนะคะอยู่ในอยู่รวมใน11รายที่มีการแจ้งเป็นเคสดำแล้วก็ในระหว่างนี้ก็คือเดี๋ยวรอพิสูจน์อัตลักษณ์อะไรกันเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมอีกเพราะว่าตามที่นั่งต่างๆเนี่ยคิดว่าน่าจะมีคนที่อยู่บนรถเนี่ยประมาณเกือบ20รายอันนี้ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มยืนยันกันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเบื้องต้นที่เราคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่เขาอยู่หน้างานก็ให้ข้อมูลมาประมาณนี้เลยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะต้องมีพูดคุยเนาะหรือว่ารอการออกมาเผยแพร่ข้อมูลประกาศจากทางส่วนของทางรถไฟด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยคือตอนนี้คอมเมนต์ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันแล้วจริงๆแล้วเส้นจุดที่มันเกิดเหตุเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีคลิปวิดีโอที่คนเคยถ่ายเอาไว้จากมุมสูงเนาะว่ารถไม่ค่อยรอเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ค่อยคือไฟแดงมาแล้วว่าเดี๋ยวจะมีรถไฟอะไรอย่างเงี้ยผ่านแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะไปจอดเกยไปอยู่บนทางรถไฟอ่ะคุณจี๊ดไหมคะผลอ่านถูกไหมส่งมาในคอมเมนต์ของทางเพจของเราเนี่ยนะคะใน YouTube ที่ไลฟ์กันอยู่ตอนเนี้ยบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะผ่านตรงนี้บ่อยค่ะนั่งรถเมล์แล้วรถเมล์ก็คารางรถไฟอีกทีนึงรถไฟก็ชะลอใกล้เข้ามาผู้โดยสารแบบเราเนี่ยสบตากันแบบอีกนิดเนี่ยจะกระโดดออกจากหน้าต่างแล้วนะแต่ว่าตำรวจจราจรเขาระบายรถได้ทันเฉียดฉิวก็เลยคิดว่าสักวันน่ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งนะคะและหลายท่านก็ค่อนข้างที่จะสื่อไปในแนวทางเดียวกันว่าจุดนี้มันรถติดแล้วก็รถเยอะก็จะมีในลักษณะเนี้ยคือขึ้นมาเกยอยู่บนทางรถไฟอะไรแบบนี้นะคะจนเป็นเกิดเหตุที่ทุกคนเห็นกันตามกันนะคะส่วนในเรื่องของความคืบหน้าล่าสุดนะตอนนี้ก็คืออย่างที่แจ้งเลยเป็นการปิดกั้นการจราจรกันไปก่อนเลยนะคะโซนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้เพราะว่าในเรื่องของตัวของรถไฟเองมันก็ตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆโบกี้ที่เสียหายสุดก็จะเป็นโบกี้6โบกี้7แต่ว่าตัวทั้งหมดเนี่ยมันยาวมากมีหลายโบกี้มากตอนนี้ก็ยังคาอยู่ทางรถไฟไม่สามารถที่จะขับรถผ่านได้นะคะจะรถเล็กรถใหญ่อะไรทั้งสิ้นตอนนี้ตำรวจเขาปิดกั้นหมดเพื่อที่จะรอให้ทางเจ้าหน้าที่จากหลายๆหน่วยงานเนี่ยเข้ามาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการกันต่อไปด้วยนะคะเป็นเหตุที่ดับเพลิงเยอะมากแล้วตอนแรกจังหวะที่เกิดขึ้นที่ทุกคนตกใจกันอ่ะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มควันอ่ะทุกคนที่เป็นเหตุเพลิงไหม้ตามกันมาเนาะเพราะว่ารถเมย์อันนี้ก็เป็นรถก๊าซด้วยนะคะล่าสุดก็คือได้ข้อมูลมาแล้วเป็นสาย206ค่ะสาย206นั่นเองเบอร์ข้างรถ344197นะคะอันนี้ก็ได้มาจากทั้งข้อมูลหลังบ้านของเราแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังด้วยเนาะที่เกาะติดสถานการณ์เคสดังกล่าวด้วยในเรื่องของการเดินทางนะคะขออนุญาตมาดูสักครู่หนึ่งคือติดทั้งหมดเลยแหละนะคะทุกคนเส้นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอโศกดินแดงฝั่งขาเข้าขาออกช่วงแยกพระราม9นะคะแยกอโศกเพชรทางขึ้นลงตรงบริเวณทางด่วนดินแดงอันนี้ก็กระทบด้วยสำหรับการจราจรก็คือแนะนำหลีกเลี่ยงกันไปเลยเส้นที่แจ้งไปอโศกดินแดงแยกพระราม9อโศกเพชรบุรีหรือว่าจุดตัดทางรถไฟมักกะสันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะจุดที่พอจะสามารถใช้การได้แบบเลี่ยงได้ตามที่ทางเจ้าที่ให้ข้อมูลมาตอนแรกซึ่งก็จริงๆหลายชั่วโมงแล้วเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นเพชรบุรีฝั่งขาออกเป็นเข้าเพชรบุรีไปแล้วก็เพื่อที่จะไปอ้อมแล้วเข้ากลางซอยอโศกอีกทีนึง ที่จะสามารถใช้การได้อยู่แต่คิดว่าคนก็คงเลี่ยงไปใช้เส้นทางตรงนั้นได้เยอะแหละยังไงก็คือตามๆกันไปเรื่อยๆตามๆคิวกันไปนะคะเบื้องต้นก่อนเพราะว่ากว่าจะมีการเปิดให้ใช้การจราจรได้น่าจะอีกหลายชั่วโมงเลยย้ำนะคะอีกหลายชั่วโมงเลยอันนี้น่าจะเป็นภาพไลฟ์นะคะหรือเปล่าน่าจะย้อนหลังไหมหรือยังไงตรงนี้ยังมีเขาเรียกว่าตัวของใช่อันนี้เป็นมาจากอีกหนึ่งมุมนะคะเป็นตามที่มีการนำเสนอข่าวไปเลยค่ะคือตัวของรถโดยสารเนี่ยรถเมย์คันดังกล่าวเนี่ยนะคะเขาจอดเกยมาบนทางรถไฟจริงๆรถไฟอ่ะมาไม่ได้เร็วนะแต่มันไม่สามารถที่จะหยุดได้ถ้าตามเนื้อข่าวก็คือค่อนข้างหนักเบรกไม่ทันจริงๆมาถึงก็คือชนหัวรถไฟชนเข้ากับกลางตัวของรถเมย์ค่อนไปทางข้างหน้าหน่อยนะคะแล้วก็ลากยาวไปเลยอันนี้ก็มีประชาชนเนี่ยลงมาดูค่อนข้างเยอะรถก็เริ่มถอยๆเริ่มอะไรกันเลยนะคะเพราะว่าควันอ่ะมาค่อนข้างไวชนกันปุ๊บแล้วก็ลากกันไปสักระยะหนึ่งอ่ะไม่เกิน5นาทีก็ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มควันแล้วนะคะแล้วด้านที่เป็นประตูทางขึ้นลงตามปกติแล้วของตัวของรถเมย์มันจะเป็นด้านฝั่งเดียวกันกับที่อัดแน่นกันกับตัวของรถไฟค่ะเลยทำให้การที่จะหนีออกมาจากตัวของรถเมย์คันดังกล่าวเนี่ยเป็นไปได้ยากซึ่งประตูฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยทำไม่ทันจริงๆนะคะตามที่คาดคะเนไว้เพราะว่ามันเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ค่อนข้างไวเลยอันนี้ต้องคือเป็นเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมก็ว่าได้แหละจริงๆอ่ะทุกคนเพราะว่าเกิดเหตุทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากนะคะมีผู้เสียชีวิตหลายเคสเลยเยอะมากๆจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่คนที่อยู่บนรถเมล์เท่านั้นแต่ว่าคนอื่นๆอ่ะที่จอดติดไฟแดงกันอยู่หน้าๆหน่อยอ่ะค่ะก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันบางคันก็คือมีรถเมล์รถเก่งเนาะรถเก่งนะคะขออภัยที่ไฟไหม้ทั้งคันไปด้วยเลยก็มีแต่ตัวคนขับอ่ะเขาออกมาทันนี่แหละนะคะล่าสุดเราได้ข้อมูลมาจากทาง PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเขาเขาบอกว่าขบวนรถไฟที่เกิดเหตุจะเป็นขบวนรถสินค้าที่2126ท่าเรือแหลมฉบังชุมทางบางซื่อนี่คือปลายทางตัวของขบวนเนี่ยชนกันกับรถประจำทางแล้วก็รถอื่นๆที่บริเวณทางผ่านอโศกซึ่งตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเส้นทางระหว่างสถานีมักกะสันไปสถานีคลองตันนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อการเดินรถขบวนรถไฟสายตะวันออกทั้งหมดอันนี้จะเป็นพาร์ทของการเดินทางด้วยรถไฟกันบ้างจากทาง PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเพิ่มเติมกันมาให้ล่าสุดในพื้นที่ตอนนี้มีหลายคนเลยที่ลงพื้นที่กันอยู่นะคะเมื่อกี้เห็นไลฟ์ก็มีท่านผู้ว่ากทม.ด้วยท่านทัชชาตินะคะลงพื้นที่กันอยู่แล้วก็ล่าสุดก็มีทางรัฐมนตรีนะคะช่วยกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะคะท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็ลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันอยู่น่าจะอยู่ในพื้นที่นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคมนาคมเมื่อกี้ที่ฝนมีให้ข้อมูลไปเนาะว่าท่านก็มีการเปิดเผยมาแล้วในเรื่องของตอนจังหวะที่เกิดเหตุเลยนะคะว่าเกิดเหตุได้ยังไงอะไรยังไงแล้วทำไมถึงเครื่องกั้นมันไม่เลื่อนลงมาปิดนะคะคิดว่าน่าจะต้องเป็นเคสที่เราตามกันเรื่อยๆเลยอะค่ะเพราะว่าจากที่ดูจากที่ฟังจากข้อมูลของคุณผู้ฟังผู้ชมของเราเนาะที่ใช้เส้นนี้กันเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการขับขี่สัญจรผ่านจุดนี้แล้วติดไฟแดงแล้วเกยขึ้นไปในลักษณะเนี้ยทำกันค่อนข้างจะบ่อยมากๆนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังเราก็มีความเหมือนกันว่าเคยอยู่บนรถเมย์ได้ซ้ำไม่ใช่คันที่เกิดเหตุแต่เป็นก่อนหน้านี้แล้วก็มีรถไฟนั่นแหละวิ่งมาสบตากันแล้วนะแต่บังเอิญคือมันสามารถที่จะระบายรถได้ทันเฉียดฉิวก็เลยไม่เป็นอะไรเนี่ยแหละนะคะจนวันนี้มันเกิดเหตุในลักษณะนี้เกิดขึ้นเนาะมีความเสียหายเกิดขึ้นเยอะมากนะคะทั้งเสียหายแล้วก็เสียชีวิตหลายรายเลยยังไงทางสถานีวิทยุจสร้อยก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะ แล้วก็คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยที่ถึงมือคุณหมอแล้วก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนด้วยนะคะนี่ส่งกำลังใจให้จริงๆก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยเป็นเคสที่กู้ภัยดับเพลิงเลยเนี่ยไปกันเยอะมากแล้วก็ไวมากด้วยเช่นเดียวกันถือว่าถ้าเทียบดูไทม์ไลน์ต่างๆดับเพลิงค่อนข้างไวเหมือนกันนะคะพอจริงๆตอนแรกๆที่เกิดเหตุเนี่ยไฟไหม้โหมขึ้นมาเยอะเลยในเรื่องของกลุ่มควันเห็นจากอยู่บนทางด่วนอ่ะทุกคนก็ลอยขึ้นมาเห็นชัดเจนหรือใครที่อยู่บนตัวของแอร์พอร์ตเรลลิงนะคะเพราะมันจะเป็นสถานีมักกะสันเนาะก็เห็นควันเนี่ยคือมาตีเข้ากับกระจกรถเลยนะคะใครที่อยู่ในแถวนั้นคือวิทเนสเหตุการณ์หมดทุกคนอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดของเราเลยนะคะเดี๋ยวในเรื่องของการเดินทางกันบ้างดีกว่าพอเข้าช่วง 5:30 แล้วเนาะมีอัปเดตเพิ่มเติมอะไรไหมเดี๋ยวเราไปคุยกันกับทางรองสารวัตรจราจรนะคะสน.มักกะสันกันอีกทีนึงร้อยตำรวจตรีชนะประดานะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ตอนนี้เหตุว่า40เลยรถไฟตรงถนนกระเบื้องที่7ตัดอาโศกมุนตรีอาโศกวินเดินขอนำเรียนให้งดใช้เส้นทางนี้ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดการจราจรได้เพราะว่ารถไฟยังอยู่ในรางอยู่ยังไม่เคลื่อนย้ายออกไปครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แนะนำใช้เส้นทางก็ถ้าหากท่านมาทางด้านพระรามเก้าขาเข้าที่จะเข้าทางด้านอโศกตีอโศกบินแดงก็ให้เลี้ยวซ้ายใช้พระรามเก้าขาออกไปเลี้ยวขวาที่แยกขอสมทเข้ามาทางด้านถนนพุทโธไทยแล้วก็ใช้เทปุรีขังเท่าแล้วก็สามารถที่จะเข้ากลางซอยได
1: ้
2: ส่วนถ้าจะมาจากทางด้านอโศกมณีที่จะออกอโศกมณีแดงให้เลี้ยวขวาเข้าเทปุรีขาออกแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายที่ถนนพุทโธไทยได้ถ้าจะออกทางด้านพระรามเก้านะครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนทางด้านรัชดาขาเข้ามาถึงแยกพระรามเก้าก็ให้เลี้ยวซ้ายออกพระรามเก้าขาออกเข้าทางด้านรถออกรถสมทเช่นกันครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ส่วนถนนทางด้านนิพพานออกมาก็สามารถเลี้ยวซ้ายได้ผ่านอโศกได้ครับแต่ไม่สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอโศกยินเดียกได้ครับ
1: มิตรสัมพันธ์ขออีกทีนึงได้ไหมคะเมื่อกี้เหมือนเสียงขาด
2: เพชรบุรีขาออกที่มาจากทางด้านมิตรสัมพันธ์ให้ใช้สมาร์ทคาร์ดแยกได้เลยแล้วก็ใช้พื้นราบได้ผ่านจุดดังกล่าวไม่ให้เลี้ยวซ้ายเข้าอโศกบินแดงครับ
1: ค่ะ
2: กรณีเส้นทางครับในเบื้องต้น
1: ค่ะ
2: นำเรียนแต่นำเรียนในเบื้องต้นว่าจุดดังกล่าวยังไม่เปิดการจราจรยังไม่สามารถเปิดการจราจรให้เป็นปกติได้นะครับให้หลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาดนะครับ
1: ค่ะ
2: ไม่มีความจำเป็นให้หลีกเลี่ยงจุดดังกล่าวโดยเด็ดขาดครับผมขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้น
1: ค่ะตอนนี้การจราจรที่รถติดขัดอะค่ะสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างอะคะรองสารวัตร
2: ก็ทางด้านจับถามทางด้านด้านจราจรเข้ามาก็ยังมีท้ายสะสมยังไม่ถึงแยกอะไรสะสมถึงแยกเทียมละมิตรนิดหน่อยครับยังไม่สะสมไปไกลนะคร
1: ับ
2: ส่วนพระรามเก้าขาเข้ามาทางด้านแยกกสมทมาไปทางด้านสามเหลี่ยมดินแดงยังใช้การได้ดีครับขึ้นเบี่ยงลาดกระโหลกก็ยังได้ดีครับ
1: ค่ะ
2: จะมีปัญหาด้านในก็คือจากไฟส่องออกมาจากนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องรับรถทั้งเพชรบุรีขาเข้าและขาออกแล้วก็รับรถทางด้านพระรามเก้าเข้ามาด้วยครับ
1: ค่ะ
2: จะมีปัญหาเครื่องในครับจนเย็นครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ยังไงก็ถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับตอนนี้ผู้ใช้เส้นทางที่ออกมาจากทางด้านอโศกสุขุมวิทก็ให้ใช้เส้นสุขุมวิทขาออกจะดีกว่าครับนำเรียนเบื้องต้นนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เบื้องต้นก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดการจราจรได้คร
1: ับ ได้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทางรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันด้วยนะคะร้อยตำรวจตรีชนะประดานะคะเพิ่มเติมในเรื่องของเส้นทางที่สามารถที่จะใช้การได้กันไปก่อนนะคะจนกว่าจะมีการเปิดการจราจรซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นช่วงกลางคืนไปเลยหลัง 3:00-4:00 ไปเลยนะคะน่าจะมีการปิดพื้นที่นะตรงนี้อย่างต่ำก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะ ข้อมูลที่เราได้มาล่าสุดนะคะทางสำนักงานเขตราชเทวีก็มีออกมาลงโพสต์เหมือนกันบอกว่าขณะนี้การจราจรบริเวณถนนอโศกมนตรีไปแยกพระราม9ติดขัดทั้ง2ฝั่งขาเข้าขาออกเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันเลยค่ะรถไฟแล้วก็ขบวนตู้คอนเทนเนอร์ที่เขาขนมาเนี่ยมันยังจอดกีดขวางเส้นทางไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะคะต้องใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายเดี๋ยวก็ต้องรอรถที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะคะส่วนในขณะเดียวกันทางผู้อำนวยการขสมก.มีเคลื่อนไหวแล้วนะคะโพสต์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์อุบัติเหตุที่บริเวณทางรถไฟมักกะสันแยกอโศกทางขสมก.นะคะจะเร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือและก็เยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้อย่างดีที่สุดทั้งในด้านกฎหมายและก็ในด้านมนุษยธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางขสมก.ที่ออกมาลงประกาศนะคะจากนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะคะจารุวรพลกุลนะขออภัยนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการของทางขสมก.ก็ลงโพสต์ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเป็นข้อมูลล่าสุดที่เราได้สำหรับเคสนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ 17:39 น.พักโฆษณาสักครู่นึงค่ะ
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
8: ่40ครับ
9: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
8: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
10: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
11: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
10: แล้วฤดูฝนเล่า
11: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
10: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
11: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
10: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
11: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
10: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
12: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
13: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
14: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
15: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ค่ะท่านผอ.ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ท่านผอ.อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับตอนนี้มีผู้บริหารกสมคอยู่ในพื้นที่แล้วครับผมกำลังเดินทางไปก็อีกไม่นานก็จะถึงนะครับ
0: ค่ะตอนนี้ขณะนี้ทางกสมคอยเองอยากจะมีการชี้แจงอะไรสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างไหมคะ
1: จริงๆก่อนจะชี้แจงต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้ที่ผมได้รับรายงานมาเนี่ยคือรถเมล์เราเนี่ยก็จอดต่อเนื่องนะครับจอดต่อเนื่องจากแยกอโศกก็คือติดไฟแดงอยู่นะครับมีรถติดสะสมยาวก็เคลื่อนตัวไม่ได้นะครับจนมีรถไฟผ่านเข้ามาพุ่งชนจนเป็นเหตุที่เราทราบตามหน้าข่าวกันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็รับทราบจากการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่8รายนะครับบนรถเมล์เราแล้วก็อีก15รายนะครับที่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่ามีการสำรวจเพิ่มเติมครับก็น่าจะมีผู้เสียชีวิตน่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับก็ต้องรอการยืนยันให้แน่ชัดอีกทีหนึ่งนะครับส
0: ่
1: วนการเยียวยาแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยทางกสมกรเราเองเนี่ยก็สำหรับผู้เสียชีวิตนะครับก็เยียวยาช่วยเหลือนะครับในวงเงิน1,500,000 บาทนะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็อยู่ที่ลักษณะของการบาดเจ็บแต่เบื้องต้นมีการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเนี่ยก็อยู่ที่ 80,000 บาทต่อรายนะครับแล้วก็ในการช่วยเหลือในด้านอื่นๆทางด้านมนุษยธรรมแล้วก็ทางในกรอบของกฎหมายเนี่ยทางกสมกเองก็จะเร่งรัดดำเนินการตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับ
0: ค่ะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการเยียวยาผู้โดยสารแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบส่วนตอนนี้ที่หลายๆคนน่าจะอยากทราบข้อมูลแล้วก็ได้รู้กันนั้นจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะท่านผอ.สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอะคะ
1: จริงๆตรงนี้ต้องขออนุญาตยังไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องของสาเหตุว่าตัวต้นเหตุหรือว่าอย่างไรนะครับเพราะว่าเรามองว่าการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดก่อนส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆครับก็ตรงนี้ผมอาจจะขอยังไม่ให้ความเห็นดีกว่าครับ
0: ได้ค่ะตอนนี้เรามีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวของรถโดยสารคันดังกล่าวไหมคะรถเมย์อะค่ะเป็นสายอะไรเดินทางอะไรยังไง
1: มีครับมีรถเมย์ของเราก็เป็นสาย3-30นะฮะสาย206เดิมครับสาย206เดิมก็เป็นรถที่วิ่งจากบางนานะครับไปมอเกษตรตรงบางเขตนะคร
0: ับ
1: แล้วก็มีพนักงานขับรถของเรานะครับก็ชื่อคุณลาพิษทองบุญก็ต้องเสียใจกับท่านด้วยก็ท่านได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนนางสาวสุภาพรจันสอนเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารเนี่ยครับก็อยู่ระหว่างการรักษาแล้วก็นำส่งที่โรงพยาบาลนะครับก็ทางกสมกเองก็จะดูแลพนักงานให้อย่างเต็มที่ครับ
0: ค่ะก็จะมีทางพนักงานของทางกสมกยังอยู่บนรถ2คนด้วยกันนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นในเรื่องของแนวทางการเยียวยานะคะเดี๋ยว
1: ค
0: ่ะยังไงถ้าเกิดมีข้อมูลอื่นๆคืบหน้าอื่นๆเดี๋ยวยังไงทางเราอาจจะขออนุญาตรบกวนติดต่อกันไปอีกทีนึงตอนนี้สำหรับพนักงานอีกท่านนึงอะค่ะมีการส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลอะไรนะคะ
1: นำส่งโรงพยาบาลครับตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ครับว่าใครส่งที่โรงพยาบาลนะครับถ้าเบื้องต้นเนี่ยก็เห็นว่ามีโรงพยาบาลราชวิถีนะครับโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลคาร์มิเลียนแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจนะครับกำลังตรวจสอบตอนนี้ขอดูตรงที่หน้างานก่อนดีกว่านะครับ
0: ได้ค่ะท่านผอ.ค่ะค่ะขออีกหนึ่งคำถามมีข้อมูลยอดของคนที่อยู่บนรถเมย์ไหมคะผู้โดยสารทั้งหมดอะค่ะ
1: ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าดูแล้วก็น่าจะประมาณ30กว่าคนขึ้นไป
0: 30กว่าคนนะคะได้ค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผมครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางท่านผอ.ขสมก.ที่สามารถให้กับเราได้นะคะณขณะนี้กันก่อนก็เป็นในเรื่องของการเยียวยาสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะก็จะมีวงเงินอยู่ที่1,500,000 บาทแล้วก็ในเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บก็ต้องดูเคส by เคสกันไปนะคะเบื้องต้นที่ได้ข้อมูลคืออยู่ที่80,000ต่อรายกันไปก่อนตัวของรถโดยสาร ประจำทางคันดังกล่าวก็คือยืนยันแล้วนะคะตามที่ทุกคนให้ข้อมูลกันมาเลยก็คือเป็นสาย206

6นะคะเส้นทางจากบางนาไปมอเกษตรนะคะอันนี้คาดการว่ามีผู้โดยสารที่อาจจะอยู่บนรถเนี่ยสักประมาณ 20-30 รายด้วยกันแล้วก็ล่าสุดเราได้รับรายงานในเรื่องของผู้เสียชีวิต8รายนะคะที่ได้รับการยืนยันนะแต่ว่าเมื่อกี้มีการคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานเขาบอกว่า11รายยังไงต้องรอคอนเฟิร์มกันอีกทีนึงก็คิดว่าอาจจะมีการอัปเดตตัวเลขเรื่อยๆแหละนะคะส่วนล่าสุดเราได้รับข้อมูลมาจากฝั่งของกระทรวงคมนาคมกันบ้างนะคะมีให้ข้อมูลมาบอกว่าเดี๋ยวจะปกติเนี่ยมันจะต้องมีกล่องดำกล่องดำบนรถไฟเอามาตรวจสอบเพิ่มเติมกันด้วยว่าที่ทุกคนเห็นตามภาพตามข่าวที่มีการปล่อยออกไปในเรื่องของคลิปสื่อต่างๆเนี่ยนะคะว่าทำไมมันถึงไม่สามารถที่จะเบรกได้เบื้องต้นเนี่ยจากข้อมูลที่เราเห็นแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาจากทางกระทรวงคมนาคมเองอ่ะเขาให้ข้อมูลมาเบื้องต้นว่าด้วยน้ำหนักก่อนคือบอกว่าน้ำหนักของคอนเทนเนอร์แล้วก็สินค้าซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันนะว่าขนอะไรมาเปิดไม่ได้นะคะมันหนักเลยทำให้ไม่สามารถที่จะเบรกได้ทันจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือตอนนี้คิดว่าน่าจะต้องติดตามในเรื่องของคำถามที่ฝนถามไปเมื่อกี้นี่แหละก็คือเป็นเรื่องของความในแง่ด้านการความปลอดภัยนี่แหละนะคะตั้งแต่สาเหตุเรารู้แล้วว่ามันมีการจอดเกยไปบนทางรถไฟเนาะส่วนสาเหตุอื่นๆอะไรยังไงแล้วก็รวมถึงมาตรการความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้ด้วยก็น่าจะเป็นประเด็นที่หลายคนต้องจับตาเฝ้าดูเหมือนกันนะคะว่าหลังจากนี้อาจจะมีการออกมาทบทวนมาตรการความปลอดภัยสำหรับเส้นทางที่มันจะต้องผ่านจุดตัดกับทางรถไฟอ่ะยังไงโดยเฉพาะจุดนี้เลยเพราะว่าคือก็เป็นข้อมูลที่ไม่ได้เป็นการเปิดเผยอะไรใหม่เลยทุกคนที่ขับผ่านจุดนี้จะเห็นในลักษณะนี้เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงหลังเกิดเหตุไปด้วยเนาะอะไรยังไงต่างๆนะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือเดี๋ยวเราติดตามกันในเรื่องของคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆก่อนก็คือจะเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็เสียชีวิตในเรื่องของการเยียวยาอย่างถูกต้องทั้งตามกฎหมายแล้วก็ตามหลักมนุษยธรรมด้วยนะคะถ้ามีข้อมูลต่างๆจากทางหน่วยงานนะตอนนี้เรามักจะเริ่มติดต่อหน่วยงานที่ดูแลแบบภาพรวมได้บ้างแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตให้คุณผู้ฟังผู้ชมกันเรื่อยๆนะสำหรับเรื่องราวนี้ในเรื่องของการเดินทางนะคะย้ำกันอีกทีนึงดีกว่าเผื่อใครจะเพิ่งเข้ามาฟังหรือว่าช่วงเย็นพอดีเนาะคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่แล้วรองสารวัตรแล้วนะคะแนะนำประชาชนเลยนะคะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณเส้นอโศกมนตรีตั้งแต่แยกอโศกไปจนถึงแยกพระราม9ใครที่มาจากพระราม9ขาเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าพระราม9ขาออกเลยค่ะแล้วเลี้ยวขวาช่วงแยกอสมทอีกทีนึงคุณจะไปออกช่วงเพชรบุรีได้นะคะแล้วก็จะเข้ากลางซอยอโศกได้อีกทีนึงถ้าเกิดว่าจะไปอโศกเนาะส่วนใครที่มาจากอโศกเพื่อที่จะเข้าโศกดินแดงอันนี้เนี่ยเลี้ยวขวาเข้าเพชรบุรีขาออกแล้วก็เข้าเพชรอุทัยมาจากรัชดาเข้าพระราม9นะคะเลี้ยวซ้ายเข้าพระราม9ขาออกแล้วก็เข้าแยกอสมทแล้วก็เหมือนเดิมเข้าเพชรบุรีเพื่อไปเข้ากลางซอยอโศกได้แล้วก็ใครที่จะเข้ามิตรสัมพันธ์อันนี้ใช้สะพานข้ามแยกได้ส่วนคนที่ใช้พื้นราบห้ามใช้อโศกดินแดงนะคะห้ามเลี้ยวเข้าอโศกดินแดงนะนี่แล้วก็ย้ำๆกันให้นะคะส่วนในจุดอื่นๆตอนนี้มีคุณฟังก็บอกว่าแถวแยกราชเทวีก็มีเริ่มติดกันบ้างแล้วด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้เนาะเส้นทางที่พอที่จะเบี่ยงไปใช้ได้ก็อย่างที่บอกจะมีเพชรบุรีพระราม9จตุรทิศนะคะแล้วก็ทางพิเศษศรีรัตน์อันนี้ที่ใช้ได้นะขณะนี้จนกว่าจะมีการอัปเดตความคืบหน้าให้ฟังกันอีกทีนึงว่าจะเปิดการจราจรตามปกติเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าคือเขาเรียกว่าล่าสุดที่ได้คุยเนี่ยคือน่าจะเป็นช่วงกลางคืนกันไปเลยค่ะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งสำหรับกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนลองหาเส้นทางที่พอจะเลี่ยงได้ตามที่ตัวเองสะดวกได้เลยหรือว่าใช้การเดินทางอื่นๆกันไปก่อนเลยนะคะจนกว่าจะ
มีความคืบหน้าล่าสุดเพิ่มเติมกันเข้ามาอีกทีนึงแต่คิดว่าน่าจะหลัง 3-4 ทุ่มกันไปเลยนะคะขอบคุณคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะอันนี้เข้ามาแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตกันด้วยแล้วก็คอมเมนต์อื่นๆด้วยนะคะที่ใช้เส้นทางดังกล่าวจริงๆเนาะแล้วก็เข้ามาแชร์แบ่งปันความคิดเห็นกันนะคะเพิ่งดูเวลา 17:54 แล้วเดี๋ยวขอไปดูที่ส่งกันเข้ามานิดนึงนะมีคุณณัฐนันท์นะคะใช้เพชรบุรีค่ะฝั่งขาเข้าช่วงสะพานลอยอโศกมุ่งหน้าแยกมิตรสัมพันธ์อันนี้ก็คุณณัฐนันท์ก็บอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งแล้วนะคะติดพันมาจากอุบัติเหตุนี่แหละนะคะทุกคนที่เกิดเหตุกันไปคุณสิทธิกรแจ้งมาแล้วคุณเมธาจตุรทิศฝั่งขาเข้าช่วงแยกหมอเหล็งมุ่งหน้าถนนศรีอยุธยานะคะรถเยอะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆค่ะคุณนกกด SOS มาเกิดอุบัติเหตุแถวพระราม2ฝั่งขาเข้าเป็นรถบรรทุก4ล้อพลิกตะแคงขวางช่องทางกลางของทางด่วนมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วนะคะสำหรับการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนี้กันอยู่จุดเกิดเหตุจะอยู่ก่อนถึงเส้นท่านมหาชัยนิดนึงค่ะแล้วก็คุณพันธ์บอกว่าปากซอยสุขุมวิท81เนาะแถวนี้เนี่ยมีรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งชนกันกีดขวางเลนซ้ายได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะสำหรับรถจักรยานยนต์การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณพันธ์ด้วยนะคะเมื่อกี้เพิ่มเติมกันเข้ามาให้แล้วก็คุณนกด้วยที่ให้ข้อมูลกด SOS กันเข้ามาสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแถวพระราม2เนาะไปดูการจราจรแถวราชพฤกษ์กันบ้างเป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะของช่วงนี้คุณมุกให้ข้อมูลมาบอกว่าเส้นราชพฤกษ์เนี่ยฝั่งขาเข้านะเลยต่างระดับ346ไปเล็กน้อยเนี่ยรถจะติดเลยแล้วก็นิ่งประมาณ15นาทีได้แล้วนะคะเพราะว่าน่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ายังไม่แน่ใจยังไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาเดี๋ยวไงเคสนี้เราตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะในระหว่างนี้เป็นเส้นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงต่างระดับ346มุ่งหน้าสะพานข้ามคลองบางตัดในนะคะเลยต่างระดับไปประมาณเล็กน้อยเนี่ยจะเจอกับท้ายแถวแล้วว่ารถติดประมาณ15นาทีเดี๋ยวคุณมุกเราตรวจสอบเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะคะอันนี้มีข้อมูลเข้ามาล่าสุดสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตรงมักกะสันเนี่ยนะคะก็บอกว่าตัวด้านรถไฟเนี่ยคนขับรถไฟได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะศีรษะแตกอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ทางฝั่งรถเมย์ก็อย่างที่เมื่อกี้พูดคุยกันกับทางผอ.เลยตัวของคนขับรถได้สารประจำทางเป็นเพศชายนะคะเสียชีวิตแล้วก็พนักงานกระเป๋าเนาะเป็นผู้หญิงนะคะเหมือนจะได้รับบาดเจ็บแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเมื่อกี้ที่คุยกับทางผอ.น่าจะพูดประมาณว่าให้ได้รับการช่วยเหลือจากทางทีมแพทย์อยู่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดเลยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆเราจะพยายามอัปเดตกันให้นะคะยังไงจสลอเราก็คืออยู่กับทุกคนน่ะตลอดไปจนถึงกลางค่ำกลางคืนกันเลยหรือว่าหลังจากที่ช่วงดึกๆไปแล้วเนาะเที่ยงคืนไปแล้วแล้วอาจจะไม่ได้มีดีเจแต่ก็คือสามารถที่จะแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลืออะไรได้ตามปกติได้ตามปกติเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าน่าจะเดินทางต่อกับทางคุณนาตยานะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเนื่องแล้วก็สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงมาจนถึง 18:00 นี้ด้วยนะคะยังไงฝนต้องขอบคุณทุกๆการติดตามเลยแล้วก็ข้อมูลที่เราได้รับมาจากทั่วสาธารณรัฐเลยนะวันนี้ทั้งคอมเมนต์ทางใน YouTube Facebook แล้วก็ X ต่างๆที่ส่งกันเข้ามาให้แล้วก็ที่โทรแจ้งกันเข้ามาด้วยนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะคลิปต่างๆเนาะมีให้เครดิตให้อะไรกันไปหมดแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณที่เดินทางกันมาด้วยเลยสำหรับเคสต่างๆที่เกิดขึ้นก็ติดตามกันต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงเคารพธงชาติช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
3: ดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
5: ่40ครับ
6: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
5: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
7: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
7: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
10: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
11: ระวังนะลูก
12: ค่อยๆวิ่งนะลูก
11: อย่าปีนสูงนะ
12: เดี๋ยวล้มนะลูก
13: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทุกขี่บอกให้เขาปิดจอ
2: เดี๋ยวกลับมาเดินทางกันนะคะต้นชั่วโมงนี้อยู่กันกับทางคุณณัฐยาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ก็เดี๋ยวเริ่มจากเหตุการณ์อีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นช่วงเย็นก่อนเลยนะคะฝนยังไม่ได้พูดไปก่อนหน้านี้เนาะจะมีงานคอนเสิร์ตค่ะของ EXO คือวงใหญ่เลยแล้วก็คนน่าจะเดินทางไปเนี่ยมหาศาลนะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีเดี๋ยวเขาเริ่มกันน่าจะตอนนี้แหละ 6:00 น.นะคะแล้วก็คงไปเสร็จค่ำๆกันเหมือนเดิมจะมีวันเสาร์นี้รอบนึงแล้วก็พรุ่งนี้อีกรอบนึงแต่พรุ่งนี้จะเริ่มไวกว่าหน่อยเริ่มตอน 4:00 น.นะคะก็คิดว่าการจราจรโดยรอบเนี่ยน่าจะค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันเดี๋ยวเรายังไงฝากดูเคสนี้กันต่อเนื่องเลยนะคะส่วนเรื่องราวอื่นๆที่เกิดขึ้นกันในวันนี้เนาะก็จะมีเคสเรื่องดีๆก่อนละกันนะคะเรามีคุยกันกับคนญี่ปุ่นที่เขาอะทำงานที่ไทยมานานมากประมาณ20ปีเพราะว่าฝนก็แบบเอ้ยทำไมพูดให้สัมภาษณ์ได้ปลอเลย
1: ภาษาไทยชัด
2: พูดภาษาไทยก็ไม่ได้ชัดแบบขนาดนั้นหรอกแต่คือเข้าใจอะ
1: แล้
2: ว
1: ส
2: ื่อสารได้แล้วคลังคำศัพท์อะค่ะมันค่อนข้างแบบเป็นเหมือนคนไทยพูดอะไรเงี้ยต่อให้การออกเสียงอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ใช่ใช่ไหมคะเชื่อว่าคุณนากาจิมะเขาก็ลืมตอนแรกอะลืมเป็นโน้ตกระเป๋าใส่เอกสารใส่โน้ตบุ๊กกระเป๋าทำงานนะคะไว้บนแท็กซี่นั่งจากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงแถวเซ็นทรัลบางนาลืมรอบแรกแล้วก็ติดต่อให้กับทางแท็กซี่นะคะชื่อคุณสมพรก็ไปคืนให้พอสักพักหนึ่งรอบที่เอาไปคืนให้เนี่ยไปคืนที่เดิมเลยที่ลงกันไปแถวเซ็นทรัลบางนาใช่สักพักเนี่ยนะคะคุณนากาจิมะโทรมาบอกอีกว่า iPhone หายเอ้ยหล่นบนแท็กซี่คันเดิมแน่เลย
1: เดี๋ยวก่อนนะหมายความว่าไงเขานั่งคันที่เขาเอามาคืนกลับมาด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแบบ iPhone หายอะโทรศัพท์หายเอ็นดูนะคะก็คุยกับคุณนากาจิมะเจ้าของเรื่องเนาะก็บอกว่าตอนขาที่เอามาคืนอะน่าจะเสียบโทรศัพท์ไว้ข้างๆแล้วมันเป็นเขาเป็นพ็อกเก็ตเป็นกระเป๋าข้างๆมันก็คงแบบเหมือนเป็นจังหวะไหลๆหล่นๆกันไปแต่ว่าโอเคเรามีเบอร์คนขับแล้วเพราะคันเดิม
1: อันเนี้ยจะต้องถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องบอกอะไรนะต้องเหมาแท็กซี่คันนี้ นั่งประจำ ถ้าเกิดเป็นคันอื่นเดี๋ยวมันหล่นหายคันอื่น
2: คนขับบอกโหต้องมาเจอหลายรอบหน่อย
1: ไม่หรอกใช้บริการกันเป็นประจำไปเลยหมดเรื่อง
2: ไม่หรอกเขาคนขับก็น่ารักเขาก็โอเคเดี๋ยวเอามาคืนให้แต่ว่ารู้สึกจะคืนกันน่าจะช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าคุณนากาจิมะเนี่ยต้องทำงานก็จะสะดวกมารับก็น่าจะช่วง 5-6 โมงเย็นเลยนี่แหละช่วงประมาณนี้เลยนะคะ
1: ใช่แต่อย่างที่บอกว่าดียังเป็นแท็กซี่คัน
2: เดิมใช่เราเลยติดต่อให้ได้ไงแต่เรื่องคือเขาเป็นคนญี่ปุ่นฝนก็เลยถามว่าแล้วรู้จักได้ยังไงรู้จักเราได้ยังไงเขาก็บอกว่าผมก็เสิร์ช Google ครับ
1: เดี๋ยวเราให้ฟัง
2: เสิร์ช Google
1: มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันเมื่อคืนนี้เป็นคนจีนแต่เนื่องจากว่าครอบครัวมาทำงานที่เมืองไทยก็เลยมาเรียนหนังสือที่เมืองไทยด้วยแล้วเมื่อคืนนะก็ลืมไม่น่าจำไม่ได้แล้วลืมโทรศัพท์ลืมโทรศัพท์ไว้บนมือถือแล้วก็โทรเข้ามาแจ้งที่จสร้อยพอดีจังหวะว่าคนขับแท็กซี่ฟังอยู่พอดีเลยเพราะว่าตอนที่คนที่เขาแจ้งเข้ามาเพิ่งจะลงรถไปได้สักพักหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็เลยคนขับแท็กซี่เล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกก็ว่าคุ้นๆฟังไปฟังมาอุ้ยคันเรานี่ว่ะคันเรานี่ว่ะ
2: เอ๊ะเขาพูดถึงเราอย่าง
1: นี้ก็เลยจอดรถข้างทางแล้วเปิดดูอ้าวเจอโทรศัพท์จริงๆก็เลยรีบโทรแจ้งเข้ามาทีนี้ก็เลยมีโอกาสคุยกับคนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์ก็คือเป็นคนจีนที่พูดภาษาไทยชัดแจ๋วเลยอะแต่จะมีบางคำที่แบบว่าตก
2: นิด
1: หน่อยนิดหน่อยอย่างเงี้ยถามบอกว่ารู้จักจสร้อยได้ไงโทรมาแจ้งได้ยังไงบอกว่าผมก็ไปกลับไปถึงบ้านก็ไปดูในโน้ตบุ๊กแหละครับว่าโทรศัพท์หายบนแท็กซี่จะทำยังไง
2: อ๋อไปเสิร์ชเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่แล้วถามว่าเคยฟังไหมบอกอ๋อผมเป็นอินโทรเวิร์ต
2: เกี่ยวอะไร
1: บอกว่าอินโทรเวิร์ตก็ฟังได
2: ้อินโทรเวิร์ตฟังได
1: ้นั่นเลยก็บอกว่า
2: โอเคอาจจะแบบไม่เจ็บสื่อหรือเปล่า
1: ประมาณนั้นแต่ว่าก็คือว่ายังโชคดีที่แบบว่ารีบแจ้งเข้ามารีบไปเสิร์ชหาแล้วก็
2: จังหวะมันดีด้วยเน
1: า
2: ะ
1: คนขับแท็กซี่ฟังอยู่พอดีเลย
2: ใช่ก็แบบโชคดีแหละเรื่องของจังหวะ ต่างๆคนมันจะได้คืนเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็ไปเสิร์ชแล้วก็เหมือนเป็นคนญี่ปุ่นด้วยกันนี่แหละค่ะเป็นคนโพสต์เอาไว้คงเคยเกิดแบบนี้เหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าเวลาที่คนลืมของไว้บนแท็กซี่นึกอะไรไม่ออกเข้าไปเสิร์ชหาของหายบนแท็กซี่จะทำยังไงเดี๋ยวจะได้เบอร์โทรศัพท์
2: จะได้เบอร์เราใช่เนาะจริงๆอ่ะก็ถือว่าคืนกันได้เสร็จสับกันไปนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนี่ไม่ควรแล้วนะตอนเล่นล่ะถ้าเกิด
1: ต้องมีเสียงในหัวอย่าง นี้คร
2: ั้
1: งที
2: ่
1: สาม
2: ไม่ถ้าสุดวิจัยจริงๆก็ติดต่อมาได้ช่วยเหลือได้ตลอดนะคะก็อ่ะส่วนเรื่องต่อไปเนาะวันนี้ใช่ไหมคะมีเคสตามหากันได้มีเคสขอความช่วยเหลือในการตามหาด้วยค่ะคือเป็นคนที่อายุ28หายออกไปจากบ้านชื่อกิติกนกเนี่ยนะคะสูง170หายออกไปจากบ้านคือดูไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมีโรคประจำตัวหรืออะไรนะคือแค่บอกที่บ้านว่าเดี๋ยวจะไปหาเพื่
1: อ
2: นแต่เขาจริงไม่ได้ไปบ้านเพื่อนแล้วไปเจออีกทีนึงอ่ะคือเกิดอุบัติเหตุป
1: อ
2: เต็กตึ๊งโทรมาแจ้งไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะเข้าโรงพยาบาลรักษาเสร็จติดต่อไม่ได้อีกแล้วเหมือนตั้งใจเหมือนจงใจที่จะ
1: ออกจากบ้าน
2: ใช่ประมาณนั้นแล้วเพื่อนกับพ่อโคก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเพราะว่ามันอย่างอันนี้เป็นวันที่2เกือบ2วันนะคะเขาติดต่อไม่ได้เลยแต่ว่าเขาพกโทรศัพท์นะแต่มันก็ปิดเครื่อง
1: เขามีอาการป่วยอะไรพวกนี้
2: ไม่มี
1: ไม่ได้เป็นเพราะจิตเวชไม่ได้อะไรอย่างงี้นะ
2: ก็เท่าที่คุยกับเพื่อนเขาก็บอกว่าไม่นะปกติคนที่หายเนี่ยเป็นคนร่าเริงอารมณ์ดีแต่ก็ไม่รู้อ่ะคือคนที่ดูเหมือนจะร่าเริงมันไม่ได้การันตีทุกอย่างถูกไหมล่ะก็ไม่แน่ใจมีปัญหาส่วนตัวอะไรหรือเปล่าก็อันนี้เดี๋ยวเหมือนจะมีลงภาพลงอะไรในเพจเราไว้ให้อยู่สถานที่ล่าสุดที่เจอจะเป็นโรงพยาบาลบางบัวทองนะคะตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้นะคะส่วนเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเราติดตามเคสนี้มาตั้งแต่ช่วงกลางๆวันเลยค่ะประมาณเกือบ4โมงจนยาวมาถึง6โมงเลยเนา
1: ะ
2: ผลตามมาแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่ทุกคนก็ได้ตามข่าวกันอยู่นะคะเป็นเหตุรถไฟชนกันกับรถเมย์นั่นแหละนะคะทำให้เกิดไฟลุกไหม้กันเกิดขึ้นที่บริเวณอโศกดินแดงแยกพระราม9มุ่งหน้าแยกอโศกเพชรตรงทางรถไฟมักกะสันค่ะซึ่งได้ข้อมูลมาอัปเดตล่าสุดแล้วตัวของรถไฟก็คือเป็นบรรทุกสินค้ามาเป็นคอนเทนเนอร์มีหลายโบกี้เลยนะคะขับตรงมาชนกันกับรถเมย์สาย206ที่จอดติดไฟแดงอยู่แต่เขาว่าลักษณะการจอดก็คือเหมือนเกยทางรถไฟขึ้นมานั่นแหละคล่อมขึ้นมาแล้วมันเบรกไม่ทันก็เลยมีการชนเข้ากับช่วงกลางๆคันรถเมย์ไปจนถึงตัวหัวรถเมย์นะคะแล้วก็ลากยาวไปจนเกิดการเสียดสีเกิดขึ้นรถเมย์เนี่ยเป็นรถการ์ดด้วยนะคะ NGV เป็นเกิดเหตุเป็นไฟไหม้ที่ตอนแรกเราได้รับแจ้งเหตุเนี้ยมาจากคนที่เขาเห็นควันก่อนเพราะควันมันสูงมากควันมันแบบ
1: มองเห็นแต่ไกล
2: เห็นแต่ไกลเลยใครที่อยู่บนแอร์พอร์ตเรลิงใครที่อยู่บนทางด่วนคนที่อยู่บนคอนโดเห็นควันก่อนเลยเพราะว่าควันสูงมากแล้วก็สีดำแบบตอนแรกคนที่อยู่บนข้างล่างอ่ะเขาบอกว่าให้ข้อมูลอะไรมากไม่ได้เพราะมันมองไม่ค่อยเห็นเลยวิสัยทัศน์แย่มากแต่ว่าเห็นแค่ว่าช่วงแรกคือปวดมากเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมารู้อีกทีคือรถที่เกี่ยวข้องอ่ะหลายคันมากไม่ใช่แค่รถเมย์ที่เกิดเพลิงลุกไหม้เนาะมีรถคนทั่วๆไปที่เขาจอดติดไฟแดงกันอยู่ตรงนั้นน่ะเราก็จะเห็นเป็นภาพพี่ไรเดอร์มอเตอร์ไซค์กระโดดหนีตายกันเต็มไปหมดแล้วก็ตัวของรถจักรยานยนต์ที่เสียหายด้วยรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสรุปแล้วคุยไปคุยมาเราก็ได้ภาพกับคลิปมาในช่วงที่เกิดเหตุก็เป็นอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันตามข่าวเลยเป็นการชนกันในลักษณะนั้นนะคะที่จอดบนทางรถไฟเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้ตัวเลขมาเบื้องต้นจะมีเคสดำก็คือผู้เสียชีวิตคือจะมาจากคนที่เป็นผู้โดยสารของตัวรถเมย์สาย206เนี่ยนะคะอยู่ที่8รายด้วยกันแล้วก็ทางกู้ภัยมีให้ข้อมูลมาด้วยว่าหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ใช่แล้วก็ตัวของผู้ได้รับบาดเจ็บ32ราย
1: โอ้
2: 32ราย
1: ตอนนี้คือทั้งบนรถเมล์แล้วก็ข้างล่างเนาะที่จอดติดไฟแดงอยู่ตรงนั้น
2: ข้างล่างเพราะว่ารถเมล์เนี่ยน่าจะ
1: เสีย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องรอดูตัวเลขอีกทีนึงว่ายังไงคือเหมือนกับตัวของเขาเรียกว่าฝั่งที่จะเป็นประตูทางขึ้นลงอะค่ะมันจะเป็นฝั่งเดียวกันกับที่ไปชนกับขบวนรถไฟมันไม่สามารถที่จะขึ้นลง หนีลงได้อ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ตัวของประตูฉุกเฉิน
1: อ
2: ่ะก็ไม่ทันแหละเพราะว่าเหมือนจังหวะที่มันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมันทุกอย่างเกิดขึ้นค่อนข้างไวมากๆประมาณนั้นนะคะ
1: ค่ะ
2: ตัวเลขก็เนี่ยแหละมีบาดเจ็บอยู่ที่32รายค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวสีเหลืองนะคะก็คือบาดเจ็บกลางๆถึงบาดเจ็บน้อยประมาณนั้นนะคะ
1: มี
2: สาหัสด้วยมีสาหัสด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ตัวเลขต่างๆที่เราได้มาจากหลายๆแหล่งข้อมูลนะคะส่วนในเรื่องของการเอาแง่ไหนก่อนดีในเรื่องของการเดินทางก่อนละกันการเดินทางก็มีคุยกันกับทางรองสารวัตรที่เขาอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนี่แหละมาตั้งแต่ตอนเกิดเหตุเลยนะคะก็บอกไว้เลยว่าแนะนำหลีกเลี่ยงอโศกมนตรีตั้งแต่แยกอโศกถึงแยกพระรามเก้าเลยเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะแล้วก็จะมีเส้นทางเลี่ยงที่ฝนย้ำไปแล้ว 2-3 รอบเดี๋ยวนี้ฝากคุณนัตยาย้ำอีกทีนึงก็ได้เพราะว่าเราคุยกันกับทางคุณก๊อฟเยาวราชคุณก๊อฟเยาวราชก็คืออยู่วงในเนาะก็จะได้ยินในเรื่องของการวางแผนการทำงานกันเขาบอกว่าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยน่าจะอย่างต่ำก็คือ 3-4 ชั่วโมงมันก็จะไปเปิดได้จริงๆตอนช่วงดึกไปเลยค่ะประมาณ 4 ทุ่มถึงจะเปิดการจราจรได้ตามปกติเพราะงั้นตั้งแต่ตอนเนี้ยไปจนถึง 4 ทุ่มก็จะใช้เส้นทางการเดินทางแบบนี้กันไปก่อนก็คือเลี่ยงจุดที่เกิดเหตุนะคะเพราะว่าตัวของรถไฟมันยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายเนาะมันก็ยังขวางเส้นทางอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่สามารถเคลื่อนตัวผ่านได้นั่นเองไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่ส่วนในแง่ของการมาตรการต่างๆหรือว่าทิศทางที่จะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็มีคุยกันกับทั้งฝั่งของขสมก.ก็คือตัวของรถเมล์แล้วก็มีของทางรถไฟด้วยตัวของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาก็แจ้งว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีการปิดเส้นทางระหว่างสถานีมักกะสันไปจนถึงสถานีคลองตันดังนั้นเนี่ยขบวนรถไฟสายตะวันออกทั้งหมดก็คือจะกระทบหมดเลยจากเหตุที่เกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของคนขับรถไฟอ่ะได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะหัวแตกอันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้พูดคุยกันนะคะกับทางรัฐมนตรีนั่นเองส่วนในฝั่งของทางขสมก.แล้วก็คุยกันกับทางของผู้อำนวยการขสมก.ด้วยนะคะคุณสิริพงษ์คุยกันคุณสิริพงษ์ก็จะให้ข้อมูล
1: ช่วยค
2: ่
1: ะมา
2: ขออภัยอันนี้เป็นทางผอ.ของทางขสมก.
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็คุยใช่ค่ะคุณกิตติการนะคะคุยกันก็จะให้ข้อมูลกันมาในเรื่องของการเยียวยาจะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าที่คุยเนี่ยยังไม่ได้ไปถึงหน้างานนะคะก็จะมีการเยียวยาคนที่เสียชีวิตเขาก็จะมีวงเงินของเขา 1,500,000 บาทแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 80,000 บาทแล้วก็แล้วแต่ว่าบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงประมาณนั้นค่ะส่วนในเรื่องของคนที่เป็นพนักงานของเขาเองเนี่ยก็คือคนขับรถเมย์ก็คือเสียชีวิตนั่นแหละเป็นผู้ชายนะคะส่วนพนักงานกระเป๋าเหมือนกับจะอยู่ที่โรงพยาบาล
1: บาดเจ็บ
2: น่าจะแบบยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรยังไงนะคะส่วนสอบถามมาว่าเป็นสายไหนอะไรยังไงข้อมูลนี้คอนเฟิร์มแล้วนะคะ 3-30
1: สาย
2: 206
1: นะคะ
2: จากบางนาไปเกษตรมอเกษตรเนาะยอดผู้โดยสารเนี่ยน่าจะนั่งมาประมาณ 20-30 คนประมาณนี้เลยนะคะ
1: เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยในรถเยอะเลยนะ
2: เยอะแล้วตอนนี้เราได้คอนเฟิร์มเนี่ยเท่านี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูแหละว่าสรุปหน้างานเราจะสรุปตัวเลขมาได้ประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ส่วนใหญ่ที่แบบเราติดตามกันแล้วก็คิดว่าทั้งคืนนี้อาจจะได้รับข้อมูลมาเพิ่มเติมด้วยก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในอนาคต
1: ใช่เพราะว่าจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครผ่านเส้นนี้เป็นประจำนะคือจริงๆก่อนหน้านี้ไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์นี้หลายๆคนก็เคยถ่ายภาพแล้วก็มาแบบว่าเหมือนมาแสดงความเห็นกันอยู่แล้วว่าที่ตรงบริเวณแยกนี้เวลาติดสัญญาณไฟแดงทีนึงเวลารถติดรถเยอะรถอะชอบมาจอดคาอยู่บนทางรถไฟตลอดเลยไม่ใช่เฉพาะรถเมล์นะทุกรถทุกชนิดเลยล่
2: ะ
1: ที่มาจอดตรงนี้เนี่ยแล้วก็แบบเหมือนกับว่าทำให้รถไฟอะไม้กั้นลงมาไม่ได้รถไฟผ่านไม่ได้อะไรรถติดอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเนี้ยมาเกิดเหตุโศกนาฏกรรมแบบนี้นะ
2: ใช่จริงๆมันไม่ควรที่จะต้องมีเหตุการณ์ให้เรามาถอดบทเรียนเนาะหรือว่าความสูญเสียที่ต้องเกิดขึ้นก่อน
1: คือเหมือนเคยแบบมีการพูดเตือนมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่มีการตระหนักรู้นะว่าควรจะต้องมาระมัดระวังยังไง
2: เมื่อกี้ฝนไปเห็นคอมเมนต์นึงมาเขาบอกเขาเป็นคนที่นั่งสาย206ตลอดเลยแล้วก็เคยผ่านเส้นทางเนี้ยเป็นประจำแล้วตอนนี้ย้ายสายแล้วแบบว่าไม่ได้ต้องหมายถึงว่าไม่ใช่งั้นหมายถึงว่าแบบว่า
1: ไม่ได้
2: เปล
1: ี่
2: ยนที่ไม่ได้ใช้เส้นทางนี้นะคะ
1: ขออภัย
2: เขาก็ถ่ายคลิปเขาเคยถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ด้วยเขาบอกว่า ถ้ารถไฟมาฉันสิ้นแน่อันนี้คือเป็นแบบตั้งนานแล้วนะแล้วเขาบอกว่าแบบเขามาจอดในลักษณะเนี้ยบ
1: ่
2: อยคือไม่ใช่คันเดิมไม่ใช่คนเดิมหรอกแต่หมายถึงว่าบ่อยเพราะมันต้องผ่านเส้นทางเนี้ย
1: อย่างเมื่อวันก่อนนะก็มีที่เป็นรถอะไรนะที่รถบรรทุกตู้ทึบฝ่าไม้กั้นสุดท้ายพนักงานคนขับรถคันนั้นก็ถูกให้ออกจากงานไปอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ก
2: ็คือเห็นข่าวตอนปลด
1: คือแบบทำไมอ่ะถึงทางรถไฟเราไม่หยุดตามที่อันนั้นหนักกว่านะเพราะไม้กั้นลงมาแล้วนะฝ่ามา
2: เนี่ยแหละนี่น่าจะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้ก็สอบถามไปแล้วในเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยต้องรอเขาออกมาชี้แจงอีกทีนึงอันนี้เขายังแบบไม่ได้แจ้งอะไรมาก
1: แต่ว่าเท่าที่ดูคลิปไล่ดูคลิปเนาะคนที่อยู่ในเหตุการณ์พูดเป็นคำเดียวกันเลยว่าไม้กั้นมันลงไม่ได้เพราะรถเมย์ค่อมรางอยู่
2: ใช่ค่ะแต่ก็มีข้อมูลมาเหมือนกันว่ามันจะมีสองฝั่งอ
1: ่
2: ะฝั่งหนึ่งมันลงมาแล้วและอีกฝั่งอ่ะไม่ได้
1: อันนี้เป็นฝั่งที่จะมาทางอโศกหรือว่ามาฝั่ง
2: ใจใช่แต่ว่าผมได้ยินข้างนอกคุยกันเดี๋ยวรอเพิ่มเติมอีกทีนึงก็ได้ว่าแบบเหมือนฝั่งหนึ่งอ่ะมันลงมาแล้วและอีกฝั่งนึงยัง
1: ไปไม่ได้
2: ใ
1: ช่ลงไม่ได้
2: ใช่ลงไม่ได้ก็เดี๋ยวไม่รู้ยังไงเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบกันอีกทีนึงแหละค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยได้คุยกับตำรวจอะไรเท่าไหร่ก็อาจจะได้สายมาช่วงเย็นหลังจากนี้หลังจากอะไรมันเริ่มแบบแน่
1: แบบนิ่ง
2: กว่านี้หน่อยใช่เมื่อกี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุยกันกับทางดับเพลิงกู้ภัยแล้วก็คนที่อยู่แถวนั้นเขาก็ส่งกันเข้ามาเข้านึงเยอะ
1: ทุกคนแบบว่าคือบางคนเห็นจากคลิปอะรถไฟชนไปแล้วว่ามอเตอร์ไซค์บางคันเข้าใจว่าน่ายังช็อกอยู่นะแบบยังนิ่งแบบนิ่งแบบว่าคือยังเห็นแบบว่ายังขับค่อยๆไหลเข้าไปเหมือนกับว่ายังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นเลย
2: เข้าใจได
1: ้แต่ว่ามีรถเห็นมีรถอยู่คันหนึ่งนี้ไวมากเลยพอชนตู้มปุ๊บหักเลี้ยวออกมาสติ
2: ดีเอ็มสีแดงเห็นอยู่คันนั้นคือแบบไวมากแต่ดีแล้วหมายถึงว่าเออดีเฟกต์ดีใช่ค่ะนี่แหละก็เป็นเคสใหญ่ของวันนี้เลยเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรขอแสดงความเสียใจด้วยเน
1: า
2: ะกับทางญาติครอบครัวต่างๆ
1: ที่ไม่ควรที
2: ่
1: จะเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกนะเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็คงจะต้องมานั่งคุยกันแหละก็อย่างที่ก็ต้องใช้คำก็ต้องมาถอดบทเรียนกันแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: มีคนบอกว่าถอดบทเรียนรอบที่100
1: ไม่เป็นไรบทเรียนเราไปเรื่อย
2: ๆไม่น่าลุยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเดี๋ยวยังไงถ้ามีคืบหน้าต่างๆก็รอติดตามกันเพิ่มเติมเดี๋ยวคุณณัฐยาดูแลต่อให้นะคะหลังจากนี้น่าจะมีกันเข้ามาอีกเรื่อยๆเลยนะคะก็โดยรวมเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้เลยตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เห็นมีเหตุรถเจาะเสียอะไรต่างๆด้วยรถเครนเจาะเสียเดี๋ยวฝากคุณณัฐยาดูแลต่อหน่อยละกันเพราะว่าน่าจะกระทบแถววิภาวดีรังสิตด้วยนะคะรถติดนิดนึงยังไงฝนลากลับบ้านกันไปก่อนเดี๋ยวเชิญคุณณัฐยาดูแลต่อนะคะ

0: 18:33 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะรับหน้าที่อยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้ไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับสภาพการจราจรที่ในขณะนี้เนี่ยเส้นทางที่ยังมีปัญหาหนักๆเลยนะก็คงจะเป็นเส้นทางทางด้านของอโศกดินแดงที่จะผ่านไปทางด้านของทางรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ณขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เปลี่ยนเส้นทางได้ต้องรีบเปลี่ยนเส้นทางเลยนะคะอย่างรถที่มาจากทางด้านของพระราม9ไม่สามารถที่จะตรงมาทางด้านของทางรถไฟตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนอีกทางนึงเขาก็ปิดการจราจรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางเลี่ยงนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำแล้วนะคะว่าเส้นทางเลี่ยงบริเวณถนนอโศกมนตรีตั้งแต่บริเวณแยกอโศกจนถึงพระราม9รถที่มาจากทางพระราม9ฝั่งขาเข้าให้เลี้ยวซ้ายไปใช้พระราม9ฝั่งขาออกจากนั้นให้ไปเลี้ยวขวาที่บริเวณแยกอสมทเข้าไปใช้ทางด้านของถนนเพชรบุรีเพื่อเข้าไปที่บริเวณกลางซอยนะคะส่วนรถที่มาจากทางอโศกเข้ามาทางด้านของอโศกขาเข้าเนี่ยมาทางอโศกดินแดงให้เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรีขาออกนะแล้วก็ไปเข้าทางด้านของเพชรอุทัยส่วนรถที่มาจากรัชดาที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางพระราม9ให้เลี้ยวซ้ายไปทางพระราม9ฝั่งขาออกแล้วก็ไปเข้าทางด้านของแยกอสมทรถที่มาจากทางด้านของมิตรสัมพันธ์นะคะเป็นถนนเพชรบุรีให้ใช้สะพานข้ามแยกตรงอโศกเพชรนะคะส่วนคนที่ใช้พื้นราบก็ห้ามเข้าทางด้านของถนนอโศกดินแดงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพระราม9นะคะนี่เบื้องต้นตอนนี้นะคะที่ปิดการจราจรอยู่ชั่วคราวนะคะเนื่องจากว่ายังเจ้าหน้าที่ยังมีการทำงานกันอยู่ณขณะนี้นะคะแล้วก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเปิดการจราจรได้เมื่อไหร่นะคะสำหรับเหตุการณ์ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเหตุสลดกลางกรุงเลยนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทุกท่านกับเหตุการณ์อันนี้ด้วยนะคะหลายๆคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันผ่านทางด้านของหน้าเพจ Facebook ของทางด้านของ JS100 Radio นะคะก็ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบกันในช่วงต่อไปละกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจสร้อยอยู่นะคะรวมถึงใครที่ติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live นะคะก็สามารถเข้ามารายงานแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะทางหน้า YouTube Live ของเราก็คือที่ JS100 Radio ค่ะรวมถึงทาง X ด้วยนะคะที่ JS100 Radio ก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็สามารถที่จะรายงานทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสภาพการจราจรหรือว่าจะเป็นทางด้านของภาพเหตุการณ์อะไรต่างๆตรงนี้นะเนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ที่ตรงบริเวณถนนอโศกดินแดงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดตามทางด้านของ YouTube Live อยู่ณขณะนี้เนี่ยจะเห็นภาพว่าตรงบริเวณที่ตรงแยกอโศกเพชรนะตรงบริเวณนี้นะที่อโศกเพชรแล้วก็ที่จะตรงไปที่จะตรงไปทางด้านของบริเวณแยกพระราม9ในขณะนี้เส้นประปาเนี่ยก็คือว่ารถเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะนี่เป็นภาพจากทางด้านของกล้องวงจรปิดจากทางด้านของในจุดที่บริเวณแยกอโศกเพชรนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางไปเลยนะคะก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะทราบสาเหตุดีอยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ายังไงก็ตามเนี่ยก่อนที่จะใช้เส้นทางตรงบริเวณนี้เนี่ยลองหาเส้นทางที่เป็นเส้นทางรองที่เราจะหลีกเลี่ยงเส้นทางจุดตรงบริเวณที่จุดเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ได้นะคะนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตรงนี้เนี่ยเรื่องของสภาพการจราจรที่เขาปิดช่องทางไปแล้วแล้วคนที่ลงมาจากที่รถไฟ Airport Leveling มาลงที่สถานีมักกะสันเขาจะเดินทางยังไงต่อเพราะว่าที่รถไฟ Airport Leveling นี่เขายังเปิดให้บริการตามปกตินะคะเขายังไม่ได้มีการปิดการจราจรนะคะเดี๋ยวคงจะได้ตรวจสอบกันอีกทีนึงว่าสำหรับผู้ที่ใช้รถไฟฟ้า Airport Leveling ลงมาที่ตรงบริเวณมักกะสันตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมเหตุนี้กับทางด้านของคุณสุริยชัยระวิวันค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะคะสวัสดีค่ะผอ.คะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ค่ะผอ.คะตอนนี้เนี่ยในที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ตอนนี้ในที่เกิดก็คอยทางเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานกับ จ้าที่ขอทางนิติเวชนะครับในการมาดำเนินการกระบวนการนะครับนำร่างผู้ประสบภัยออกจากรถเดย์ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าดำเนินการเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่ทางเทพมหานครจะช่วยกับรถไฟฟ้าการรถไฟนะครับในการเคลื่อนย้ายรถเมล์ออกที่ขวางทางรถไฟแล้วรถไฟก็ดำเนินการยกลากขบวนรถไฟ
0: ค่ะ
1: ครับก็จะเปิดถนนได
0: ้ค่ะผอ.คะตอนนี้เนี่ยเรานำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากรถเมล์ได้ทั้งหมดแล้วหรือยังคะ
1: ยังครับยังอยู่กระบวนการดำเนินการที่เสียร่างยังไม่ครบครับ
0: ตอนนี้นำออกมาได้กี่ท่านแล้วอะคะ
1: ตอนนี้ในเบื้องต้นกำลังตอนที่ร่างสุดท้ายออกมาแล้วครับร่างสุดท้ายมาแล้วครับแล้วก็ตอนมาอยู่ในกระบวนการที่กำลังดำเนินการอยู่นะ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ค่
0: ะแล้วตอนนี้เนี่ยคาดว่านะครับว่าจะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถเมล์ออกมาได้ประมาณสักต้องใช้เวลาอีกประมาณสักเท่าไหร่อะคะ
1: ตอนนี้กระบวนการทั้งหมดคอยทางเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานกับเจ้าที่นิติเวชนะครับตอนนี้ที่นำร่างผู้ตกภัยแล้วก็ตัวเก็บหลักฐานครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเขาก็จะส่งมอบพื้นที่ให้เรา
0: ค่ะ
1: พอสักการณ์นี้กระบวนการในการกู้ภัยแล้วเราก็จะเดินต่อในการที่จะช่วยทางรถไฟเนี่ยเราเอารถเกียร์จะติด15ตันมาเตรียมพร้อมในการที่จะดึงล่างรถเมย์ออกมาจากตัวรถไฟกระบวนรถไฟถ้าดึงจากกระบวนรถไฟได้ปุ๊บเนี่ยรถไฟต้องมีรถเกียร์ของรถไฟก็เนี่ยจะลากกระบวนรถไฟกลับทางสถานีได
0: ้ค่ะค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยเหลือในส่วนของพอขั้นตอนแรกก็คือต้องมีการพิสูจน์ในส่วนของผู้เสียชีวิตก่อนเบื้องต้นจากนั้นก็ทำการเคลื่อนย้ายรถเมล์แล้วก็พอเคลื่อนย้ายรถเมล์เสร็จแล้วรถไฟถึงจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะลากออกให้พ้นกีดขวางแบบนี้นะคะ
1: ใช่ครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็นอกจากรถเมล์แล้วก็จะมีรถเก๋งที่ประสบอุบัติเหตุด้วยแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ยังค้างอยู่ด้วย
0: ค่ะ
1: ซึ่งทั้งรถเก๋งที่มีอยู่คันนึงก็เป็น BLมีแก๊สLPGก็เจ้าที่ก็ตั้งหัวฉีดน้ำไว้สำหรับในการแตกสายจะถึงเวลาในการยกร่างอาจจะต้องโผล่ออกที่หมดแล้วก็จะยกร่าง
0: อันนี้เป็นคันที่ไฟไหม้หมดทั้งคันไหมคะที่เป็นรถเก๋งอะค่ะ
1: อ๋อไม่ใช่ครับจะมีอีกคันนะครับ
0: อีกคันหนึ่ง
1: คือรถทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดรถยนต์จะมีทั้งหมด5คัน
0: ค่ะ
1: รถเก๋ง5คันก็เป็นคันที่อยู่ตรงใกล้กับแยกที่ยังมีแยกทางแต่ว่าไม่มีความร้อนนะครับแต่ว่าตอนเคลื่อนย้ายเนี่ยมันอาจจะมีประกายไฟก็อาจจะต้องดำเนินการเอาตัวแก๊สออกให้หมดก่อน
0: อ๋อค่ะพอข้าเรียนสอบถามนิดนึงรถเมล์ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะเป็นตอนที่เขาจอดคอมเนี่ยเขาอยู่ทางฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปพระราม9หรือว่าจะมาทางอโศกอะคะ
1: ไอทางผมนึงนะครับไอตัวหัวรถเมล์ที่เขามุ่งหน้าไปทางพระราม9หรืออโศกนะไออโศกนะครับไปทางอโศกครับ
0: อ๋อก็คือมาจากพระราม9แล้วก็มากำลังจะมาทางด้านของอโศกเพชรตรงนี้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้เนี่ยรถจักรยานเสร็จแล้วรวมรถจักรยานยนต์กับรถที่จอดติดไฟแดงอยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยที่เสียหายเรามีข้อมูลหรือยังคะว่ารวมทั้งหมดประมาณสักกี่คัน
1: เสียหายตอนนี้รวมทั้งหมด11คันครับ
0: 11คันค่ะ
1: ครับเป็นรถยนต์ซะ6คัน
0: ค่ะ
1: รถจักรยานยนต์5คันครับ
0: อ๋อจักรยานยนต์5คันรถแล้วก็รถทั้งรถเก๋งรถกระบะอะไรอย่างงี้อีก6คันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ครับค่ะค่ะแล้วส่วนตอนนี้ในด้านการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะเรื่องของคนเจ็บอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะทางด้านของทางสำนักได้มีการดูแลกับทางคนที่ได้รับบาดเจ็บยังไงบ้างอะคะ
1: คือในเบื้องต้นตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่กำลังเช็คชื่อผู้ประสบภัยนะครับเพราะตอนนี้ได้มีการในเบื้องต้นนะครับมีผู้ประสบภัยทั้งหมด40รายก็มีเสียชีวิตไป8
0: ค่ะ
1: ครับก็เป็นที่บาดที่มีบาดเจ็บนะ32รายแต่ตอนนี้ชื่อผู้บาดเจ็บเนี่ยเราได้อยู่23กำลังตามเช็คอยู่นะว่าแต่ทั้งหมดมีเท่าไหร่ก็จะได้มีการจะผ่านแจ้งญาติให้ได้รับทราบส่วนร่างผู้เสียชีวิตคงต้องคอยทางตำรวจในการพิสูจน์ผิด
0: ค่ะค่ะตอนนี้ก็คือยืนยันเป็นกรณีผู้เสียชีวิต8รายเท่านั้นนะคะตอนนี้
1: ฉะนั้นในตอนนี้จากข้อมูลไอ้ก็ ักฐานที่มีนะครับเป็น8ลายครับ
0: 8ลายจากในจุดที่เกิดเหตุนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะส่วนคนที่ส่งโรงพยาบาลทราบไหมคะว่ามีใครชีวิต8ลายเท่านั้นนะตอนนี
1: ้ฉะนั้นในตอนนี้จากข้อมูลก็หลักฐานที่มีนะครับเป็น8ลายครับ
0: 8ลายจากในจุดที่เกิดเหตุนะคะ
1: ครับ

0: ที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดให้พ้นกีดขวางเดี๋ยวอะไรไงรบกวนอีกทีตอนนี้ก็คือปิดการจราจรตรงนั้นไปเลยนะคะ
1: ครับเพราะว่ารถไฟขวางอยู
0: ่ค่ะแล้วรถที่เข้าไปค้างอยู่ตรงนั้นน่ะก็ตอนนี้เคลียร์ออกมาหมดหรือยังคะ
1: ตอนนี้ก็อย่างที่เรียนไปฮะก็ยังมีค้างอยู่ก็คือรถที่มีไฟลุกไหม้ทั้งรถเก๋งแล้วก็รถเมย์ก็ยังค้างอย
0: ู่แล้ว
1: คอยตัวกับพิสูจน์หลักฐานก็ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เราถึงจะเคลื่อนย้าย
0: ได้หมายถึงรถที่เข้าไปติดไฟแดงที่ไม่ได้รับความเสียหายตอนนี้เขาก็ออกไปหมดแล้วนะคะ
1: ทยอยระบายไปแล้วครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสุริยชัยรวิวรรณนะคะผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นนะตามที่ทางด้านของท่านผอ.รายงานนะคะว่ายืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุตอนนี้เนี่ยอยู่ที่8รายนะคะมีผู้เสียชีวิต8รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ32รายนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้รายชื่อในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บมาทั้งหมดเบื้องต้น23รายเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีในส่วนของรายชื่อเพิ่มเติมนะคะก็จะมารายงานให้ทราบกันตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนะที่ดิฉันดูมีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีชื่อของคนที่ได้รับบาดเจ็บนะมันจะมีลักษณะของบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยที่มีผู้เสียชีวิตติดในรถเมล์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บมีรถจักรยานยนต์เสียหายรถเก๋งเบนซ์โตโยต้ากระบะรถยนต์แล้วก็มีรถนะคะอันนี้ก็เป็นรถเมล์สาย206ที่มีคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตที่ภายในรถด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเราตรวจสอบข้อมูลตรงจุดนี้มาแล้วถ้าได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปแล้วกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: ำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะมีคุณผู้ฟังที่แจ้งสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุเข้ามาค่ะมีทางคุณชัยรัตน์นะคะรายงานถนนรามอินทราฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกถนนรัชดารามอินทรามาถึงแฟชั่นจุดนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีแนวการก่อสร้างนะคะส่วนทางฝั่งกลับกันนั้นเคลื่อนตัวได้บอกว่าเลยจากบริเวณแยกถนนรัชดารามอินทรามาประมาณ20เมตรมีรถ6ล้อจอดอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ถือกลวยยางออกมากำลังตั้งแนวกั้นเพื่อทำงานนะคะฝากเตือนให้ระมัดระวังด้วยแล้วก็คุณกรนะคะรายงานที่ถนนจตุรทิศฝั่งขาออกนะคะที่มาจากศรีธัญญามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกซอยหมอเหล็งตอนนี้เนี่ยจากถนนศรีธัญญาที่มาจากทางฝั่งขาออกถนนศรีธัญญามาทางหมอเหล็งตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันนั้นเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกหมอเหล็งมีรถจักรยานยนต์จอดชิดขอบทางด้านซ้าย1คันพบเห็นจอดตั้งแต่เมื่อวานนี้อ๋อฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยนะคะเพราะว่าเห็นว่าจอดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็มีทางด้านของถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าตรงบริเวณก่อนถึงแยกบางเขนนะคะตอนนี้เนี่ยบอกว่าก่อนถึงแยกบางเขนมีรถเครนจอดเสียอยู่บอกว่ารถเบรกขัดข้องตอนนี้เลยทำให้รถติดสะสมท้ายแถวค่อนข้างที่ยาวทีเดียวนะคะอันนี้แจ้งมาตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ 18:14 นาทีรถเครนเนี่ยที่จอดอยู่ก็คือจอดตั้งแต่ช่วงประมาณสัก 5:30 แล้วนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุรับแจ้งมาทางไลน์ค่ะเป็นถนนกาญจนาพิเศษฝั่งขาออกช่วงจากต่างระดับบางคูเวียงมาทางด้านของหมู่บ้านพระปิ่น3ตรงข้ามกับวัดคงคานะคะมีรถชนกันในช่องทางซ้ายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่าท้ายแถวนี้ค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ในณขณะนี้นะคะก็สามารถเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวขอมาสวัสดีคุณผู้ฟังทางด้านของ YouTube Live กันบ้างนะคะมีทางด้านของคุณรัพพีนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณคนอุบลบอกถนนพญาไทรถติดมากครับแล้วก็มีคุณพรอนันต์ใช่ไหมคะถ้าฉันอ่านไม่ผิดสวัสดีคุณพรอนันต์ด้วยนะคะแล้วก็คุณเอนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรสำหรับรถที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณตรงมักกะสันตรงนี้เนี่ยตอนนี้เขาปิดการจราจรนะคะโดยปริยาเลยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณทางด้านของถนนอโศกดินแดงตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเส้นทางได้เลยนะคะไม่ต้องเลี้ยวเข้าไปทางด้านของที่ไปจากทางด้านของอโศกเพชรนะคะคือถ้าเกิดว่าเลี้ยวเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางทางด้านของถนนกำแพงเพชร7ได้ตอนนี้นะคะแล้วก็รถที่มาจากทางด้านของพระราม9ที่จะมาทางด้านของอโศกเพชรตอนนี้เนี่ยก็ต้องเลี้ยวเป็นพระราม9แล้วก็เลี้ยวใช้พระราม9ฝั่งขาออกนะคะแล้วก็มาเลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนเพชรอุทัยถึงจะมาออกทางด้านของถนนเพชรบุรีอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุตอนนี้ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็สภาพการจราจรในเส้นทางอื่นตอนนี้รถต้องบอกว่าคือเหมือนกับหลีกเลี่ยงในเส้นทางที่เขารถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยราคาก็เลยอาจจะส่งผลกระทบทำให้การจราจรในบางเส้นทางตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอดูสภาพการจราจรทางด้านของราชปารภกันนะรถที่มาจากทางด้านของแยกราชประสงค์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำเดี๋ยวเห็นดูนิดนึงนะตรงช่วงของบริเวณถนน
ราชปารภนะรถที่มาจากที่จากแยกราชประสงค์มุ่งหน้าไปทางประตูน้ำรถเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยการเคลื่อนตัวของรถนี่ยังไปได้เรื่อยๆตามจังหวะสัญญาณไฟแต่ว่าท้ายแถวเนี่ยมีการชะลอตัวกันตั้งแต่พอเลยจากบริเวณแยกราชประสงค์ไปสักเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มมีการชะลอตัวแล้วนะคะแล้วก็ติดขัดต่อเนื่องยาวมาจากสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชประสงค์นะคะแยกประตูน้ำนะคะส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากทางด้านของแยกประตูน้ำที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกราชประสงค์ในช่วงนี้เนี่ยก็ติดขัดสัญญาณไฟค่อนข้างที่จะยาวท้ายก็จะอยู่ช่วงบริเวณหน้าบิ๊กซีราชดำรินะคะส่วนรถที่ราชปารภมุ่งหน้าไปทางด้านของหมอเหลงตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีรถหนาแน่นแล้วก็รถเต็มทุกช่องทางเลยสำหรับรถที่มาจากประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางหมอเหลงนะคะตอนนี้การเคลื่อนตัวเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะในขณะเดียวกันทางฝั่งกลับกันนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของประตูน้ำรถที่มาจากหมอเหลงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำหนึ่งช่องทางตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็สำหรับฝั่งทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกตอนนี้รถหนาแน่นมากๆนะคะที่มาจากทางด้านของเพชรพระรามที่จะมุ่งหน้าป่าทางด้านราชเทวีต่อเนื่องมาทางประตูน้ำนะคะรถมีปริมาณมากแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะพอเลยจากทางด้านของแยกประตูน้ำไปที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนเพชรต่อเนื่องไปทางด้านของแยกมิตรสัมพันธ์ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ไปทางด้านของอโศกเพชรบุรีในช่วงนี้นะคะก็ยังเคลื่อนตัวไปได้ก็จะมีรถหนาแน่นตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางด้านของอโศกเพชรนะคะใช้เส้นทางทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาออกรถตอนนี้เนี่ยรถยังแน่นๆอยู่เลยค่อนข้างที่จะมีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนน อโศกมนตรีในช่วงนี้นะคะก็คือน่าจะเป็นรถที่มาจากทางด้านของเลี่ยงทางด้านของบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะแล้วก็มาใช้ทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณแยกอโศกเพชรก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากพร้อมพงที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรมีปริมาณหนาแน่นมากๆนะตอนนี้ท้ายแถวชะลอตัวไปถึงตรงบริเวณแยกพร้อมพงเหนือแล้วนะคะที่มาจากทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าในช่วงนี้ส่วนฝั่งขาออกก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ายังคงไหลกันตามกันไปเรื่อยๆก็คือพอพ้นจากตรงช่วงของบริเวณแยกเพชรอุทัยไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งขาเข้าอย่างที่บอกค่ะก็จะมีคนที่เลี่ยงเส้นทางตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุก็มาไปเส้นทางอื่นแล้วก็มาเลี้ยวเข้ามาทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาเข้าที่จะตรงมาทางด้านของอโศกเพชรตอนนี้ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะส่วนสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม9ในช่วงนี้ไปจากบริเวณแยกพระราม9นะคะเข้าไปที่บริเวณแยกประชาสงเคราะห์หรือว่าแยกบทแม่พระช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็หรือว่าจะเป็นทางด้านของพระราม9ฝั่งขาออกตอนนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาก็ตอนนี้เข้าใจว่าจะมีทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกเพชรนี่แหละจะรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเคลื่อนตัวไปได้เมื่อไปเคลื่อนตัวไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกอโศกเพชรนะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอกันไปอีกพักใหญ่เลยนะเพราะว่าต้องรอให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขามา ดำเนินการในการตรวจพิสูจน์ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะทำการเคลื่อนย้ายรถเมล์พอเคลื่อนย้ายรถเมล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางหัวลากของรถไฟเนี่ยเขาก็จะทำการเคลื่อนย้ายรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุนี้ให้พ้นจากจุดที่กีดขวางอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรนอกเหนือจากเส้นทางทางด้านของถนนเส้นถนนเพชรบุรีแล้วนะคะอโศกมนตรีจริงๆเนี่ยถ้าไปจากทางด้านของอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรเนี่ยรถยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะการเคลื่อนตัวนี้ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางจุดที่จะมีปัญหารถเยอะก็น่าจะเป็นทางฝั่งทางถนนรัชดาที่มาจากคลองเตยนี่แหละค่ะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทตอนนี้เนี่ยรถจะมีปริมาณมากนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทท้ายแถวอยู่ประมาณ
ตรงข้ามอาคารเล็กรัชดานะคะประมาณนี้แล้วก็ส่วนฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของคลองเตยช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยนะคะเป็นเรดาร์ตรวจอากาศของทางสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะ เมื่อตอนช่วงเวลา 18:00 น.มีกลุ่มฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตหนองแขมทวีวัฒนานะคะแล้วก็กลุ่มฝนเนี้ยก็ทิศทางในส่วนของการเคลื่อนตัวนี้ก็เคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันออกนะคะแนวโน้มก็จะคงที่ตอนนี้เนี่ยสำหรับภาพที่เห็นทางด้านของทาง YouTube อยู่ณขณะนี้นะคะจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนอยู่กลุ่มนึงที่เคลื่อนกำลังเคลื่อนเข้ามานะคะที่จะเคลื่อนมาจากทางด้านของตะวันตกมาทางด้านตะวันออกก็ทำให้มีกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในเขตทางด้านของหนองแขมทวีวัฒนานะคะนี้เป็นตอนช่วงเวลาประมาณ 18:00 น.นะคะตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากลุ่มฝนอันนี้เนี่ยผ่านไปที่ในพื้นที่ใดบ้างแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยู่ในจุดที่มีกลุ่มฝนพัดผ่านนะคะยังไงก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะ ที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะก็เป็นเรื่องราวของสภาพอากาศนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเส้นทางเลี่ยงทางด้านของบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะตอนนี้สำหรับใครที่มาจากพระราม9ขาเข้าให้เลี้ยวซ้ายไปใช้ถนนพระราม9ฝั่งขาออกจากนั้นให้ไปเลี้ยวขวาที่บริเวณแยกอสมทแล้วก็จะตรงไปทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะเพื่อจะเข้าไปที่ตรงช่วงของกลางซอยถ้าเกิดว่ารถที่มาจากทางอโศกที่จะเข้าไปทางด้านของอโศกดินแดงก็ให้เลี้ยวเข้าทางด้านของเพชรบุรีขาออกแล้วก็ไปเข้าทางด้านของถนนเพชรอุทัยรถที่มาจากรัชดานะคะที่จะเข้ามาทางด้านของพระราม9ก็ให้เลี้ยวซ้ายใช้พระราม9ฝั่งขาออกแล้วก็ไปเข้าทางด้านของแยกอสมทรถที่เข้ามาจากมิตรสัมพันธ์ให้ใช้ทางด้านของสะพานลอยข้ามแยกนะคะส่วนคนที่ใช้พื้นราบก็ห้ามเข้าห้ามเลี้ยวไปทางด้านของอโศกดินแดงนะคะอันนี้เป็นในส่วนของจุดที่จะมีเรื่องของเส้นทางที่จะหลีกเลี่ยงกันในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับจุดที่เกิดอุบัติเหตุทางด้านของบริเวณตรงทางรถไฟตรงมักกะสันนะคะตรงจุดนี้ แล้วก็สำหรับสภาพการจราจรนะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงตอนนี้เนี่ยบริเวณถนนพระราม1นะคะรถที่มาจากทางด้านเจริญผลแยกเจริญผลนะมุ่งหน้ามาที่แยกปทุมวันตอนนี้ก็รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวนี้จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะแล้วก็มาที่บริเวณแยกลาประสงค์ในช่วงนี้ก็ยังรถเยอะเช่นเดียวกันนะคะก็ยังต่อเนื่องตามกันมาช้าๆเป็นรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนทางด้านกลับกันนะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกราชประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของเฉลิมเผ่าช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะผ่านจากเฉลิมเผ่ามาทางด้านแยกปทุมวันตอนนี้เนี่ยก็รถเยอะแต่ยังต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะรถที่มาจากทางอังรีดูนังท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะคะที่จะมาออกทางด้านของเฉลิมเผ่าในช่วงนี้แล้วก็ฝั่งกลับกันที่มาจากเฉลิมเผ่าที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกอังรีดูนังถนนพระราม4ตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะถนนพระราม4ฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยรถที่ไปจากทางบริเวณแยกคลองเตยที่จะไปแยกเกษตรมราชจะติดตรงช่วงบริเวณรถที่จะเลี้ยวเข้าซอยอัฐกวีหรือว่าซอยสุขุมวิท24เนี่ยแหละค่ะเนื่องจากว่าจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณนี้นะคะรถที่จะเลี้ยวเข้าไปในซอยก็มีปริมาณเยอะเลยทำให้รถจะมาชะลอตัวตรงช่วงปากซอยสุขุมวิท24แต่พอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของเกษตรมราชตอนนี้เนี่ยก็ติดสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะแล้วก็พอผ่านจากสัญญาณไฟที่บริเวณเกษตรมราชมุ่งหน้าไปทางด้านของกรมไทยตอนนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากพระโขนงมุ่งหน้ามาทางกรุงเทพไทยต่อเนื่องเข้ามาที่แยกคลองเตยมาเกษตรมราชต่อเนื่องมาทางคลองเตยช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็ถือว่ายังต่อเนื่องตามกันมาได้จะมีชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นค่ะผ่านจากคลองเตยมุ่งหน้ามาทางใต้ดวนทางด่วนพระราม4ต่อเนื่องมาทางแยกวิทยุมาสาระแดงยาวๆมาทางด้านของสำย่านแล้วก็มาหัวลำโพง ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็สำหรับเส้นทางอื่นๆนะคุณผู้ฟังยังเพิ่มเติมกันไม่ได้โอ้สุขุมวิทฝั่งขาเข้าก็รถเยอะเหมือนกันนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณทองหล่อเข้ามาเลยค่ะตั้งแต่ทองหล่อเข้ามาจนถึงตรงช่วงของซอยสุขุมวิท22ตอนนี้เนี่ยรถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยจะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆผ่านจากตรงบริเวณปากซอย22ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะทางกลับกันเนี่ยก็จะมาชะลอตัวตรงบริเวณจุดกลับรถตรงช่วงตรงทางด้านของซอยจุดกลับรถตรงแยกซอย22เนี่ยแหละค่ะพอเลยจากตรงช่วงบริเวณจุดกลับรถตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวบ้างในตามจังหวะสัญญาณไฟตามทางแยกนะคะแล้วก็ทีนี้ก็จะมาติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางด้านของซอยทองหล่อท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวท้ายตอนนี้เนี่ยต่อเนื่องมาถึงทางด้านของซอยพร้อมพงษ์แล้วนะคะสำหรับรถที่จะมาทางด้านของทองหล่อพอพ้นจากสัญญาณไฟที่ทองหล่อไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของเอกมัยต่อเนื่องมาทางพระโขนงช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะที่มีผู้ใช้เส้นทางกันค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวค่ะเดี๋ยวขอมาดูทางด้านของมีคุณชัยรัตน์อยู่แถวเพลินจิตคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยา
0: ค่ะ
1: สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยครับผม
0: ค่ะ
1: ก็พยายามหลีกเลี่ยงก็เลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเมื่อสักครู่ไปรับงานมาจากรามอินทรา44
0: ค่ะ
1: ลูกค้าก็ให้ขึ้นทางด่วนมาตามต่อทางด่วนนี้ไม่มีปัญหานะ
0: ค่ะ
1: จาน45แล้วก็มา25 25ต่อเนื่อง50
0: ค่ะ
1: ไม่มีรถค้างเลยครับผม
0: ค่ะ
1: จ่ายเงินแล้วก็ผ่านลวดเดียวใช้การได้ดีจะมาติดทางลงเพลินจิตนะครับเลี้ยวซ้ายมาทางสุขุมวิทรถติดเลี้ยวขวาไปเพลินจิตอันนี้ไม่ติดนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเดียวผ่านเดี๋ยวเดียวผ่านแต่ว่ารถเลี้ยวซ้ายนี่จะอุปสรรคเยอะมาก
0: ค่ะ
1: ติดนานแต่เลี้ยวมาแล้วไม่ติดนะครับ
0: ค
1: ่ะเลี้ยวมาแล้วเคลื่อนตัวได้ดีตอนนี้เข้ามาในถนนสุขุมวิทเนี่ยก็วิ่งจนมาถึงแยกสูงสุขุมวิทเนี่ยครับผม
0: ค่ะ
1: ตรงนี้แยกเทอร์มินอลก็เรียกแยกอะไรผมก็ไม่รู้ชื่อแล้ว
0: ก็เนี่ยแหละค่ะแยกอโศกสุขุมวิทเนี่ยแหละค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ตรงนี้ไม่มีปัญหาอาจจะเป็นไปได้ที่น้องประชาชนรู้ข่าวแล้วเลี่ยงกัน
0: ค่ะ
1: ในซอยสุขุมวิท11ก็ไม่ติด
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ผมเข้าไปซอย11แล้วก็โค้งมาออก13แล้วก็ออกถนนใหญ่ตอนนี้ได้ผู้โดยสารมาตรงข้ามจอสร้อยแล้วตอนนี
0: ้ค่ะ
1: เคลื่อนตัวได้ดีนะครับผม
0: ค่ะ
1: ทางด่วนใช้การได้ดีหมดเลยจะไม่ดีตรงทางลงเพลินจิตเลี้ยวซ้ายเข้าสุขุมวิทแค่นั้นเอง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วตอนนี้เลยตรงคลองเตยไปหรือยังเพราะว่าดูข้างหน้ารถมันเยอะเหมือนกันนะที่จะไปทางเกษตรมาราชเนี่ยค่ะ
1: ตรงนี้ตอนนี้ผมอยู่ยังไม่ถึงแยกคลองเตย
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ผมจะเลี้ยวขวาจากแยกอโศกมาแยกอโศกสุขุมวิทมา
0: ผ่านแล้วผ่านหน้าสุขสิริกิติ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ตอนนี้อยู่ตรงข้ามอยู่อีกสัก300 เมตรก็จะถึงไฟแดง
0: ค่ะค่ะ
1: จุดหมายปลายทางก็ตรงข้ามจอสร้อยครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: ครับผมก
0: ็
1: จบรายงานแถวตรงข้ามศูนย์สิริจิตครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นเส้นทางที่คือถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะหลีกเลี่ยงตรงบริเวณนี้เนี่ยขึ้นทางด่วนได้ขึ้นเลยนะคะเพราะว่าตอนวันนี้การจราจรบนทางด่วนเนี่ยใช้การได้ดีเลยนะคะอาจจะมีปัญหาช่วงทางลงอย่างที่คุณชัยรัตน์บอกนะคะว่าอาจจะแบบคือต่อเนื่องมาจากทางด้านของพื้นราบแต่ว่าพอลงมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้สำหรับเส้นทางทางด้านของทางลงเพลินจิตในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนวงสว่างมาจากสะพานพระราม7ลงมาทางด้านของถนนวงสว่างมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางประชานุกูลช่วงนี้ปริมาณรถหนาแน่นนะคะดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตรงบริเวณทางด้านของประชานุกูลนี่เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่ารถเนี่ยต่อเนื่องตามกันไปช้าๆตลอดเส้นทางเลยนะคะในฝั่งทางด้านที่มาจากวงสว่างแล้วก็พอเลยจากตรงบริเวณประชานุกูลที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชวิภาทีนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะแต่มองดูแล้วเนี่ยรถบนสะพานข้ามแยกประชานุกูลแล้วก็พื้นราบเนี่ยรถหนาแน่นทีเดียวนะคะส่วนทางด้านท้ายแถวตอนนี้เนี่ยเป็นฝั่งที่มาจากทาง วงสว่างจากสะพานพระราม7ที่จะมุ่งหน้ามาทางหน้าของวงสว่างตอนนี้เนี่ยรถก็มีปริมาณเยอะนะคะท้ายแถวชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของประมาณซอยวงสว่าง11 ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกวงสว่างนะคะตรงประมาณปากซอยวงสว่าง11แล้วแต่ว่าฝั่งกลับกันที่มาจากทางด้านรัชวิภามาทางประชานุกูลต่อเนื่องมาทางด้านของสะพานข้ามแยกวงสว่างต่อเนื่องมาสะพานพระราม7ในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งขาออกนี่ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนรถที่ข้ามจากสะพานพระราม7มุ่งหน้าลงมาทางถนนจรัญสนิทวงศ์ในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากทางสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางพลัดต่อเนื่องมาทางแยกบรมยาวๆมาทางด้านของบางขุนนนท์มาแยกไฟฉายยังคงใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็จากแยกไฟฉายมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของท่าพระก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะรถมาใช้เส้นทางกันไม่มากทั้งฝั่งกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็เลยจากทางด้านของแยกท่าพระนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางตลาดพลูเข้ามาตรงช่วงของหน้าเดอะมอลล์ท่าพระมาแยกไหมสวรรค์ช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นตรงบริเวณช่วงทางแยกตัดกับถนนราชพฤกษ์นะคะแต่พอเลยจากทางแยกตัดกับราชพฤกษ์ผ่านหน้าเดอะมอลล์ท่าพระมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้มาทางด้านของไม้สวรรค์ขึ้นสะพานพระราม3ลงไปทางด้านของถนนพระราม3ในช่วงนี้ทั้งบนสะพานแล้วก็สะพานกรุงเทพบนสะพานพระราม3แล้วก็สะพานกรุงเทพในช่วงนี้การจราจรยังคงใช้การได้ดีตลอดเส้นทางนะคะจะมีรถชะลอตัวตรงบริเวณรถที่ลงมาจากสะพานกรุงเทพมาทางด้านของแยกถนนตกเท่านั้นนะคะแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็ถนนเจริญกรุงมาจากแยกถนนตกมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกถนนจันทร์ตอนนี้เนี่ยก็จะมีรถเยอะช่วงแถวๆหน้าเอเซทีกหน้าทั้งไปทั้งกลับเลยมีปริมาณรถเยอะแต่ว่าไม่ได้ติดขัดนะคะมีอาจจะมีรถที่มาทางด้านของเอเซทีกกันเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะเลยจากทางด้านของแยกถนนจันทร์มุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนใต้สะพานพระรามใต้สะพานตากสินขออภัยที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องไปทางด้านของสีลมในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาทางด้านกลับกันที่มาจากสีลมเข้ามาทางเจริญกรุงมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกถนนจันทร์ยาวๆมาทางด้านของแยกถนนตกในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ไม่เป็นปัญหาค่ะบนถนนสาทรในช่วงเวลานี้นะคะรถที่มาจากสะพานตากสินมาตรงแยกสาทรสุรศักดิ์ในช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาค่ะก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้มาใช้สาทรเหนือก็ยังคงใช้การได้ดีสาทรใต้ก็เช่นเดียวกันนะในช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางบนถนนสีลมตั้งแต่สาระแดงมาทางด้านของตากับถนนนราธิวาสมาทางด้านแยกสุรศักดิ์ออกมาทางด้านของแยกสีลมเจริญกรุงในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็สำหรับกรณีอุบัติเหตุนะคะที่เป็นรถไฟชนกับรถเมย์มีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการรายงานกรณีดังกล่าวนี้นะคะโดยทางด้านของท่านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้รายงานความคืบหน้าของอุบัติเหตุรถขบวนรถไฟเฉียวชนกับรถเมย์นี่นะคะที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟสถานีแอร์พอร์ตเลอลิงมักกะสันโดยมีการระบุนะคะบอกว่าจากการรายงานล่าสุดเนี่ยมียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น8รายก็คือจำนวน8รายเนี่ยนะคะแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอันนี้เป็นรายงานจากทางด้านของทางตำรวจนะคะบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ15รายซึ่งทั้งหมดเป็นผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถเมย์คันที่เกิดอุบัติเหตุในส่วนของการตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยได้มีการประสานกับทางด้านของท่านผอ.ขสมก.ก็คือคุณกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะคะ บอกว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเนี่ยก็เนื่องมาจากรถโดยสารประจำทางไปจอดติดสัญญาณไฟจราจรในลักษณะที่ตัวรถเนี่ยไปคล่อมอยู่บนทางรถไฟแล้วก็ประกอบกับสภาพของการจราจรขณะนั้นมีความติดขัดสะสมอย่างหนักต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวทำให้รถประจำทางไม่สามารถเคลื่อนตัวออกจากบริเวณทางข้ามได้ทันเวลาแล้วก็เป็นเหตุให้ขบวนรถไฟที่แล่นผ่านเข้ามาพุ่งชนจนเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้การจราจรโดยรอบพื้นที่เกิดปัญหาติดขัดสะสมเป็นวงกว้างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจึงขอความร่วมมือ ขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวก็คือตรงบริเวณทางแยกจุดตัดถนนรัชดาพระราม9บริเวณแยกอโศกเพชรแล้วก็เส้นทางทางด้านของใต้ทางด่วน RCA เพื่อลดในส่วนของปริมาณรถสะสมในพื้นที่นะคะแล้วก็ยังจะเป็นการเปิดช่องทางการจราจรให้รถพยาบาลฉุกเฉินตลอดจนรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเดินทางเข้าออกเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้นะคะในขณะเดียวกันทางด้านของท่านผบ.ตร.นะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการสั่งการเร่งด่วนมายังท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมให้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็จัดการจราจรตามจุดทางร่วมทางแยกต่างๆนะคะโดยรอบพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็กลับสู่สภาวะปกตินะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังได้มีการกำชับในส่วนของพนักงานสอบสวนดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบครอบทั้งการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ต้องสอบปากคำพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์เพื่อ นำไปสู่การสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะซึ่งตอนที่เกิดเหตุเนี่ย จนมาถึงณขณะนี้เนี่ยก็จะมีการนำเอาภาพจากกล้องหน้ารถของหลายๆท่านที่ติดอยู่ณขณะนั้นติดขัดอยู่ตรงบริเวณนั้นณขณะที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการเอามาเผยแพร่ทางโซเชียลกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวจะเห็นทั้งจากเป็นมุมที่แบบอาจจะเป็นมุมไกลๆหน่อยแล้วก็จะมีภาพที่เห็นแบบเห็นกันชัดเจนเลยว่าช่วงที่เกิดเหตุนั้นเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะคะอันนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปสอบสวนกันอีกทีนึงนะว่าเกิดอะไรขึ้นรถไฟที่มาแล้วมาพุ่งชนรถเมล์แล้วก็รถเมล์ที่จอดค่อมอยู่บนทางรถไฟแบบนี้นะคะก็ต้องไปสอบสวนกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าในขณะเดียวกันคนที่ขับรถเมล์ก็เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะเดี๋ยวคงต้องไปสอบปากคำในส่วนของพยานแวดล้อมเห็นว่าทางด้านของคนพนักงานเก็บพนักงานเก็บค่าโดยสารได้รับบาดเจ็บอยู่นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่ให้ปากคำกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ก็คงจะให้ปากคำเพิ่มเติมได้นะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งเดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องของรายชื่อผู้เสียชีวิตที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุในรถเมล์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นที่ทราบแน่ๆเลยได้แค่ผู้เสียชีวิตที่เป็นคนขับรถเมย์ส่วนกระเป๋ารถเมย์เนี่ยได้รับบาดเจ็บนะเนื่องจากว่าที่ทราบชื่อแค่2คนตอนนี้ก่อนเนื่องจากว่าเวลาที่คือทางคสมก.เขาก็ต้องมีรายชื่อของพขร.พนักงานขับรถกับพนักงานเก็บสตางค์นะคะที่จะมาประจำรถในแต่ละคันซึ่งตอนนี้เนี่ยทราบว่าคนขับรถเมย์คันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยชื่อทราบแต่ชื่อนะคือชื่อนายลาดิษฐ์ยังไม่ทราบนามสกุลนะคะส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารก็คือนางสุภาพรจันสอนเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารตอนนี้คนนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บนะถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนี่เป็นเบื้องต้นนะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจในส่วนของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้โดยสารในรถเพราะว่าถูกลักษณะเหมือนไฟคลอกนะคะแล้วก็คงต้องมีการตรวจอัตลักษณ์บุคคลด้วยนะคะซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าญาติของผู้เสียชีวิตที่จากอุบัติเหตุอันนี้เนี่ยเขาได้รับทราบหรือยังเพราะว่าบางคนนะเพื่อเอกสารอะไรในติดตัวเนี่ยถ้าถูกไฟไหม้หมดเลยเนี่ยมันก็คงจะระบุตัวตนไม่ได้จนกว่าจะมีคนที่ รู้ว่ามีญาติต้องเดินทางกับเส้นทางนี้แบบนี้เป็นประจำนั่งรถเมล์สายนี้กลับบ้านหรือว่ายังไงนะคะก็เดี๋ยวคงต้องติดตามหาญาติกันอีกทีหนึ่งนะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นใครยังไงกันบ้างนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคร่าวๆก็คือทราบเบื้องต้นผู้เสียชีวิต1คนก็คือคนขับรถเมล์ชื่อนายลาดิษส่วนคนเจ็บเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารนะคะก็คือนางสุภาพรส่วนคนอื่นผู้เสียชีวิตรายอื่นตอนนี้ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้เลยนะว่าชื่ออะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามานะมีนะมีอุบัติเหตุบนถนนสรรพาวุธฝั่งขาเข้านะคะมาจากทางด้านของแยกสรรพาวุธมุ่งหน้ามาทางแยกบางนาก่อนถึงแยกบางนาเล็กน้อยค่ะมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกโอ้รถจักรยานยนต์กับรถบรรทุกนะคะ อยู่ในช่องทางซ้ายตอนนี้เนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนสรรพาวุธนะคะฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกบางนาเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจเหมือนว่าอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ทางสรรพาวุธฝั่งขาเข้ารถติดไปด้วยหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวถึงนู่นและตรงหน้าบางนาเรสซิเดนต์นะคะคือถ้าเกิดว่ารถที่มาจากทางด้านของแยกสรรพาวุธที่ตัดกับถนนทางรถไฟสายเก่าเข้ามาเนี่ยตอนนี้ยังพอเคลื่อนตัวมาได้พอถึงตรงบริเวณหน้าบางนาเรสซิเดนต์ตรงจุดนี้ก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยน่าจะรถที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของขึ้นทางด่วนมีก็คือจะติดตรงช่วงบริเวณเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงเพราะว่าถ้ารถที่มาจากตรงบริเวณแยกบางนานะที่จะขึ้นทางด่วนมาอันนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็ส่วนฝั่งกลับกันตอนนี้เนี่ยจากบริเวณแยกบางนามุ่งหน้าออกมาทางด้านของสรรพาวุธใช้สรรพาวุธฝั่งขาออกที่มุ่งหน้ามาทางด้านของทางรถไฟสายเก่าช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะบนถนนสุขุมวิทช่วงที่ไปจากแยกบางนานะคะมาทางด้านของสุขุมวิท12ก็จะมีชะลอตัวตรงบริเวณสัญญาณไฟที่แยกสุขุมวิท103หรือว่าอุดมสุขตอนนี้ท้ายแถวก็จะอยู่ตรงประมาณใกล้ๆกับแยกบางนานะคะพอเลยจากอุดมสุขไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเข้าไปทางด้านของสุขุมวิท62ต่อเนื่องไปทางด้านของอ่อนนุชส่วนทางด้านกลับกันในช่วงนี้เนี่ยจากทางอ่อนนุชออกมาที่สุขุมวิท62มาทางด้านของสุขุมวิท101มาสุขุมวิท103มาแยกบางนาก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะบนถนนศรีนครินทร์ตอนนี้เนี่ยศรีนครินทร์ฝั่งขาออกภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางจะมีชะลอตัวตรงบริเวณทางด้านของหน้าซีคอนสแควร์นะที่จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งผ่านจากบริเวณหน้าซีคอนไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะมาจนถึงทางสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมส่วนทางฝั่งกลับกันขาเข้าก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะยังไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตมาดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมทรัพย์สินบนรถสักหน่อยนึงนะคะคุณทักศิลาแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมถุงเป็นชุดนักเรียนเป็นถุงพลาสติกใสข้างในจะมีชุดนักเรียนเป็นชุดนักเรียนผู้ชายบอกว่าเป็นเสื้อเป็นชุดนักเรียนใหม่ๆเลยพอดีเอาเสื้อไปปักแล้วก็ลืมไว้บนรถ2แถวสีแดงนั่งรถมาจากที่ตลาดกรุงนนท์นนทบุรีนะคะมาลงห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณสักจากจุดที่ขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก1กิโลบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวคุณทักษิลาแจ้งเข้ามาเมื่อตอนช่วง18นาฬิกานะบอกว่าลืมตอนช่วง18นาฬิกาบอกว่าตอนนี้ตัวคุณทักษิลาเนี่ยรออยู่ตรงวินรถ2แถวคนที่วินบอกว่าให้รอดูว่าเป็นคันไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวรถเนี่ย2แถวมันก็จะวิ่งวนกลับมาที่วินนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครเก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยส่งคืนเจ้าของเขาด้วยละกันนะคะเพราะว่าเป็นชุดนักเรียนเป็นเสื้อนักเรียนเพิ่งเอาไปปักแล้วเดี๋ยวโรงเรียนเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวไม่มีเสื้อใส่นะคะคุณอริยพรค่ะลืมโทรศัพท์มือถือเป็นยี่ห้อ Vivo สีฟ้าค่ะนั่งรถแท็กซี่สีส้มทะเบียนททหารอ.อ่าง3316 มาจากที่รามินทากม9มาลงที่หมู่บ้านโกลเด้นนีโอ2เมื่อตอนช่วง 18:05 นาทีคุณพัฒพงษ์ลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone สีเงินอยู่ในเคสใสค่ะขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูมาจากบริเวณแยกลำสาลีมุ่งหน้ามาลงที่หมู่บ้านอาริยาถนนสุราคลอง1เมื่อตอน 02:00 เสร็จนะคะ 02:40 เมื่อตอนช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตอน 02:00 นี่แหละค่ะแล้วก็คุณดาวันลืมสายชาร์จโทรศัพท์มือถือลืมไว้บนรถแท็กซี่สีฟ้าไม่ทราบทะเบียนรถนะคะนั่งมาจากคลังน้ำมันคลอง4มาลงที่ตลาดถนอมมิตรเมื่อตอนช่วง 18:00 นที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็ลืมที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือไว้บนรถแท็กซี่สีฟ้าคันนี้คุณสิริการดาค่ะลืมแท็บเล็ต อยู่ในกระเป๋าสีน้ำเงินลายสกอตนั่งรถแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะคนขับรถชื่อคุณวันชัยสิริโชคสกุลนั่งแท็กซี่คันนี้มาจากวิภาวดี16ค่ะแล้วก็ไปลงที่บริเวณบ้านพักกองทัพภาคที่1เมื่อตอนช่วง 17:50 นาทีนะคะลงมาแล้วก็ลืมแท็บเล็ตที่อยู่ในกระเป๋าอีกทีนึงเป็นกระเป๋าสีน้ำเงินนะคะเป็นกระเป๋าสีน้ำเงินลายสกอตถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ได้นะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเรามากันที่ธนาคารออมสินนะคะธนาคารออมสินค่ะเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนสำหรับคนที่อยากออมฟังทั้งนี้เลยค่ะธนาคารออมสินออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมกับศาสตร์ดอกเบี้ยแบบช่ำๆรับเต็มไม่เสียภาษีนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากพิเศษเผื่อเรียก7เดือนสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนั้นรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 0.82% ต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 0.88% ต่อปีเพียงคุณเปิดบัญชีขั้นต่ำนะคะ 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทค่ะไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะฝากได้แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2568ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะคะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทาง www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะคะใครที่อยากจะได้มีดอกเบี้ยสูงๆจากเงินออมตรงนี้นะคะก็เชิญได้เลยนะคะกับทางด้านของธนาคารออมสินค่ะเรามาดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรนะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะคะจุดที่มีรถหนาแน่นเนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงของตรงกลางเมืองตรงจุดที่เขามีเป็นห้างสรรพสินค้าแหล่งช้อปปิ้งนะก็ยังมีผู้ที่มาใช้เส้นทางกันเยอะนะคะมีรถมีรามาใช้เส้นทางกันเยอะในเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1ณเวลานี้นะคะแล้วก็ส่วนอีกจุดหนึ่งที่จะมีรถเยอะก็คือตรงบริเวณที่เขามีการทำงานมีแนวการก่อสร้างนะคะก็จะทำให้มีรถนั้นชะลอตัวสำหรับใครที่ใช้เส้นทางที่คือก่อนถ้าเกิดว่าปกติแล้วน่าต้องวิ่งผ่านทางด้านของถนนอโศกดินแดงที่ไปจากอโศกเพชรนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพระราม9ตอนนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีเรื่องของอุบัติเหตุไปเส้นทางเลี่ยงนะคะเลี่ยงจากทางด้านของจากอโศกเพชรเนี่ยก็ไปใช้ทางด้านของถนนกำแพงเพชร7ได้นะคะอันนี้นี่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุส่วนรถที่มาจากพระราม9ตอนนี้เนี่ยก็ให้เลี่ยงไปใช้พระราม9ฝั่งขาออกแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนเพชรอุทัยเพื่อที่จะมาออกทางด้านของถนนเพชรบุรีทีหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรถที่ใช้เส้นทางเลี่ยงตอนนี้นะคะดูเหมือนจะมีทางด้านของฝั่งถ้าเป็นฝั่งขาออกนะคะรถที่มาจากทางอโศกเพชรที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านแยกเพชรอุทัยก็จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าพอเลยจากทางด้านของแยกเพชรอุทัยไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัว ต่อเนื่องตามกันไปได้แล้วก็จะมาชะลออีกจุดหนึ่งก็คือตรงบริเวณทางด้านฝั่งขาเข้าเป็นจุดกลับรถนะที่จะกลับเข้ามาทางด้านของอโศกเพชรในช่วงนี้จะมีรถเยอะเหมือนกันนะจากทางด้านของแยกพร้อมพงษ์ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกอโศกเพชรก็อย่างที่ทราบกันดีรถน่าจะหลีกเลี่ยงตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะแล้วก็มาใช้ถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าก็เลยทำให้ตรงบริเวณช่วงแถวๆอโศกเพชรในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรามกำแหงตอนนี้จากทางด้านของคลองตันไปแยกรามต่อเนื่องไปหน้ามหาวิทยาลัยรามกำแหงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกลำสาลีตอนนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางไม่เป็นปัญหานะคะฝั่งขาเข้าเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณสัญญาณไฟแยกรามเท่านั้นนะคะผ่านไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของคลองตันก็ติดขัดตามจังหวะสัญญาณไฟเนี่ยแหละค่ะที่ตรงบริเวณแยกรามนะคะเข้ามาใช้ทางด้านของสุขุมวิท71ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพระโขนงมาทางสุขุมวิทตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็รถที่มาใช้จากทางด้านของคลองตันออกมาทางด้านของพัฒนาการจะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณทางด้านของถาวรทวัฒน์นะตรงช่วงของบริเวณอุโมงค์ตรงถาวรทวัฒน์ตรงแยกตรงจุดนี้นะคะแล้วก็รถเยอะนะก่อนที่จะผ่านทางด้านของอุโมงค์ทางด้านถาวรทวัฒน์จุดนี้แต่ว่าจะเป็นช่วงเดียวที่มีรถหนาแน่นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะยาวๆออกมาจนถึงทางด้านของแยกพัฒนาการตัดกับทางถนนศรีนครินทร์นะคะส่วนฝั่งกลับกันขาเข้ามาจากทางด้านของแยกพัฒนาการมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านแยกคลองตันช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางยังไม่เป็นปัญหาเข้ามาช่วงของถนนเพชรบุรีจากคลองตันมาทางด้านของเอกมัยเหนือมาที่ศูนย์วิจัยต่อเนื่องมาทางด้านของพร้อมพงษ์ก็จะยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็ต่อเนื่องจากพร้อมพงษ์เข้าไปนี้ก็จะรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะก็เป็นเส้นทางสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเส้นทางไหนที่ผ่านไปแล้วมีปัญหาการจราจรหรือว่าไปเจออุบัติเหตุเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808หรือจะส่งเข้ามาเป็นภาพเป็นคลิปต่างๆก็ได้ทาง X นะที่ J100 Radio ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอ200สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: ประตูรั้วกำลังจะ
6: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
7: ั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยมากันที่ทางด้านของ MEA กันบ้างนะคะทาง MEA ค่ะเขามีการเตือนภัยระวังการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานนะคะเสี่ยงอันตรายต่อทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตด้วยทั้ง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงมีความห่วงใยประชาชนที่สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซลาร์ลูฟท็อปที่ปัจจุบันนี้มีเพิ่มมากขึ้นทั้ง MEA จึงมีคำแนะนำในการเลือกผู้ที่จะมาติดตั้งเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายหลังทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตนั่นก็คือ1 นะคะเลือกผู้ที่ให้บริการที่น่าเชื่อถือมีความมั่นคงมีประสบการณ์ยาวนานติดต่อได้สะดวก 2 ค่ะใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ 3 นะคะมีช่างผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรมาคุมงาน 4 นะคะก็คือรับประกันการติดตั้งและความเสียหายต่างๆอย่างน้อย 1-2 ปี 5 ค่ะมีการบำรุงรักษาตลอดอายุรับประกันแล้วก็ 6 ค่ะมีการขออนุญาตที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานนั้นอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไฟผิดประเภทการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมอก.หรือการเจาะโครงสร้างอาคารจนกระทบกับแนวสายไฟเดิมซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจนำไปสู่เหตุไฟฟ้าลัดวงจรอัคคีภัยหรืออันตรายจากไฟฟ้ารั่วทำให้เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนอกจากนี้แล้วนะคะการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าได้ไม่มีประสิทธิภาพนะคะส่งผลให้ไม่สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้จริงตามที่โฆษณาแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือว่าบำรุงปรับปรุงระบบเพิ่มเติมในอนาคตด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากทางด้านของ MEA นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีสายของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะท่านพันตำรวจโทฐานวัฒน์แสงจันทร์สารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะคะเดี๋ยวไปดูสภาพการจราจรตรงนี้กันบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในการจราจรในพื้นที่ค่ะ
1: ครับตรงบริเวณแยกอโศกเพชรนะครับรถที่ออกมาจากทางซอยอโศกที่มาจากอโศกสุขุมวิทนะครับแต่จะรอช่วงเลี้ยวขวาไปเพชรบุรีขาออกครับก
0: ็
1: ยังตรงเข้ามาใช้ถนนรัชดาไม่ได้ครับแต่ไม่สะสมมากครับตอนนี้เคลื่อนตัวได้ตลอดครับด
0: ้
1: านอื่นไม่มีปัญหาครับขาออกที่มาจากมิตรสัมพันธ์ตรงไปพร้อมพงนี่ไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยสำหรับรถที่เขาปกติเขาต้องตรงมาจากพระราม9ใช่ไหมคะก็ต้องมาเข้าทางด้านของทางเพชรอุทัยแล้วก็ตกออกมาที่จะมาออกเพชรบุรีถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับส่วนรถที่มาจากแยกพระราม9ที่จะตรงมาตกเพชรบุรีไม่ได้ต้องเลี้ยวซ้ายไปแยกอสมทเลี้ยวขวาที่แยกอสมทครับเพื่อใช้เพชรอุทัยมาออกถนนเพชรบุรีได้ครับ
0: ตอนนี้มีคนมาใช้เส้นทางตรงนี้เยอะไหมคะ
1: เมื่อช่วงเย็นเยอะครับแต่ตอนนี้ยังพยายามเคลื่อนตัวให้ได้มากที่สุดคร
0: ับ
1: ไม่ให้มีสะสมไปจากแยกต่อแยกครับ
0: ค่ะก็คือว่าคิดว่าคนที่ใช้ทางก็น่าจะทราบดีก็เลยหลีกเลี่ยงในบริเวณนี้ไปกันเยอะแล้วเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับก็ประชาสัมพันธ์ไปหลายครั้งแล้วครับ
0: ค่ะได้ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยมีการในส่วนของจุดที่เขาเกิดอุบัติเหตุอะค่ะเขาจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถได้เมื่อไหร่ยังไงเขามีการแจ้งหรือประสานกันยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
1: ตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายรถในส่วนของรถยนต์นะครับที่อยู่ตรงบริเวณลานครับกำลังเคลื่อนย้ายออกนะครับรับแจ้งจากด้านไหน
0: เป็นรถยนต์ยังยัง

0: ไม่ใช่รถเมย์นะคะ
1: ยังครับรถเมย์ยังรับแจ้งจากด้านไหนว่ายังไม่ได้ขยับตอนนี้จะพยายามขยับตรงที่อยู่ตรงบนถนนอโศกดินแดงนะครับออกก่อนครับ
0: ค่ะ
1: เพื่อจะเร่งเปิดการจราจรนะคร
0: ับ
1: ค่
0: ะตอนนี้นี่มีข้อมูลไหมคะคร่าวๆรถที่เสียหายที่ไม่ใช่รถเมย์อะค่ะที่เขาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: เป็นน่าจะเป็นรถยนต์ประมาณ3คันนะครับรับแจ้งว่ากำลังจะยก3คัน
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีจักรยานยนต์ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับเป็นจักรยานยนต์ครับที่เหล
0: ือค่ะได้ค่ะเดี๋ยวส่วนรถเมย์นี่เรายังไม่ทราบใช่ไหมคะว่าจะได้เคลื่อนย้ายเมื่อไหร่
1: ยังไม่ทราบยังไม่ยืนยันเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบคร
0: ับ ได้ค่ะ
1: ค่
0: ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรคะ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะคะที่เกิดอุบัติเหตุตรงบริเวณตรงทางรถไฟตรงมักกะสันตรงจุดนี้เนี่ยตอนนี้คือคนที่คือเรียนเชื่อว่าทุกคนรู้คนที่อยู่ในกรุงเทพทุกคนรู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เลยหลีกเลี่ยงตรงบริเวณจุดตรงนี้นะคะเลยทำให้สภาพการจราจรก็ไม่ได้แบบว่าหนาแน่นมากอาจจะมีรถเยอะมากตรงบริเวณแยกอโศกเพชรนั้นเนื่องจากว่าเขาก็หลีกเลี่ยงเส้นทางสำหรับใครที่มาจากทางด้านของพระราม9ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกเพชรก็เลี้ยวซ้ายที่บริเวณแยกพระราม9นะคะแล้วก็มาเลี้ยวเข้าทางด้านของแยกอสมทที่จะเข้ามาทางด้านของถนนเพชรอุทัยแล้วก็ตรงมาทางด้านของถนนเพชรบุรีแล้วก็มากลับรถอีกทีนึงเพื่อที่จะมาทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีอีกทีนึงส่วนทางฝั่งกลับกันฝั่งขาออกเนี่ยที่จะตรงไปทางด้านของแยกพระราม9ตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็คือเลี้ยวมาทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางด้านของเพชรอุทัยอันนี้นะคะแล้วก็ตรงไปทางด้านของพระราม9อันนี้เป็นเส้นทางเลี่ยงนี่ยังดีนะว่ามีเป็นเส้นทางเลี่ยงแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะก็รถยังไม่ค่อยหนาแน่นมากเท่าไหร่นักนะคะก็ตอนนี้เนี่ยรอในส่วนของการเคลื่อนย้ายรถเมย์ส่วนรถคันอื่นๆที่อยู่ในใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุที่ได้รับความเสียหายไปด้วยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ทำการเคลื่อนย้ายไปแล้วนะคะเคลื่อนย้ายไปแล้วก็เหลืออาจจะมีตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายอยู่อย่างทางด้านของรถเป็นรถเก๋งแล้วก็รถที่ถูกไฟไหม้นะคะที่อยู่ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์อีกหลายคันเลยนะเนี่ยอันนี้ดูที่เป็นรถที่เกิดไฟลุกไหม้คือต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นรวดเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับอุบัติเหตุอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรถที่เขาจอดอยู่ตรงบริเวณนั้นแต่ไม่ได้จอดติดสัญญาณไฟใช่ไหมคะเหมือนกับว่ารถที่เขาจอดอยู่ตรงบริเวณใต้สถานีแอร์พอร์ตเดลลิงโอ้ภาพนี้น่ากลัวมากนะคุณผู้ชมที่ดูทางด้านของ YouTube Live นะเขามีเผยแพร่อยู่ทางด้านในโซเชียลในโลกโซเชียลเนี่ยเป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่ติดสัญญาณไฟอยู่ที่ตรงบริเวณทางแยกตรงนี้นะจะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดยังไงบ้างรถเมย์อยู่ตรงจุดไหนแล้วก็คือเรามองเห็นฝั่งเนี้ยก็จะเห็นเป็นว่าเป็นรถไฟที่พุ่งเข้าไปชนแต่พอเป็นภาพอีกมุมนึงเป็นภาพอีกมุมนึงที่เป็นอีกฝั่งนึงอ่ะนะจะเห็นเลยว่าอีกฝั่งนึงเนี้ยด้านหลังรถเมย์บังอยู่เนี้ยก็จะมีรถอีกคันเป็นรถของประชาชนเนี้ยแล้วก็มีจักรยานยนต์อีกหลายคันเลยที่เหมือนกับโดนกวาดไปหมดเลยนะคะภาพแบบนี้คือจริงๆภาพเรื่องของเวลาที่รถมารถเยอะๆแล้วก็ติดขัดอยู่ตรงบริเวณตรงทางรถไฟตรงมักกะสันตรงนี้เนี่ยเราต้องเรียกว่าเราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยโหรถ BM สีแดงคันนี้ไวมากเลยนะคือดูภาพเนี่ยบางทีเรายังโฟกัสอยู่ที่ตรงรถเมย์กับรถไฟแต่รถเก่ง BM คนขับรถคนนี้ซะแบบสติดีมากเลยคือแบบว่าสามารถที่จะแบบว่านำรถของตัวเองเนี่ยออกมาจากตรงบริเวณนั้นได้แบบว่าอย่างรวดเร็วมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงไรเดอร์ท่านนี้ด้วยนะที่รีบวิ่งออกมาจากคือรถอ่ะถูกรถเมย์เกี่ยวไปแล้วถูกรถเมย์เกี่ยวไปแล้วด้วยนะคะมีรถอีกหลายคันเลยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอันนี้นะเน้นเห็นอย่างบางคันน่ะอีกมุมนึงบางคนเนี่ย ขาก็ยังแบบว่าเหมือนยังช็อกกับภาพที่เกิดขึ้นอยู่ตรงข้างหน้านะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นทุกคนนี้ฉันเชื่อว่าช็อกไปกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่จริงๆก็ไม่ได้อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมีการถอดบทเรียนกันอีกแล้วนะคะถอดบทเรียนกันสำหรับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีทางด้านของเพจ TPR การรถไฟแห่งประเทศไทยเขามีการชี้แจงกรณีอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าไปเฉี่ยวชนกับรถประจำทางทำให้รถเนี่ยต้องมีการหยุดเดินไปหลายเส้นทางเลยทีเดียวมันหลายเส้นทางเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมารายงานในช่วงหลังจากที่พักกัน 20:00 นะคะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดไว้ลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 16:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอทวัดบุรีจังหวัด101โดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพในการนี้นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด101ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด101แม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน101พร้อมข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัด101เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จก่อนจะประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกาฬสินธุ์เวลา 17:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์รองแม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมระหว่างทางเสด็จพระราชดำเนินทั้งสองข้างทางมีการประดับตกแต่งด้วยต้นทุงหรือตุงอีสานทอมือและมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านปองลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน100รางประกอบการแสดงฟ้อนรำผู้ไทยโดยนางรำซึ่งเป็นบุคลากรนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนกว่า 2,000 คนถวายการต้อนรับทั้งยังมีราษฎรชาวกาฬสินธุ์จาก18อำเภอที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ภูไทยห่มสบายผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นผ้าไหมทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สืบทอดภูมิปัญญากันมาหลายร้อยปีโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและพัฒนาจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมที่มีลวดลายหลากหลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเริ่มเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางเวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณระเบียงพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กราบบังคมทูลการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานแก่วัดโดยเจดีย์มีขนาดกว้าง20เมตรยาว20เมตรสูง49เมตรและออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วเสร็จปี2569พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เป็นสถาปัตยกรรมสีเหลืองทองที่วิจิตรงดงามผสมผสานศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยบนยอดของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงประกอบพิธีตัดไว้ลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทอง
ทรงตัดหวายลูกนิมิตแล้วทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระสัพพัญญูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนโดยใช้เวลาในการจัดสร้างกว่า12ปีวัดประชานิยมตั้งขึ้นเมื่อปี2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสมหามงคลนี้ทางวัดจึงได้ขยายโครงการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุติณทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดถวายพระไพรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวัดประชานิยมยังได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและการอุดมศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยจัดตั้งสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาเพื่อเป็นที่ศึกษานักธรรมและบาลีของพระภิกษุและสามเณรจัดตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีพระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุติณทโรเป็นเจ้าอาวาสวัดมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวมจำนวน65รูปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์และกองแพทย์หลวงตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบเมมโมแกรมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีผู้มาเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งจำนวน146คนแบ่งเป็นคัดกรองมะเร็งเต้านม87คนและคัดกรองมะเร็งนรีเวช59คนโดยส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลจำนวน5คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academy บริษัท Star Overseas จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางและวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตาลล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดปลาเขาและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครและวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์สดับประกรณ์และรับพระราชทานภัตตาหารเพลจากนั้นเวลา 14:30 บริษัทไทยโคโพลิอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดนายเรวัชจันทนงและคณะบริษัทคณาเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดรวมทั้งมูลนิธิจันทสาโรลุยส์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิริตวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามรวมทั้งจากวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์และต่อมาเวลา 17:00 บริษัทยูนิคอนคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงโม่หินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสังยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์ส่วนการบำเพ็ญกุศลในเวลา 19:00 ครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทธาจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลทรงส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของศิลปหัตถกรรมตลอดจนทรัพยากรในท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชุมชนที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ลดการโยกย้ายถิ่นฐานไปหางานทำนอกพื้นที่และเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวทางสำนักพระราชวังและหน่วยแพทย์พระราชทานได้นำพิมพ์เศษน้ำผ้าเย็นพร้อมน้ำดื่มแจกให้แก่ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเพิ่มเติมจากพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนด้วยน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระราชดำริเรื่องราวแห่งการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างความยั่งยืนจากท้องทะเลผ่านโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีที่ยังคงสืบสานรักษาต่อยอดสร้างประโยชน์สุขสู่ราษฎรตราบจนปัจจุบันติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เสนอตอนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ฟาร์มตัวอย่างกระจายรายได้สู่ชุมชนติดตามได้กับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ากความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริในการจัดตั้งโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีวันนี้นะคะได้ขยายผลต่อยอดสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆที่สำคัญค่ะประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และดูรูปแบบได้ที่อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลตัวอย่างแห่งนี้ได้อย่างครบวงจรทีเดียวค่ะ

0: ความอุดมสมบูรณ์บนฟาร์มทะเลขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งบนเนื้อที่กว่า82ไร่ในเขตพื้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีที่เต็มไปด้วยสัตว์น้ำและพืชพันธุ์ทางทะเลนานาชนิดล้วนเป็นผลผลิตจากฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพการประมงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระราชฤทัยดำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกรมประมงและสำนักงานกปร.รับสนองพระราชดำริในการนำความสำเร็จจากฟาร์มทะเลตัวอย่างมาถ่ายทอดสู่การขยายผลรวมถึงการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ผ่านร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟาร์มทะเลตัวอย่างกระจายรายได้สู่ชุมชน
1: ตั้งแต่ก่อตั้งนี้ปี2551
2: ใช่ครับ
1: ว
2: ัน
1: นี้ก็15 ปี
2: ครับ
1: 15ปีนี่มีการนำผลผลิตทางทะเลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เยอะแยะไหม
2: ครับจริงๆก็มีหลายตัวนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นดอกเกลือเกลือแกงแล้วเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอย่างเช่นดีเกลือน้ำดีเกลือน้ำทะเลผงสุดท้ายแล้วก็คือขี้แดดนาเกลือซึ่งอันนี้เป็นในระบบของซีโร่ซึ่งไม่มีการปลดของเสียอันนี้คือซาลาเปาผักเบี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูซิงเกิลเจอร์ของนี่เหมือนกัน
1: ข้างในก็จะเป็นไส้ปลา
2: ใช่เป็นไส้ปลาแล้วก็มีไข่นกกระทาด้วยไส้ปลายอกับปลากระทะเลนะครับ
1: หอม
2: นอกจากนี้ผมยังมีสาหร่ายพวงองุ่น อยู่ด้านนู้นนะครับมีพวงองุ่นมีผักกาดทะเลนะครับ
1: ใช่ครับสามารถมาซื้อเป็นกล่องได้เลยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้ก็สามารถเป็นถุง
2: ซื้อเป็นถุงแล้วก็1ถุงเนี่ย เราสามารถนำไปทำเมนูได้ประมาณ3หรือ4เมนูอร่อยคนละแบบกับวากาเมะที่เราทานกันอยู่และอย่างสาหร่ายตัวนี้เป็นสาหร่ายของไทยเราเองส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะมีอีก1ตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของนี่เหมือนกันก็คือตัวของเมนูน้ำสาหร่ายมีประโยชน์ค่อนข้างมากคือเราได้ประโยชน์จากสาหร่ายทะเลแน่ๆนะครับซึ่งคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของวิตามินแร่ธาตุวันนี้นะครับก็ถือว่าการเป็นตัวอย่างก็เพื่อความสำเร็จนะครับตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับตรงนี้ถือว่าเราขยายผลสู่เกษตรกรได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะครับ
1: ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นตัวชี้ชัดถึงความสำเร็จจริงๆ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณฟาร์มทะเลตัวอย่างได้ประสบความสำเร็จในการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำพืชพันธุ์ทางทะเลนานาชนิดผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและสินค้าจากชุมชนเครือข่ายฟาร์มทะเลตัวอย่างที่นำมาจัดจำหน่ายภายในร้านค้าแห่งนี้โดยมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและง่ายต่อการขนส่งอีกด้วยที่สำคัญฟาร์มทะเลตัวอย่างซึ่งเป็นพื้นที่แห่งพระมหากรุณาธิคุณได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจผลิตภัณฑ์ฟาร์มทะเลตัวอย่างสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพและรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง
1: ในเรื่องของการเผยแพร
2: ่
1: เพื่อให้เด็กๆเยาวชนในคนรุ่นใหม่เนี่ยได้สัมผัสได้เห็นถึงการดำรงอยู่แบบการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต
2: ์ครับ
1: ทางโครงการนี่ได้ดำเนินการยังไงบ้างคะ
2: ซึ่งจริงๆแล้วตัวโครงการเนี่ยเราเผยแพร่พระราชดำรินะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงเป็นหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็จะประกอบกับงานทางด้านประมงนะครับซึ่งน้องๆก็สามารถมาทำสื่อเรียนรู้เนี่ยเพื่อไปเผยแพร่พระราชดำริได้นะครับ
3: เราเป็นคนเพชรบุรีใช่ไหมคะเราก็จะได้รู้ว่าตัวเพชรบุรีเราเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างที่ว่าเราสามารถไปต่อยอดได้หรือว่าอนาคตเนี้ยค่ะมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างธุรกิจได้เหมือนกันในฐานะที่เราเป็นคนเพชรบุรีเหมือนกัน
0: ผลจากการนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริฟาร์มทะเลตัวอย่างถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปได้แผ่ขยายวงกว้างของความสำเร็จนอกจากการสร้างเศรษฐกิจชุมชนแล้วยังคืนสมดุลสู่ธรรมชาติฟาร์มทะเลตัวอย่างจึงเป็นทั้งสถานที่ที่ให้ความรู้สถานที่ท่องเที่ยวและจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่มีคุณภาพมีผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากถ้ามีโอกาสต้องมาเยี่ยมชมและสัมผัสถึงอาหารสุขภาพ ที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบันมีโอกาสมาที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเราไปรู้จักสาหร่ายผักกาดเป็นไงล่ะคะเขียวสวยน่าทานและมีประโยชน์มากซาลาเปาผักเบี้ยของดีที่นี่แล้วก็ซอฟต์ดริงก์จากสาหร่ายผมนางซึ่งกินแล้วคอลลาเจนสูงค่ะแล้วก็มาดื่มกาแฟปางขอนทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยและชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรและชาวประมงสมดังพระราชประสงค์ทุกประการ
4: และพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งผ่านโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริวันนี้นะคะได้เป็นศูนย์รวมแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นคลังอาหารเป็นที่ประกอบอาชีพที่ยั่งยืนให้กับราษฎรประมงชายฝั่งของประเทศไทยได้เข้ามาเรียนรู้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสวัสดีค่ะ
5: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังที่ก่อนที่เราจะไปพักกันเนี่ยค้างคุณผู้ฟังไว้เกี่ยวกับเรื่องของขบวนรถไฟที่เขาจะต้องมีการหยุดเดินรถเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะผ่านในเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุได้นะคะตามที่มีอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่2126เส้นทางท่าเรือแหลมฉบังบางซื่อเฉี่ยวชนกับรถประจำทางนะคะบริเวณระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันบริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟรถยนต์แยกอโศกดินแดงเมื่อตอนช่วงเวลา 15:48 นาทีที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ในบริเวณดังกล่าวนะคะยอดความเสียหายก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่ค่ะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ขอเรียนชี้แจงนะคะว่าหลังจากที่เกิดเหตุดังกล่าวเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของการรถไฟได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีโดยมีการประสานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยหรือว่าดับเพลิงแล้วก็หน่วยกู้ภัยเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้พร้อมทั้งเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างสุดความสามารถนะคะทั้งนี้เนี่ยเหตุดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อการเดินรถดังนี้ค่ะขบวน1นะคะก็คือขบวนรถธรรมดาที่277กรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงกระบินบุรีถึงสถานีมักกะสันเวลา 15:44 นาทีตามเวลารอเปิดทางนะคะ2ค่ะขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงชุมทางฉะเชิงเทรากำหนดออกจากกรุงเทพเวลา 16:35 นาทีรอเปิดทาง3ค่ะขบวนรถพิเศษชานเมือง391กรุงเทพหัวลำโพงชุมทางฉะเชิงเทรากำหนดออกจากกรุงเทพเวลา 16:55 นาทีรอเปิดทางแล้วก็ขบวนรถธรรมดาที่282กบิลบุรีกรุงเทพหัวลำโพงถึงสถานีหัวหมากเวลา 16:38 นาทีช้า6นาทีนะคะรอเปิดทาง5ค่ะขบวนรถธรรมดาที่284จุกเสม็ดกรุงเทพหัวลำโพงถึงสถานีหัวหมากเวลา 17:36 นาทีตามเวลารอเปิดทางนะคะแล้วก็6ค่ะขบวนรถชานเมือง371สถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงนะคะปลายทางคือปราจีนบุรีกำหนดออกจากกรุงเทพคือ 17:40 นาทีรอเปิดทางนะคะทั้งนี้ค่ะจากผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวก็อาจจะมีความจำเป็นต้องดำเนินการขนถ่ายผู้โดยสารในบางขบวนโดยประสานความร่วมมือกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.จัดรถโดยสารรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปสถานีหัวหมากเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางต่อไปยังปลายทางโดยเจ้าหน้าที่ของการรถไฟนั้นจะดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการนะคะในขณะนี้ค่ะทางศูนย์ความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานบัญชาการเหตุแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้รวมถึงการประเมินความเสียหายอย่างเร่งด่วนทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะให้ดูแลแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบตามมาตรการสูงสุดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินรถในบางขบวนแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการผู้โดยสารนั้นสามารถตรวจสอบเวลาเดินทางแล้วก็ติดตามตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ได้นะคะที่ทางด้านของเว็บไซต์ของทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยและถ้าเกิดว่ามีผู้ไปพบเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้ที่ศูนย์ความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยที่หมายเลขโทรศัพท์022725068แล้วก็097071978หรือว่าสอบถามข้อมูลที่สายด่วนของการรถไฟได้นะคะที่1690ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รายงานสถานการณ์ผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงการกู้ภัยแล้วก็เคลียร์สิ่งกีดขวางนะคะของเส้นทางเพื่อเปิดการเดินรถตามปกติเนี่ยทางการรถไฟจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับทางด้านของสาธารณชนได้ทราบในระยะต่อเนื่องต่อไปนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการแจ้งนะว่าส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นรถทางสายตะวันออกนะอันนี้ก็คือจะทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟเนี่ยออกจากที่ทางด้านของสถานี กลางกรุงเทพอภิวัตเป็นส่วนใหญ่อันนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของขบวนทางสายตะวันออกนะทางสายตะวันออกแล้วก็ขบวนรถสินค้าเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือเป็นเส้นทางท่าเรือแหลมฉบังบางซื่อน่าจะเป็นจุดที่เขามาจากทางด้านของแหลมฉบังกำลังจะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของสถานีบางซื่อนะคะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่ามาจากแหลมฉบังไปทางด้านของบางซื่ออันนี้ออกมาจากทางด้านของหัวลำโพงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะหรือว่าเป็นเส้นทางเขาเป็นเส้นทางจากทางด้านของแหลมฉบังบางซื่อนะคะแล้วก็ขบวนรถอื่นๆที่ต้นทางอยู่ที่หัวลำโพงปลายทางอยู่ทางฉะเชิงเทรากบินบุรีเนี่ยจะต้องผ่านตรงสถานีนี้นะเขาก็จะมีการนำผู้โดยสารที่มีการซื้อตั๋วโดยสารไว้แล้วเนี่ยขึ้นรถโดยสารนะคะแล้วก็ไปส่งเพื่อที่จะไปขึ้นรถที่บริเวณสถานีหัวมากต่อไปนะคะไปที่คุณวันลบอยู่ที่พระราม6นะคะคุณวันลบสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์กับรถขนขยะของกทม.นะครับ
0: อยู่ตรงไหนฮะ
1: หากแยกตึกชัยไปประมาณ50เมตรครับ
0: แยกฝากจากทั้งแยกตึกชัยไปไหนฮะจะไปทางด้านไหน
1: ขาออกมุ่งหน้าลงกองน้ำคร
0: ับโอเคค่ะเลยจากแยกตึกชัยไปเล็กน้อยนะคะ
1: ใช่ครับขาออก
0: ค่ะ
1: ลงไปวอสีประชาสัมพันธ์ให้ถ่ายรูปไปละก็ให้พี่รถขยะขยบเพราะว่าขวาง2เลนเหลือการจราจร1เลนครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วก็ไฟอีกเรื่องนึงเศษสิริไฟเสียนะครับ
0: ไฟเสียลักษณะยังไงอะคะ
1: ดับทุกด้าน
0: ดับทุกด้านดับไม่กระพริบเลยใช่ไหมไม่มีกระพริบเลยเน
1: าะใช่ครับกลายเป็นสีแยกวัดใจไปแล้วเมื่อเช้าเสีย
0: ค่ะ
1: ดีตอนสายๆผมกลับมาอ่านอีกทีมงานมาซ่อมแล้วก็ดีใจ
0: แยก
1: ตอนค่ำ
0: ค่ะ
1: เสียอีกแล้ว
0: แยกเศรษฐศิรินะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะไฟดับทุกด้าน
1: แล้ววันนี้ผมเข้าไปในจุดเกิดเหตุของรถไฟชนรถบัสมานะ
0: ค่ะ
1: รถเมล์206ครับ
0: ค่ะ
1: ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยครับว่าทางรถไฟอ่ะถ้ามันไฟแดงอ่ะจอดห่าง5เมตรเส้นเหลืองก็มีเพราะโดยส่วนตัวผมถือมากเลยนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเห็นไฟแดงขึ้นเขาจะมีไฟแดง2ชั้นตรงทางรถไฟอ่ะครับ
0: ค่ะ
1: ชั้นแรกจะแดงปุ๊บจอดเลยเพราะว่าเราข้ามไปอ่ะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนเด็กๆผมจำได้หกหัวมรณะจำได้ไหมครับ
0: คือ
1: มันจะเป็นหัวรถจักรของที่พุ่งออกจากบางซื่อไปหัวลำโพงนะครับ
0: ที่มันเข้าไปในหัวลำโพง
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นผมก็ยังเด็กๆอยู่เลยถ้าเป็นการจราจรอย่างทุกวันนี้สาหัสสากรรจ์ผมไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเสียชีวิตกันเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: แล้ววันนี้ผมเข้าไปทำข่าวนี่ก็คือเลสไลน์อ่ะเขาขึ้นแล้วก็คือขอดับไฟก่อนก็ขอเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับยังไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะวันนี้ก็จะมีนิติเวชรามากับนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
0: ค่ะ
1: รับเรื่องไป
0: ใช่เพราะว่าก็เมื่อสักครู่ก็ยังคุยกับทางด้านนอกบอกว่าอย่างกรณีอย่างคนขับรถเมล์เนี่ยกับกระเป๋าเรารู้ชื่อเพราะเขาต้องมีการลงชื่อตอนออกจากอู่ใช่ไหมคะแต่ผู้โดยสารเนี่ยสี่ผู้โดยสารเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนในการตรวจอัตลักษณ์แล้วก็อย่างคือบางคนอ่ะก็ไม่รู้หรอกใครจะรู้ว่าญาติเราจะอยู่บนรถเมล์คันนี้หรือเปล่าหรือว่าจะนั่งรถสายตรงนี้เป็นประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่ก็อย่างเมื่อช่วงตอนเย็นก่อนที่ผมจะออกจากจุดเกิดเหตุนะครับ
0: ค่ะ
1: มีชาวพม่าหนึ่งรายมาหาคุณย่
0: า
1: เพราะคุณย่าจะต้องนั่งรถเมล์สาย206
0: ค่ะ
1: ไปศรีนครินทร์แล้วตอนนี้ยังติดต่อคุณย่าไม่ได
0: ้เออเนี่ยเลยก็เนี่ยถึงบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคือถ้าเกิดว่าอย่างคนเจ็บเนี่ยเขายังบอกได้ว่าเขาชื่ออะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ล่าสุดนี่กระเป๋ารถเมล์นี่บาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลครับ
0: ใช่ใช่ค่ะฮะใช่กระเป๋าพนักงานเก็บสตางค์พนักงานเก็บค่าโดยสารบาดเจ็บอยู่ค่ะค่ะ
1: เพิ่มเติมไว้ก่อนเดี๋ยวบางทีแบบข่าวมันออกกันมั่วไปหน่อย
0: แต่ว่ามีแต่เป็นคนขับรถเนาะใช่ไหม
1: มีคนขับรถแล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังของพนักงานขับรถนะครับ
0: ก็คือผู้โดยสารที่อยู่บนรถเมล์เนี่ยส่วนใหญ่จะเสียชีวิต
1: ใช่ครับข้างหน้า5รายด้านหลัง3ราย
0: ค่ะ
1: ก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากรถหมดแล้วกำลังตอนนี้รอยกรถเมล์แล้วก็จะดูด้านล่างของรถเมล์ว่ามีผู้ติดอยู่ด้านล่างไหม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตอนชนมันระเนระนาดมากเลย
0: ใช่แล้วเห็นอย่างจักรยานยนต์อีกหลายคันที่โดนกวาดไปด้วยเหมือนกันนั้นนะฮะ
1: ใช่ครับน้องไรเดอร์นี่เจ็บเพียบเลยนะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าตอนผมไปถึงมีน้องไรเดอร์ท่านหนึ่งของโรบินฮูด
0: ค่ะ
1: ขาเลือดไหลเต็มเลยบอกน้องนั่งก่อนเดี๋ยวพี่ให้ทีมงานปฐมพยาบาลให้วันนี้เป็นเวรร่วมกันอยู
0: ่
1: ตอนนั้นเลยเรียกปฐมพยาบาลแล้วก็ไปโรงพยาบาลพี่ผมไม่มีสตางค์บอกไม่เป็นไรใช้พรบได
0: ้
1: บางทีแบบบางคนไม่เข้าใจครับแล้วก็อย่างเจ้าของรถบางท่านก็ทะเลาะปอกเปิดก็บอกถ้าสนใจจะไปโรงพยาบาลไปได้นะครับรถเรามีรถเราพร้อมโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกล
0: ค่ะ
1: ก็ตรงนั้นก็จะมีโรงพยาบาลกรุงเทพมีโรงพยาบาลพระราม9ก็ตอนนี้ก็โอ้โหสแตนบายกันบ้าเลือด
0: ค่ะ
1: ผมไปทำข่าวว่าสงสารชาวบ้านแถวนั้นเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ไปไม่ได้ครับเพราะว่ารถไฟมาขวางกลางพอดีตู้ที่บรรทุกมาประมาณ19ตู
0: ้ค่ะ
1: ก็เลยยังเคลื่อนย้ายไม่ได้เดี๋ยวต้องรอหัวลากแล้วก็รอยกรถเมล์ออกปัด
0: ใช่ค่ะ
1: คืนนี้ก็คงจะดึกหน่อยแต่ก็น่าจะเสร็จ
0: ค่ะแต่ว่าดูแล้วเรื่องของการจราจรที่ตรงบริเวณนั้นน่ะก็คือคนรับทราบข่าวกันทั่วกรุงเทพหมดละทีนี้เนี่ยก็คือเขาก็หลีกเลี่ยงกันอยู่แล้วตรงบริเวณจุดนี้ก็เลยรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ตรงบริเวณตรงช่วงนี้นะ
1: เขาจะไปใช้ทางคู่ขนาน
0: ค่ะใช่
1: ทางคู่ขนานนี่สามารถไปได้ทั้งซ้ายทั้งขวา
0: ค่ะใช่
1: ก็เป็นตัวระบายไปหน่อยแต่พุ่งหน้าเข้าอโศกเพชรเนี่ยไปไม่ได้แน่นอน
0: ค่ะใช่ใช่
1: ครับผมฝากประชาสัมพันธ์หน่อยครับถ้าไม่จำเป็นก็จะเสี่ยงเข้าไป
0: ไม่คือเข้าไม่ได้อยู่แล้วค่ะค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นเส้นทางที่ทางด้านของคุณบรรลบแจ้งอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นถนนราชวิถีที่มาจากแยกตึกชัยมุ่งหน้าไปทางโรงกลองน้ำนะคะมีอุบัติเหตุอยู่เป็นรถเก๋งกับรถเก็บขยะนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายกับขวาตอนนี้การจราจรก็จะมีการเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับขึ้นว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียง

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเราได้ในส่วนของรายชื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะรวมกับผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งท่านก็คือที่ทราบชื่อก็คือเป็นพนักงานขับรถเมย์นะคะก็คือนายลาภิตทองบุญเป็นพนักงานขับรถเมย์สาย206แล้วก็ต่อจากนี้ไปก็เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนะคะก็คือนางสาวนางสุภาพรจันทองเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารแล้วก็นายเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเขาเป็นชื่อสมพรหรือว่าสยพรส่วนกุลนะคะเป็นพนักงานขับรถไฟตอนนี้เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนนายสิริภูมิสิริตระหะนะคะเป็นช่างเครื่องอยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นชายชาวกัมพูชาคนนี้ส่งไปที่โรงพยาบาลลามาค่ะนายพลพลสิริโชติสวัสดิ์นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทพหลโยธินนางขันทองนิ่มนวลอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรเวศนายกิติศักดิ์ทองจินดาส่งไปที่โรงพยาบาลพ่อมงกุฎนายนิวัฒน์รักสุดส่งอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนายมูฮัมหมัดซาพีกันอีกนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็เป็นคนนี้อายุ25ปีไม่ทราบว่าเป็นเพศไหนนะส่งที่โรงพยาบาลพ่อมงกุฎแล้วก็มีทางด้านของมิสเตอร์โครันหรือเนี่ยนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นคนสัญชาติอะไรนะคะแล้วก็นายธงชัยเป้าหล่อเพชรอยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนค่ะนางสาววรรณาอินลิปาอยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนเช่นเดียวกันแล้วก็มิสเตอร์หงทิงนะอยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนนายศักดิ์ศรีสีใจสีใสดำอยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนนะคะแล้วก็นางสาวราพรจงเขตติการอยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นสัญชาติอะไรนะคะชื่อซอขินเมืองวินนะคะอยู่ที่คาเมเลียนลักษณะชื่อน่าจะเป็นชาวเมียนมานะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายสุเมธแสงสีโสมอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรเวศนะทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าจะเป็นญาติของตัวเองหรือว่ายังไม่แ

0: ใจนะลองตรวจสอบไปกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นว่าตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็มีการมามีการตั้งโต๊ะแล้วก็มาอำนวยการในจุดที่เกิดเหตุนะคะเพราะว่าก็จะต้องมีการตรวจสอบทั้งในส่วนของคนเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยนะในขณะเดียวกันตรงบริเวณรถนะคะรถเมย์ที่เกิดไฟไหม้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นทางด้านของเจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการนะคะเพื่อที่จะทำการเคลื่อนย้ายรถเมย์นะคะทำการเคลื่อนย้ายรถเมย์ให้ออกจากตรงบริเวณรางดังกล่าวนี้นะคะแล้วก็ตรงบริเวณใกล้เคียงตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการตั้งโต๊ะน่าจะเป็นทางด้านของทางเขตหรือว่าทางด้านของกทม.นะคะที่อาจจะมารับเรื่องกับทางด้านของคนที่สงสัยว่าจะเป็นญาติผู้เสียชีวิตหรือว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะก็น่าจะไปติดต่อที่ตรงบริเวณนี้คืออย่างที่บอกนะว่าคนที่ทราบชื่อที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยที่ทราบชื่อได้แน่ๆเพียงแค่คนเดียวก็คือเป็นคนขับรถเมล์แล้วก็ส่วนคนอื่นนะที่เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุตอนนี้เนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนต่างๆทั้งในเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะคะแล้วก็จะต้องรอให้กับคนที่สงสัยว่าจะเป็นญาติของตัวเองเนี่ยมาติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบในเรื่องของ DNA เพราะว่าน่าจะเป็นหลักฐานและต่างๆเนี่ยน่าจะถูกไฟเผามอดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ในขณะนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังดำเนินการในส่วนของการเคลื่อนย้ายรถเมย์นะก็คือพยายามคือมันเป็นรถคันใหญ่ด้วยแล้วก็ถูกไฟเผาหมดเลยทั้งคันเลยนะคะทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้เหมือนกับว่าเป็นเครนขนาดใหญ่เพื่อที่จะมาดำเนินการในส่วนของการเคลื่อนย้ายซากรถเมย์อันนี้ออกมานะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จยังไงเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้เพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่เป็นอุบัติเหตุที่ต้องบอกเลยว่าสลดใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะยิ่งมีภาพจากจุดที่เกิดเหตุออกมาให้เห็นกันหลายมุมเนี่ยยิ่งทำให้เกิดความรู้สึกแบบน่าสลดใจมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปกันที่บางนา022มูลนิธิปอเต็กตึงที่ก่อนหน้านี้สรรพวุฒิมีอุบัติเหตุนะคะบางนา022ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาหรอครับพี
0: ่ค่ะตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปหมดหรือยังคะ
1: ตอนนี้เปิดเป็น2ช่องทางแล้วพี่แต่ว่ายังรอเก็บรูปบอแปดเพิ่มเติมอยู่ครับคาดว่าน่าจะไม่เกินอีกกี่นาทีก็จะเปิดครบ3เดือนแล้วครับ
0: ค่ะอันนี้เนี่ยรถจักรยานยนต์ชนกับโม่ปูแล้วคนขับจักรยานยนต์เสียชีวิตเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันถึงก่อนถึงแยกบางนาเยอะไหม
1: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเป็นช่องปากทางขึ้นทางด่วนเลยครับ
0: อ๋อค่ะเขามากันยังไงรถโม่ปูจะเลี้ยวเข้าขึ้นทางด่วนเหรอคะ
1: รถโม่ปูน่าจะตรงสอบถามเบื้องต้นแล้วเขาบอกเขาจะตรงออกไปแยกบางนาแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็จะตรงออกไปแยกบางนาเหมือนกันครับ
0: แล้วเขาชนกันในลักษณะยังไงอ่ะพอมีใครให้ข้อมูลไหมคะ
1: เป็นสอบถามเบื้องต้นหนึ่งเขาบอกว่าเกี่ยวกันครับมอเตอร์ไซค์ไปเกี่ยวเซนเลอร์แล้วก็เกี่ยวรถโม่ปูแล้วก็เข้าไปหาที่รอครับ
0: โอ้ค่ะเขามากันกี่คนมอเตอร์ไซค์
1: มา1คนครับ
0: มาคนเดียวนะคะตอนนี้ทราบชื่อของคนขับหรือยังคะที่เสียชีวิตอะค่ะ
1: คนขับไม่ได้พกเอกสารติดตัวมาครับ
0: เดี๋ยว
1: ร้อยเวรกำลังจะตรวจสอบครับว่าเป็นใครคร
0: ับ แล้วรถจักรยานยนต์ล่ะคะเป็นจักรยานยี่ห้ออะไรทะเบียนอะไรคะ
1: เป็นจักรยานยนต์ในเป็นคลิกครับคลิก160ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนครับ
0: Honda คลิก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคนขับนี่เขาอายุประมาณเท่าไหร่ได้คะ
1: อายุประมาณ30กว่าครับ
0: แล้วมีใครมาแสดงตัวเป็นญาติหรือว่าติดต่อญาติได้หรือยัง
1: ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์
0: ไม่มีเอกสาร
1: ของผู้เสียชีวิตนี่ถูกรถโม้ปูนเหยียบเหมือนกันครับ
0: เหยียบแตกเลยอย่างนั้น
1: ครับผม
0: อ๋อค่ะและลักษณะการแต่งกายเหมือนเป็นคนแบบว่าอยู่บริเวณแถวนั้นไหมอะคะ
1: ไม่นะครับเป็นไรเดอร์ครับเป็นไรเดอร์
0: อ๋อเป็นไรเดอร์
1: ใช่แต่ว่าไม่ทราบค่ายครับ
0: แล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาเป็นไรเดอร์อะคะ
1: เขามีกระเป๋าของไรเดอร์กระเป๋า
0: ใส่ของอยู่ด้านท้ายรถ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้สวมแจ็คเก็ตอะไรของไรเดอร์เสื้อคลุมอย่างนี้นะคะ
1: ใช
0: ่โอ้แต่ไม่มีเอกสารติดตัวเลยออกมาขี่จักรยานยนต์รับส่งอย่างนี้ได้ไงเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเราดำเนินการคือแพทย์มาถึงหรือยัง
1: ถึงหมดเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างเก็บหลักฐานคือเก็บวอแปดรูปกล้องรูปภาพล้อรถรอยชนกันตรงไหนตั้งแต่ตรงไหนถึงไหน
0: ค่ะรถโม้ปูนนี่คนขับเขาไม่ได้หนีนะคะบางนา002ครับคนขับรถโม้ปูนเขาไม่ได้หลบหนีนะคะ
1: ไม่ได้หลบหนีครับเพราะเขาอยู่ที่เกิดเหตุครับ
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะเอาผู้เสียชีวิตไปที่ไหนต่อคะเนี่ย
1: น่าจะไปโรงพยาบาลจุฬาไม่จุฬาครับโรงพยาบาลตำรวจครับ
0: อาจจะส่งนิติเวชต่อนะคะ
1: ครับผม
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณสัก19นาฬิกานะคะเป็นถนนสัมภวุฒิฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางนาตรงบริเวณตรงทางที่จะเลี้ยวขึ้นทางด่วนเลยแต่ว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุทั้ง2คันเนี่ยจักรยานยนต์กับรถโม้ปูนเขาวิ่งมาจากทางด้านของแยกสัมภวุฒิคือจากทางด้านท้ายถนนเข้ามาที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของแยกบางนาปรากฏว่าเกิดลักษณะของการเกี่ยวกันนะฮะเลยทำให้จักรยานยนต์นั้นล้มแล้วก็คนขับรถจักรยานยนต์นั้นก็ถลายเข้าไปตรงบริเวณตรงรถโม้ปูนก็เลยถูกทับเสียชีวิตนะแล้วก็ไม่มีหลักฐานในส่วนของตัวคนขับรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะเลยตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบว่าเป็นใครหลักฐานไม่มีทะเบียนรถก็ไม่ติดด้วยนะคะก็เลยตรวจสอบไม่ได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแพทย์ก็ถึงที่จุดที่เกิดเหตุดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะนำศพไปที่นิติเวชไม่แน่ใจว่าจะไปที่จุฬาหรือว่าโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคนที่เป็นญาติของผู้เสียชีวิตด้วยมีข้อมูลสภาพการจราจรบนถนนพัฒนาการฝั่งขาเข้าค่ะมาจากพัฒนาการ30มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกคลองตันบอกว่าที่บริเวณใกล้เคียงซอยพัฒนาการ20มีเจ้าหน้าที่ทำงานปิดการจราจรในช่องทางซ้ายนะคะก็จะทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวมาได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะนี่เป็นเส้นทางด้านของถนนพัฒนาการนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถหลายคันบนทางรถไฟมักกะสันมีผู้เสียชีวิต8คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนขณะที่นายกกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
4: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถประจำทางขณะจอดติดคารางจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากคุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าพุ่งชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงจนเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บกว่า32รายโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากรายงานเบื้องต้นพบว่ารถเมย์จอดติดไฟแดงคาอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ขณะที่ขบวนรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มีน้ำหนักมากทำให้เบรกไม่ทันและพุ่งชนอย่างจังขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจและพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเนื่องจากหลายรายถูกไฟคลอกในรถโดยสารด้านกระทรวงคมนาคมเตรียมพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงปิดการจราจรบางส่วนบริเวณถนนอโศกดินแดงเพื่อเร่งเคลียร์พื้นที่และอำนวยความสะดวกในการกู้ซากรถณัฐชัยลิ้มพลอยรายงาน
4: ขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ได้นำส่งศพของผู้เสียชีวิตทั้ง8ร่างจากเหตุครั้งนี้ส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลซึ่งลงพื้นที่เยี่ยมชมเขาครั้งนอกหนึ่งในโบราณสถานของแหล่งมรดกสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นระหว่างการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเหตุรถไฟบรรทุกตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ชนกับรถโดยสารประจำทางจนเกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลเวอริงมักกะสันโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บและสั่งการให้โรงพยาบาลเทิดศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้อง ICU พร้อมทั้งสำรองโลหิตอย่างเพียงพอทั้งนี้กรมสุขภาพจิตได้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งเหตุขบวนรถสินค้าเส้นทางท่าเรือแหลมฉบังบางซื่อเฉี่ยวชนกับรถประจำทางระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันบริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟรถยนต์แยกอโศกดินแดงวันนี้ภายหลังเกิดเหตุการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของการรถไฟได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างสุดความสามารถทั้งนี้เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเดินรถอีกหลายขบวนอาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการขนถ่ายผู้โดยสารในบางขบวนโดยประสานความร่วมมือกับขสมก.จัดรถโดยสารรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปยังสถานีหัวหมากเพื่ออำนวยความสะดวกและขณะนี้ศูนย์ความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานบัญชาการเหตุการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุรวมถึงการประเมินความเสียหายอย่างเร่งด่วนโดยการรถไฟพร้อมที่จะให้การดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการสูงสุด
7: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
4: ๆรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่16พฤษภาคมนะคะไปจนถึงวันที่25 มิถุนายนนะคะวันที่25 มิถุนายนตั้งแต่ช่วง4 ทุ่มวันนี้เป็นต้นไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ในทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงนะกอง MEA เนี่ยเขาจะมีการปิดบริเวณแยกกม8แล้วก็ปิดเบี่ยงการจราจรพื้นราบในฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหลัก4โดยจะมีการทำงานก่อสร้างงานบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินช่วง4 ทุ่มเป็นต้นไปนะคะของวันนี้นะคะวันที่16แล้วก็จะทำงานไปจนถึง4 นาฬิกาเลยนะคะเดี๋ยวเราพักเรื่องนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขออนุญาตมาที่ทางด้านของท่านผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะคุณอนันต์โพนิ่มแดงนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ
1: ครับผมค่ะสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผู้ว่าคะตอนนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลจากอุบัติเหตุอันนี้ยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ครับผมตัวข้อมูลเบื้องต้นตอนนี้ก็อยู่ในชั้นของการสืบสวนสอบสวนนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการครับแล้วก็ทางการรถไฟก็เตรียมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สอบสวนอย่างเต็มที่ครับในรายละเอียดต่างๆที่ต้องเร่งดำเนินการหาสาเหตุให้แท้จริงครับ
0: ค่ะค่ะพูดถึงตรงบริเวณตรงสถานีที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยปกติแล้วรถมันจะมีเฉพาะรถที่วิ่งสายตะวันออกที่ต้องผ่านตรงบริเวณนี้เท่านั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับเส้นทางดังกล่าวก็เป็นเส้นทางของรถไฟสายตะวันออกครับ
0: ค่ะค่ะแล้วนอกจากสายตะวันออกที่มีรถที่เป็นผู้โดยสารที่ไปทางด้านของกบิลบุรีไปทางตะวันออกก็ยังมีรถที่ขนส่งสินค้าด้วยที่ต้องใช้เส้นทางอันนี้ที่ไปแหลมฉบังถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับตัวรถที่เกิดเหตุก็เป็นรถสินค้าที่ขนสินค้ามาจากทางแหลมฉบังครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มุ่งหน้าเข้ามาที่บางซื่อครับเพื่อที่จะต่อไปที่ท่าเรือคลองเตยครับ
0: อ๋ออันนี้มาจากแหลมฉบังกำลังจะไปที่บางซื่อนะคะ
1: ครับผม
0: ใช่
1: ค่ะแล้วก็ปลายทางก็จะเป็นท่าเรือคลองเตยครับ
0: ค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลารถไฟที่ผ่านทางที่มันมีจะต้องตัดทางด้านของถนนเนี่ยตามหลักการแล้วอะค่ะจะต้องให้ทางด้านของไม้กั้นลงมาจนสุดหมดแล้วรถถึงผ่านได้หรือว่าอย่างกรณีของรถที่เป็นรถขนส่งสินค้าเนี้ยสามารถที่จะผ่านไปคือการผ่านเนี้ยมันต้องมีหยุดรอไหมหรือว่ายังไงอะค่ะ
1: ครับก็ในเรื่องของการในส่วนของการเดินรถไฟผ่านเครื่องกั้นถนนนะครับก
0: ็
1: จะเป็นเครื่องกั้นถนนมี2 กลุ่มครับกล
0: ุ่
1: มนึงก็คือที่มีพนักงานควบคุมนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นพนักงานไม่มีพนักงานทำงานอัตโนมัติก็คือตรวจรถไฟแล้วก็จะนำเครื่องกั้นลง
0: จุด
1: เกิดเหตุดังกล่าวมีพนักงานควบคุมครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าจะพยายามที่จะปิดทราบเจ้าที่ทราบแล้วนะครับว่ามีรถไฟมา
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จะพยายามที่จะปิดกั้นเครื่องกั้นถนนตรงถนนที่เกิดเหตุนะครับ
0: ค่ะ
1: เนื่องจากว่ามีรถจอดขวางทางรถไฟอยู
0: ่
1: ทางพนักงานก็ยังไม่สามารถที่จะปิดกั้นได้จนเป็นเหตุให้ขบวนรถไฟเนี่ยไม่สามารถหยุดแล้วก็ไหลเข้ามาชนที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวครับ
0: ค่ะแล้วตอนที่ปิดกั้นลงไม่ได้เนี่ยเขามีการประสานไปตรงก่อนตรงขบวนไหมคะว่าให้มีการชะลอหรือว่าหยุดไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับจำเป็นต้องมีการประสานครับในเคสนี้ก็เป็นทุกเคสที่มีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถปิดได้นะครับจำเป็นที่จะต้องให้สัญญาณมือนะครับก
0: ็
1: คือเป็นการโบกธงแล้วก็การให้สัญญาณที่ไม่ให้รถไฟวิ่งผ่านครับ
0: ค่ะแล้วอย่างกรณีอันนี้ค่ะเพราะว่าดูจากภาพจากกล้องหน้ารถอะไรต่างๆที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุเขามาค่อนข้างที่จะคือจะบอกว่าในมุมนึงก็จะมองว่าช้าแต่อีกมุมนึงก็เหมือนกับว่าค่อยเหมือนไหลมาเรื่อยๆแบบนี้เหมือนไม่ได้มีการชะลอไปหรือว่าเหยียบเบรกมาก่อนหน้านี้หรือว่าดึงเบรกมาก่อนหน้านี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวในส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวการรถไฟต้องตรวจสอบในเรื่องของบันทึกแถบความเร็วที่จะมีอยู่ที่ขบวนรถนะครับก็ได้รายงานเบื้องต้นกับทางเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้นำรายละเอียดส่งให้กับเจ้าหน้าที่สอบสวนต่อไปครับ
0: ค่ะตรงนี้คนที่ขับรถไฟได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: เบื้องต้นก็มีพนักงานขับรถไฟ1 ท่านแล้วก็มีช่างเครื่องที่ประจำหน้าที่อีก1 ท่านอยู่ที่หัวขบวนรถจักรนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คาดว่าบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
0: ค่ะท่านผู้ว่าคะเอาจริงๆตรงบริเวณตรงนี้เนี่ย แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีหลายคนเคยมีแบบถ่ายภาพเรื่องของเวลารถติดรถไฟก็ต้องจอดรอรถที่ติดก็บางคันก็มาค่อมที่เลนแบบเหมือนอย่างกรณีแบบวันนี้เนี่ยปัญหาอันนี้ทางด้านของการรถไฟเนี่ยได้รับทราบแล้วได้มีการแบบมีแนวทางในการแก้ไขมาก่อนหน้านี้ไหมคะ
1: ครับก็ในเรื่องของจุดตัดทางรถไฟกับถนนที่เป็นขนาดใหญ่นะครับก็หลายๆแห่งก็ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเส้นทางสายตะวันออกเนี่ยนะครับก็เป็นแผนอยู่หนึ่งในแผนเหมือนกันครับก็คือในอนาคตที่จะเตรียมในเรื่องของรถไฟสายสีแดงนะครับซึ่งการเตรียมเรื่องของแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องรถไฟสายทางรถไฟสายนี้ในอนาคตก็จะไม่มีเครื่องกั้นถนนผ่านเสมอระดับทางครับ
0: คือจะไปยกระดับขึ้นไปเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ครับยกระดับส่วนหนึ่งครับแล้วก็ลงเป็นคลองแห้งบางส่วนครับ
0: อืมค่ะคือปกติรถไฟที่ผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีจอดรอสถานีเพื่อรับส่งผู้โดยสารแล้วจะต้องรอจนกว่าไม้กั้นจะลงมาถึงจะเคลื่อนตัวออกมาจากที่สถานีได้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องกั้นตัวนี้อยู่ห่างไกลจากสถานีนะครับต
0: ั
1: วออกจากสถานีก็มีการให้สัญญาณมาตามปกตินะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะเนื่องจากเครื่องกั้นดังกล่าวอยู่ไกลสถานีทั้งสองข้างนะครับต
0: ั
1: วเครื่องกั้นก็เลยเป็นเครื่องกั้นส่วนที่ทำงานstand alone นะครับก็คือเขาทำงานควบคุมเฉพาะสั่งข้อมูลให้กับส่งข้อมูลให้กับพนักงานขับรถในช่วงที่จะมีรถวิ่งผ่านครับ
0: ค่ะอย่างนี้หมายความว่าไงอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยหลายคนบอกว่ายังเห็นไม้กั้นมันค้างอยู่ยังไม่ลงมาแบบนี้หมายความว่ามันเป็นอัตโนมัติหรือว่ายังไงฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่ควบคุม
1: ตำแหน่งนี้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมครับแล้วก
0: ็
1: เขายังไม่สามารถเอาลงได้เขาเปิดแสงเปิดเสียงเตือนและว่าจะมีรถไฟเข้าแล้วก็จะพยายามเอาไม้กั้นลงถ
0: ้
1: าไม่สามารถก็จับภาพข่าวนะครับก็เดี๋ยวต้องสอบสวนกันอีกทีนะครับว่าม ีความการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแต่จากวิดีโอที่เห็นอยู่ก็คือยังมีคานอยู
0: ่
1: เปิดเสียงและจะพยายามเอาคานลงก
0: ็
1: ยังไม่สามารถเอาคานลงได้ยังไม่พยายามเอาคานลงด้วยนะครับ
0: ค่ะตรงนี้มีทั้งสองฝั่งเลยไหมคะทั้งไปทั้งกลับเลยไหม
1: ใช่ครับปกติจะมีหนึ่งข้างต่อหนึ่งเลนครับแล้วก็ถ้ามีบางถนนที่มีมากกว่าก็จะมีคานเพิ่มครับแต่ที่เกิดเหตุก็มีเครื่องไม้กั้นขนาดยาวๆนะคร
0: ับ
1: ก็ถูกปิดให้ปิดเต็มถนนครับทั้งสองข้างครับ
0: ค่ะแต่ตามภาพที่เราเห็นนี่ก็คือว่าข้างที่รถเมย์จอดอยู่เนี่ยก็คือเอาลงไม่ได้แต่อีกข้างนึงก็ยังเห็นมีรถก็ยังมีผ่านไปบ้างเหมือนกันตรงนั้นก็คือยังเอาไม้กั้นไม่ได้เอาลงเหมือนกันอย่างนั้นล่ะคะ
1: เดี๋ยวต้องเช็คในข้อเท็จจริงเหมือนกันครับเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายละเอียดส่วนหนึ่งนะครับ
0: ที
1: นี้ผมจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น
0: ค่ะแล้วที่ก่อนหน้านี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่บอกว่าให้มีการไปตรวจสอบกล่องดำตรงนี้กล่องดำเรานำออกมาจากในส่วนของหัวจักรหรือยังอะคะ
1: ครับก็ได้รายงานเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนแล้วครับได้นำออกมาแล้วครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการอ่านข้อมูลตรงนี้ครับแล้วเราจะได้การรถไฟก็จะได้รายงานไปที่เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนครับ
0: ค่ะขั้นตอนตรงนี้ใช้เวลาระยะเวลานานไหมคะ
1: คาดว่าไม่นานครับพรุ่งนี้คงทราบข่าวครับทราบผลครับ
0: อืมค่ะแล้วทีนี้เรื่องของการชดเชยหรือความรับผิดชอบการให้การช่วยเหลือการเยียวยาทั้งในส่วนของทางรถไฟเองหรือว่าในส่วนของคนที่ประสบเหตุตรงนี้เนี่ยเราพิจารณายังไงบ้างอะคะ
1: ครับก็คงแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของขอสมกเองนะครับก็มีประกันภัยอยู
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็เดี๋ยวในส่วนของสมกก็คงสรุปในเรื่องของการประกันภัยว่าจะเยียวยาได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของการรถไฟนะครับเราก็รู้สึกแสดงความเสียใจนะครับเราก็จะร่วมในการเยียวยาผู้บาดเจ็บนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตให้นะครับ
0: ค่ะค่ะเส้นทางของรถเส้นทางที่จะต้องผ่านตรงบริเวณนี้ตอนนี้เนี่ยจะมีการต้องเรียกว่าขนถ่ายผู้โดยสารจากหัวลำโพงเพื่อไปทางหัวหมากอยู่ณขณะนี้ใช่ไหมคะตอนนี
1: ้ใช่ครับก็มีขบวนรถที่ค้างอยู่นะครับประมาณ4ขบวนนะครับก็ได้เริ่มขนถ่ายตั้งแต่เริ่มดำเนินงานแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขนถ่ายคาดว่าเราน่าจะขนถ่ายได้แล้วเสร็จแล้วก็ส่วนประชาชนที่ไม่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนที่ติดค้างน
0: ะ
1: ก็สามารถคืนตั๋วรถไฟที่การรถไฟได้เป็นราคาครับ
0: ค่ะแล้วคาดว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะสามารถเปิดได้วิ่งตามปกติไหมคะ
1: ตอนนี้ทุกฝ่ายทุกหน่วยกำลังเร่งการอยู่นะครับไม่ว่าเป็นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็หน่วยงานปภ.การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเราคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก1-2 ชั่วโมงครับในการที่จะย้ายต ัวคอนเทนเนอร์ที่จอดขวางตัวถนนอยู่นะครับก็คาดว่าขอประเมินความปลอดภัยด้วยนะครับคาดว่าประมาณสัก1-2ชั่วโมงจากนี้ไปน่าจะเรียบร้อยครับ
0: อ๋อค่ะในส่วนของรางตรงนี้มีการได้รับความเสียหายบ้างไหมคะ
1: ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีความเสียหายครับตัวรถไฟไม่ได้ตกรางครับ
0: อืมค่ะขบวนอันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพอเคลื่อนย้ายเสร็จแล้วเขาสามารถเดินทางต่อไปปลายทางหรือว่าเขาจะต้องจอดรอเพื่อการสอบสวนก่อนนะคะ
1: ก็เดี๋ยวต้องดูเรื่องรายละเอียดก่อนครับก็คาดว่าจะนำไปจอดไว้ที่สถานีมักกะสันนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆจุดเกิดเหตุก่อนครับเป็นระดับแรกก่อนครับตอนนี้เราต้องการเร่งขยับออกจากจุดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคงต้องดูในรายละเอียดอีกทีครับต้องถามเจ้าหน้าที่พนักงานพิสูจน์หลักฐานด้วยครับ
0: อืมค่ะอยากให้ท่านผู้ว่าฝากไว้นิดนึงเพราะว่ากรณีอย่างเช่นอุบัติเหตุอันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆวันก่อนก็มีลักษณะของการที่ว่ารถฝ่าไม้กั้นบ้างหรืออะไรแบบเวลายิ่งช่วงเวลาที่รถติดแบบนี้เราจะเจอปัญหาแบบนี้บ่อยๆอยากให้ทางด้านของท่านผู้ว่าฝากในกรณีแบบนี้หน่อยอะค่ะ
1: ครับขอบคุณครับก็ทางการรถไฟนะครับก็ต้องกราบขออภัยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการรถไฟนะครับอยากจะช่วยรณรงค์นะครับว่าถ้าเกิดเห็นทางรถไฟนะครับอย่าคิดว่าจะเป็นทางรถไฟที่ว่างนะครับขอให้คิดว่าจะมีรถไฟวิ่งผ่านตลอดเวลานะครับแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยจะจอดรถนะครับห่างจากเขตทางรถไฟไม่น้อยกว่า5 เมตรตามพรบจราจรก็ทำให้ทุกท่านนะครับได้รับความปลอดภัยจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็นบนถนนไม่ว่าจะเป็นบนทางรถไฟนะครับก็อยากจะช่วยรณรงค์ครับว่าถ้าเห็นทางรถไฟให้พึงระลึกถึงตลอดเวลาว่าอาจจะมีรถไฟวิ่งเข้ามาได้ครับ
0: อืมค่ะก็นอกเหนือจากเรื่องของรถที่ผ่านแล้วที่ฉันเห็นแบบประชาชนบางคนหรือว่าอะไรเวลาพอถึงทางรถไฟไม่ค่อยได้แบบสังเกตนะว่ารถไฟผ่านไปผ่านมาจนใกล้ตัวแล้วอย่างเงี้ยบางคนก็เพิ่งหันมาเจอรถไฟแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะอย่างนี
1: ้ครับผมครับผม
0: ค่ะอีกนิดนึงค่ะตอนนี้เนี่ยในจุดที่เกิดเหตุเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนย้ายอะไรไปบ้างหรือยังคะรถเมล์รถไฟเคลื่อนย้ายกัน
1: ตอนน
0: ี้
1: ก็อยู่ระหว่างการประเมินกันจะเคลื่อนตัวรถไฟตัวหัวรถจักรน่าจะขยับออกมาได้แล้วเรานำหัวรถจักรอีกคันหนึ่งมาพ่วงลากออกไปครับเพื่อให้มีพื้นที่ในการทำงานในการยกรถเมล์แล้วก็มีรถยนต์อีกคันหนึ่งที่เสียหายอยู่ข้างๆนะครับก็จะขยับเพื่อให้พ้นเขตทางรถไฟต่อจากนั้นก็จะได้ลากเจ้าตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง20โบกี้นะครับเข้าไปจอดแอบไว้ที่มักกะสันในระดับต่อไปครับ
0: อืมค่ะก็คือตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายรถเมย์อยู่นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะช่วงนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากเลยนะคะ
1: ครับขอบคุณทางสพเช่นกันครับ
0: ค่ะ
1: ขอบครับขอกราบขออภัยทางผู้จราจรทางท้องถนนด้วยครับที่เกิดเหตุครั้งนี้ทำให้เกิดการสูญเสียแล้วก็มีเรื่องของการจราจรติดขัดจำนวนมากครับต้องกราบขออภัยด้วยครับ
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณอนันต์โพนิ่มแดงนะคะผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะตอนนี้เนี่ยในส่วนของการสอบสวนเรื่องของสาเหตุของอุบัติเหตุอันนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างทางด้านของพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าพนักงานน่าจะเป็นพครอไหมของทางด้านของรถไฟก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยให้ไปให้ปักคำที่สน.แล้วนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้รวมถึงในส่วนของคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะบางส่วนเจ้าหน้าที่ก็คงต้องขอเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าอุบัติเหตุนี้มันเกิดขึ้นยังไงอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่ามันมีนอกเหนือจากคนที่อยู่บนรถเมล์แล้วก็ยังมีรถที่ได้รับความเสียหายจากเหตุนี้อีกหลายคันเลยทีเดียวนะจะเห็นว่าแบบมีรถที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตรงนั้นเนี่ยถูกไฟไหม้ทั้งคันก็มีรถจักรยานยนต์ที่ถูกรถที่ชนเนี่ยคือแบบรถเมย์เนี่ยพอเขาถูกรถไฟชนแล้วก็ลากไปเนี่ยก็ถูกรถเมย์เนี่ยชนเสียหายไปหลายคันรวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยทุกขั้นตอนนะคะเจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการอยู่นะคะรวมถึงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มีรถเครนนะคะแล้วก็กำลังดำเนินการในส่วนของการเคลื่อนย้ายรถเมย์ที่ไฟไหม้ทั้งคันเลยเนี่ยเคลื่อนย้ายออกจากจุดตรงที่เกิดเหตุตรงนี้นะคะแล้วก็พอหลังจากที่เคลื่อนย้ายรถเมย์ไปแล้วก็จะทำการเคลื่อนย้ายรถไฟอีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามีตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกมาเนี่ยถึงประมาณ20 โบกี้ได้นะคะซึ่งตอนนี้ เรียกว่ายังต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยใครที่จะผ่านในเส้นทางดังกล่าวตรงนี้นะตอนนี้คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้แล้วค่ะคงจะไม่มีใครเข้าไปตรงบริเวณนั้นเนื่องจากว่ารถติดขัดแล้วก็มีการ ทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะก็เดินทางไปอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นมีทางด้านของท่านผบ.ตร.พลตรีเอกกิตรัตน์พันเพชรนะก็อยู่ในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะก็ต้องมาอำนวยความสะดวกแล้วก็มาติดตามในส่วนของความคืบหน้านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างหลายๆท่านนะคะที่เกี่ยวข้องก็รีบไปดำเนินการอยู่ในจุดที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็อย่างที่ทางด้านของท่านผู้ว่าการฝากไว้นะคะว่าเวลาที่คุณจะขับรถผ่านตรงทางรถไฟเนี่ยยังไงก็ต้องคือเวลาจอดเนี่ยบางคนเราก็จะเคยเห็นภาพนะเขามีไม้กั้นเอาลงมาแล้วบางคนก็ไปจอดแบบจอติดแบบนี้เลยนะรัศมีของทางด้านของรถไฟที่เขาจะต้องวิ่งผ่านเนี่ยมันจะต้องเว้นออกมาเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าบอกอย่างน้อยๆเนี่ย5เมตรนะเพราะป้องกันเรื่องของเวลาที่รถไฟผ่านไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะของส่วนของรถไฟมันไม่ใช่แค่อยู่ตรงรางอ่ะพอรถไฟผ่านเนี่ยส่วนที่เป็นตัวรถเนี่ยเป็นตู้รถไฟเนี่ยมันก็ยังมีบางส่วนที่แบบว่ารถไฟมันใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะมันอาจจะเกี่ยวถูกจักรยานถูกรถของคุณได้หรือว่าอาจจะถูกคนอาจจะถูกคนที่เดินอยู่บนทางรถไฟคือเมื่อก่อนเนี้ยเราก็จะเคยเห็นข่าวนะที่บอกว่าคนใส่หูฟังชนิดที่แบบว่าพอใส่เข้าไปแล้วไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยเนี่ยแล้วก็เดินฟังเพลงอยู่ตรงทางริมรถไฟก็เคยได้ยินข่าวเหมือนกันประเภทที่บอกว่ารถไฟกำลังจะผ่านมาแล้วเปิดบูทก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่ได้ยินปรากฏว่าก็ถูกรถไฟเฉี่ยวไปแบบนี้นะก็เกิดเหตุอยู่เป็นระยะเหมือนกันนะแล้วก็มาจนถึงเนี่ยเหตุสลดใจอันนี้เนี่ยคือจริงๆถ้าอยู่แบบคนที่ดูในโซเชียลตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นนะว่าเขามีการเอาภาพก่อนหน้านี้ไม่ใช่ภาพวันนี้นะภาพก่อนหน้านี้ที่จะเห็นว่าเวลาช่วงที่มีรถติดขัดตรงบริเวณทางแยกเนี่ยแหละค่ะเป็นฝั่งที่มาจากทางพระรามเก้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกแล้วก็รถติดรวมถึงทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งที่มาจากทางด้านของอโศกเพชรที่จะไปทางด้านพระรามเก้าเวลารถติดเนี่ยรถติดไฟแดงบางทีเนี่ยบาง รถบางคันก็ไม่ยอมที่จะแบบว่ารอไม่ยอมที่จะรอก่อนนะคะก็คือพยายามที่จะไปข้างหน้าแล้วก็ไปจอดรออยู่แบบคล่อมทางรถไฟแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาที่รถไฟเขาเคลื่อนตัวออกมาจากที่สถานีนะอย่างกรณีที่สถานีมักกะสันตรงนี้เนี่ยตอนนี้ ก็พอเคลื่อนตัวออกมาเนี่ยเขาก็ต้องมีการประสานกันแล้วก็นำไม้กั้นลงมาคือบางทีเราก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าจะเอาไม้กั้นลงมาแล้วก็ตามเนี่ยบางคนก็ยังอุตส่าห์แบบขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยังเขาเรียกอะไรนะแบบฝ่าไม้กั้นน่ะคือจะไปให้ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะอย่าให้เกิดคิดว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยคิดว่าต่อไปนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีใครที่จะแบบว่ากล้าที่จะจอดรถตรงบริเวณใกล้กับทางรถไฟนะก็คือหรือว่าคล่อมทางรถไฟหรือว่าใกล้ๆแบบนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีใครกล้าแล้วล่ะอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนใหญ่บทเรียนหนึ่งเลยนะคะที่จะทำให้ทุกคนตระหนักรู้ได้นะคะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคือบางคนอาจจะคิดว่าผ่านตรงบริเวณนี้นะรถไฟอ่ะปกติรถไฟก็จะจอดรอคือเมื่อก่อนน่ะเราเวลาขึ้นรถไฟใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่ารถไฟต้องมาจอดเหมือนจอดติดไฟแดงเหมือนกันเพราะว่ายังไม่สามารถเคลื่อนผ่านไปได้เพราะรถเนี่ยมันยังขวางทางรถไฟอยู่ก็ต้องรอจนกว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาจะเคลียร์เส้นทางได้รถถึงจะเคลื่อนตัวออกมาได้นะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นในส่วนของขบวนรถโดยสารไม่ใช่รถโดยสารรถสินค้าก็คือไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะไม่มีการในส่วนของการต้องจอดรออย่างเช่นรถไฟที่มีผู้โดยสารปกตินะคะก็จะอยู่ที่สถานีตรงมักกะสันใกล้ๆก็คืออาจจะไม่ใกล้มากแต่ว่ามันก็จะมีเวลาที่ให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมเครื่องกั้นประจำสถานีเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไม้กั้นลงมาได้ก่อนนะแต่ว่าในส่วนที่เป็นตู้สินค้าแบบนี้เนี่ย คือการประสานงานเนี่ยระยะทางที่ประสานงานจนมาถึงตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะไปสอบปากคำทางด้านของพนักงานขับรถไฟอีกทีหนึ่งแล้วก็มีช่างเครื่องด้วยนะคะที่ เดินทางมาด้วยกันนะคะอันนี้มาจากทางด้านของแหลมฉบังจะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของบางซื่อนะคะเป็นฝั่งทางด้านของรถไฟสายตะวันออกทั้งหมดที่จะต้องผ่านตรงบริเวณมักกะสันตรงนี้แล้วก็ในอนาคตก็จะมีในส่วนของทางแบบยกระดับด้วยนะคะเพื่อที่จะน่าจะแบบว่ารถลดในส่วนของปริมาณรถไฟที่จะผ่านตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยให้เหลือแบบขบวนให้น้อยลงเพราะตอนนี้เนี่ย อย่างเช่นรถไฟเขาก็จะวิ่งทางด้านบนใช่ไหมคะก็ทางด้านล่างก็มีแล้วก็ด้านบนก็มีเหมือนกันนะคะในสถานีรถไฟบางสถานีที่เขามีการยกระดับของทางวิ่งขึ้นไปแบบนั้นนะคะก็เนี่ยแหละยิ่งเป็นต้องผ่านในแบบตัวเมืองที่เป็นจุดที่มีรถผ่านเป็นจำนวนมากแบบนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในแผนที่จะมีการปรับปรุงเรื่องของทางรถไฟทางวิ่งทางที่ต้องผ่านตรงบริเวณอย่างนี้ด้วยนะคะก็อันนี้เนี่ยคิดว่า น่าจะเป็นบทเรียนบทใหญ่เลยทีเดียวที่จะต้องนำมาทบทวนกันแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนเองนะคะที่จะต้องตระหนักรู้ว่าถ้าคุณจะผ่านทางรถไฟคุณไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบร้อนถึงขนาดที่แบบว่าจะต้องจ่อจะต้องแบบเข้ามาจี้อยู่ตรงใกล้ๆกับไม้กั้นหรือว่าจะต้องไปให้ได้จะต้องดันคันข้างหน้าไปให้ได้เพื่อที่จะให้พ้นทางรถไฟแบบนั้นนะคะนี่ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันจากเหตุการณ์สลดที่ไม่อยากให้เกิดซ้ำนะเป็นเหตุการณ์เดียวพอแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ทุกคนได้รับรู้นะคะกับเหตุการณ์ที่สลดใจนะซึ่งจะว่าเวลายิ่งเห็นภาพตอนที่เกิดเหตุนี่ยิ่งน่าสลดมากเลยทีเดียวนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งโอ้คุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะที่ถนนอนามัยงามเจริญค่ะมาจากทางด้านของท่าข้ามมุ่งหน้ามาทางคลองสวนจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่บริเวณปากซอยอนามัยงามเจริญเหตุเกิดเมื่อตอนช่วง2ทุ่ม12นาทีไปรถจักรยานยนต์ค่ะชนกับรถบรรทุกแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะอยู่ในจุดที่เกิดเหตุตอนนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของสน.ท่าข้ามนะคะรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ในช่องทางซ้ายช่วงบริเวณปากซอยอนามัยงามเจริญ41นะคะเป็นจักรยานยนต์กับรถบรรทุกค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะนี่เป็นอุบัติเหตุล่าสุดนะวันนี้เท่าที่จำได้นี่2รายแล้วนะที่เป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถใหญ่แบบนี้นะเมื่อสักครู่นี้ก็ที่ทางด้านของสัมภวุฒิอันนี้มาที่ทางด้านของซอยอนามัยงามเจริญตรงพื้นที่ของสน.ท่าข้ามนะคะคุณเกรียงไกลแจ้งเข้ามาค่ะบอกว่าลืมถุงเป็นถุงกระดาษสีน้ำตาลข้างในถุงกระดาษนี้จะมีเสื้อกีฬาแล้วก็มีลูกบาสใช่ไหมคะเป็นเสื้อกีฬาบาสเกตบอลสีฟ้าไม่ใช่ลูกบาสนะเป็นเสื้อกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็มีครีมทาผิวมีโลออนมีเครื่องใช้ส่วนตัวข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวเนี่ยนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองเป็นแท็กซี่ที่นั่งมาจากที่โลตัสสุขุมวิท50มาลงที่สนามบาสที่อ่อนนุช17นะเมื่อตอนช่วงตอนบ่าย2โมงวันนี้นะคะจำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้อะค่ะแต่ว่านั่งมาจากที่โลตัสอ่อนโลตัสสุขุมวิท50มาลงที่ซอยอ่อนนุช17เมื่อตอนช่วงประมาณบ่าย2โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งแล้วก็ลืมถุงกระดาษสีน้ำตาลที่ข้างในจะมีเสื้อกีฬาเป็นเสื้อบาสเกตบอลสีฟ้าแล้วก็มีครีมทาผิวมีโลออนใส่ไว้ในถุงกระดาษนะคะนั่งรถแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้คุณเกษมค่ะลืมแว่นตาเป็นแว่นกันแดดสีเทาลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวสีเขียวเหลืองทะเบียนททหารหอหีบ5836นั่งรถมาจากที่ภัตตาคารพูนศิลป์ที่แยกวิสุทธิกษัตริย์มาลงที่คอนโดดุสิตอเวนิวใกล้ๆกับสะพานสังฮีแล้วก็ลืมแว่นตากันแดดอันนี้เนี่ยเอาไว้บนรถแท็กซี่เมื่อสักครู่นี้เองนะคะเมื่อตอนเวลา21:00 น คนขับรถแท็กซี่ถ้าเกิดจำได้ว่ารับผู้โดยสารมาจากที่ภัตตาคารภูนศิลป์ตรงแถวๆวิสุทธิกษัตริย์ค่ะแล้วก็ไปส่งที่คอนโดดุสิตแอเวนิวใกล้ๆกับสะพานสังฮีนะคะเมื่อตอนช่วง 3:00 นแล้วก็ลองดูนิดนึงว่ามีแว่นกันแดดอยู่บนรถหรือเปล่าถ้าเจอนะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยค่ะแล้วก็คุณบุษกลลืมหมวกแก๊ปที่ตรงหมวกเนี่ยหมวกแก๊ปสีน้ำตาลเขาจะปักตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว NY นะคะนั่งรถแท็กซี่จำสีกับทะเบียนรถไม่ได้นะคะแต่ว่าคนขับรถชื่อคุณปิยะสาตาทองค่ะนั่งมาจากที่ประคองตลาดไปลงที่ซอยอารี4เมื่อตอนช่วง 2:15 ที่ผ่านมานี้นะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมหมวกใบนี้ไว้บนรถแท็กซี่ที่มีคนขับรถชื่อคุณปิยะนะคะคุณนิโซเฟียสแตร์ลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าสตางค์ยี่ห้อลองชองนะคะสีเทาแล้วในกระเป๋าเนี่ยมันจะมีการ์ดโฮลเดอร์อยู่มีบัตรประชาชนมีบัตรเครดิตไม่แน่ใจว่ากระเป๋าใบขนาดไหนนะแต่ว่าเป็นกระเป๋าสีเทาลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารททหาร6522คนขับรถชื่อคุณรพินแก้วสิรินั่งรถคันนี้มาจากที่สีลมไปลงที่คอนโดแอสตันที่จุฬาแอสตันจุฬาสีลมนะคะเมื่อตอนช่วง 4:50 ลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋ารองชองเนี่ยนะคะไว้บนรถแท็กซี่คันนี้เป็นแท็กซี่สีชมพูทะเบียน6522ททหารททหาร6522นะคะที่คนขับรถชื่อคุณรพินค่ะผู้โดยสารเขาลืมกระเป๋าเอาไว้บนรถของคุณนะข้างในมันจะมีเอกสารสำคัญน่ะก็มีการ์ดโฮลเดอร์แล้วมีบัตรประชาชนบัตรเครดิตด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเจอแล้วยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยเดี๋ยวเราจะได้ประสานงานแล้วก็นำส่งคืนทางด้านของเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งนะคะคุณพัสวีเหรอคะบอกมาตู้รถไฟเรียกว่าตู้ครับไม่ใช่โบกี้เนี่ยดิฉันสับสนนะระหว่างคำว่าตู้กับคำว่าโบกี้เนี่ยเคยพยายามจะจำแล้วเหมือนกันนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่เวลานั่นจริงๆแล้วก็ลืมนะว่าเขาเรียกตู้หรือเรียกโบกี้กันนะคะขอบคุณมากเลยนะคุณพัสวีแล้วก็คุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะเดี๋ยวขอกลับมาดูที่เรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงกันบ้างนะคะที่เขาจะมีการปิดบริเวณแยกกม.8ค่ะแล้วก็มีการปิดเบียดจราจรพื้นราบทางฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของหลักสี่บนถนนรามอินทรานะคะโดยเขาจะเริ่มทำงานกันตอน 4:00 นวันนี้นะคะทำเรื่อยไปจนถึงเวลา 4:00 นค่ะเพื่อที่จะทำงานก่อสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางบนถนนรามอินทราที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของหลักสี่ให้ใช้2ช่องจราจรทางขวาบนสะพานรามอินทราเป็นการทดแทนนะคะแล้วก็คนที่ใช้ถนนรามอินทราที่จะมุ่งหน้าหลักสี่ที่ต้องการไปใช้เส้นทางบนถนนคูบอนให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเนวมินแล้วก็กลับรถที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจากเป็นการทดแทนแล้วก็คนที่ต้องการใช้ถนนเนวมินที่ต้องการใช้เส้นทางบนถนนรามอินทรามุ่งหน้าไปทางด้านของมีนบุรีให้เลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปกลับรถที่บริเวณแยกคูบอนนะคะส่วนคนที่ใช้บนถนนรามอินทราฝั่งมุ่งหน้าไปทางด้านของมีนบุรีที่ต้องการใช้เส้นทางถนนนวมินให้ใช้1ช่องทางการจราจรทางขวาแล้วก็เลี้ยวขวาไปที่จุดกลับรถบริเวณป้อมตำรวจสน.คณะยาวนะคะเป็นการทดแทนค่ะอันนี้เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงในการก่อสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินเริ่มคืนนี้นะคะ 4:00 จนถึง 4:00 แล้วก็จะทำงานกันทุกวันไปจนถึงวันที่25 มิถุนายนนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกโทรศัพท์100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะเอาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนะคะที่ตอนนี้เรายังคงติดตามกันอยู่นั่นก็คือกรณีของรถไฟชนรถเมล์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังพยายามที่จะทำการเคลื่อนย้ายในส่วนของซากรถเมล์คันนี้นะคะเพราะว่าต้องเคลื่อนย้ายตรงรถเมล์อันนี้ออกมาก่อนนะแล้วก็ถึงจะสามารถที่จะเคลื่อนในส่วนของรถไฟให้พ้นในส่วนของการกีดขวางออกไปได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังพยายามจะดำเนินการต้องคาดว่าต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ารถเมล์เนี่ยก็คันใหญ่แล้วก็พอจะขยับเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก่อนหน้านี้เห็นว่ามีการเหมือนกับเอาสายแบบโยงมาแล้วก็พยายามที่เหมือนแบบดึงคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะถ้าเป็นลักษณะเหมือนแบบว่าเขาใช้รถเครนแล้วก็มีตะขอที่เกี่ยวใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ใช้เหมือนสายสำหรับที่ใช้เวลาเราแบบเหมือนเป็นเชือกสายเชือกอย่างเงี้ยคล้ายๆสายดับเพลิงอย่างงี้ดีกว่านะลองนึกถึงว่าแล้วก็คล้องเพื่อที่จะทำเป็นคล้องในส่วนของตัวรถเมย์ที่ตอนนี้เนี่ยมันเหลือแต่โครงแล้วนะแล้วก็อาจจะใช้ในส่วนของตัวที่เป็นเครนที่เป็นตะขอเครนเนี่ยดึงขึ้นมาแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเห็นเอาสายในโครงมีการคล้องไว้ตอนนี้เนี่ยก็นำออกไปแล้วนะคะจนตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถ

ไฟคันที่เกิดอุบัติเหตุอันนี้ออกมาจากจุดที่เกิดเหตุได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการเข้าไปในช่วงแรกนะคะหลังจากที่ไฟมันดับหมดแล้วเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะที่เดินทางเข้าไปที่ในจุดที่เกิดเหตุเพื่อที่จะไปให้การช่วยเหลือนำผู้ที่ติดอยู่ภายในรถเนี่ยออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของทางหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะคุณปิยลักษณ์ถิ่นแก้วก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพูดถึงเรื่องของกรณีที่การนำผู้เสียชีวิตที่อยู่ภายในรถออกมานะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่าคือมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8รายนะคะทางด้านของคุณปิยลักษณ์บอกว่าผู้ที่เสียชีวิตเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณพื้นที่รถประจำทางส่วนใหญ่นี่จะถูกไฟคลอกจะมีอยู่ด้วยกันจำนวน8จุดด้วยกันตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณทางด้านหน้ารถไปจนถึงประตูกลางแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวน5รายก็คือเป็นคนขับแล้วก็เป็นผู้โดยสารส่วนตรงประตูกลางจนถึงท้ายรถเนี่ยจะไปพบผู้เสียชีวิตอีก3รายด้วยกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของชิ้นส่วนอวัยวะอยู่ที่ทางด้านของภายนอกรถที่บริเวณหน้าตู้คอนเทนเนอร์ด้วยอันนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นของผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการเก็บรวบรวมไว้หมดแล้วนะคะจากตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าลักษณะของการชนเนี่ยพบจุดที่ชนเนี่ยที่ตรงบริเวณประตูหลักทางเข้าออกก็ยังมีพบว่ายังมีการพยายามใช้ประตูฉุกเฉินซึ่งเป็นทางออกด้านหลังเป็นทางออกหลังจากที่เกิดเหตุด้วยนะคะก็ไปเจอว่าตรงประตูฉุกเฉินเนี่ยเขาก็มีการเหมือนกับว่าพยายามที่จะเปิดประตูเพื่อที่จะออกตรงประตูฉุกเฉินทางด้านหลังซึ่งจะอยู่ทางด้านขวามืออยู่ทางด้านขวามือทางไปทางด้านของท้ายๆก่อนถึงเบาะท้ายอ่ะนะคะในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่นำส่งไปโรงพยาบาลนะก็จะมีทั้งโรงพยาบาลคาเมเลียนพญาไทพระมงกุฎราชวิถีแล้วก็ผู้ที่รับบาดเจ็บที่ทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูเขานำส่งเนี่ยจำนวน10กว่ารายอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สาหัสนะคะคือบาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงระดับปานกลางก็อย่างที่ทราบก็คือมีผู้ที่รับบาดเจ็บแบบอยู่ในแบบเคสสีแดงเนี่ยสาหัสอยู่2รายด้วยกันนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้เนี่ยเท่าที่ก่อนหน้านี้มีการรายงานก็คืออยู่ที่32คนใช่ไหมคะแต่ว่าทางด้านของมูลนิธิรายงานบอกว่ามีที่ให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปทั้งหมดเนี่ย25คนนะคะเดี๋ยวเขาคงไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งในขณะนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขากำลังบูรณาการร่วมกันเพื่อที่จะนำผู้เสียชีวิตเนี่ยไปส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องรัดกุมมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะนำผู้ที่เคาะร้ายทั้งหมดกลับถึงบ้านนะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยต้องใช้ความละเอียดอ่อนแล้วอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่เข้าไปนำผู้เสียชีวิตออกมาจากรถที่เกิดเหตุตรงบริเวณทางรถไฟนะคะก็เป็นเรื่องราวที่สลดใจมากเลยทีเดียวนะต้องบอกนะพูดกี่ครั้งก็ต้องขอแบบบอกเลยว่ามันเป็นเหตุที่แบบตอนแรกที่ได้ยินเหตุอันนี้เนี่ยก็แบบตกใจนะคะก็ตกใจเพราะว่าคือตอนแรกอะช่วงแรกเนี่ยตอนอยู่ระหว่างกำลังเดินทางมาทำงานเลยก็เห็นเหมือนกับรถมูลนิธิรถแบบรถพยาบาลวิ่งกันแบบว่าวิ่งกันแบบคือผิดปกติอ่ะคือมันหลายคันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็เลยว่าต้องเช็คหน่อยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะพอเกิดเหตุโอ้โหคือพูดไม่ออกเหมือนกันนะว่ามันขนาดนี้เลยเหรอกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่มีใครให้อยากให้เกิดขึ้นหรอกค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่เป็นโศกนาฏกรรมเลยนะคะในส่วนของ
สภาพการจราจรตรงบริเวณทางด้านของตรงจุดที่เกิดเหตุตรงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขายังไม่เปิดการจราจรนะต้องย้ำก่อนยังไม่แน่ใจว่าหลังเที่ยงคืนนี้จะสามารถเปิดได้ด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งรถเมล์แล้วก็รถไฟให้พ้นจากทางด้านของตรงทางรถไฟตรงนี้ได้นะคะก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วสามารถที่จะเปิดการจราจรได้เมื่อไหร่แล้วเนี่ยก็ติดตามจสร้อยไว้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ตรวจสอบแล้วก็มารายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้สักครู่ค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเร่งลงพื้นที่เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนรถหลายคันบริเวณทางตัดผ่านรถยนต์แยกอโศกดินแดงขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายซากรถสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ความคืบหน้าในที่เกิดเหตุขบวนรถไฟสินค้าเฉี่ยวชนรถหลายคันมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากบนทางผ่านเสมอระดับรถไฟรถยนต์แยกอโศกดินแดงล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายหัวรถจากคันที่เกิดเหตุและอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดพื้นที่ขณะที่สำนักงานเขตราชเทวีประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่สงสัยว่าญาติหรือบุคคลใกล้ชิดได้รับเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์0639187654 0813360935 0812581960และ0639355369ด้านกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่แชร์ภาพผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อคำนึงถึงสิทธิ์และความรู้สึกของครอบครัวผู้ประสบเหตุด้วยทั้งนี้มีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งลงพื้นที่เกิดเหตุคืนนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่จังหวัดเพชรชบูรณ์อธิบดีกรมรางสั่งเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุจุดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: นายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าได้มีการจัดทีมเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ยังจุดเกิดเหตุบริเวณที่รถไฟชนกับรถเมย์แยกอโศกดินแดงเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานให้รกท.อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้และยังเร่งหาข้อเท็จจริงของการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางผ่านเสมอระดับเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างเร่งด่วนสำหรับผลกระทบต่อระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันซึ่งอยู่เหนือจุดเกิดเหตุนั้นได้รับผลกระทบเพียงแค่กลุ่มควันเพลิงไหม้ลอยขึ้นไปปกคลุมบริเวณชานชาลาเท่านั้นแต่หลังจากที่มีการดับเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติในเวลา 16:35 น.ทางนี้กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางรางขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้และผ่าผ่อนช่างกลรายกันค่ะ
1: สุดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีก2รอบเพลย์ออฟนัดชิงและโปรแกรมช้าง FA ครับรอบรองได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
10: ฟุตบอลไทยลีก2เพลย์ออฟนัดชิงโควต้าไทยลีก1เลขแรกนะครับเตะที่พิชยาสเตเดียมจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับปรากฏว่าหนองบัวพิชยา FC เฉือนชนะปัตตานี FC 2-1นะครับโดยนัดที่2จะไปเตะที่สนามอบจปัตตานีหรือเรนโบว์สเตเดียมจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้มีฟุตบอลช้าง FA ครับรอบรองชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะพบกับอยุธยายูไนเต็ดแข่งขันที่แพทสเตเดียมนะครับและลำพูนวอริเออร์สพบกับ PT ประจวบแข่งขันที่นนทบุรีสเตเดียมทั้ง2คู่นะครับเตะพร้อมกันในเวลา19 19:00 น.ขณะที่ FA Cup อังกฤษนัดชิงชนะเลิศครับเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งขันที่เวมบลีย์สเตเดียมนะครับกำลังแข่งกันอยู่ในครึ่งเวลาหลังครับอภินันท์อภิบาลศรีแรงครับ
7: เดินทางถึงที่หมายสบายใจร่วมรักษาวินัยในการขับขี
1: ่รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ี้ใครพอจ๊ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านกันพอห้านะฝ่ายถูกฝ่ายว่าจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมากเฮ้ยลองใส่ให้ดู
1: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่ชุดเหล่าแล้วไม่กล้าถวาย

คุณผู้ฟังคะเรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะมีทางด้านของร้อยตำรวจตรีสิทธิกรแจ้งแทนนักท่องเที่ยวชาวแอลจีเรียนะคะบอกว่าลืมพาสปอร์ตไว้บนรถแท็กซี่ค่ะเป็นพาสปอร์ตของนักท่องเที่ยวชาวแอลจีเรียนะคะนั่งรถมาจากที่สนามบินน่าจะเป็นมาจากสุวรรณภูมินะคะแล้วก็มาลงที่สุขุมวิทเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.คควาย1875แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย1875นะคะเมื่อสักครู่นี้มีผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาตินะคะที่คุณรับมาจากที่สนามบินน่าจะเป็นสุวรรณภูมิแล้วก็ไปลงที่สุขุมวิทเมื่อตอนช่วง3ทุ่มเขาลืมพาสปอร์ตไว้บนรถของคุณนะคะยังไงถ้าเกิดว่าเจอพาสปอร์ตเป็นพาสปอร์ตของชาวต่างชาติเนี่ยนะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาไปแจ้งความกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้นะคะเพื่อช่วยกันติดตามค่ะแล้วก็มีคุณสุชาตินะคะแจ้งลืมโทรศัพท์มือถือซัมซุงสีดำนั่งรถแท็กซี่มาจากที่สะพานใหม่ไปลงที่แฟลตบางบัวไปรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะจำทะเบียนรถไม่ได้เมื่อตอนช่วง3ทุ่มครึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะลงมาจากรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือซัมซุงลืมไว้บนรถแท็กซี่คันสีเขียวเหลืองคันนี้นะคะที่นั่งมาจากที่สะพานใหม่แล้วก็ไปลงที่แฟลตบางบัวนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ฟังที่เป็นคนขับรถแท็กซี่เจอทรัพย์สินของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถคุณเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะส่งคืนยังไงนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแจ้งเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราตรวจสอบดูว่ามีคนแจ้งลืมทรัพย์สินไว้บนรถแจ้งเข้ามาที่จสร้อยเนี่ยนะคะเราจะได้จับคู่ว่ามันตรงไหมถ้าเกิดว่ามันตรงกันเนี่ยแล้วเราจะได้ประสานงานกับทางด้านของทางเจ้าของเขามารับคืนได้เลยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของทรัพย์สินที่ลืมไว้บนรถแท็กซี่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวดูนะเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของศูนย์วิทยุผ่านฟ้านะคะรับแจ้งมีเหตุเมื่อตอนช่วง 21:25 มีไฟไหม้ย่าที่ทางด้านของซอยสุวินทวงศ์21นะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยหนองจอกเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็มีทางด้านของX ของคุณสรรเสริญเรืองฤทธิ์นะคะเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีค่ะได้มีการโพสต์ข้อความนะคะว่ากำลังเคลื่อนย้ายขบวนรถไฟให้พ้นเส้นทางการจราจรนะเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นว่ามีการหลังจากที่เขาเคลื่อนย้ายรถเมย์ไปแล้วเนี่ยก็มีการเคลื่อนย้ายในส่วนของรถไฟด้วยนะคะให้พ้นกีดขวางกับทางด้านของเส้นทางตรงจุดตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีในส่วนของรายชื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเมื่อสักครู่นี้ที่อ่านไปตอนแรกเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะ20คนใช่ไหมคะประมาณ20คนตอนนี้เนี่ยเห็นมีรายชื่อเพิ่มเติมมาอีกนะเป็น30คนแล้วแต่ว่ามีคนที่เดินทางกลับบ้านได้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยมารายงานให้ทราบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ส่งตัวไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมาที่อีกเรื่องนึงดีกว่าสำหรับเส้นทางตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเดี๋ยวตอนช่วงเช้าวันนี้นะคะเขาจะมีการจัดกิจกรรมงานวิ่งค่ะเป็นงานวิ่งของ Super Sport 10 Mile Run 2026นะคะ Presented byUnder Armour นะคะทางด้านของผู้จัดงานเขาก็เลยขอความร่วมมือ
ผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เส้นทางการแข่งขันนะคะตั้งแต่เวลา 2:00 น.จนถึง 8:00 น.ค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเขาจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมจะมีกิจกรรมงานวิ่งแข่งขันในระยะ10ไมล์นะคะที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยด้วยนะคะก็คือชื่องานซูเปอร์สปอร์ต10ไมล์รัน2026Presented by Under Armour นะคะโดยกิจกรรมนี้จะจัดกันที่ลานกิจกรรม Central World ค่ะแล้วก็เขาจัดต่อเนื่องกันมาทุกปีนะคะโดยในช่วงเวลา 2:00 น.จนถึง 4:00 น.ก็จะมีนักวิ่งจำนวนมากเลยที่เดินทางมาที่บริเวณลานกิจกรรมที่ด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็มีการจัดในส่วนของจุดที่จอดรถนะคะภายในอาคารเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เวลา 3:30 น.ค่ะเขาก็จะมีการปล่อยตัวนักวิ่งนะคะนักวิ่งเนี่ยเขาจะมี2ระยะด้วยกันโดยจะมีนักวิ่งในระยะ10ไมล์อันเนี้ยจะปล่อยตัวตอนช่วง 3:30 น.นะคะแล้วก็เวลา 4:00 น.ค่ะก็จะปล่อยตัวนักวิ่งในระยะ5ไมล์ด้วยกันนะคะส่วนเส้นทางวิ่งตอนนี้นะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็นถ้าเกิดว่าดูทางด้านของทาง YouTube Live ตอนนี้นะคะจะมีเห็นว่าเขาจะแบ่งเส้นทางเป็น2สีก็คือสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นแบบ10ไมล์นะคะในระยะทาง10ไมล์หรือว่า16กิโลเมตรเนี่ยจะปล่อยตัวจากที่บริเวณหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะวิ่งตรงข้ามแยกตรงไปที่บริเวณถนนราชดำริจากนั้นค่ะก็ไปเลี้ยวซ้ายที่บริเวณศาลาแดงนะคะที่แยกศาลาแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณแยกรัชดาพระราม4นะคะเพื่อที่จะไปกลับตัวแล้วก็ขึ้นสะพานข้ามแยกณระนองถนนพระราม3ฝั่งขาออกจากนั้นค่ะวิ่งตรงไปแล้วก็ไปกลับตัวอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณแยกนางลิ้นจี่แล้วก็กลับขึ้นสะพานข้ามแยกณระนองถนนพระราม3อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่แยกอโศกมนตรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทผ่านมาทางด้านของแยกเพลินจิตแยกชิดลมแล้วก็เลี้ยวขวาที่บริเวณแยกรัชประสงค์เพื่อกลับเข้าไปสู่เส้นชัยนะคะส่วนอีกระยะหนึ่งก็คือ5ไมล์หรือว่า8กิโลเมตรถ้าตามภาพทาง YouTube Live ตอนนี้ก็คือเป็นสีชมพูนะคะที่เห็นอยู่ก็ปล่อยตัวตอน 4:00 น.ค่ะจากที่บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์จากนั้นก็เลี้ยวซ้ายที่บริเวณแยกรัชประสงค์เพื่อไปวิ่งบนถนนพระราม1แล้วก็เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าไปกลับตัวที่บริเวณถนนอังรีดูนังนะคะกลับมาวิ่งบนถนนพระราม1มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปทุมวันจากนั้นค่ะก็เลี้ยวซ้ายเข้าทางด้านของถนนพญาไทนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพญาไทมุ่งหน้าสู่ทางด้านของแยกสำย่านแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะมาทางด้านของถนนพระราม4มุ่งหน้ามาที่ทางด้านของแยกวิทยุแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิทยุไปทางด้านของแยกเพลินจิตแล้วก็เลี้ยวซ้ายวิ่งตรงข้ามแยกชิดลมแล้วก็เลี้ยวขวาที่บริเวณแยกรัชประสงค์เพื่อกลับเข้าเส้นชัยนะคะทั้งนี้ค่ะเขาก็แนะนำสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนผ่านบริเวณดังกล่าวเนี่ยโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะคะก็คือเส้นทางทางด้านของถนนราชดำริถนนพระราม1ช่วงบริเวณแยกปทุมวันแยกราชประสงค์ถนนสารสินถนนพระราม4ช่วงสามย่านมาทางด้านของแยกคลองเตยถนนวิทยุถนนอังรีดูนังถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกคลองเตยมาทางด้านของแยกอโศกฝั่งศูนย์สิริกิติ์นะคะฝั่งศูนย์ประชุมสิริกิติ์และก็ที่ถนนสุขุมวิทถนนเพลินจิตถนนเพลินสุขุมวิทเพลินจิตมาจากแยกอโศกมาจนถึงบริเวณแยกลาดประสงค์นะคะอันนี้เป็นเส้นทางที่นักวิ่งเนี่ยเขาจะวิ่งผ่านเขาก็เลยแนะนำว่าสำหรับใครที่ใช้รถถนนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มาวิ่งหรือว่าไม่ได้มีความจำเป็นที่จะผ่านทางเส้นที่เหล่านี้เนี่ยก็หลีกเลี่ยงด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณสักเนี่ยเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนก็เข้าใจว่าอาจจะมีนักวิ่งบางส่วนเนี่ยก็เริ่มทยอยเดินทางไปในบริเวณเซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะคะโดยตอนช่วงเวลาประมาณสัก 2:00 น.ก็คาดว่าจะแบบเริ่มที่จะมีนักวิ่งมากันแบบเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะมีการปล่อยตัวกันตอนประมาณ 3:30 น.ก็ประมาณ 3:30 นเนี่ยละค่ะก็จะปล่อยตัวนักวิ่งระยะ10ไมล์หรือว่า16กิโลเมตรนะคะก็ตามเส้นทางที่ขึ้นภาพอยู่ตรงนี้เลยนะคะสำหรับงานวิ่งนะคะ Super Sport 10 Mile Run
2026 Presented by Under Armour นะคะเป็นกิจกรรมถ้าเกิดเป็นนักวิ่งนี่น่าจะรู้กันดีนะว่าเขาเป็นกิจกรรมที่จัดกันเป็นประจำทุกปีเลยนะคะคุณผู้ฟังคะมีข้อมูลจากทางด้านของเพจดาว8แฉกเขาขึ้นข้อความเขาบอกว่าอายัดตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเฝ้าประกบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนะคะแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นกับคนขับรถประจำทางกับพนักงานขับรถไฟกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะแต่ว่าเดี๋ยวข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็คงได้ติดตามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาอีกทีหนึ่งนะคะแต่เห็นบอกว่าจะมีการแจ้งข้อหากับคนทั้งคนขับรถเมล์แล้วก็คนขับรถไฟด้วยนะคะตอนนี้นะคะในส่วนของชื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะเดี๋ยวเรียนขออนุญาตทวนให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่มีทราบรายชื่อแล้วทั้งหมด30รายนะคะโดยเดี๋ยวสักครู่นะดิฉันขอดูนิดหนึ่งเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่คนไทยเป็นต่างชาตินะคะแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสอบถามรายชื่อในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆตอนนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด30คนด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะมีทั้งมีคนเจ็บนะคะคนแรกนะคะก็คือนายมูฮัมหมัดซาฟิกินซาอินะคะอันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานายลาพิษทองบุญอยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนลาพิษทองบุญอันนี้คือชื่อคนขับรถเมล์หรือเปล่าคะเป็นรายชื่อของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็มีนางสุภาพรจันสอนอันนี้ก็เป็นพนักงานของรถเมล์ด้วยนะคะนายนัทดนัยโชคสกุลทรัพย์นายอภิชาติมีชูนึกนายสิริภูมิสุจิตรหะนายสยมพรสวนกูลนายพัดพงภูนชัยมิสเตอร์เฉินนะคะมิสเตอร์เฉินไห่สวนนายศักดิ์ศรีศรีสายคำนางสาววรรณาอินลิปาแล้วก็มิสเตอร์บานมีนะคะอันนี้ไม่ได้บอกนะว่าเป็นสัญชาติอะไรบ้างนายธงชัยเบ้าหล่อเพชรแล้วก็มิสเตอร์ทิเจอร์พงษ์นะทั้งหมดเนี้ยอยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนยกเว้นคนแรกก็คือนายมูฮัมหมัดนะคะที่อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาส่วนอีก15คนนะอีก15คนมิสโครันโมนะอันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนนางสาววราพรจงเขตการอยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนนะคะนายพระพลสิริโชคสวัสดิ์อยู่โรงพยาบาลพญาไทนายกิติศักดิ์ทองจินดาอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎนางขันทองนิ่มนวลอยู่โรงพยาบาลเพชรเวศนะคะนางสาววริศราชัยมงคลอยู่เพชรเวศนายพฤติพงศ์สุดยอดดีอยู่โรงพยาบาลเพชรเวศนายสุเมธแสนทวีสุขอยู่โรงพยาบาลเพชรเวศนายปัญจทรัพย์จำปีเรืองอยู่โรงพยาบาลเพชรเวศนายธนวัฒน์แซ่สิแซ่ชิงอยู่โรงพยาบาลเพชรเวศแล้วก็นางสาวชดาพรแซ่ก้องอยู่โรงพยาบาลเพชรเวศนายนิวัตรรักสุดโรงพยาบาลเพชรเวศนางสาวทิมพิกาขำอินโรงพยาบาลรามามิสเตอร์พัทโรดนะคะอยู่โรงพยาบาลรามานายเมธาสิทธิ์เพนสุดเพนสุขนะคะอยู่โรงพยาบาลรวมใจรักแล้วก็อีกคนหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นชาวเมียนมาชื่อซอขินมึงวินนะคะอันนี้เขาวงเล็บไว้ว่ากลับบ้านนะน่าจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็เดินทางกลับบ้านได้นะคะเป็นรายชื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน30รายนะอันนี้ขออนุญาตมาจากทางด้านของ X ของคุณสรรเสริญเรืองฤทธิ์นะคะที่มีการรายงานในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ถูกส่งตัวไปอยู่
ตามโรงพยาบาลนะเผื่อว่าใครเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรู้จักอะไรเนี้ยจะได้ตรวจสอบได้นะคะจะได้ไปตามหากันได้นะคะว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครณขณะนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรคือโดยภาพรวมตอนนี้เนี่ยการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะก็จะมีเฉพาะในจุดที่แบบมีการทำงานของเจ้าหน้าที่จะมีการชะลอตัวบ้างอย่างตอนนี้ทางด้านของถนนเพชรบุรีก็จะมีช่วงที่มาจากทางเพชรรามมาทางด้านของราชเทวีที่มีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งแล้วก็พอผ่านจากราชเทวีมาทางด้านของประตูน้ำก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะรวมถึงทางด้านของถนนพญาไทฝั่งที่มาจากทางแยกพญาไทมุ่งหน้ามาทางราชเทวีต่อเนื่องมาทางแยกปทุมวันจะมีรถเยอะนะคะแล้วก็รถที่มาจากทางด้านของทางสามย่านมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกปทุมวันตอนนี้ก็จะมีรถชะลอตัวสัญญาณไฟที่แยกปทุมวันท้ายก็อยู่ประมาณซอยจุฬา12นะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านถนนราชปรารภตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณประตูน้ำที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของหมอเหล็งตอนนี้ก็ยังมีรถเยอะอยู่นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะก็ตรงจุดนี้ยังมีปริมาณรถที่หนาแน่นอยู่นะคะสำหรับฝั่งที่มาจากทางด้านประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหมอเหล็งรถยังแน่นๆอยู่เลยนะคะตอนช่วงนี้แล้วก็ท้ายแถวเนี่ยก็ต่อเนื่องถึงตรงช่วงของบริเวณแยกประตูน้ำเลยนะคะทำให้รถที่มาจากทางด้านแยกรับประสงค์ในขณะนี้เนี่ยก็มีท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะท้ายแถวนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับทางด้านของแยกรับประสงค์ทางด้านกลับกันที่มาจากทางประตูน้ำที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกรับประสงค์ตอนนี้ชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณแถวๆหน้าบิ๊กซีนะตรงช่วงนี้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะสำหรับสภาพการจราจรบนถนนราชดำริต่อเนื่องมาทางด้านของราชปรารภนะคะแล้วก็ตรงบริเวณเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงว่าตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็สี่ทุ่มแล้วแล้วก็จะมีหลายจุดนะหลายเส้นทางที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเริ่มเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงานทำงานที่ต้องมีการปิดเส้นทางบ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปในจุดที่เขามีการทำงานอย่าใช้ความเร็วนะแล้วก็โปรดสังเกตในเรื่องของป้ายสัญญาณที่เขามีการติดตั้งแจ้งเตือนผู้ใช้ทางนะให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าบางทีเกิดขับรถมาเพลินๆเงยหน้ามาอีกทีหนึ่งมาเจอขับรถมาเพลินๆแบบหันไปอีกทีหนึ่งอ้าวมาเจอจุดที่เขามีการปิดช่องทางการจราจรนะก็อันตรายด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้สภาพการจราจรจะมีปัญหาก็ตรงช่วงบริเวณที่เขาเนี่ยล่ะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงมักกะสันนะคะตรงจุดนั้นนอกนั้นเนี่ยการจราจรโดยภาพรวมก็ไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลา4 ทุ่มจะ4 ทุ่มครึ่งแล้วตอนนี้นะคะตรงบริเวณถนนเพชรอุทัยนี่อาจจะมีรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะคะถนนเพชรอุทัยถ้าเลี้ยวมาจากทางด้านของถนนกำแพงเพชร7ไปเพื่อที่จะตรงไปแล้วก็ไปออกทางด้านของพระราม9ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของใต้ทางด่วนศรีรัตน์นะคะที่จะไปออกทางด้านของแยกตรงอสมทนะคะตรงจุดนี้แต่โดยรวมก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็ไม่ได้มีปัญหาติดขัดแบบหยุดนิ่งนานเนื่องจากว่ารถเนี่ยเขาเปลี่ยนเส้นทางมาใช้ในจุดที่เป็นทางเลี่ยงทางเบี่ยงต่างๆตรงนี้ก็เลยอาจจะทำให้รถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งอย่างตอนนี้เนี่ยรถทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกพร้อมพงษ์มุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกเพชรยังคงมีปริมาณรถเยอะอยู่นะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีกว่าในฝั่งขาเข้านะยังไหลตามกันไปตลอดเส้นทางนะคะสำหรับเส้นทางถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกฝั่งขาเข้าจะรถเยอะกว่าเพราะว่าอาจจะมีการ
ปลี่ยนเส้นทางในรถที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกเพชรนะคะตรงบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีเนี่ยที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางถนนอโศกมนตรีรถเยอะนะคะแต่ก็ยังไหลตามกันมาตลอดเส้นทางค่ะเรียกว่าเคลื่อนตัวแบบว่าเรื่อยๆต่อเนื่องกันมาช้าๆตลอดเลยนะคะบนถนนพระราม4ตอนนี้รถที่มาจากทางใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาทางคลองเตยต่อเนื่องมาตรงบริเวณแยกเกษมราชตอนนี้เนี่ยใช้การได้ดีขึ้นแล้วนะคะก่อนหน้านี้รถจะมาชะลอตัวตรงบริเวณช่วงโค้งอรรถคาวีตอนนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วนะคะก็จะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะตรงบริเวณนี้เนี่ยเขารถเข้าออกซอยเยอะเหมือนกันนะซอยอรรถคาวีตรงนี้ผ่านจากบริเวณเกษมราชมุ่งหน้าไปทางกล้วยน้ำไทยต่อเนื่องไปทางด้านของแยกพระโขนงตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทปุริยะประกันภัยกับจสร้อยนะคะรับทำประกันภัยรถยนต์แล้วก็มีโครงการคนรักรถขึ้นมาซึ่งจะรับประกันภัยรถยนต์อยู่2ประเภทนะคะสำหรับประกันภัยประเภท1เนี่ยสำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วโครงการก็จะมีประกันภัยประเภท3ขึ้นมารองรับนะคะทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะทั้ง2ประเภทเลยนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภทหนึ่งกับทางโครงการเนี่ยนะคะหากไปเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะสำหรับใครที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งเนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะส่วนประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังแบบว่าพยายามเกาะติดในส่วนของจุดที่เกิดเหตุนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าทางด้านของเขามีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไปถึงไหนแล้วอ่ะนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวนี้ฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะก็มีทางด้านของท่านนายกนะเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะก็ลงพื้นที่ไปในจุดที่เกิดเหตุเพื่อที่จะไปติดตามความคืบหน้าในส่วนของอุบัติเหตุตรงนี้นะคะ

0: แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมาเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบนะคะแต่คิดว่ายังต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงนะคะเพราะว่าหลังจากที่เคลื่อนย้ายไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยนะคะว่ารถสามารถที่จะวิ่งผ่านได้ตามปกติไหมยังไงบ้างนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าก็เดี๋ยวจังจอสร้อยเนี่ยแหละค่ะจะติดตามมาแล้วก็มารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะตอนนี้นะคะมีอุบัติเหตุที่ทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์ค่ะอุบัติเหตุถนนสุขสวัสดิ์ตรงซอยสุขสวัสดิ์70นะคะจากแยกตัดถนนประชาอุทิศมุ่งหน้ามาทางแยกตัดถนนสุขสวัสดิ์เป็นอุบัติเหตุที่บริเวณหน้าบริษัทไทยเบนกันจำกัดพระประแดงสมุทรปราการนะคะเป็นรถจักรยานยนต์กับรถกระบะชนกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะโอ้มีผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์อีกแล้วนะคะอันนี้เป็นรายที่3แล้วคุณผู้ฟัง2รายแรกนั้นเป็นจักรยานยนต์กับรถบรรทุกรถใหญ่รถปูนนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระบะกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ที่ภายในซอยสุขสวัสดิ์70เป็นช่วงบริเวณหน้าบริษัทไทยเบนกันจำกัดนะคะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดเลยแล้วก็มีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ซ่อมผิวการจราจรบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกซอยอารีมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทตรงบริเวณหน้าเอ็มสเปียร์พอดีเลยในช่องทางขวาตอนนี้ก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะตรงถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้านะคะตรงบริเวณหน้าเอ็มสเปียร์เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยจะส่งผลให้รถที่จะผ่านตรงบริเวณตรงจุดนี้นะคะก็จะมีการชะลอตัวไปด้วยนะคะก็เนี่ยตรงช่วงบริเวณจากทางด้านของซอยสุขุมวิท26มาทางด้านของซอย22เขาจะมีการทำงานตรงบริเวณช่วงหน้าแถวๆหน้าเอ็มสเปียร์ในช่องทางขวานะคะตอนนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแล้วนะคะผ่านจากทางด้านของแยกซอยสุขุมวิท22มุ่งหน้าเข้าไปที่อโศกสุขุมวิทตอนนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะท้ายแถวตอนนี้ชะลอตัวมาถึงตรงบริเวณซอย26แล้วนะคะเป็นทางด้านของถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้านะก็เพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะเผื่อว่าเอ๊ะทำไมตรงช่วงสุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่จะมาทางด้านของอโศกสุขุมวิทนี่รถติดนะก็ในช่องทางขวาเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการปิดช่องทางการจราจรเพราะว่าจะปรับปรุงซ่อมผิวการจราจรในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
5: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อน เพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังสมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่รถไฟชนรถเมล์แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของท่านผู้ว่ากทม.นะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้พูดถึงกรณีดังกล่าวตรงนี้นะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่ต้องเข้ามาบูรณาการร่วมกันในส่วนของการดูแลแล้วก็ให้การช่วยเหลือกับผู้ประสบเหตุ อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะซึ่งในส่วนของคนที่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขายังอยู่ในระหว่างการยืนยันรายชื่ออย่างเป็นทางการนะในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าญาติหรือว่าบุคคลใกล้ชิดหรือคนที่มีญาติที่จะต้องโดยสารรถเมล์สาย206นะคะเส้นทางก็คือบางนาบางเขตนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถติดต่อได้หรือว่ายังเดินทางกลับไม่ถึงบ้านเนี่ยก็สามารถติดต่อไปเพื่อสอบถามข้อมูลแล้วก็ประสานงานเพื่อทำการตรวจสอบได้ที่สำนักงานเขตราชเทวีนะคะซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเขาบอกทางด้านของทางเจ้าหน้าที่นะคะที่กองพิสูจน์หลักฐานได้มีการเก็บพยานหลักฐานแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะสามารถเคลื่อนย้ายรถโดยสารออกจากพื้นที่ได้โดยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการเตรียมรถเครนไว้เพื่อทำการสนับสนุนส่วนทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดเตรียมหัวลากไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในส่วนของสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยก็ทางท่านผู้ว่าชัชชาติบอกว่าเป็นบริเวณที่เป็นจุดตัดทางรถไฟที่ใช้ระบบเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะลดเครื่องกั้นลงเองได้เนื่องจากว่ามีรถติดค้างอยู่บนทางตัดซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยจะไม่อนุญาตให้รถหยุดหรือจอดในระยะข้างละ5เมตรนะนี่ก็เป็นตามที่ทางด้านของท่านผู้ว่ารถไฟให้ข้อมูลไว้เลยนะว่าถ้าเกิดว่าจะผ่านตรงทางข้ามรถไฟตรงนี้เนี่ยถ้ารถไฟมาต้องห่างอย่างน้อยข้างละ5เมตรนะคะแล้วก็ส่วนตรงบริเวณตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นแนวทางรถไฟนะคะประกอบกับขบวนรถสินค้าที่เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยไม่สามารถหยุดขบวนได้ทันก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะในจำนวนของคนที่ผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั้ง8รายตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะว่าเขาถูกไฟคลอกแล้วก็การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเนี่ยก็คงต้องใช้ระยะเวลานะคะเพราะว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสงสัยเพราะคร่าวๆในที่เห็นเนี่ยก็คือจะมีแบบเหมือนเป็นแรงงานต่างชาตินะคะที่แบบว่ามาตามหาญาติของตนเองในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะก็มีอยู่คนหนึ่งที่บอกว่าส่งภรรยาขึ้นรถเมล์สาย206ตอนช่วงเย็นตอนประมาณสักบ่าย3แล้วปรากฏว่าตอนช่วง4โมงก่อน4โมงเนี่ยปรากฏว่ามาทราบข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ตอนนี้เนี่ยยังติดต่อภรรยาไม่ได้เลยนะคะเขาก็เดี๋ยวคงต้องไปติดต่อกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาอีกทีหนึ่งเพื่อ3แล้วปรากฏว่าตอนช่วง4โมงก่อน4โมงเนี่ยปรากฏว่ามาทราบข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ตอนนี้เนี่ยยังติดต่อภรรยาไม่ได้เลยนะคะเขาก็เดี๋ยว

การเขตราชเทวีได้เลยนะคะเพื่อที่จะประสานการตรวจสอบที่ฐานะของสำนักงานเขตราชเทวีนะคะก็เป็นทางด้านของกทม.เขามีการดำเนินการแบบนี้นะคะล่าสุดนะเมื่อตอนช่วง 22:05 ที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาได้ทำการเคลื่อนย้ายขบวนตู้คอนเทนเนอร์ออกจากพื้นที่เกิดเหตุแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นะน่าจะอยู่ในระหว่างเตรียมที่จะเปิดการจราจรได้ตามปกติในจุดที่เกิดเหตุตรงนี้นะคะตรงบริเวณตรงทางรถไฟตรงมักกะสันตรงจุดนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุทั้งหมดเนี่ยให้พ้นกีดขวางแล้วนะคะอย่างรถเมล์เนี่ยก็ยกมาไว้ทางด้านข้างแล้วก็รถไฟเนี่ยก็ทำการเคลื่อนให้พ้นจากทางด้านของจุดที่เกิดเหตุไม่ขวางทางรถแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เปิดให้รถวิ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ทำความสะอาดตรงบริเวณนั้นก่อนนะคะเพื่อที่จะเตรียมเปิดในส่วนของทางด้านของทางวิ่งตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเปิดได้เมื่อไหร่ยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเคลื่อนย้ายในส่วนของรถออกไปแล้วแต่ว่ายังไม่เปิดนะตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังเตรียมการอยู่นะคะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ทราบกันตอนนี้นะคะแล้วก็สำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นๆตอนนี้เนี่ยก็มีเฉพาะในจุดที่เขามีการทำงานนะที่จะมีรถจะมีการชะลอตัวแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยถือว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะแต่ว่าจุดไหนถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังผ่านไปแล้วไปเจอประเหตุวันนี้เนี่ยตั้งแต่นั่งดำเนินรายการตรงนี้นะได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ย3รายแล้วนะคะถ้ายังไงซะต้องระมัดระวังนะคะเพิ่มเติมเรื่องของการระมัดระวังด้วยนะอย่าแบบว่าอย่าประมาทนะเพราะว่าได้รับแจ้งมาว่าแบบจักรยานยนต์ชนกับรถแล้วก็คนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียชีวิตคือทั้ง3รายเลยนะรับแจ้ง3รายนี่มีผู้เสียชีวิตทั้ง3รายเลยนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันนะคะตอนนี้สภาพการจราจรทางด้านของถนนพระราม1ที่มาจากแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกลาดประสงค์สภาพการจราจรนี่จากแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าตอนนี้การจราจรนี่ใช้การได้แล้วนะคะใช้การได้ดีเลยแล้วก็พอผ่านจากทางด้านของแยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้ามาแยกลาดประสงค์อันนี้ก็จะรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมทางด้านของท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ทางด้านของท่านผบ.ตร.ลงพื้นที่ไปในการลงพื้นที่ไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะโดยทางด้านของท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็เปิดเผยบอกว่าเมื่อตอนช่วง 21:10 ท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็คณะได้ลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนกับรถโดยสารสาธารณะที่บริเวณสถานีใกล้กับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเลวลิงมักกะสันโดยผบ.ตร.แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะแล้วก็ได้มีการสั่งการด่วนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็ดูแลอำนวยความสะดวกในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการจราจรแล้วก็บริหารจัดการพื้นที่5มาตรการด้วยกันนะคะเป็นการบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุให้เร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณโดยรอบนะคะแล้วก็ระดมพนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำพยานบุคคลรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบริหารการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาวิทยาศาสตร์นะคะให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจแล้วก็สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียด
แล้วก็ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายร

0: เนี่ยเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายขบวนรถแล้วก็รถโดยสารสาธารณะออกจากจุดที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดทางจราจรแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบสาเหตุโดยละเอียดค่ะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นระบบไม้กั้นทางรถไฟสัญญาณไฟรวมถึงพฤติการของผู้ขับขี่ขบวนรถไฟแล้วก็รถโดยสารสาธารณะการกำหนดแนวหยุดรถให้พิจารณาทบทวนแล้วก็กำหนดแนวทางการหยุดรถของผู้ใช้รถใช้ถนนในแนวก่อนถึงไม้กั้นรถไฟเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุนอกจากนี้แล้วค่ะทางผบ.ตร.ยังได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยถึงแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตโดยได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรแล้วก็ประสานการปฏิบัติร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางใดที่มีทางรถไฟตัดผ่านจะต้องมีการร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคล่อมทางรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่นะคะรวมทั้งยังต้องมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและจะต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดนะคะหากพบผู้ฝ่าฝืนก็ให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเนี่ยเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยนะคะยังไงก็ตามทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ย้ำนะคะว่าจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาแล้วก็ตามหลักฐานพยานแล้วก็จะวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนในลักษณะนี้อีกต่อไปนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของมาตรการที่เขาจะดำเนินการตรงนี้นะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยในส่วนของคนขับรถเองก็ต้องมีความต้องเรียกว่าไม่ประมาทนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขับรถผ่านตรงทางที่เป็นทางรถไฟตัดผ่านเนี่ยในลักษณะแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะรถติดแต่คุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎเขาเนาะเพราะว่ามันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของทางรถไฟถ้าคุณไปชิดหรือว่าคุณจะพยายามที่จะไปให้ได้เช่นแบบข้างหน้าเขาไหลไปแล้วขอไปอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยส่วนท้ายอาจจะมีส่วนที่ยื่นไปอยู่ใกล้กับทางด้านของถึงว่าคืออาจจะข้ามไปแล้วก็เถอะแต่ว่าส่วนท้ายรถเนี่ยมันอาจจะอยู่เรียกว่ามินเมย์อะไรเงี้ยก็อันตรายนะอันตรายกับในส่วนของรถไฟที่จะผ่านมานะคะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ห่างจากรางรถไฟ5เมตรด้วยกันนะคะทางด้านของ YouTube Live มีคุณ Good Meal นะคะ Good Mic นะไม่ Good Meal Good Mic นะทักทายเข้ามาบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยครับปากคลองครับผมแล้วก็คุณออนนะคะคุณออนสมาชิกใหม่รายงานตัวค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนเลยนะคะหรือว่าใครรับฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้ารับฟังอยู่ตั้งจริงๆรับฟังมาตั้งแต่ตอนช่วงกลางวันแล้วนะคะตอนช่วงที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าส่งข้อความมาทักทายแสดงตัวกันหน่อยก็ได้นะคะเราจะได้แบบทักทายกันแล้วก็จะได้ทราบว่าไอ้นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่ทางจอสอร้อยเราออกอากาศกันตลอด24ชั่วโมงทาง YouTube Live ตรงนี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครบางคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนขับรถตอนกลางคืนไปไหนมาไหนแล้วก็ตอนช่วงกลางคืนเนี่ยหลังเที่ยงคืนทาง YouTube Live เราจะมีรายการพวกสารคดีแล้วก็มีสรุปเหตุการณ์ต่างๆที่ทางจสร้อยรับแจ้งเข้ามาในแต่ละสัปดาห์นะคะก็จะสรุปให้รับฟังกันได้รับทราบกันตอนช่วงหลังเที่ยงคืนนะคะตอนช่วงแบบประมาณปลายสัปดาห์แบบนี้นะคะก็คืออยู่เป็นเพื่อนกันตลอดจนถึงช่วงเช้าเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะก่อนที่เราจะไปพักกันสักครู่นะเดี๋ยวขอดูข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะว่ามีแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันหรือไม่คุณไม้บอกว่ารถติดอยู่ภายในลานจอดรถห้างพารากอนค่ะ ติดขัดหยุดนิ่งนานแล้วด้วยบอกว่าลานจอดรถพารากอนชั้น2ติดนิ่ง30นาทีออกจากห้างไม่ได้เดี๋ยวนะดิฉันดูนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ดูนะว่าตรงเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1นะที่มาจากทางด้านของแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าตรงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็บนเส้นทางทางด้านของถนนราชดำริตรงบริเวณแยกประสงค์ก็ไม่ได้ติดขัดถึงขนาดที่แบบว่าจะทำให้รถนี้ออกไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะที่ทางด้านของคุณไม้แจ้งมาตอนช่วง4ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี้บอกว่าติดอยู่บนลานจอดรถตรงชั้น2หยุดนิ่งๆมา30นาทีแล้วนะคะก็เราตรวจสอบให้แล้วกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทางด้านล่างไม่สามารถที่จะออกจากที่ลานจอดรถได้นะคะหรือว่าออกมาได้แล้วหรือว่ายังไงคุณหมายเพิ่มเติมมาก็ได้นะคะหลังจากที่แจ้งเข้ามาเมื่อตอนช่วงประมาณสัก4ทุ่มครึ่งบอกว่าติดมานานมากแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูบนถนนพระราม1เนี่ยที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกราชประสงค์นี่ก็รถก็ไม่ได้แบบว่าติดขัดหยุดนิ่งนานๆเลยนะที่แยกราชประสงค์จะไปทางด้านของประตูน้ำนี่ก็ยังไปได้นะหรือจะเลี้ยวมาทางด้านของถนนราชดำริที่จะมาทางด้านของศาลาแดงตรงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ายังไงผ่านมาแล้วเจออุปสรรคอะไรหรือเปล่ายังไงก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยค่ะที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ในช่วงนี้นะคะสำหรับเส้นทางการจราจรที่เดี๋ยวคาดว่าอีกสักครู่นะคะน่าจะแบบว่าดำเนินการแล้วเสร็จเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุตอนนี้เนี่ยคือเขาเคลื่อนย้ายรถเมล์แล้วก็รถไฟพ้นจากตรงบริเวณเส้นทางที่ขวางการเดินรถเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องมีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยอีกทีหนึ่งก่อนที่จะมีการเปิดให้รถเนี่ยสามารถที่จะผ่านตรงบริเวณจุดนี้ได้นะคะในส่วนของสภาพการจราจรจนณขณะในณขณะนี้แล้วเนี่ยตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะคะก็รถที่ไปจากทางด้านของอโศกมนตรีที่มาจากอโศกสุขุมวิทนะคะมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็พอลงมาพอมาถึงตรงบริเวณที่แยกอโศกเพชรแล้วนะคะก็จะไปใช้เส้นทางถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกเลี้ยวไปทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกแล้วก็ไปทางด้านของแยกเพชรอุทัยตรงจุดนี้นะเพื่อที่จะมุ่งหน้าตรงไปทางด้านของพระราม9ก็คือเป็นเส้นทางที่จะเลี่ยงที่จะตรงไปทางด้านของอโศกดินแดงในช่วงนี้ที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกพระราม9นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยที่ตรงบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีในช่วงนี้ก็ยังมีรถเยอะอยู่นะคะแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะรวมถึงในฝั่งที่เป็นทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้านะรถที่มาจากทางด้านของพร้อมพงษ์ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาแยกอโศกเพชรตอนนี้ก็ยังรถเยอะอยู่นะคะแต่ยังคงเคลื่อนตัวไหลตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันในฝั่งกลับกันที่ไปจากทางด้านของแยกอโศกเพชรนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเพชรอุทัยจุดนี้ก็ยังรถเยอะแต่ก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะก็พอเลยจากตรงช่วงบริเวณแยกเพชรอุทัยไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะก็จะเป็นช่วงไม่ยาวมากนักที่จะมีรถเยอะนะคะเพราะว่ารถนี้หลีกเลี่ยงเส้นทางจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาใช้เส้นทางตรงนี้กันเยอะนะนะคะตรงสำหรับเส้นทางทางด้านของตรงถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าในช่วงนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะ เดี๋ยวย้ำคุณผู้ฟังนะสำหรับใครที่ในวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันที่ทางด้านของImpact Arena เมืองทองธานีเขายังมีคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีนะคะที่มาเปิดการแสดงวันนี้เนี่ยวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้16 17นะคะเขาจะมีการเริ่มแสดงกันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือเวลา16 นาฬิกาก็เข้าใจว่าน่าจะมีคนไปถึงที่เมืองทองธานีเนี่ยเร็วหน่อยนะคะก็อาจจะมีผู้ที่เดินทางไปกันเป็นจำนวนมากนะเพราะว่าเขาแสดง2รอบนะแต่ไม่ได้บอกไว้ว่าจะมีจำนวนคนมากน้อยแค่ไหนนะแต่ถ้ายังไงถ้าเกิดว่าใครไม่ได้แบบไปดูคอนเสิร์ตนะที่เมืองทองธานีก็อาจจะหลีกคือเพราะถ้าไปจะได้รู้ว่าอ๋อข้างในเขามีคอนเสิร์ตนะถ้าเกิดว่ารถติดอะไรยังไงจะได้เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้เขาบอกว่าเริ่มการแสดงเวลา16 นาฬิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็น่าจะไปกันตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสักเที่ยงบ่ายประมาณอย่างนี้นะแล้วก็ไปรอเพื่อที่จะเข้าไปที่ทางด้านในนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของงานวิ่งนะคะที่เขาจะมีนักกีฬานักวิ่งเนี่ยที่จะไปร่วมในส่วนของกิจกรรมงานวิ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับงานซูเปอร์สปอร์ต10 ไมล์รัน 2026 presented by Under Armour นะคะซึ่งเขาจะเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งก็ตั้งแต่ประมาณ 3:30 น.แต่เข้าใจว่าตั้งแต่ 2:00 น.เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มมีนักวิ่งทยอยเดินทางไปละจุดที่เขาจัดงานก็คือที่บริเวณเซ็นทรัลเวิลด์อ๋ออันนี้น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะเพราะว่าตรงบริเวณช่วงของเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นจุดที่
จะเป็นลานกิจกรรมทางด้านหน้าเขาก็จะเป็นจุดที่เขาจะใช้ปล่อยตัวนักวิ่งนะที่เซนทรัลเวิลด์นะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เวลา2นาฬิกาเป็นต้นไปก็น่าจะมีนักวิ่งเนี้ยเริ่มทยอยไปแล้วเพราะว่าตอนตี3ครึ่งเขาก็จะปล่อยตัวนักกีฬาในระยะ10ไมล์หรือว่า16กิโลนะคะแล้วก็ตอนตี4ก็จะปล่อยตัวอีกระยะหนึ่งก็คือปล่อยตัวนักวิ่งระยะ5ไมล์หรือว่า8กิโลนะตรงนี้ก็เดี๋ยวนักวิ่งเขาก็จะเริ่มทยอยกันไปแล้วที่ตรงบริเวณลานด้านหน้าเขาก็มีการแบบว่าจัดเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะรับนักวิ่งทั้งหลายนะคะแล้วก็เส้นทางวิ่งเนี่ยก็เขาจะปล่อยตัวจากที่บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็จะมีทั้งในส่วนของระยะ16กิโลกับ8กิโลซึ่งเส้นทางที่เขาวิ่งนะคะในส่วนของระยะ10กิโลเนี่ยเขาก็จะปล่อยตัวจากที่บริเวณหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมคะแล้วก็ออกมาทางด้านของถนนราชดำริตรงมาทางด้านของสารแดงเข้ามาที่ถนนพระราม4มุ่งหน้าเข้ามาทางแยกรัชดาพระราม4นะคะแล้วก็วิ่งขึ้นไปทางด้านของสะพานข้ามแยกนรนองนะคะเพื่อไปกลับตัวแล้วก็ขึ้นก็คือพอมาถึงที่แยกรัชดาพระราม4เนี่ยแล้วก็วิ่งเข้ามาแล้วก็กลับตัวขึ้นสะพานข้ามแยกนรนองขึ้นบนสะพานนะแล้วก็วิ่งพระราม3ฝั่งขาออกไปแล้วก็ตรงลงไปถึงที่ตรงด้านของแยกนางลิ้นจี่แล้วก็กลับขึ้นสะพานข้ามแยกนรนองมาลงทางด้านของถนนรัชดาผ่านหน้าศูนย์เศรษฐกิจนี่แหละค่ะแล้วก็ไปเข้าถนนสุขุมวิทผ่านแยกเพลินจิตชิดลมแล้วก็ตรงไปที่แยกประสงค์เพื่อจะกลับเข้าไปที่เส้นชัยก็คือที่บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ส่วนอีกระยะหนึ่งก็คือ8กิโลนะคะเขาก็จะวิ่งตรงช่วงบริเวณปล่อยตัวจากหน้าเซ็นทรัลเช่นเดียวกันนั้นหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็วิ่งมาที่ทางด้านของแยกประสงค์เข้ามาทางด้านของถนนพระราม1แล้วก็เข้ามาที่ทางด้านของถนนอังรีดูนังมากลับตัวที่ถนนอังรีดูนังนะคะเพื่อที่จะวนกลับมาทางด้านของถนนพระราม1มุ่งหน้าไปที่แยกปทุมวันค่ะจากนั้นก็เลี้ยวเข้ามาทางถนนพญาไทมุ่งหน้ามาทางด้านของสามย่านเข้ามาถนนพระราม4นะคะจนมาถึงตรงบริเวณแยกวิทยุเลี้ยวเข้าถนนวิทยุนะคะมุ่งหน้าไปทางเพลินจิตเลี้ยวซ้ายเข้ามาพอมาถึงแยกเพลินจิตเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายวิ่งตรงข้ามแยกชิดลมแล้วก็วิ่งตรงมาที่ทางด้านของแยกชิดลมนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาที่บริเวณแยกรับประสงค์เพื่อกลับเข้าไปที่เส้นชัยก็คือที่บริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เพราะฉะนั้น ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยกรุณาหลีกเลี่ยงนะคะบนถนนราชดำริพระราม1ช่วงปทุมวันแยกรับประสงค์ถนนสารสินถนนพระราม4ช่วงสามย่านคลองเตยถนนวิทยุถนนอังรีดูนังรัชดาแยกคลองเตยแยกอโศกสุขุมวิทเพลินจิตแยกอโศกจนถึงแยกลาดประสงค์ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยมีรายงานนะเพราะว่าตอนแรกที่เราติดตามกันก็มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของกรณีอุบัติเหตุนะที่รถไฟกับรถเมย์นะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่ามีการรายงานว่าคนขับรถเมย์เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุแต่ล่าสุดนะมีข้อมูลจากทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการสรุปตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมย์คือมีผู้เสียชีวิตเนี่ยยืนยันอยู่ที่8รายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบยังไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้นะคะเนื่องจากว่าจะต้องมีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอีกครั้งหนึ่งในส่วนของคนเจ็บทั้งหมดเนี่ยมี30รายด้วยกันนะคะที่ได้อ่านรายชื่อให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วแล้วก็หนึ่งในจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บปรากฏว่ามีชื่อของคุณลาพิษทองบุญที่เมื่อสักครู่ดิฉันอ่านบอกว่าเป็นคนเจ็บที่อยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนนะคะได้รับบาดเจ็บก็คือถูกไฟลวกตอนนี้เนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรวมถึงตัวพนักงานเก็บค่าโดยสารด้วยนะคะที่เป็นผู้หญิงคือคุณสุภาพรก็อยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกันกับคนขับรถนะคะในส่วนของคนขับรถไฟที่ทราบชื่อก็คือคุณเดี๋ยวนะในส่วนของคนขับรถไฟนะคะที่ได้รับบาดเจ็บนะก็มีชื่อในส่วนตรงนี้นะเดี๋ยวฉันดูชื่อนิดนึงนะคุณสยมพรนะคุณสยมพร สวนกูนาที่เป็นคนขับรถไฟได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็คือในส่วนของคนขับรถไฟเนี่ยถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็จะแล้วก็อยู่ในระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังได้คุมตัวเจ้าหน้าที่ประจำไม้กั้นของการรถไฟเอาไว้เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายตอนนี้เนี่ยนำไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจที่สถาบันนิติเวชนะคะโดยในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาค่ะทางคณะแพทย์ก็จะมีการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลนะคะแล้วก็ตามที่แจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปเลยนะว่าในส่วนของคนที่สงสัยว่าจะเป็นญาติของตนเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยเดินทางกลับบ้านหรือไปทำงานแล้วกลับบ้านโดยรถเมล์สายนี้เป็นประจำแล้วก็ยังไม่สามารถติดต่อกันได้เนี่ยให้ไปแจ้งกับทางด้านของสำนักงานเขตราชเทวีได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าสงสัยว่าจะเป็น1ใน8ของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปติดต่อกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของเขตราชเทวีได้เลยนะคะแจ้งบอกว่าญาติของตนเองเนี่ยสงสัยว่าจะเป็น1ในผู้ที่เสียชีวิต8รายตรงนี้นะแต่ในส่วนของรายชื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ30รายเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้แล้วนะคะเพราะว่าเขามีชื่อให้ในส่วนของคนเจ็บแต่ว่าส่วนของผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะระบุตัวตนได้ใครสงสัยว่าจะเป็นญาติของตนเองนะคะก็ไปแจ้งกับทางด้านของสำนักงานเขตราชเทวีได้เลยนะคะเขาก็จะมีเบอร์โทรศัพท์แจ้งไว้ให้หลายเบอร์เลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะติดต่อกับทางด้านของ LINE Official ได้เลยนะคะที่ @RATV นะอันนี้เป็นเขตราชเทวีนะคะของที่เขามีรับแจ้งกรณีแบบนี้นะคะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะที่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็รีบในส่วนของการดำเนินการเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้ติดตามในส่วนของญาติของตัวเองได้อย่างทันท่วงทีเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยที่แน่ๆก็คือว่าทางด้านของของปภ.เขามีการรายงานเรื่องของคนที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงเป็นคนขับรถคนขับรถเมย์ด้วยนะซึ่งตอนแรกนี่เขารายงานนะว่าเป็นเสียชีวิตอยู่บนรถเมย์แต่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็บอกว่าเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวต้องติดตามข้อเท็จจริงกันต่อไปค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่ทางด้านของโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงนะคะซึ่งโครงการ Forget Me Not นี้นะคะเปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะพลัดหลงกับทางด้านของครอบครัว โดยผู้ที่ลงทะเบียนกับทางโครงการแล้วนะคะก็จะได้รับสัญลักษณ์เป็นดอก Forget Me Not ค่ะสำหรับใช้ติดเสื้อผู้ป่วยซึ่งจะมีสัญลักษณ์เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบด้วยกันนะคะก็คือเป็นแบบเข็มกลัดแล้วก็เป็นแบบสติ๊กเกอร์สำหรับใช้รีดติดเสื้อนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ได้รับสัญลักษณ์ Forget Me Not เนี่ยแล้วก็คุณก็ไปดำเนินการนะไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อเนี่ยติดไว้ที่เสื้อที่เขาใส่เป็นประจำหรือถ้าเป็นเข็มกลัดเนี่ยถ้าเกิดออกไปข้างนอกบ้านอันนี้เนี่ยก็ติดตัวไว้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดเหตุว่าเขาพัดหลงกับทางครอบครัวคนที่ไปเจอพอเห็นสัญลักษณ์ Forget Me Not เนี่ยซึ่งบนสัญลักษณ์เนี่ยเขาจะมี QR Code อยู่ด้วยนะคะคนที่ไปเจอก็ให้การช่วยเหลือได้ด้วยการสแกน QR Code ที่อยู่บนสัญลักษณ์นี้ละค่ะเพื่อเป็นการติดต่อเข้ามาที่จสร้อยนะคะจากนั้นค่ะทางจสร้อยก็จะประสานงานให้ความช่วยเหลือนำผู้ป่วยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะสำหรับญาติหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมสนใจลงทะเบียนผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของคุณเนี่ยกับทางด้านของโครงการ Forget Me Not ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าลงทะเบียนได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะแล้วก็โครงการ Forget Me Not นี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับการลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รอรับสัญลักษณ์นะคะรอรับสัญลักษณ์อยู่ที่บ้านได้เลยแล้วก็พอ ได้รับสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนคนที่มีอาการหลงลืมบางคนเนี่ยเขาอาจจะยังแบบว่าสามารถที่จะพูดคุยกันรู้เรื่องนะคะก็พูดคุยกันเราก็บอกว่าสัญลักษณ์หรือว่าเข็มกลัดหรือว่าอะไรที่ตรงนี้เนี่ยติดเอาไว้ที่ตัวเพื่อที่เวลาที่แบบออกไปข้างนอกหรือว่าไม่ว่าจะไปกับเราหรือว่าจะไปไหนก็แล้วแต่เผื่อเขาเดินออกไปคนเดียวเนี่ยแล้วหลงกลับบ้านไม่ได้ก็ให้เอาสัญลักษณ์เนี่ยเอาเข็มกลัดอันนี้ไปให้คนอื่นเขาดูว่าช่วยเขาได้ยังไงบ้างนะคะซึ่งคนที่ติดตามจสร้อยเนี่ยก็จะทราบดีนะเพราะว่าก็จะมีทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีอาการหลงลืมแล้วแต่มีเข็มกลัด Forget Me Not ติดตัวไปเนี่ยก็ช่วยให้กลับบ้านได้หลายคนแล้วเหมือนกันนะคะทั้งที่แบบว่าไม่รู้หรอกว่าเข็มกลัดอันเนี้ยจะช่วยเหลือบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงบ้างแต่ก็มีกรณีที่แบบว่าเคยหลงไปแล้วก็กลับบ้านไม่ถูกบอกไม่ถูกว่ากลับบ้านบ้านอยู่ที่ไหนก็เนี่ยเอาเข็มกลัดแล้วก็บอกว่าเอาเข็มกลัดเนี่ยไปดูแล้วจะรู้ว่าเขาเป็นใครกลับบ้านได้ยังไงถ้าจำได้ดีชื่อคุณลุงอะไรที่แบบว่าเคยหลงออกมาแล้วก็หลงมากออกมา2ครั้งแล้วกลับบ้านได้ด้วยเข็มกลัด Forget Me Not เนี่ย2ครั้งเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ สำหรับใครที่สนใจนะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสามารถที่จะลงทะเบียนได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวอีกสักไม่น่าจะเกินประมาณสักเที่ยงคืนประมาณนี้นะคะทางด้านของเส้นทางตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงช่วงของถนนอโศกดินแดงนะคะตรงบริเวณสถานีมักกะสันใกล้ๆกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงเนี่ยที่เขามีการเคลื่อนย้ายในส่วนของรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็รถเมย์พ้นในส่วนของพ้นจากรางรถไฟไปแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวอีกสักพักใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวต้องมีการดำเนินการในส่วนของการตรวจสอบในเบื้องต้นการตรวจสอบเรื่องของความพร้อมของรางตรงนี้จริงๆคือมันก็ยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยก็ต้องตรวจสอบกันอีกสักก่อนที่จะเปิดใช้ตามปกตินะเข้าใจว่าน่าจะประมาณสักเที่ยงคืนประมาณนั้นนะคะในส่วนของจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายทั้งรถไฟแล้วก็รถเมล์แล้วก็รถคันอื่นๆที่ได้รับความเสียหายเนี่ยให้พ้นจากตรงบริเวณทางรางรถไฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะเปิดการจราจรได้ตามปกตินะมีการตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมที่จะเปิดการจราจรนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดู เพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่ง มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะเป็นมอเตอร์เวย์สาย7ค่ะฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของสวนเสือสวนผีเสื้อไม่ใช่สวนเสือค่ะจากสวนผีเสื้อกิโลเมตรที่85นะคะมาถึงบริเวณด่านเก็บเงินบางพระกิโลเมตรที่78บวก800จุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงกิโลเมตรที่79บวก600เมื่อตอนช่วง 22:20 นเกิดอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุก2คันชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะตอนนี้การจราจรตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็เคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะตอนนี้น่าจะพ้นกีดขวางไปแล้วมั้งคะเพราะว่าเกิดเหตุเมื่อตอนช่วงประมาณสัก4:20 คุณยานิสานะคะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าเดินทางสีฟ้าข้างในกระเป๋าก็จะมีพวกเสื้อผ้าแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวนั่งรถแท็กซี่สีส้มขาวทะเบียนททหารหอหีบ9503แท็กซี่สีขาวทะเบียนททหารหอหีบ9503นั่งมาจากที่สนามบินดอนเมืองค่ะมาลงที่หมู่บ้านพรีโน่คลองสามวาเมื่อตอนช่วง4:30ที่ผ่านมานะคะลงจากรถแท็กซี่สีฟ้าไม่ใช่สีฟ้าเป็นรถแท็กซี่สีส้มขาวกระเป๋าเดินทางสีฟ้านะคะเป็นรถทะเบียนททหารหอหีบ9503นั่งมาจากสนามบินดอนเมืองแล้วก็ไปลงที่หมู่บ้านพรีโน่ที่คลองสามวาเมื่อตอนช่วง4:30ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่คือไม่แน่ใจว่าเขาเอากระเป๋าไว้ทางด้านหลังหรือเปล่านะคะพอลงแล้วลืมแล้วก็พอนึกได้ก็รถแท็กซี่ก็ออกไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่นึกขึ้นมาได้นะว่าเอ๊ใช่ผู้โดยสารที่เมื่อสักครู่นี้เราไปส่งแถวๆคลองสามวาหรือเปล่านะลองดูนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเจอในส่วนของทางด้านของกระเป๋าของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถเนี่ยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็มีทางด้านของนักท่องเที่ยวนะที่บอกว่าลืมพาสปอร์ตเป็นของชาวแอลจีเรียเนี่ยนะคะนั่งรถมาจากที่สนามบินน่าจะเป็นสุวรรณภูมินะคะแล้วไปลงที่สุขุมวิทเมื่อตอนช่วง3:00ที่ผ่านมาเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะทะเบียน1มม.คควาย1875นะคะแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.คควาย1875ค่ะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยว สำหรับสภาพการจราจรตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้ทางด้านของหลังจากที่เขาเคลื่อนย้ายรถพ้นจากทางด้านของรางรถไฟแล้วก็พ้นกีดขวางไปแล้วเนี่ย คาดว่าอีกไม่นานนะคะก็จะเปิดการจราจรตรงบริเวณจุดทางด้านของทางรถไฟตรงจุดนี้ที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเพื่อให้รถเนี่ยสามารถกลับมาวิ่งได้ตามปกตินะคะก็อีกสักพักหนึ่งนะก็จะใช้ได้ตามปกติและสำหรับเส้นทางตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะดูเรื่องของสภาพการจราจรเส้นทางอื่นกันบ้าง สำหรับการจราจรตรงบริเวณแถวๆตรงพระรามหนึ่งแถวๆหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยหลังเที่ยงคืนเนี่ยน่าจะมีคนที่เป็นนักวิ่งเนี่ยที่เขาจะไปเตรียมตัวที่ในกิจกรรมวิ่งที่จะเริ่มขึ้นจะปล่อยตัวนักกีฬาเฟสแรกก็คือเป็นนักกีฬาระยะ10ไมล์ก็คือ16กิโลเมตรเนี่ยโดยจะปล่อยตัวตอนช่วงประมาณ 3:30 นะคะแล้วก็เข้าใจว่าก็จะมีคนที่ไปร่วมในกิจกรรมวิ่งอันนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาไม่ต้องตกใจนะว่าเขามีกิจกรรมอะไรกันแต่ว่าเส้นทางที่เขาจะวิ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางผ่านไปก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่านักกีฬาเขาก็จะวิ่งไปหลายๆเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเส้นทางพระรามหนึ่งไปทางด้านของทาง พญาไทนะแล้วก็มาทางด้านของพระราม4เพลินจิตชิดลมหรือว่าจะเป็นทางด้านของเนี่ยมาทางด้านของคลองเตยขึ้นสะพานข้ามแยกนราหนองนะคะแล้วก็ไปลงทางด้านของถนนรัชดาผ่านไปทางด้านของหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เข้าไปถนนสุขุมวิทตรงไปทางด้านของชิดลมแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าทางด้านของแยกลาดประสงค์เพื่อกลับไปที่เส้นชัยอีกทีหนึ่งจะมีนักวิ่งอยู่2ระยะด้วยกันนะคะก็คือ16กิโลกับ8กิโลใช่ไหมถ้าเกิดดิฉันจำไม่ผิดนะคะจะเป็นระยะ10ไมล์กับ5ไมล์นะคะที่จะวิ่งในกิจกรรมอันนี้นะคะก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาก็คงจะเริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะโอ้มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาทางด้านของทาง X คือบอกว่าอันนี้เนี่ยแจ้งมาเมื่อตอนประมาณ33นาทีที่ผ่านมาเมื่อตอนช่วง5ทุ่มเลยนะบอกว่าติดอยู่บนที่จอดรถที่จอดรถของพารากอนบอกว่ายังติดอยู่เลยค่ะครบ1ชั่วโมงแล้วยังออกจากลานจอดรถพารากอนไม่ได้อันนี้คือแจ้งมาเมื่อตอนประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะเอ๊ะตอนนี้ออกมาได้แล้วยังนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าบอกว่าติดมาจะครบ1ชั่วโมงแล้วอะค่ะเอ๊ะทางด้านนอกก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะทำไมถึงติดอยู่ที่ในลานจอดรถนานขนาดนี้ที่ลานจอดรถของสยามพารากอนนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะแต่อันนี้ไกลหน่อยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจักรยานยนต์นะคะล้มตรงบริเวณริมทางรถไฟสารพีเมื่อตอนช่วง 21:30 นาทีค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเฉพาะกิจเชียงใหม่ไปออกไปตรวจสอบอุบัติเหตุที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปเจออุบัติเหตุนี่แหละค่ะเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองที่บริเวณริมทางแล้วก็มีคนเจ็บด้วยเป็นผู้ชายนอนหมดสติไม่รู้สึกตัวค่ะไม่มีชีพจรด้วยเจ้าหน้าที่ต้องให้การช่วยเหลือทำ CPR แล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปนะเป็นอุบัติเหตุที่ทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยทางด้านบริเวณถนนรามกำแหงฝั่งขาเข้าช่วงบริเวณซอยรามกำแหง112จะมีการปิดการจราจรนะคะตรงช่วงบริเวณซอยรามกำแหง112/1จะมีการปิดการจราจร2ช่องทางซ้ายเพื่อจอดรถเครนยกคานสะพานข้ามคลองโดยเขาเริ่มปิดกันมาตั้งแต่3ทุ่มแล้วค่ะแล้วก็จะปิดไปจนกว่าจะวางคานสะพานแล้วเสร็จนะตรงช่วงของซอยรามกำแหง112/1นะคะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะเขาจะมีการปิดการจราจร2ช่องทางซ้ายเพื่อที่จะทำการจอดรถเครนยกคานสะพานข้ามคลองนะแต่ว่าตอนนี้การจราจรเขาไม่เป็นปัญหานะเรามัดระวังเรื่องของจุดที่เขาปิดช่องทางการจราจรกันสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีรถเครนจอดอยู่ตรงบริเวณจุดที่เขาทำงานด้วยนะคะทางพันตำรวจเอกอุรุมพรขุนเดชสมฤทธิ์ค่ะผู้กำกับสน.มักกะสันเพิ่มเติมสภาพการจราจรบริเวณถนนอโศกดินแดงนะคะตอนนี้เนี่ยทำการเคลื่อนย้ายรถหัวจักรก็คือเคลื่อนย้ายรถไฟเคลื่อนย้ายรถยนต์รถเมย์รถที่เกิดเหตุทั้งหมดเนี่ยให้พ้นกีดขวางตรงบริเวณทางรถไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะเปิดการจราจรจากบริเวณแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกเพชรแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเปิดการจราจรจากฝั่งพระราม9ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกเพชรเปิดการจราจรฝั่งนี้แล้วนะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้าไปทางหน้าของพระราม9ยังไม่เปิดการจราจรนะคะคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน30นาทีก็จะเปิดการจราจรได้ตามปกตินะคะตอนนี้ก็คือเปิดฝั่งที่มาจากทางพระราม9นะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอโศกเพชรตอนนี้เนี่ยสามารถใช้เส้นทางนี้ได้แล้วนะคะแต่ฝั่งที่ไปจากอโศกเพชร ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพระราม9เดี๋ยวขอเวลาอีกประมาณสักไม่เกิน30นาทีจะเปิดการจราจรได้ตามปกตินะคะตอนนี้เขาก็พยายามที่จะดำเนินการให้เพื่อที่จะเปิดการจราจรได้เร็วที่สุดนะแต่ก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะจะได้เปิดการจราจรให้รถวิ่งผ่านได้ทั้ง2ฝั่งต้องรออีกสักไม่นานนะอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวก็น่าจะเปิดการจราจรให้วิ่งผ่านได้แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ช่วงนี้นะคะมาที่สายของคุณณฤพลนะคะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ผ่านมาตรงบริเวณถนนเพชรพระรามจุดตัดทางรถไฟแล้วไปเจออะไรขึ้นมาเดี๋ยวไปฟังกับคุณณฤพลนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณณฤพลไปเจออะไรมาคะ
1: เมื่อกี้ไม้กั้นทางรถไฟตรงแยกเพชรพระรามไม่ทำงานครับรถไฟก็จอดรออยู่ทางรถไฟก็ไม่ไป
0: เอ้า
1: แต่ไม้กั้นถนนไม่ทำงานครับไม้กั้นทางรถไฟไม่ทำงานครับ
0: ตรงบริเวณเดี๋ยวนะดิฉันขอนึกก่อนว่าเป็นช่วงไหนนะตรงถนนเพชรบุรีเหรอคะ
1: ครับถนนเพชรบุรีตัดมาพระราม9ครับตรงเพชรพระราม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะอันนี้เขาเป็นรถไฟตะวันออกที่จะรอเข้ามาทางรอออกหรือรอเข้าอ่ะคะอันนี
1: ้รอออกครับ
0: รอออกจากกรุงเทพไป
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะแล้วเห็นมีผู้โดยสารอยู่บนรถไฟด้วยไหมอะคะ
1: ไม่ทันได้สังเกตครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าสีผมจะสื่อคือไม้กั้นมันไม่ทำงานรถไฟก็จอดรออยู่อย่างนั้นอะเปิดบูดรออะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อค่ะแล้วคือมีเจ้าหน้าที่ของรถไฟเขาลงมาดูหรือว่ายังไงหรือเปล่าคะ
1: ไม่เจ้าที่รถไฟเปิดบูดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างล่างหรืออะไรเงี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยครับ
0: อ๋อค่ะเอ๊ะไหนมามันปกติแล้วผ่านตรงนี้เป็นประจำไหม
1: ประจำครับ
0: แล้วก็จะมีไม้กั้นลงมาอยู่ปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: อันนี้ไม้กั้นไม่ลงแล้วก็สัญญาณไฟก็ไม่มีครับ
0: อ๋อแล้วรถผ่านเยอะไหมคะตรงนี้
1: เมื่อกี้เหรอครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้มีรถผ่านเยอะครับแต่ว่าทั้งแท็กซี่แล้วมอไซค์ไม่มีคันไหนกล้าผ่านเลยจอดอยู่หลังเส้นสีเหลืองกันหมดเลยแล้วรถไฟก็เปิดวูด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วมอไซค์ก็เลยได้รถมอไซค์กับรถยนต์ก็เลยได้ตีไฟฉุกเฉินไม่กล้าข้ามกัน
0: ค่ะ
1: ไปบอกกันเพราะว่ารถไฟก็อยู่ขวามือก็ที่ออกนอกเมืองครับก็เปิดวูด
0: ค่ะ
1: ก็
0: คือเขาเปิดวูดเตือนตลอดเสียงดังก็คือ
1: ครับเสียงดังครับ
0: ก็คือไม่รู้ว่าเปิดวูดเนี่ยเรียกเรื่องของพนักงานให้เอาไม้กั้นลงหรือเปล่าหรืออย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
1: ใช่น่าจะอย่างนั้นด้วยครับ
0: อืมเอ้ยเขาก็ต้องน่าจะสื่อสารกันได้อยู่นะเพราะน่าจะมีแบบว่าวอสื่อสารกันไม่ใช่มาส่งสัญญาณวูดแบบนี้นะคะ
1: คร
0: ับ ตรงนี้เป็นสถานีอะไรอะคะตรงนี้คลองตันไหมแถวนั้น
1: ใช่ก่อนถึงคลองตันนิดนึงครับ
0: ก่อนถึงคลองตันนิดนึงนะคะเป็นฝั่งขาออกเนาะอย่างนี้เอ๊ะแล้วตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้วหรือยังคะ
1: ผ่านมาแล้วครับตอนที่ผมเห็นก็คือตอนนั้น5:38แล้วประมาณ5:43-44ก็คือไม้กั้นลงแล้ว
0: ค่ะ
1: ตอน38นี่คือตอนที่ผมไปถึงก็คือไม้กั้นยังไม่ลงเลย
0: ค่ะอ๋อค่ะตรงนี้ก็คือข้ามก็คือเป็นถนนอะไรนะกำแพงเพชร7รถเข้ารถอะไรตรงนั้นหรือปะหาแถวนั้น
1: ใช่ครับใช
0: ่ที่ตรงแถวศูนย์วิจัยไหมแถวนั้น
1: ยังครับยังไม่ถึงตรงนั้น
0: ยังไม่ถึงนะ
1: ใช่มันมาค่อนมาด้านคลองตันนิดนึง
0: อ๋อค่อนมาทางด้านของคลองตันนะคะก็
1: ใช่ครับ
0: มาก่อนหรืออันนี้ก็คือจะต้องเข้าทางด้านของสถานีคลองตัน
1: ครับ
0: ใช่ไหมอันนี้คือดิฉัน
1: ใช่ถ้ามาสมมติว่าถ้ามาจากอโศกหยุดที่หยุดรถไฟอโศกจะมุ่งหน้ามาด้านคลองตัน
0: ก็
1: ใช่ครับ
0: มาก่อนหรืออันนี้ก็คือจะต้องเข้าทางด้านของสถานีคลองตัน
1: ครับ
0: ใช่ไหมอันนี้คือดิฉัน
1: ใช่ถ้ามาสมมติว่าถ้ามาจาก

0: ชื่อชลเวศอยู่ตรงไหนเออจักคุณนะอ๋อซอยข้างโรงพยาบาลเพชรเวทมาด้านพระราม9ครับ
1: อืมค่ะก็คือซอยถ้าเกิดว่าผ่านโรงพยาบาลเพชรเวทถ้าเกิดว่าเลี้ยวเข้าไปทางถนนเพชรพระรามตรงนี้ถูกต้องไหมคะทางด้านข้างตรงนี
0: ้จุดตัดตรงนี้เลยครับ
1: อ๋อค่ะได้เดี๋ยวโอ้แล้วก็จริงๆรถก็คือไปจอดชะลอกันหมดเลยทีนี้ไม่มีใครกล้าผ่านเลย
0: แท็กซี่ทั้งมอไซค์จอดหลังเส้นเหลืองกันหมดเลยครับไม่มีใครกล้าไปเลยเพราะว่าได้ยินเสียงวูดรถไฟก็ไม่ไป
1: รถไฟ
0: แล้วหลังจากนั้นที่ผมจอดประมาณสัก 3-4 นาทีเนี่ย
1: ค่ะ
0: ประมาณ4นาทีมั้งครับแล้วตัวไม้กั้นก็เริ่มทำงาน
1: ค่ะเขามีเจ้าหน้าที่ออกมาดูไหม
0: ไม่เห็นนะมีเห็นชาวบ้านเดินไปเดินมาเดินตัดทางรถไฟเดินไปบอกเจ้าหน้าที่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันมีรถคันอื่นบังอยู่ครับ
1: ก็
0: เลยตอนนั้นผมไม่เห็นมีแต่มีชาวบ้านเดินไปที่นึงแล้วสัญญาณรถก็ทำงาน
1: ค่ะเดี๋ยวอีกทีหนึ่งเป็นรถที่ออกจากกรุงเทพนะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะรถออกจากกรุงเทพเมื่อกี้ใช่ครับ
1: รถก็คือหันหัวออกจากกรุงเทพนะคะเป็นรถไฟสายกรุงเทพกระบินถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับใช่คือกระบินใช่ไหมน่าจะกระบินใช่แต่ออกจากกรุงเทพครับ
1: เอ๊ะเดี๋ยว
0: รถไฟโดยสาร
1: แล้วรถไอ้ขบวนนี้มันมาจากทางด้านไหนอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันผ่านตรงอโศกไม่ได้
0: ไม่รู้เหมือนกันครับ
1: กำลังแบบว่า
0: ไม่แน่ใจอ๋อผ่านแล้วถูกไหมแต่ว่าที่ผมเห็นคือนั่นแหละมาจากด้านอโศกมุ่งหน้าด้านของตัน
1: หรือจะเป็นขบวนยังไงไม่ทราบเหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: แต่ว่านั่นแหละครับเพราะคือว่าไม้กั้นมันไม่ทำงาน
1: ค่ะใช่ใช่ใช
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วมันกลางคืนตรงนั้นมันมืดมืด
1: มืดด้วยเหรอคะ
0: มันมืดไฟมืดมืดด้วยครับก็คือสิ่งที่ผมเห็นก็คือมอไซค์ก็หรือรถแท็กซี่ก็จอดตีไฟฉุกเฉินคือคอยบอกกันว่าไม่ให้ข้าม
1: ค่ะเอ๊ะตรงนี้เนี่ยไม้กั้นมันก็แบบไม้กั้นแบบยาวเหมือนกันเพราะถนนมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะ3เลนใช่ไหมข้างละ3เลนอย่างนั้นนะฮะ
0: ใช่ครับมันคล้ายกันตรงนั้นเลย
1: เป็นถนนใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟก็ไม่มารถที่วิ่งผ่านก็ไม่กล้าไปเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ไม่กล้าไปไม่คือแบบ
1: จะแบบว่าจะบอกว่าวัดใจกันก็ไม่ได้เน
0: าะก็คือรถไฟก็เปิดไฟแล้วก็เปิดวูดแล้วก็ไม่กล้าไปไม้กั้นก็ไม่ลงอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้เกิดเมื่อกี้ครับ
1: ค่ะโอ้ต้องเดี๋ยวต้องประสานไปกับทางด้านของทางรถไฟที
0: ผู้เกี่ยวข้องผู้คนเกี่ยวข้องด้วยครับ
1: ค่ะ
0: เพราะมันมืดๆแต่เราไม่อยากเกิดเหตุซ้ำซ้อน
1: ใช่อันนี้ยังดีนะคือเอาไปว่าคือตอนนี้ทุกคนเนี่ยผ่านทางด้านของทางรถไฟเนี่ยดิฉันว่าทุกคนเนี่ยเริ่มระวังแล้วนะต้องบอกอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: ระวังเพราะเมื่อกี้จอดหลังเส้นเหลืองกันหมดเลย
1: ห่าง
0: ไม่ใช่ไปจอดไม้กั้นเลยแก้ไม้กั้น
1: ไว้ก่อนนะปกตินี่ผ่านตรงนี้เป็นประจำไหมคะ
0: ประจำคร
1: ับ ประจำก็คือแล้วเคยเจอตอนช่วงจังหวะที่รถไฟผ่านไหมคะ
0: เคยเจอครับแต่ว่าก็ไม้กั้นปกตินะครับไม่ต้องรอแบบไม่ได้แบบเหมือนเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
1: อ๋อค่ะก็คืออันนี้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าใครช็อกกันนะไม้กั้นหรือว่าทางเจ้าหน้าที่นะแต่ว่ามันก็เป็นน่าจะเป็นไม้กั้นที่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมนะอย่างนี
0: ้ครับผมไม่เห็นเขาหรือยังไงเพราะแต่ที่รถไฟน่าจะเปิดบูดเปิดไฟอาจจะเรื่องมีให้เจ้าหน้าที่แถวนั้นได้ยินหรือเปล่าหรือกันคนด้วยอะไรเงี้ยกันคนตัดถามด้วย
1: เพราะว่าถ้าเรื่องของการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่เขาก็น่าจะมีเรื่องของการแบบสื่อสารทางวอยอย่างนี้ได้อยู่แล้วนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณณรพลที่แจ้งเข้ามาเดี๋ยวเราประสานไปที่ส่วนที่เขาเกี่ยวข้องว่าตรงนี้มันมีขัดข้องอะไรอีกหรือเปล่านะคะตรงนี้ค่ะค่ะ
0: ได้ครับขอบคุณมากคร
1: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
1: ับ ค่ะเป็นทางด้านของถนนเพชรพระรามนะคะเป็นจุดตัดกับทางด้านของถนนกำแพงเพชร7คือฝั่งที่มาจากถนนพระราม9จะมาออกทางด้านตรงนี้เนี่ยเป็นถนนเพชรบุรีก็คือจะมีทางรถไฟด้านหลังคือเลยจากทางด้านของสถานีคลองตันมาผ่านมาจากทางด้านของโรงพยาบาลเพชรเวชนะถ้าเกิดว่าใช้ถนนเพชรบุรีแล้วก็เลี้ยวเข้าไปพอเลยจากถนนเพชรโรงพยาบาลเพชรเวชมาเล็กน้อยเนี่ยก็จะมีถนนเพชรพระรามแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางรถไฟตอนนี้คือเหตุการณ์มันเพิ่งสดๆร้อนๆนะคะเลยทำให้ทุกคนเนี่ยต้องมีความระแวดระวังเพิ่มมากขึ้นจะผ่านทางที่มีรถไฟผ่านเนี่ยก็ต้องมั่นใจในจุดที่แบบว่าถ้าเกิดเขามีไม้กั้นลงมาเนี่ยก็จะอยู่ห่างกับทางด้านของไม้กั้นในส่วนของจุดไหนที่เป็น

0: เหมือนเป็นทางที่แบบว่าไม่ได้มีไม้กั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่เขามาใช้เรื่องของมาเอาไม้กั้นลงอะไรแบบนี้เนี่ยก็ต้องสังเกตสังกากันดูนิดนึงนะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่คุณนฤพลบอกว่ารถไฟก็เปิดบูดดังเปิดไฟสว่างนะคะต้องสักพักนึงเลยถึงมีไม้กั้นลงมานะคะตรงนี้เดี๋ยวประสานงานไปส่วนที่เขาเกี่ยวข้องแล้วกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางด้านของสำนักงานเขตราชเทวีค่ะเขาแจ้งเพิ่มเติมเข้ามานะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะคะโดยเมื่อเวลา 23:35 นเจ้าหน้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถเมล์แล้วก็สิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่แล้วเสร็จพร้อมเปิดการจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะก็ขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตลอดช่วงที่มีการดำเนินการนะตอนนี้เปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนอโศกดินแดงค่ะใครที่กำลังจะผ่านทางด้านของบริเวณจากอโศกเพชรบุรีที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพระราม9ตอนนี้ใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากบริเวณแยกพระราม9ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกเพชรบุรีตอนนี้ก็ใช้การได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ฝั่งทางด้านของพระรามเก้ามุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรเนี่ยจะเปิดการจราจรไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดก็คือสามารถใช้เส้นทางนี้ได้ตามปกติแล้วทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันเดี๋ยวขออนุญาตมาดูที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะคะเขามีการประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะโดยทางกรมอุตุบอกว่าประเทศไทยนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มทั้งนี้นะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นการประกาศเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด40รายมีผู้เสียชีวิต13รายเป็นกรุงเทพมหานคร11รายแล้วก็ต่างจังหวัดอีก2รายค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็ในช่วงนี้นะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะในการติดตามรับฟังตั้งแต่ตอนช่วงเย็นมาจนถึงช่วงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่มีเหตุต้องการความช่วยเหลือนะคะยังสามารถแจ้งกันเข้ามาได้ที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะและยังมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องแล้วก็ประสานงานให้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

ทุกวันนี้ผู้คนที่ไปเยือนเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็คงมีโอกาสเห็นจัตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสถานที่ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้กับเมืองเคมบริดจ์ที่ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์หรือเมาส์ออเบิร์นในปัจจุบันนายแพทย์สจ๊วตวิทมอร์เป็นนายแพทย์ที่ถวายการประสูติพร้อมด้วยพยาบาลที่ช่วยดูแลอีก4คนมิสซิสเลตันหนึ่งในพยาบาลได้เล่าว่าท่านเป็นทารกน้อยที่น่ารักที่สุดพ่อแม่ก็เป็นคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพิธีรีตองอะไรเลยหลังจากประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ8เดือนพระองค์และครอบครัวเสด็จนิวัตประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีเมืองไทยเวลานั้นมีประชากรเพียง11ล้านคนอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและที่วังสะประทุมในเวลาเดียวกันก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันรื่นรมณที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุมาพร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องน้ำต้นไม้และสัตว์เลี้ยงนานาชนิดทรงได้รับการปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยในเวลาเดียวกันพระองค์โปรดการเล่นกลางแจ้งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินในขณะนั้นทรงมีเพียงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหลักของครอบครัวด้วยสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตไปตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุได้1พรรษา9เดือนพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยปีถัดมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย้ายไปประทับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศผิดแผกจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสงบความสวยงามของภูเขาและทะเลสาบสีฟ้าสดใสพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชและทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระราชสถานะใหม่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อครอบครัวราชสกุลมหิดลมากนักด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดให้พระโอรสธิดาดำเนินพระชนชีพอย่างธรรมดาสามัญที่สุดส่งมุ่งอบรมอภิบาลให้ทุกพระองค์รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยพร้อมด้วยจิตใจสุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจากสหรัฐอเมริกาประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพและพระองค์ได้มาทรงเจริญพระชนมพรรษาในสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลานั้นดูเหมือนพระองค์ไม่ได้ทรงคาดคิดเลยว่าจะต้องมาเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในเวลาต่อมา

พุทธศักราช2482สงครามโลกครั้งที่2อุบัติขึ้นและมาสิ้นสุดลงในปี2488ช่วงเวลา6ปีของภัยสงครามครอบครัวราชสกุลมหิดลก็ต้องทรงลำบากจากปัญหาสงครามเช่นเดียวกับชาวสวิสอื่นๆมีการปั่นส่วนอาหารและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามการตัดสินพระราชหฤทัยประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถรอดพ้นจากการรุกรานทางทหารความเข้มแข็งของสมเด็จพระบรมราชชนนีทำให้ทรงสามารถรักษาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ให้อบอุ่นปลอดภัยผ่านพ้นภาวะสงครามได้ในที่สุดที่สำคัญการศึกษาของพระโอรสพระธิดาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดหลังจากทรงจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมียร์มองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนเอกอนูเวลเดลาสวิสโรมองเริ่มต้นทรงเป็นนักเรียนไปกลับและ2ปีสุดท้ายทรงเป็นนักเรียนประจำเพื่อที่จะทรงรู้จักดูแลพระองค์เองจนถึงการเรียนรู้สังคมโลกภายนอกอย่างเต็มที่วิชาพิเศษของโรงเรียนมีวิชาการทำสวนและวิชาช่างไม้นับว่าเข้ากับพระอุปนิสัยและความสนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งพุทธศักราช2488มหาวิทยาลัยโลซานได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเข้าฟังการบรรยายแต่ไม่สอบเอาหน่วยกิจเพราะทรงเรียนด้วยพระราชหฤทัยฝ่ายความรู้พระอุปนิสัยรักการศึกษานี้ได้ถ่ายทอดมาสู่พระโอรสพระธิดานอกจากนี้ยังทรงเป็นแม่แบบที่ดีทั้งในเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยกีฬาและทรงงานอดิเรกสร้างสรรค์หลายๆอย่างดังเช่นการถ่ายภาพเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับกล้องถ่ายภาพตั้งแต่พระชนมายุแค่8พรรษาและทรงศึกษาต่อด้วยพระองค์เองจนทรงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์วิทยุแร่ที่สามารถรับฟังรายการที่ออกอากาศได้ทรงแกะไม้เป็นเครื่องร่อนต่างๆทรงต่อเรือจำลองทั้งเรือรบและเรือใบมีพระปรีชาสามารถในการวาดภาพและทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะแซกโซโฟนและทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายที่สำคัญพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงพระปรีชาสามารถในเวลาต่อมาพุทธศักราช2489วันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันที่19สิงหาคมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อในช่วงรถพระที่นั่งแล่นผ่านวัดเบญจมบพิตรเพื่อไปดอนเมืองทรงได้ยินเสียงตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชนทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยที่เป็นประหนึ่งสัญญาแรกที่ทรงให้ไว้กับคนไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้

วันหนึ่งในฤดูร้อนพุทธศักราช2491ณเมืองฟองเทนโบลชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรธิดาหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรขณะครอบครัวท่านราชทูตมารอรับเสด็จพระองค์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงปารีสนับเป็นการพบกันครั้งแรกซึ่งได้สานต่อเป็นความรักความผูกพันอันงดงามส่งมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เมื่อวันที่19กรกฎาคมปีถัดมาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์28เมษายนพุทธศักราช2493วันแห่งความชื่นบานของแผ่นดินไทยด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะประทุมหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์วันที่5พฤษภาคมคนไทยก็รู้สึกปลื้มปิติกันทั่วหน้ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ธันวาคมพุทธศักราช2494พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระราชธิดาพระองค์แรกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะมีพระชนม8 เดือนเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาอีก3 พระองค์วันปีใหม่1 มกราคมพุทธศักราช2495พระองค์พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พร้อมกันนั้นคนไทยก็ได้ปิติยินดีเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมและปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเป็นการสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2498วันที่2เมษายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆเริ่มจากจังหวัดภาคกลางต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2500คนไทยรับทราบข่าวอันสร้างความปลื้มเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติในวันที่4กรกฎาคมช่วงต้นการครองราชพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นการระบาดของโรคเรื้อนซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499พระองค์ทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาน้อมนำให้เกิดมงคลและความสงบสุขแก่จิตใจประชาชนภาพข่าวพระราชโอรสธิดาพระองค์น้อยการทรงพระผนวดจนถึงพระราชจริยาวัตรเปี่ยมด้วยพระเมตตาในยามเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรล้วนนำความอบอุ่นชื่นบานมาให้ทุกหัวใจไทย

ทธศักราช 2501 เริ่มด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลา19วันและต่อด้วยภาคใต้ตอนต้นปี 2502 พระองค์ทรงตระหนักในพระราชกิจของพระประมุขที่ต้องทรงรู้จักสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประสบนิกรทุกจุดของประเทศยิ่งกว่านั้นทรงคิดค้นรูปแบบการสื่อสารสร้างความใกล้ชิดระหว่างพระองค์และประชาชนดังเช่นทรงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารทรงใช้สถานีวิทยุอส.กระจายข่าวสารจากพระองค์ถึงประชาชนเป็นต้นพระราชกิจสำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยคือการสร้างสานสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆตั้งแต่ทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทั้งหลายนั้นทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันอบอุ่นสง่างามพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันรวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทรงได้รับการยกย่องชื่นชมจากนักดนตรีชั้นนำของโลกและสถาบันการดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติช่วงทศวรรษนี้เช่นกันที่พระองค์ทรงใช้เวลาว่างจากพระราชกิจมาทรงวาดภาพไว้ถึงกว่า100ภาพภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าทางศิลปะเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมเห็นได้ชัดว่าความสนพระราชฤทัยและผลงานศิลป์ของพระองค์ทั้งด้านการวาดภาพถ่ายภาพตลอดจนด้านดนตรีได้มีส่วนสร้างเสริมสนับสนุนงานศิลป์สมัยใหม่ของประเทศให้เจริญก้าวหน้านอกจากนั้นผลงานฝีพระหัตถ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป์และการช่างคือการต่อเรือใบประเภทต่างๆในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช 2510 ทรงเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างประเทศโดยทรงเรือใบที่ต่อด้วยพระหัตถ์ชัยชนะของพระองค์ในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติในหมู่ชาวไทยทั้งยังเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศครั้งสำคัญและทางการประกาศให้วันที่ทรงได้รับเหรียญทองวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติในเวลาเดียวกันทรงเริ่มงานพัฒนาในลักษณะการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและประสบการณ์ด้านต่างๆโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงเริ่มขึ้นในทศวรรษนี้ดังเช่นโครงการนาทดลองป่าไม้สาธิตและโรงโคนมสวนจิตรดาดังนั้นบริเวณสวนจิตรดาจึงเป็นเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ทำให้ที่ประทับของพระองค์ไม่เหมือนพระราชวังแห่งใดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบเมื่อพุทธศักราช 2506 และทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า20ปีแล้วทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกิจในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยได้อย่างสมบูรณ์งดงาม

20มกราคมพุทธศักราช2512วันปฐมฤกษ์ของปฏิบัติการธรรมฝนเทียมกับเมฆบนท้องฟ้าเหนือพื้นดินบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการธรรมฝนเทียมหรือฝนหลวงอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีมาตั้งแต่ปี2498ที่จะหาวิธีเพาะเมฆให้เกิดฝนนอกเหนือธรรมชาติจากปี2512มาจนถึงปัจจุบันโครงการฝนหลวงสามารถบังคับให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆได้เป็นผลสำเร็จในช่วงทศวรรษนี้หลังจากการสร้างพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2504แล้วทรงให้จัดสร้างพระตำหนักในภูมิภาคอีก2แห่งคือพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2516และพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2518พระตำหนักทั้ง3แห่งจึงเป็นที่ประทับและศูนย์กลางการทรงงานในยามเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆปีละหลายๆเดือนทำให้ทรงสามารถวางโครงการพัฒนาระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศด้านดินน้ำและการเกษตรกรรมทรงให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาเมื่อปี2512เพื่อให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและเลิกทำไร่เลื่อนลอยหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างคือได้ไม้ผลไม้สร้างบ้านไม้ฟืนและประโยชน์อย่างที่4คืออนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารทรงให้จัดสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อปี2514ต่อมาอีก5ปีทรงสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศขึ้นในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงบ้านผาหมอนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้ได้แก่โครงการมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในทศวรรษนี้ดังเช่นมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการพระดาบทซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆและส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาโดยมีพระราชดำริให้แปลพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อประสบนิกรชาวมุสลิมที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้สามารถเข้าใจคำสอนในพระคัมภีร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีเมื่อพุทธศักราช2514ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชดาพิเศษโดยทรงขอให้รัฐบาลจัดงานอย่างประหยัดและมุ่งเน้นด้านพัฒนาบ้านเมืองพระราชดำริของพระองค์เป็นจุดกำเนิดถนนรัชดาพิเศษและพุทธศักราช2520ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในโอกาสนี้มีพระราชศรัทธาให้หล่อพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์อันสื่อความหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้ล้วนได้มีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้แก่คนไทยตราบจนทุกวันนี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะมาดูว่าทำอะไรกันส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการค้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของตนศูนย์แรกนี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2522จากนั้นจนถึงปี2526ส่งให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6ศูนย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนมากมายได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงพระปัญญาอันลึกซึ้งและกว้างไกลแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนทรงเริ่มโครงการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำเอามูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและการทดลองผลิตแก๊สโซฮอลทั้งหมดล้วนเป็นการบุกเบิกด้านพลังงานทดแทนที่ทรงริเริ่มแล้วตั้งแต่ทศวรรษนี้พุทธศักราช 2526เกิดฝนตกหนักและกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานกับ5เดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินออกตรวจสภาพน้ำท่วมถึง6ครั้งทรงพระดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมหลายประการดังเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่จนถึงการปรับปรุงเครือข่ายคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการทรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและปัญหาน้ำเสียดังเช่นการใช้กลไกระบบคูคลองในลักษณะน้ำดีไล่น้ำเสียการปรับปรุงบึงมักกะสันและระบบสะเติมอากาศชีวภาพบำบัดบึงพระราม9ช่วงทศวรรษนี้มีพระราชพิธีอันพิเศษยิ่ง2พระราชพิธีคือพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพุทธศักราช2530ชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รอพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกในรัชกาลและพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมให้ชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดเวลากว่า5ทศวรรษพระมหากรุณาธิคุณเป็นประดุจแสงที่ถ่อทอดความอบอุ่นให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนใดบนแผ่นดิน

เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2531มีพระราชพิธีสำคัญยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกต่อมาในปี2539เป็นมหามงคลสมัยที่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็น50ปีที่ทรงเป็นหลักอันแข็งแกร่งให้คนไทยยึดเหนี่ยวท่ามกลางความผันแปรตามกระแสโลกาภิวัตน์ปี 2531 ถึง 2539ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นบรรเทาปัญหาด้วยการพัฒนาทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือเพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะการพัฒนาดำเนินไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนั้นพระราชทานแนวพระราชดำริหลายประการในการต่อสู้กับปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมทรงบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยโครงข่ายถนนสายต่างๆและผลจากน้ำท่วมหนักปี2538ได้พระราชทานแนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนทรงคิดค้นการบรรเทาปัญหาน้ำเสียด้วยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาและเมื่อที่ดินทำการเกษตรลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่อันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกังหันน้ำชัยพัฒนาแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อคนไทยและแผ่นดินไทยอย่างใหญ่หลวงในขณะเดียวกันได้รับการยกย่องชื่นชมจากนานาชาติเป็นอย่างยิ่งหนังสือพระมหาชนกนี้เป็นพระราชนิพนธ์ที่ให้คติสอนใจคนไทยในการดำเนินชีวิตโดยมีความเพียรเป็นที่ตั้งและในยามประเทศเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงเมื่อปี2540ก็พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาสำหรับปรับใช้ในการดำรงชีวิตของคนทุกระดับให้ดำเนินไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะความไม่เอารัดเอาเปรียบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประหนึ่งแสงแห่งปัญญาส่องนำทางให้คนไทยผ่านพ้นจากภาวะมืดมนมีแนวทางในการดำรงชีวิตณวันนี้แนวพระราชดำริเรื่องต่างๆที่ได้พระราชทานแก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประดุจเสาเข็มที่ทำหน้าที่ฐานรากค้ำจุนคนไทยให้สามารถก่อร่างสร้างชีวิตตนเองได้อย่างมั่นคงเพื่อจะรวมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้ประเทศต่อไป

ณวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า 3,000 โครงการได้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆและบางโครงการได้ส่งผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างได้ผลเขื่อนขุนด่านปราการชนกลไกบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงส่งให้ทดลองใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นผลสำเร็จและพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2549ช่วงเวลาแห่งความสุขความปลื้มปิติของคนไทยที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเดือนพฤษภาคมปี2549ในโคฟี่อันนันเลขาธิการสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อเดือนมิถุนายนในงานถวายและพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ25ประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศมีพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่าฝ่าพระบาทไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์ไม่เคยมีพระราชดำรัสให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรือบริวารในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างประสบนิกรของพระองค์และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมาคำประกาศราชสดุดีอันงดงามจากผู้นำทั่วโลกเป็นประจักษ์พยานถึงพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นที่เล่าขานชื่นชมในหมู่ชาวโลกหากแต่รางวัลความสำเร็จที่มีค่าสูงสุดที่ทรงมุ่งหวังนั้นปรากฏชัดอยู่ในพระราชสัตยาธิฐานในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทุกประการพุทธศักราช2550ปีแห่งความปิติของคนไทยอีกวาระหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและหากจะมีหนทางใดที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็ควรจะนำความในพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่คนไทยเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ไปปฏิบัติอันมีใจความสำคัญที่ทรงขอให้คนไทยช่วยกันรักษาคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีดังความตอนหนึ่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Notให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
5: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจส100นะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจส100มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: วัสดีค่ะพบกับรายการหมอสากับจส.ร้อยนะคะในวันนี้ค่ะนะคะในวันนี้เนี่ยจะมาคุยกันนะคะถึงเรื่องของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันค่ะก็ที่มาเนื่องจากว่าเนี่ยก็ได้รับเรื่องนี้ที่แชร์ข้อมูลส่งต่อๆกันมานะคะว่าโรคนี้เนี่ยยิ่งรู้เร็วก็ให้รีบรักษานะคะซึ่งมีโอกาสที่จะให้หายขาดได้นะคะฟังดูแล้วก็น่าสนใจพอเห็นข้อมูลปุ๊บนะคะก็ต้องมาทำความรู้จักกันละค่ะสำหรับเรื่องของโรคนี้นะคะพูดถึงเม็ดเลือดขาวนะคะจริงๆแล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็เหมือนกับเป็นรปภ.นะคะเป็นยามที่คอยทำหน้าที่ป้องกันทำลายเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายของเรานะคะแต่ถ้าหากว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยดันกลายมาเป็นมะเร็งแบบนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเรียนก็จะมาคุยกันนะคะกับทางแพทย์หญิงเอมวิภาลือประสิทธิ์สกุลนะคะซึ่งอาจารย์เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านยุรกรรมโลหิตวิทยาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะตอนนี้อาจารย์คุณหมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะพูดถึงเรื่องของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันนะคะอยากให้คุณหมอได้อธิบายให้พวกเราฟังกันหน่อยว่าโรคนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
1: ก็เดี๋ยวขอเท้าความก่อนนะคะเรื่องมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะค่ะก็คือจริงๆแล้วอะเราจะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือจะแบ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันกับชนิดเรื้อรังวันนี้ที่เราจะพูดกันเนี่ยเราจะพูดถึงในกรณีที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันนะคะซึ่งมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันเนี่ยถ้าทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือเป็นความผิดปกติของมะเร็งของเม็ดเลือดขาวชนิดสายเมอีรอยกับความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวชนิดลิมฟอยด์ค่ะทีนี้ก็คืออาการของอย่างเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วโดยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันเนี่ยคนไข้จะมักจะมีอาการผิดปกติค่อนข้างเร็วได้แก่เช่นมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดซีดอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหรือบางคนก็มีไข้เรื้อรังขึ้นมาได้ค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่วินาได้กล่าวไปคือจริงๆแล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ที่ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมเม็ดเลือดขาวถึงมันกลายเป็นมะเร็งได้อ่ะค่ะ
1: โอเคค่ะโดยธรรมชาติของตัวเม็ดเลือดขาวนะคะก่อนอื่นเนี่ยคือร่างกายเราอะตรงบริเวณที่เป็นไขกระดูกก็คือส่วนที่มันอยู่ในกระดูกของเรานั่นเองอะค่ะมันจะเป็นแหล่งที่ทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดนะคะโดยเซลล์ตั้งต้นเนี่ยก็คือเป็นสเต็มเซลล์เนาะแล้วก็ค่อยๆพัฒนากายกันไปเป็นแบบซีรีส์ต่างๆแต่ทีนี้ในคนไข้ที่เป็นไอกระบวนการเหล่านี้ค่ะที่แบบว่าเม็ดเลือดขาวเจริญเติบโตหรือว่าเม็ดเลือดเจริญเติบโตเนี่ยมันต้องอาศัยคล้ายๆกระบวนการในไขกระดูกควบคุมโดยการพวกพันธุกรรมในร่างกายค่ะในการสร้างเม็ดเลือดแล้วก็เติบโตของเม็ดเลือดแต่ในกรณีที่คนไข้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันเนี่ยมันอาจจะเกิดความจากความผิดปกติในกระบวนการการควบคุมการสร้างของเม็ดเลือดในไขกระดูกมันผิดปกติไปเลยทำให้เม็ดเลือดขาวอ่ะไม่เจริญเติบโตไปเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดที่โตเต็มวัยที่ออกไปทำงานได้มันหยุดชะลออยู่แค่ตรงบริเวณตัวอ่อนค่ะแล้วก็มันก็เพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆจนไปแทนที่เกล็ดเลือดแล้วก็เม็ดเลือดแดงในไขกระดูกทำให้มันคนไข้มีภาวะซีดมีเกล็ดเลือดต่ำร่วมด้วยโดยที่เม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเซลล์มะเร็งก็พวกนี้มันก็ฟังก์ชันไม่ดีก็เลยทำให้คนไข้กลุ่มนี้จะติดเชื้อง่ายอ่อนแอค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วมันจะเกิดขึ้นกับใครยังไงบ้างที่มีความเสี่ยงในเพศไหนวัยไหนช่วงเวลาไหนอะค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าพูดถึงสาเหตุนะคะมันยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดว่าใครที่จะเป็นแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงอะค่ะที่จะทำให้มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันได้เนี่ยนะคะก็คร่าวๆเนี่ยก็ได้แก่พวกพันธุกรรมบางคนที่แบบมีคนในครอบครัวที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่าแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นนะคะแต่มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปปัจจัยที่2เนี่ยความเสี่ยงก็คือได้แก่พวกการที่มีประวัติสัมผัสพวกสารเคมีไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มเบนซีนหรือว่าพวกสารเคมีเช่นพวกยาฆ่าหญ้าหรือยาฆ่าแมลงบางชนิดค่ะหรือว่าพวกสัมผัสพวกสารที่มีฟอร์มาดีไฮด์พวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันได้นะคะกับนอกเหนือจากนี้ก็จะ ประวัติที่อายุที่เพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็คืออาจจะมีประวัติเคยได้รับรังสีหรือพวกกรรมตภาพรังสีเนี่ยค่ะพวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้คนไข้เกิดภาวะที่จะกลายพันธุ์กลายไปเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันได้ค่ะ
0: โอ้น่าสนใจมากคุณหมออธิบายว่าสารเคมีก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหมายถึงว่าแค่มีการสัมผัสเหรอคะสัมผัสแล้วมันเข้าสู่ร่างกายยังไงอะคะ
1: บางทีถ้าเกิดทำได้ค่ะ
0: โอ้น่าสนใจมากคุณหมออธิบายว่าสารเคมีก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหมายถึงว่าแค่มีการสัมผัสเหรอคะสัมผัส

0: ค่ะคือมันค่อยกลายพันธุ์โดยที่ตัวเราเองก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้เราจะสังเกตได้ยังไงอะคะคุณหมอสำหรับคนที่ทำงานแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของสารเคมีต้องสัมผัสพวกฟอร์มาลดีไฮด์แล้วก็พวกอะไรนะยา
1: พวกเบนซีน
0: ค่ะอะไรพวกนี
1: ้พวกเบนซีนกับพวกปิโตรเลียมอะไรพวกเนี้ยค่ะ
0: อืมค่ะ
1: ก็สังเกตก็คือก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีนะคะแล้วก็คือเจาะพวกดูเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะแล้วในกรณีถ้าสมมติว่ามีความอาการที่ผิดปกติอะค่ะก็แนะนำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ
0: ค่ะการตรวจร่างกายทุกปีคือต้องมีการระบุไหมคะว่าถ้าเราทำงานในโรงงานที่มีความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยเราต้องระบุว่าเราจะมีการตรวจเลือดเพื่อดูว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอะไรยังไงอะค่ะ
1: อ๋อโดยส่วนใหญ่อะค่ะมันจะเป็นแลบที่อยู่ในของแลบประจำปีอยู่แล้วที่เกิดดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอะค่ะที่ดูค่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่เรื่องการตรวจถึงระดับยีนพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ตรวจเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูทีนไม่ได้ไปตรวจแบบเป็นประจำอยู่แล้วอันนั้นไม่เกี่ยวกันค่ะเราจะตรวจในกรณีที่ต่อเมื่อเราสงสัยว่าเป็นโรคอะค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็พูดถึงปัจจัยเสี่ยงแล้วนะคะทีนี้เนี่ยผู้ที่พอมีปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเริ่มมีอาการที่จะแสดงออกมาให้เราได้ทราบกันเนี่ยอาการมันจะมีอาการยังไงบ้างอะค่ะ
1: อาการแสดงนะคะก็ส่วนใหญ่อาจจะมาแสดงด้วยว่ามีอาการเหนื่อยง่ายรู้สึกอ่อนเพลียบางคนก็มีไข้ร่วมด้วยบางกรณีถ้าเกิดคนไข้มีปัญหาเกล็ดเลือดต่ำเขาก็อาจจะมาด้วยอาการมีเลือดออกง่ายมีจุดจ้ำเลือดตามตัวค่ะแล้วก็มีเบื่ออาหารน้ำหนักลดบางเคสเนี่ยก็อาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยได้ค่ะ
0: มันยังไงอะคะคุณหมอเลือดออกง่ายคือว่ามันซึมออกมาทางผิวหนังหรือว่ายังไงอะคะ
1: อย่างเช่นนะคะก
0: ็
1: บางคนเนี่ยอยู่ดีๆก็มีเลือดออกตามลายฟันหรือว่าแปรงฟันไม่ได้กระแทกแรงเลยก็คือมีเลือดออกตามลายฟันออกมาเลยหรือร่างกายเนี่ยไม่ได้ไปกระแทกอะไรนะคะแต่ว่าก็คือเป็นจุดจ้ำเลือดตามร่างกายขึ้นมาเป็นเหมือนรอยช้ำจ้ำเขียวหรือว่าเป็นแบบจุดแดงๆเนี่ยตามผิวหนังค่ะ
0: ค่ะแล้วคือมันจะเลือดออกต่อเมื่อว่าเราไปสัมผัสเพียงเล็กน้อยก็จะค่อยๆซึมออกมา
1: ไม่จำเป็นค่ะบางกรณีที่เก็บเลือดต่ำอยู่เฉยๆก็ออกได้ค่ะ
0: โอ้โหอย่างนี้ก็ทำให้ถ้าหากว่าคนที่เริ่มมีความเสี่ยงแล้วถ้าเลือดออกเยอะๆแบบนี้นี่เขาสามารถจะใช้ชีวิตประจำวันได้ไหมคะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับ
1: ถ้าสมมุติว่าเขาเจอว่ามีความผิดปกตินะคะแล้วมาตรวจแล้วพบว่าสรุปแล้วสาเหตุที่เกล็ดเลือดต่ำหรือเม็ดเลือดขาวผิดปกติเนี่ยเป็นจากการที่เขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันเนี่ยค่ะเขาต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาค่ะต้องรักษาโอเคถ้าเกิดสมมุติเขารักษาจบโอเคแล้วเขาก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ค่ะ
0: อ๋อค่ะอาการอีกอันนึงที่คุณหมอบอกไว้ก็คือว่าต่อมน้ำเหลืองที่มันโตลักษณะมันจะเป็นยังไงแล้วก็ตรงไหนของร่างกายบ้างอะคะ
1: โอเคค่ะการที่อาจจะมีมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตได้ในกรณีที่เขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันชนิดที่แบบเป็นสายลิมฟอยด์ที่หมอแจ้งไปข้างต้นนะคะทีนี้เราจะตรวจสังเกตอาการก็คือคำต่อมน้ำเหลืองตัวเองอะเช่นการตอนเราอาบน้ำเนี่ยค่ะก็คำบริเวณคอสองข้างหรือว่ารักแร้ทั้งสองข้างแล้วก็ขาหนีบอะค่ะถ้าสมมติว่าคำแล้วมันแบบเหมือนสะดุดคำได้กล้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มั่นใจแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์ค่ะ
0: อ๋อค่ะเป็นสามจุดที่เราจะต้องสังเกตร่างกายของเราเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะทีนี้อาการคืออาการที่บอกมาเอามีอาการครบอย่างที่คุณหมอบอกแล้วทีนี้ในขั้นตอนการรักษาค่ะคุณหมอว่ามันจะเริ่มจากอะไรก่อนนะคะ
1: ก็ถ้าสมมุติว่าคนไข้มีความผิดปกตินะคะในกรณีถ้าเกิดมาถึงโรงพยาบาลแล้วได้พบแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคเลือดแล้วตรวจเจอว่ามีความผิดปกติของความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเราก็จะตรวจหาสาเหตุเนาะว่าเป็นจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือเปล่าเราก็จะมี

0: การตรวจโดยการเจาะไขกระดูกเพื่อการตรวจว่าสรุปแล้วคนไข้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือเปล่านะคะถ้าเกิดผลออกมาคอนเฟิร์มว่าคนไข้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันเราก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปค่ะซึ่งทีนี้ไอ้เรื่องการรักษาเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปก็คือขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นชนิดไหนนะคะก็ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีการทั้งให้ยาเคมีบำบัดหรือการให้ยาพุ่งเป้าควบคู่กับยาเคมีบำบัดค่ะแล้วก็ในกรณีบางเคสที่ร่างกายคนไข้อายุน้อยแข็งแรงแล้วก็เป็นชนิดที่อาจจะต้องได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกต่ออันนี้ก็จะเป็นพิจารณาเป็นรายเคสไปค่ะ
1: ค่ะในการรักษาโดยใช้เคมีบำบัดคือฟังดูหลายๆคนอาจจะกลัวว่าแม้มันจะต้องมีอะไรเข้าสู่ร่างกายอยากให้คุณหมออธิบายการให้เคมีบำบัดหน่อยนะคะว่าขั้นตอนแล้วก็ช่วงเวลาความถี่ที่จะต้องรับเคมีบำบัดเนี่ยมันจะมีอะไร1 2 3อย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็อันนี้พูดโดยรวมก่อนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการให้ยาเคมีบำบัดที่จะรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันเนี่ยก็จะเป็นเคมีบำบัดที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรเข้มข้นนะคะก็คือออกฤทธิ์แรงเหมือนกันดังนั้นในช่วงแรกของการรักษาเนี่ยคนไข้จำเป็นที่ต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลโดยในรอบแรกของการรักษาเนี่ยอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็มีการให้ยาเคมีบำบัดในช่วงแรกแล้วแต่สูตรนะคะแล้วก็มีการติดตามผลค่าเม็ดเลือดระหว่างการรักษาอาจจะต้องมีการเจาะเลือดระหว่างวันในกรณีที่บางช่วงที่มีเกล็ดเลือดต่ำหรือว่าซีดมากก็อาจจะต้องมีการเติมเลือดหรือเกล็ดเลือดเป็นระยะซึ่งแนะนำว่าในช่วงแรกของการรักษาเนี่ยต้องคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลเพื่ออยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: 1เดือนนะคะในขั้นตอนตรงนี
0: ้ในช่วงแรกนะคะแต่ว่าระยะเวลาหลังจากนั้นจะให้กี่รอบอะไรเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับชนิดว่าคนไข้เป็นชนิดไหนค่ะ
1: ค่ะแล้วในระหว่างที่การให้เคมีบำบัดนี้คือคนไข้ต้องอยู่โรงพยาบาลด้วยไหมคะหรือว่าสามารถที่จะกลับบ้านได้แล้วก็คุณหมอนัดเป็นครั้งๆไปอะค่ะ
0: ในรอบแรกของการรักษาแนะนำว่านอนโรงพยาบาลยาวค่ะประมาณเดือนนึงเลย
1: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือคุณหมอก็จะนัดเป็นครั้งๆไปความถี่เนี่ยมันเป็นยังไงอะคะ
0: โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเฉลี่ยละไซเคิลละประมาณ1เดือนนะคะก็ให้ทุกๆเดือนค่ะ
1: ค่ะแล้วในช่วงเวลาที่มีการให้เป็นเคมีบำบัดคุณหมอคะร่างกายของเราคือเราสามารถที่จะไปทำงานได้ไหมหรือว่าจะต้องใช้ชีวิตประจำวันยังไงอะคะ
0: อย่างที่กล่าวไปแล้วเนาะว่าช่วงแรกของการรักษาเนี่ยเราจะให้คนไข้นอนโรงพยาบาลคือคนไข้สามารถทำงานแบบ work from home ได้ค่ะคือเอางานมาทำระหว่างที่แอดมิทได้แต่ว่าอย่างที่แจ้งไปช่วงแรกอ่ะมันจะเพลียมากก็ส่วนใหญ่จริงๆคนไข้สามารถทำกิจวัตรประจำวันง่ายๆเนี่ยขณะที่อยู่โรงพยาบาลได้แต่ว่าเราจะต้องระวังเรื่องการติดเชื้อเป็นพิเศษค่ะในช่วงของการระหว่างที่ให้เคมีบำบัดดังนั้นในช่วงแรกของการรักษาส่วนใหญ่เราจะให้คนไข้ทานอาหารที่สุกสะอาดแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นอาหารในโรงพยาบาลนะคะ
1: ค่ะซึ่งในช่วงของการรักษาคือช่วงแรกอยู่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ต่อไปที่คุณหมอก็จะนัดเป็นครั้งไปคือผู้ป่วยเองเนี่ยต้องมีคนดูแลเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่าคะเขาสามารถที่จะเหมือนกับฉันมาเองหรือว่าจะต้องแบบมีทุกครั้งต้องมีญาติพามาเพราะว่าร่างกายมันก็คงจะไม่เหมือนเดิมอะค่ะ
0: อันนี้คือคิดว่าขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของคนไข้นะคะบางคนก็คือที่เขายังฟิตยังแข็งแรงเนี่ยให้ยาเขาก็ฟื้นตัวเร็วอันนี้กรณีนี้เขาก็อาจจะมาโรงพยาบาลไปหาหมอได้ตามปกตินะคะแต่บางเคสเนี่ยเขาไม่ค่อยฟิตทานไม่ค่อยได้อาการฟื้นช้ากลุ่มนี้แนะนำว่าก็ต้องมีคนดูแลใกล้ชิดอะค่ะ
1: ค่ะทีนี้ผู้ป่วยในแต่ละช่วงวัยค่ะคุณหมอว่าเด็กผู้ใหญ่เนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันหรือเปล่าคะ
0: อาจจะแตกต่างกันในแง่เรื่องของการพิจารณาให้สูตรยาเคมีบำบัดนะคะแต่เรื่องการดูแลรักษาของตัวผู้ป่วยเองกับญาติที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยคงไม่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่จะเน้นสุขอนามัยความสะอาดของอาหารที่ทานแล้วก็ความสะอาดของ ของใช้อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปที่ชุมชนแออัดหรือว่าหลีกเลี่ยงสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเพราะว่าในกลุ่มนี้ถ้าเกิดสมมุติเขามีการติดเชื้อเนี่ยอาการเขาจะรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปค่ะ
1: เพราะว่าเป็นที่เม็ดเลือดขาวตัวที่จะคอยปกป้องกลับไม่ได้ทำหน้าที่
0: ก็ไปดี
1: ค่ะค่ะก็ทีนี้ความหวังของผู้ป่วยที่ในการดูแลรักษาว่าหายขาดโอกาสเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนอะค่ะ
0: ก็โอกาสในการหายขาดเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดที่คนไข้เป็นอย่างเวลาเราตรวจว่าคนไข้ว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วเนี่ยเราจะมีการตรวจเพิ่มเติมก็คือดูความเสี่ยงของตัวโรคเช่นตรวจการตรวจละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสารระดับสารพันธุกรรมแล้วก็พวกโมเลกุลของระดับยีนในร่างกายถ้าในกรณีเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นมีโครโมโซมหรือสารพันธุกรรมที่ผิดปกติค่อนข้างเยอะกลุ่มนี้เขาเรียกว่าแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะกลุ่มนี้หลังจากให้ยาเคมีบำบัดจบแล้วคนไข้ตอบสนองต่อเคมีบำบัดดีกลุ่มนี้ค่ะจะพิจารณาทำผูกไขไขกระดูกต่อในกรณีที่ร่างกายของเขายังฟิตอยู่ซึ่งเราก็หวังว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสที่ทำให้โรคสงบได้ยาวขึ้นแล้วก็หายขาดมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะทีนี้ถ้าเป็นในวัยเหมือนกับเป็นคนวัยทำงานเป็นวัยเจริญพันธุ์นี่นะคะเมื่อรักษาแล้วหายแล้วเนี่ยคะเขาก็สามารถที่จะเหมือนกับมีลูกได้ไหมคะร่างกายมันจะ
0: ก็ทีนี้เนี่ยเราก็มีทั้ง2แบบนะคะในกรณีถ้าเขายังเป็นวัยเจริญพันธุ์อยู่บางกรณีเนี่ยถ้าคนไข้ในเขายังประสงค์ว่าเขาอยากจะมีอนาคตเขายังอยากจะมีลูกอะไรอย่างนี้อยู่นะคะเราก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการแนะนำให้เก็บสเปิร์มหรือเก็บไข่ก่อนที่จะเริ่มการรักษานะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขารักษาพวกมะเร็งเม็ดเลือดขาวจนเขาหายขาดแล้วเขาก็โอเคถ้าเกิดเขาเคยเก็บพวกอันนั้นไว้แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็สามารถจะมีลูกในอนาคตได้ถ้าเกิดโรคเขาสงบดีแล้วค่ะ
1: แต่ว่าถ้าไม่ได้เก็บสเปิร์มหรือว่าเก็บไข่ใช่ไหมคะคุณหมอไข่ด้วย
0: ค่ะใช่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้เก็บก่อนการรักษาบางกรณีที่สมมติเขาให้เคมีจบแล้วร่างกายเขาฟื้นดีแล้วค่ะถ้าเขากลับร่างกายกลับมาแข็งแรงได้ตามปกติเขาก็สามารถสืบพันธุ์ได้ตามปกติค่ะ
1: อ๋อแล้วเด็กที่เกิดมามีโอกาสที่จะเหมือนกับพันธุกรรมอะไรที่มันจะเปลี่ยนไปอะไรบางอย่างไหมคะ
0: ณตอนที่เขาตั้งครรภ์หรือมีลูกเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่เขาแข็งแรงแล้วก็ไม่น่าจะมีผลอะไรแต่อย่างที่กล่าวมาว่าโอเคเด็กที่เกิดมาโดยที่มีครอบครัวที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่กว่าคนทั่วไป 2-3 เท่าแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเด็กคนนั้นจะต้องเป็นลิวคีเมียเหมือนพ่อแม่นะคะ
1: แต่ว่าระหว่างที่เหมือนกับตั้งครรภ์นะคะก็ต้องคอยต้องมีการเช็คตลอดเวลานะคะจนกว่าที่จะคลอดออกมา
0: อ๋อค่ะจะมีการตรวจติดตามอยู่แล้วในเกี่ยวกับคุณหมอสูตินรีเวชนะคะที่เขาจะมีต้องตรวจเช็คระหว่างการตั้งครรภ์อยู่แล้วว่าโอเคร่างกายสมบูรณ์ผ่านไหมแล้วก็คงต้องดูติดตามควบคู่กับคุณหมอโรคเลือดไปด้วยว่าโอเคณระหว่างตอนนี้ทุกอย่างยังเรียบร้อยดีอยู่หรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะค่ะทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะคุณหมอคะว่าวิธีการดูแลรักษาร่างกายของเราเองค่ะนะคะที่จะให้ไม่เสี่ยงต่อการที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะค่ะว่าเราจะต้องดูแลยังไงบ้างอะค่ะ
0: ก็อย่างง่ายๆก็เบื้องต้นเลยค่ะก็ถ้าอะไรที่มันจะเสี่ยงปัจจัยเช่นพวกสารเคมีถ้าเราเลี่ยงได้ก็แนะนำให้เลี่ยงเช่นหลีกเลี่ยงการสัมผัสพวกยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็รักษาดูแลร่างกายให้แข็งแรงไว้ก็กินอาหารให้ครบ5หมวดหมู่ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้มีปัจจัยเสี่ยงเช่นโอเคมีครอบครัวคนในครอบครัวเป็นมะเร็งของโรคเลือดอะค่ะก็แนะนำว่าให้มีอย่างน้อยก็มีการตรวจสุขภาพประจำปีถ้าเรารู้ว่ามันมีความผิดปกติเร็วแล้วเรารีบรักษาเร็วก็อาจจะมีโอกาสหายขาดได้ค่ะ
1: ค่ะนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็พบกับรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันนี้รายการหมอสากับจส.ร้อยนะคะวันนี้เนี่ยจะมาคุยกันนะคะถึงเรื่องของแก๊สหัวเราะนะคะที่มาของเรื่องนี้ค่ะนะคะคือด้วยความที่ชื่อเนี่ยมันก็สะดุดหูว่าแก๊สหัวเราะฟังดูมันก็น่าจะดูดีนะคะเหมือนกับทำให้เราจิตใจสบายๆนะคะแก๊สหัวเราะค่ะแต่ว่าค่ะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแก๊สอันนี้นะคะลูกโป่งหัวเราะแก๊สหัวเราะอันนี้นะคะมันไม่ดีต่อสุขภาพค่ะนะคะแล้วก็หนำซ้ำเนี่ยไม่ถูกต้องด้วยนะคะคือเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะตำรวจปคบเนี่ยได้ไปจับนะคะร้านที่อาจจะเป็นร้านพวกสถานบันเทิงนะคะซึ่งที่นี่ค่ะนะคะมีการจำหน่ายลูกโป่งหัวเราะแก๊สหัวเราะค่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ดีต่อร่างกายยังไงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนะคะดิฉันก็จะมาพูดคุยนะคะกับทางนายแพทย์มนูลีชเวงวงค่ะซึ่งคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจและโรคติดเชื้อนะคะตอนนี้คุณหมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณมีนาครับ
0: ค่ะนะคะแก๊สหัวเราะนะคะคุณหมอคือที่ได้เกริ่นไปว่าได้ฟังชื่อมันก็น่ากับดูไม่เป็นอะไรต่อร่างกายเพราะว่าหัวเราะทำให้จิตใจสบายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ อยากให้คุณหมอนะคะอธิบายให้เราฟังหน่อยว่าแก๊สหัวเราะลูกโป่งหัวเราะจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรแล้วปกติเนี่ยเขาใช้ในวงการในกิจการอะไรอะค่ะ
1: ครับแก๊สหัวเราะนี่ก็ชื่อทางภาษาอังกฤษเรียกว่าไนตรัสออกไซด์นะครับแล้วก็มีใช้กันมาเกือบ150ปีแล้วนะครับโดยเฉพาะในวงการแพทย์วงการทันตแพทย์นะครับเขาเอามาให้อย่างเด็กเนี่ยมาสูดดมนะครับก่อนที่จะทำฟันเด็กจะได้ไม่ต่อต้านหมอฟันนะครับแล้วก็ปล่อยให้หมอฟันทำให้จนเสร็จเลยนะครับเพราะนั้นก็มีการใช้กันยาวนานมากนะครับแต่ระยะหลังเนี่ยมีคนเอามาใช้กันแบบว่าเอามาใช้กันแบบว่าทำให้เกิดตัวเองบันเทิงนะครับเคลิ้มเคลิ้มเวลามีงานปาร์ตี้ก็มาสูดดมกันแล้วก็หัวเราะกันมีความสุขกันนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าถ้าใช้กันต่อเนื่องยาวๆเนี่ยมันจะมีผลเสียต่อร่างกาย
0: ค่ะแก๊สหัวเราะอันนี้นอกหรือว่าไนตรัสออกไซด์นี้นอกเหนือจากใช้ในวงการแพทย์แล้วทราบว่าในเรื่องของวงการอาหารหรือว่าพวกเครื่องดื่มก็ใช้อันนี้ด้วยมันวิธีการใช้เนี่ยเขาใช้ในขั้นตอนตรงไหนอะคะ
1: ใช่ครับก็เขาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านที่ขายกาแฟสตาร์บัคอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเอาไอ้เขาจะมีเป็นเนี่ยเป็นหลอดโลหะนะซึ่งบรรจุแก๊สไนตรัสออกไซด์อันนี้สามารถซื้อได้ออนไลน์ก็ได้ซื้อที่ไหนก็ได้นะครับราคา10กว่าบาทนะไม่ผิดกฎหมายครับนะก็เอาหลอดเนี่ยมาเสียบเข้ากับไอ้กระป๋องวิปปิ้งครีมนะครับพอกระป๋องเสียบเข้าไปแล้วก็กดนะฮะพอกดแล้วมันก็เอาใส่นมเข้าไปนมออกมาก็จะกลายเป็นครีมนะครับอันนี้ใช้อยู่ทั่วไปนะครับนะแต่เราเนี่ยเอามาใช้แทนที่จะเอานมใส่เข้าไปแล้วอัดเข้าไปอัดกับลูกโป่งนะแล้วเอาลูกโป่งเนี่ยมาสูดดมก๊าซหัวเราะนะครับหรือก๊าซไนตรัสออกไซด
0: ์โอ้แล้วทำไมถึงมีการเอามาใช้แบบนี้เขาไปค้นพบอะไรถึงแบบบิดเบือนว่าจากที่มันมีประโยชน์ในการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเอามาใช้ในเรื่องที่มันไม่ดีต่อร่างกายอะค่ะ
1: คืออันนี้มันเป็นแบบแบบว่าใช้แบบสันทนาการมากกว่านะฮะเวลาเจอกันเพื่อนฝูงเจอกันก็มาใช้กันแล้วทุกคนก็หัวเราะมีความสุขนะครับแต่ว่าพอใช้ไปนาน
0: ๆมันเริ่มมาจากต่างประเทศหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ถูกต้องครับตอนนี้ที่ต่างประเทศอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยมีคนใช้ไอ้ก๊าซหัวเราะเนี่ยเป็นอันดับ2รองจากกัญชาในกัญชานี่เป็นสารเสพใช้อันดับ1ตอนนี้นะฮะอันดับ2ก็เป็นก๊าซหัวเราะนะครับมีคนใช้เป็นหลายล้านคนนะครับนะในประเทศไทยเนี่ยคนไทยที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คนที่มีใกล้ชิดกับคนตะวันตกนะครับก็ผมว่าเด็กในพวกโรงเรียนอินเตอร์บ้างเรียนต่างประเทศกลับมาแล้วก็มาใช้กันนะครับก็ผมว่าเด็กไทยก็คงใช้กันเป็นหลักหมื่นหลักแสนคนนะโดยที่คนทั่วไปไม่รู้นะครับ
0: โอ้โห ฟังแล้วน่าตกใจนะคะทีนี้พอเอามาใช้กับร่างกายสูดดมเนี่ยนะคะมันเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันก่อให้เกิดผลอะไรยังไงต่อร่างกายบ้างอะคะ
1: ครับพอสูดดมไปปุ๊บมันก็จะออกฤทธิ์ทันทีเลยนะครับมันจะทำให้เคลิ้มหัวเราะภายในไม่กี่วินาทีเลยนะครับแต่ว่าฤทธิ์ของมันก็จะหมดเร็วนะครับภายในไม่ถึง10นาที15นาทีก็หมดฤทธิ์แล้วนะครับมันก็จะสูดดมต่อไปเรื่อยๆนะครับบางคนก็สูดต่อเนื่องเลยเป็นวันนึงนะเป็นคล้ายๆว่าวันนึงเป็น100ลูกโป่งเลยนะฮะสูดไปเรื่อยเลยนะฮะแต่ว่าถ้าสูดต่อเนื่องไม่ยอมหยุดมีปัญหาคือว่าไอ้ก๊าซไนตรัสออกไซด์มันไม่มีออกซิเจนนะครับงั้นร่างกายก็จะขาดออกซิเจนนะครับเพราะบางคนเนี่ยถึงขั้นว่าเสียชีวิตเพราะว่าไม่มีออกซิเจนขาดออกซิเจนถ้าใช้สูดต่อเนื่องยาวๆไม่หายใจอากาศปกติเลยนะอันนั้นก็เป็นแต่ว่าพบน้อยนะที่เสียชีวิต
0: ค่ะ
1: นะแต่ว่าที่ปัญหาใหญ่คือถ้าสูดต่อเนื่องยาวๆวันนึงเป็น100ลูกโป่งนะฮะมันจะมีปัญหาคือว่าไอ้ก๊าซไนตรัสออกไซด์มันจะไปขัดขวางการทำงานของวิตามิน B12 นะวิตามิน B12 เราก็รู้แล้วมันมีความสัมพันธ์ในเรื่องการทำให้การสร้างของไอ้ปลอกประสาทนะครับนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าปลอกประสาทมันสร้างไม่ได้มันก็จะเสื่อมสภาพมันก็จะเกิดการเสื่อมสภาพของไขสันหลังนะฮะและการเสื่อมสภาพของเส้นประสาทครับงั้นถ้ามีการเสื่อมสภาพมันก็เกิดอะไรขึ้นนะก็จะมีปัญหาว่าร่างจะมีแขนขาเนี่ยชานะชาตั้งแต่ข้อศอกลงไปถึงปลายนิ้วเลยหรือจากเหนือหัวเข่าไปถึงปลายเท้าเลยนะอันนั้นก็เสื่อมันชาอันที่สองก็คือมือแขนขาอ่อนแรงนะครับนะบางคนเนี่ยจะจับโทรศัพท์ไม่ได้เลยกดโทรศัพท์มือถือไม่ได้เลยกระดกข้อเท้าไม่ได้เลยเดินขึ้นบันไดไม่ได้การทรงตัวไม่ดีล้มนะในสุดก็ต้องนั่งรถเข็นหรือว่าต้องใช้ไม้เท้าอันนี้จะเป็นกับคนที่ใช้สูดดมไอ้ก๊าซไนตรัสออกไซด์นานๆเป็นปีนะครับแล้ววันนึงใช้เป็น100หลอด200หลอดบางคน400หลอดต่อวันอันนั้นจะเกิดกับกลุ่มนี้และบางคนก็จะมีเลือดจางเพราะว่าเลือดจางเพราะว่าขาดวิตามิน B12 นะครับ
0: ค่ะคุณหมอคะเมื่อสักครู่นี้คุณหมอพูดถึงคนที่ใช้ลูกโป่งหัวเราะบอกว่าวันนึงเนี่ยเป็นร้อยใบเลยนะคะเขาเป็นคนที่ทำงานอาชีพอะไรแล้วก็เป็นไว้ไหนหรือว่าคนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงเฉพาะเลยเหรอคะที่ใช้เป็นร้อยๆใบเลยค่ะวันหนึ่งอะค่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กวัยรุ่นนะครับเด็กอายุ16ถึง24นะครับส่วนใหญ่ก็พอใช้แล้วติดนะครับคือใช้กับว่าทั้งวันทั้งคืนเลยนะก็ว่าได้นะครับเพราะว่าวันหนึ่งสูดตั้ง100ใบบางคนสูดไปถึง200 300ใบก็มีนะครับนะสูดเยอะมากเลยเพราะว่าพอหยุดสูดก็อยากจะมีความสุขอย่างอีกทีก็สูดต่อพอหยุดสูดก็กลับไปเหมือนเดิมเลยอยากสูดอีกนะครับเพราะนั้นเป็นอะไรที่คนไม่รู้ว่าอันนี้มันเสพติดได้นะครับ
0: ค่ะค่ะเอาแล้วอย่างนี้เวลาที่เขาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าใช้ที่เป็นตัวที่บีบวิปปิ้งครีมแบบนี้เนี่ยไอ้แบบนี้เนี่ยมันไม่อันตรายต่อผู้บริโภคหรือว่าอย่างในที่คุณหมอบอกว่าหมอฟันใช้ในการที่ทำฟันเพื่ออย่างเด็กๆนะคะแบบนั้นไม่อันตรายเหรอคะ
1: อย่างนั้นเขาใช้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับอย่างหมอฟันเนี่ยใช้ไม่อันตรายนะครับเพราะว่าใช้แค่เพียงมากก็นิดเดียวเองนะและใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็หยุดแล้วนะฮะไม่ได้ใช้ต่อเนื่องยาวๆนะครับและยังใส่ไปในวิปปิ้งครีมก็ไม่อันตรายเพราะมันไม่เวลาเรากินอาหารเข้าไปมันไม่ดูดซึมไม่อะไรนะครับ
0: ค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้เนี่ยสำหรับคนที่ใช้แก๊สหัวเราะลูกโป่งหัวเราะเยอะๆแบบนี้นะคะเวลาที่มารักษาค่ะไม่สามารถที่จะรักษาให้อวัยวะต่างๆหรือว่ากลไกการทำงานของร่างกายเนี่ยกลับไปเป็นปกติเหมือนเดิมหรือเปล่าอะคะ
1: คือเรารู้แล้วว่าไอ้ก๊าซหัวเราะมันไปขัดขวางการทำงานของวิตามิน B12 นะครับเพราะเราก็รักษาด้วยการให้วิตามิน B12 แบบฉีดนะครับ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับฉีดวันละครั้งฉีดทุกวันเป็นเวลาประมาณสัก1สัปดาห์2สัปดาห์แล้วอาการต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะอาการชาอาการที่มือแขนขาอ่อนแรงแล้วก็เลือดจางนี่ก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราให้ B12 ไปนะฮะแต่ว่าสำคัญเลยว่าคนไข้เนี่ยบางคนไม่ยอมหยุดนะครับยังสูบต่อเนื่องไปมันก็ยังขัดขวางการทำงานของ B12 อยู่มันต้องพยายามรักษาทั้งสองอย่างนะครับคือต้องไปหาจิตแพทย์ด้วยให้เขาพยายามเลิกการสูดไอ้ลูกโป่งเนี่ยนะครับ
0: ค่ะอาจจะคิดว่านะคะพอสูบไปมารักษาร่างกายกลับมาดีก็ไปใหม่มันก็เลยวนเวียนวนลูปอยู่แบบนี้
1: ถูกต้องครับถูกต้องบางคนไม่ยอมหยุดนะครับต้องไปให้จิตแพทย์ช่วยทำยังไงให้เขาเลิกให้ได้นะครับเพราะถ้าสูดต่อไปร่างกายก็มีแต่ทรุดโทรมลง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ตอนนี้ติดตามอยู่นะคะหรือว่าเป็นผู้ปกครองที่พอจะรู้แล้วล่ะนะคะว่าคนในความดูแลของเราถ้าหากว่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีวิธีการที่บอกแล้วก็ทำตามที่คุณหมอแนะนำนะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะคุณหมอฝากอะไรถึงสำหรับครอบครัวที่มีคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของแก๊สหลอดคือใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ในทางที่ผิดอะค่ะ
1: คือส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองมักจะไม่รู้หรอกครับว่าลูกหลานตัวเองไปใช้ก๊าซหัวเราะนะครับเวลาเขาทำเขาก็ไม่ทำให้พ่อแม่ดูหรอกครับเขาก็ไปหลบซ่อนไปทำเองนะครับแต่ก็ต้องคอยสังเกตดูนะครับถ้าเด็กเขาเคยแข็งแรงดีทำไมอยู่ดีทีนี้มือเท้าเขาชานะครับทำไมอยู่ดีเขาเดินลำบากนะครับเดินเซทรงตัวไม่ดีทำไมมือแขนขาเขาเริ่มอ่อนแรงต้องถามเขานะครับว่าไปสูดดมไอ้ก๊าซสูดรอดหรือเปล่านะครับถ้าเป็นจริงจะบอกให้เลิกซะแล้วดีไปหาแพทย์เพื่อรักษาให้หายก่อนที่จะมันจะเป็นทุพพลภาพไปนะครับ
0: ค่ะนะคะคุณหมอให้ดูไอ้ตัวแก๊สอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะไอ้ตัวที่บรรจุภัณฑ์ของแก๊สหัวเราะนี่เป็นแบบนี้นี่นะคะอันนี้คือ
1: แล้วจะเห็นเลยก็ว่าในห้องเขาอาจจะมีไอ้แก๊สไอ้เนี่ยช่องแค่ไอ้แท่งโลหะอยู่เนี่ยนะอยู่ในห้องเยอะแยะเลยก็ได้นะจะเห็นครับ
0: ค่ะซึ่งไอตัวไนตรัสออกไซด์นี้เนี่ยมันไม่มีกลิ่นด้วย
1: มันไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะครับไม่มีรสชาติมันไม่ติดไฟนะครับ
0: ค่ะค่ะและที่ตัวบรรจุภัณฑ์นี่มันจะมีสกรีนไว้ไหมคะว่าเป็นไนตรัสออกไซด์อะค่ะ
1: มันก็ไม่ได้เขียนเลยนะมันสั่งซื้อทางไอออนไลน์ได้นะราคาก็ไม่แพงหลอดยัง10กว่าบาทเท่านั้นเองนะแต่บางคนมันใช้เยอะมากนะวันหนึ่งมี100 200 300 400หลอดเลย
0: โอ้เยอะเกินนะคะก็ถ้าหากว่าผู้ปกครองนะคะเห็นอะไรที่แบบนี้นะคะก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่ามันนี่กำลังไปยุ่งเกี่ยวกับแก๊สหัวเราะแล้วก็จะทำให้ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะจอสร้อยต้องขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องนี้สำหรับแก๊สหัวเราะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็ย้ำกันนะคะว่าแก๊สหัวเราะลูกป่วงหัวเราะนะคะที่พวกสถานบันเทิงที่แอบนำมานะคะนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะในย่านที่มีชาวต่างชาตินะคะเอามาจำหน่ายให้แบบนี้เนี่ยถือว่าผิดนะคะเป็นการใช้ในทางที่ผิดค่ะเพราะว่าไนตรัสออกไซด์คือเขาใช้ในวงการอุตสาหกรรมใช้อาหารใช้ในวงการแพทย์ซึ่งใช้ในปริมาณที่น้อยมากค่ะแต่ว่าการนำมาให้ขายนักท่องเที่ยวมาสูดดมเป็นลูกโป่งแบบไบเบิลเลยนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ติดนะคะอันนี้ไม่ถูกต้องค่ะนะคะถือว่ามีความผิดค่ะสามารถแจ้งได้ทั้งทางสายด่วนอย1556นะคะหรือว่าแจ้งพี่ตำรวจปคบได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับรายการหมออาสากับจอสร้อยในวันนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ค่ะพบกับรายการหมออาสากับจสร้อยเช่นเคยนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็เห็นว่ามีการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับภูมิภาคระดับประเทศระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะซึ่งแน่นอนค่ะนะคะแต่ละแมตช์นั้นเป็นแมตช์ที่สำคัญนะคะเราก็จะเห็นว่ามีเรื่องของนะคะบางทีมีการร้องเรียนกันนะคะจากผู้ที่อาจจะพลาดตำแหน่งไปนะคะร้องเรียนว่านักกีฬาคนนี้นะคะมีการใช้สารกระตุ้นอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าที่เราจะได้ชื่อกันว่ายาโดปนะคะทีนี้ค่ะเรามารู้จักทำความรู้จักกันนะคะว่าไอ้เจ้ายาโดปเนี่ยมันคืออะไรมันคือยามันคือสารอะไรกันแน่นะคะแล้วเข้ามาอยู่ในแทรกซึมอยู่ในวงการกีฬาเนี่ยได้ยังไงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนะคะดิฉันก็จะมาหาขอความรู้กันนะคะในเรื่องของยาโดปค่ะกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงภัทรวดีศรีคุณนะคะซึ่งอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์ชีวภาพคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาตอนนี้อาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็เรื่องของยาโดปนะคะอาจารย์คะก็ขอทำความรู้จักหน่อยค่ะตกลงว่าไอ้เจ้ายาโดปเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อะค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าตามนิยามของยาโดปเลยเนี่ยมันหมายถึงสารใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ให้ร่างกายได้รับเข้าไปแล้วมันมีผลต่อทั้งทาง physiological หรือสรีระแล้วก็สมรรถภาพ performance ของตัวผู้ใช้อะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหลักๆที่ใช้ในทางกีฬาก็จะเป็นยาต้องห้ามเลยสำหรับการกีฬาเพราะว่าเป็นการบิดเบือนตัวสรีรวิทยาแล้วก็ความสามารถศักยภาพของตัวนักกีฬาทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในการแข่งขันค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะยาโดปเนี่ยคือมันเป็นตัวยาของมันเลยหรือว่ามันเป็นกลุ่มของสารประเภทต่างๆอะค่ะ
1: คำว่ายาโดปคือกลุ่มของสารนะคะแล้วสารเนี่ยเป็นได้ทั้งสารเคมีและสารที่ไม่ใช่สารเคมีด้วยนะนะคะอย่างเช่นสารที่มันเป็นโปรตีนสารที่มันเป็นเนี่ยพวกเราจะไม่ได้เรียกมันว่าสารเคมีเนาะนะคะดังนั้นเป็นสารใดๆก็ตามค่ะที่ให้เข้าไปในร่างกายแล้วมันมีผลต่อสรีรวิทยาแล้วก็ศักยภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์ความสามารถของคนที่ได้รับเลยค่ะจะบอกว่าเป็นกลุ่มมันก็มีหลายกลุ่มอีกนะมีหลายตัวค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยไอสารแต่ละตัวเขาก็มีประโยชน์ของเขาแต่ว่าคนที่นำมาใช้คือใช้อันนี้มากหน่อยตัวนี้มากหน่อยแล้วนำมาประกอบกันเลยทำให้เกิดการเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของร่างกายอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย
1: ์ถ้าเรามุ่งไปที่พูดง่ายๆมุ่งไปเรื่องกีฬาก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของทั่วคนทั่วไปที่ใช้ยาโดปก็มีนะแต่ถ้าเรื่องกีฬามันเป็นว่าด้วยเรื่องของข้อกฎระเบียบบังคับใช่ไหม
0: คะ
1: ตัวยาโดปเนี่ยให้เข้าไปเพื่อมุ่งหวังให้เกิดอะไรขึ้นทีนี้ในกรณีของนักกีฬาเนี่ยมุ่งหวังเพื่อให้อย่างเช่นถ้าเป็นตัวสรีรวิทยาแข่งในรายการที่ต้องใช้เรื่องของสรีระเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นแข่งมัสโซบิลเดอร์แข่งมีไหมนะโอลิมปิกหรือว่าแข่งยกน้ำหนักอย่างเงี้ยค่ะเนาะการใช้สารที่กระตุ้นให้มีการซ่อมแซมของกล้ามเนื้อการเร่งการสร้างของกล้ามเนื้ออันนี้ก็จะเป็นยาโดปแล้วนะคะหรือถ้าหากว่าเป็นในลักษณะของกีฬาที่เพิ่มความแข็งแรงความทนทานความอึดของร่างกายหรือแม้แต่ทำให้ประหม่าน้อยลงกังวลวิตกกังวลน้อยลงลดลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นยาโดปสำหรับนักกีฬาที่เป็นยาต้องห้ามนะคะหรือทำให้หัวใจเต้นในจังหวะที่ไม่สูงเกินไปเต้นช้าเพราะว่าเวลาที่ออกกำลังกายหรือใช้แรงหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นไปกดให้ตัวหัวใจเต้นน้อยลงอ่ะก็จะได้เปรียบคู่ต่อสู้ละแบบนี้ก็ถือว่ายาโดปค่ะกลุ่มนี้ทั้งหมดนิยามทั้งหมดคือเปลี่ยนเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวหรือวัดศักยภาพของตัวนักกีฬาเราถือว่าเป็นยาโดปทั้งหมดเลยค่ะ
0: ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเป็น ศาลต้องห้ามสำหรับในเรื่องของการแข่งขันกีฬายิ่งแบบสำคัญมันเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ในวงการกีฬานะคะอย่างเท่าที่ติดตามมาเนี่ยเท่าที่วินาเห็นข่าวว่าเอ๊ะบางทีแข่งขันเสร็จแล้วนะคะว่าคนนี้ได้รับชนะแล้วก็มีการร้องเรียนกันว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงได้ชนะเขามีอะไรพิเศษหรือเปล่าก็ต้องมีการมาตรวจยาโดปกันซึ่งในการตรวจยาโดปเนี่ยจำเป็นต้องตรวจก่อนหรือว่าหลังในการแข่งขันนะคะอาจารย์
1: ค่ะคือในรายการของโดปปิ้งเอเจนต์หรือว่ายาโดปที่เราเรียกกันง่ายๆเนาะมันก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆนะลักษณะหนึ่งคือใช้มาตลอดนะคะเพื่อพัฒนาไอตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ศักยภาพยกตัวอย่างเช่นการใช้โกรทฮอร์โมนเพื่อทำให้มีการสร้างกล้ามเนื้อพูดเป็นกล้ามเนื้อจะได้เห็นเป็นภาพได้ชัดนะคะมาตลอดอย่างเงี้ยมันต้องอาศัยการทำงานของสารที่ให้เข้าไประยะยาวนักกีฬาเหล่านี้จะได้รับเป็นระยะยาวลักษณะของกลุ่มเนี้ยค่ะกลุ่มที่เป็นเอาเขาเรียกว่า all time เนาะตามนิยามของตัว WADA World Association of Drug Anti Dope สักอย่างหนึ่งอาจารย์ขออภัยถ้าหากเรียกชื่อผิดนะคะเราเรียกชื่อย่อขององค์กรนี้ว่า WADA ซึ่งเขาจะให้รายการของยาโดปของโดปปิ้งเอเจนต์เนี่ยออกมาอัปเดตทุกปีในช่วงประมาณเดือนตุลาของทุกปีเลยนะนะคะซึ่งก็จะเป็นแอนนวลในการแต่ละปีในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเอาไว้ให้เช็คลิสต์กันได้เลยว่าต้องไม่มีทีเนี้ยกลับมาที่บอกว่ามันมีอยู่2กลุ่มใหญ่ของยาโดปคือกลุ่มที่เป็นใช้ต่อเนื่องยาวนานนะเราเรียกว่า all time กับอีกกลุ่มนึงคือใช้ณช่วงเวลาแข่งขันเช่นจะแข่งพรุ่งนี้เนาะก็จะใช้วันนี้เพื่อให้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันออกมาอย่างเช่นยากระตุ้นการหมุนเวียนของเลือดหรือว่าทำให้เม็ดเลือดแดงเข้มข้นขึ้นเม็ดเลือดแดงมีความสามารถในการที่จะรับออกซิเจนเพื่อเอาออกซิเจนนั้นไปสู่เซลล์อื่นๆให้ทำงานได้ดีขึ้นถูกไหมนำสารอาหารอย่างเงี้ยค่ะยาพวกเนี้ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอินคอมเพติชันทีนี้ยาที่จะตรวจแบบที่ใช้แบบออลไทม์ใช้ต่อเนื่องค่ะอันเนี้ยน่าจะต้องตรวจก่อนมีรายการเพื่อที่จะส่งก่อนที่จะเข้าการแข่งขันแต่ยาที่เวลาที่เราได้ข่าวว่ามันมีข้อตรวจนักกีฬาที่สงสัยว่าได้ใช้ยาโดปไหมจะเป็นกลุ่มคาดว่าหลักๆจะเป็นกลุ่มหลังคือกลุ่มที่ใช้นะตอนนั้นและถ้าหากว่ามีข้อร้องเรียนแบบนี้การตรวจจะต้องมีช่วงเวลาที่ต้องรีบตรวจก่อนที่ยามันจะถูกขับหรือกำจัดออกจากร่างกายให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ซึ่งต้องคาดว่าน่าจะต้องเข้าไปดูในหลักเกณฑ์ของแต่ละกีฬาโอลิมปิกเซตอัพไว้แบบไหนแข่งขันเอเชียนเกมแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่แน่ใจอันนี้ต้องดูประกาศทางสองสมาคมกีฬาร่วมด้วยอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เวลาตรวจหายาโดปนะคะสารกระตุ้นเนี่ยแล้วเขาตรวจใช้ตรวจยังไงอะคะใช้อะไรตรวจอะคะ
1: ขึ้นอยู่กับชนิดของยาโดปที่ได้รับนะคะ อย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นสารเคมีที่อยู่ในเลือดเขาก็จะสามารถเก็บเลือดแล้วตรวจได้มันขึ้นอยู่กับว่าสารนั้นอยู่ที่ไหนนะคะถ้าหากสารนั้นเราสามารถตรวจพบได้ในปัสสาวะเราก็เก็บปัสสาวะขึ้นอยู่กับชนิดที่ต้องการตรวจนะคะตามรายการที่สงสัยค่ะ
0: ค่ะค่ะทีนี้เนี่ยที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังว่าคือมันมี2ประเภทใช้แบบต่อเนื่องทีนี้นักกีฬาที่ใช้อย่างต่อเนื่องแล้วมันไม่ส่งผลต่ออวัยวะอื่นๆของร่างกายเหรอคะใช้แบบยาวๆนาน
1: ๆมีในหลายๆตัวจะมีผลชัดเจนนะคะว่าส่งผลกับร่างกายของนักกีฬาเลยจริงๆในทีมกีฬาเนาะจะมีตัวโค้ชเองเนี่ยถ้าหรือว่าในทีมที่ดูแลคงไม่ใช่แค่โค้ชใช่ไหมคะในทีมเนี้ยจะดูแลครอบคลุมไปจนถึงสารที่ใช้และในหลายๆครั้งเนาะมันจะรวมถึงสารที่ใช้โดยที่เขาน่าจะระวังถ้าไม่ใช่เรื่องของการตั้งใจที่จะโดปยาน่าจะระวังอยู่พอสมควรแต่บางรายการที่ใช้แล้วไม่ทราบว่ามันมีผลในการกระตุ้นหรือมีผลในการเข้าขอบ เขตของการโดปปิ้งอยู่อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันดังนั้นก็จะเป็นทีมเอาไว้ช่วยเช็คนะคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าในทีมนั้นเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์อ่ะน่าจะรวมอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันหรือมีการตรวจเช็คอัพนักกีฬาเป็นระยะอย่างเช่นยาไข้หวัดยาไข้หวัดในกลุ่มของการยาต้านการคัดจมูกอย่างเงี้ยค่ะสารอนุพันธ์ของยาต้านการคัดจมูกสมมตินักกีฬาไม่สบายเนาะเป็นหวัดเนาะแล้วได้รับยากลุ่มนี้เข้าไปสารตั้งต้นของตัวนี้เป็นเม็ดแอมเฟตามีนก็คือยาบ้าแล้วไปตรวจพบมันอาจจะเป็นกรณีที่ได้รับโดยไม่ได้ตั้งใจก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแต่ถ้าหากว่าเจอในร่างกายแปลว่าช่วงร่างกายตอนนั้นเนี่ยมันมีโดปปิ้งเอเจนต์อยู่ก็อาจจะต้องเขาเรียกอะไรตกสิทธิ์ของการแข่งขันหรือว่าผลการแข่งขันเป็นโมฆะได้ใช่ค่ะก็ต้องระวังเป็นแบบนั้น
0: ค่ะอย่างนี้นักกีฬาหมอก็ต้องไปเลือกใช้ยาตัวอื่นที่ไม่มีพวกเมทแอมเฟตามีน
1: ใช่ค่ะก็จะมีสำหรับการป่วยนี้ของนักกีฬาเนาะที่ยิ่งการแข่งขันระดับใหญ่ๆที่ระเบียบข้อบังคับพวกนี้เข้มข้นการจะใช้ยาไหนในของนักกีฬาจะต้องมีลิสต์ที่สามารถใช้ได้ซึ่งก็จะปรึกษาแพทย์วิทยาศาสตร์แพทย์การกีฬาเป็นศาสตร์หนึ่งของเขาเลยที่เป็นเฉพาะทางอะค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะเมื่อกี้ที่ถามอาจารย์ว่าคือใช้อย่างต่อเนื่องมาหมายถึงว่ามันไม่ได้มีผลแบบไปสะสมยืนในอวัยวะต่างๆของร่างกายอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: บางตัวมีผลค่ะบางตัวมีผลทำให้การใช้แบบระยะยาวแบบนี้ตรวจตอนไหนก็ได
0: ้
1: ก็จะเจออย่างเช่นอาจารย์จำไม่ได้ว่าปีไหนมีกรณีศึกษาเป็นนักกีฬาต่างชาติเนาะแล้วเขาใช้ตัวเป็นฮอร์โมนค่ะซึ่งฮอร์โมนนั้นน่ะมันไปกระตุ้นมันไม่ใช่การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปโดยตรงนะคะแต่มันเป็นสารเป็นสารชนิดนึงที่เข้าไปแล้วมันไประงับการกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนตัวนึงแล้วทำให้ฮอร์โมนเพศชายซึ่งต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยจะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเนาะเพศชายโดยปกติก็จะแข็งแรงกว่าเพศหญิงเพราะฮอร์โมนตัวนี้แล้วทำให้ฮอร์โมนตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นในคนปกติเนี่ยจะมีสัดส่วนของฮอร์โมนที่สมดุลตามร่างกายอยู่ที่ช่วงหนึ่งเช่น1ต่อ1อย่างเงี้ยแล้วพบว่านักกีฬาท่านนั้นน่ะมีฮอร์โมนของตัวที่มันเพิ่มขึ้นจากการใช้สารโดปปิ้งเอเจนต์ระยะยาวอยู่ที่11ต่อ1ถ้าเจอแบบนี้ผลจะยืนยันได้ทันทีว่านักกีฬามีการใช้โดปปิ้งเอเจนต์เพราะคนปกติจะไม่เจอเลเวลนี้ยกเว้นว่าหาในทางการแพทย์สมมุติว่านักกีฬาท่านนั้นและทีมทำการดีแคลร์ตัวเองเนาะบอกว่าไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค้นพบพยาธิวิทยาทางการแพทย์ว่าเขาป่วยหรือเขามีอาการผิดปกติของร่างกายที่ทำให้สร้างฮอร์โมนประเภทนี้ผิดปกติขึ้นมาต้องยืนยันกันด้วยลักษณะนั้นถึงจะยอมรับแต่อาจารย์คิดว่าผลทางการกีฬาก็น่าจะเป็นโมฆะอยู่ดีเพราะว่าฮอร์โมนถือว่าสูงกว่าของนักกีฬาท่านอื่นก็จะไม่แฟร์เนาะไม่ยุติธรรมเป็นแบบนี้ค่ะก็อาจจะมีผลกับร่างกายหรืออย่างเช่นพวกแอนาโบลิกสเตียรอยพวกนี้ก็จะฉีดมาระยะนานเนาะมัสโซบิลเดอร์อาจารย์ยกตัวอย่างอันนี้อาจจะบ่อยหน่อยเพราะมันเห็นได้ชัดนะคะก็ฉีดมายาวนานเนาะแต่พอจะสมมติว่าจะแข่งสักเดือนหน้าเขาหยุดไม่ได้ฉีดต่อหรือสักสองสามเดือนถามว่าผลพวกนี้ยังเหลืออยู่ไหมสามารถตรวจกลับได้ค่ะสารบางตัวสามารถอยู่ในร่างกายได้นานและก็สามารถตรวจกลับได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมโดยสมาพันธ์ของการกีฬาก็จะมีส่วนหนึ่งที่ตรวจเพื่อสกรีนนิ่งเข้าไปก่อนการแข่งขันแล้วก็ตรวจระหว่างการแข่งขันได้อีกสำหรับกรณีที่เป็น in competition ก็คือใช้ก่อนวันแข่งใช้2วันก่อนวันแข่งอะไรอย่างเงี้ยหรือกรณีร้องเรียนนะคะก็จะเป็นลักษณะของ in competition เหมือนกันหรือว่าจริงๆ all ไอ้ตัวที่ใช้เป็นแบบ all time ที่ใช้มาเรื่อยๆที่ไม่ได้มีการสกรีนการตรวจอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากมีการร้องเรียนก็คงต้องได้ตรวจกันค่ะก็จะมีรายการที่ว่าตรวจอันไหนได้บ้างอยู่ในนั้น
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงตัวสเตียรอยด์หมายถึงว่าเป็นยาที่ใช้รักษาการบาดเจ็บของนักกีฬาหรือเปล่าคะแล้วก็มันอาจจะแบบยังคงสะสมอยู่แล้วก็มีผลทำให้ตรวจพบในการแข่งขัน แมตต์ต่อไปอะค่ะ
1: โอเคทีนี้ในยาแต่ละชนิดมันจะมีช่องทางในการให้ยาที่ต่างกันถ้าหากว่าเป็นการรักษาของนักกีฬานะคะถ้าเป็นกรณีสเตียรอยอย่างเงี้ยค่ะสเตียรอยที่นักกีฬาได้รับจะเป็นการทานหรือว่าถ้าหากว่ารู้ว่าต้องเข้าการแข่งขันแบบเนี้ยแพทย์ก็จะมีขนาดการรักษาที่ให้สเตียรอยสำหรับการรักษาซึ่งก็จะเป็นการใช้เฉพาะที่อย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่หลงเหลือเราจะแยกออกจากขนาดที่หลงเหลือในร่างกายอะระหว่างใช้เพื่อวัตถุประสงค์โดปปิ้งกับใช้เพื่อวัตถุประสงค์การรักษาได้และจริงๆการใช้พวกสเตียรอยด์คอร์ติโคสเตียรอยด์เพื่อการรักษากับแอนาโบลิกสเตียรอยด์จากคนละอันกันทีเนี้ยพอไปตรวจวัดเราจะแยกได้แยกและระบุได้ว่าวัตถุประสงค์ในการใช้นั่นคืออะไรค
0: ่
1: ะซึ่งการรักษาอันเนี้ยมันมีเราเรียกว่า drug of choice ก็คือมีตัวเลือกอื่นในการรักษาเพื่อที่จะป้องกันเนี่ยแหละการใช้ด็อปปิ้งตรวจหาเจอด็อปปิ้งโดยไม่ตั้งใจนะคะในทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือว่าทีมแพทย์ที่ดูแลนักกีฬาก็จะเลือกใช้ตัวยาอื่นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับนักกีฬาได้ค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วทีนี้อย่างเราเนี่ยเป็นคนที่ชมการแข่งขันนะคะเราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าไหมคะว่าเอ๊ะดูจากนักกีฬาที่เขาแบบเหมือนกับ alert มากเกินไปเอ๊ะเขาต้องใช้ยากระตุ้นหรือว่าใช้ยาโดปอะคะมันสามารถสังเกตได้ไหมคะ
1: ถ้าหากว่าใช้เยอะเกินไปจนเห็นได้ชัดเนี่ยอาจารย์คิดว่ายากเนาะ หนึ่งคือเราอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานในการทราบว่าคนคนนี้นักกีฬาท่านนี้ปกติเขาอยู่แบบไหนถ้าหากที่เขาดูตื่นตัวเขาอาจจะเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะด้วยความเครียดในการแข่งขันหรือการกระตุ้นให้ตัวเองตื่นตัวเพื่อพร้อมในการแข่งขันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งปกติของการแข่งขันอยู่แล้วหรือเปล่านักกีฬาบางคนที่ดูอันนี้เรามองเรื่องการกระตุ้นเนาะอาจจะชัดมันมียาโดปลักษณะที่ทำให้หายประหม่าหายกังวลนักกีฬาจะดูเย็นดูใจเย็นได้ด้วยนะคะทีนี้เราไม่รู้ลักษณะของนักกีฬาเนาะอย่างเช่นนักกีฬาอะไรดีอาจารย์ยกตัวอย่างได้อยู่มั้งเนาะนักกีฬากระโดดน้ำของชาวจีนที่เป็นขวัญใจทั้งโลกเลยน้องดูคามมากน้องดูสงบมากแต่นั่นคือพื้นฐานของเขาหรือเปล่ายกเว้นว่าอาจจะมีประเด็นสมมติไม่ใช่ขั้นนี้สมมติว่าเขาเคยเห็นการแข่งขันของนักกีฬาท่านนี้มาหลายครั้งบุคลิกเขาเปลี่ยนไปเนาะมันอาจจะมียกขึ้นมาแล้วทำให้ถึงการตรวจสอบได้ในกรรมการในสมาพันธ์ของเขาก็คงจะพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าแบบไหนต้องรีเควสต์ตรวจสอบแบบนี้สามารถไม่ตรวจสอบได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็คืออยู่ที่คนที่ไปร้องเรียนนั่นเองนะคะว่าเขามีข้อสงสัยว่าเอ๊ะดูแปลกไปก็จะต้องมีการตรวจเพื่อหาสารกระตุ้นยาโดปนั่นเอง
1: เข้าใจว่าในการร้องเรียนน่าจะต้องมีหลักฐานไม่ใช่แค่สังเกตอยู่ส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการร้องเรียนแล้วก็ประกอบการพิจารณาการตรวจสอบ
0: ค่ะเข้าใจละนะคะทีนี้เนี่ยนักกีฬาถ้าหลีกเลี่ยงเรื่องใช้พวกสารกระตุ้นแบบนี้เนี่ยเขาต้องหาวิธีอะไรเพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแกร่งที่จะเพื่อสู้ให้ได้ชัยชนะอะค่ะ
1: โอ้ก็เป็น physical training mental training เลยค่ะก็คือเป็นอาชีพเนาะนักกีฬาหนึ่งเพื่อให้ได้ performance ของเขาที่ดีเขาก็จะเป็นการพัฒนาทั้งทักษะทางกีฬาของเขาเองแล้วก็พัฒนาร่างกายมาควบคู่กันส่วนเรื่องของยาที่บอกว่าใช้ในการควบคุมไม่ให้ประมาทไม่ให้นี่ก็จะเป็น mental training เป็นศาสตร์ด้านกีฬาชัดเลยนี่แหละว่าพวกนี้มาคู่กันแล้วจะทำให้ผลลัพธ์ตัว performance ของเขาเนี่ยดีในถึงจุดนั้นนะคะในหมู่ของยาด็อปปิ้งทั้งหมดมันจะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่า masking agent ด้วยนะก็คือเอาไปกลบไม่ให้เห็นว่าใช้ยาด็อปอยู่อันนี้ก็จะจัดอยู่ ยาบ้านนี่ก็จะจัดอยู่ในโดปปิ้งเอเจนต์อีกอันนึงนะคะที่ต้องตรวจอย่างเช่นยาขับปัสสาวะอันนี้นิยมมากยาขับปัสสาวะในวัตถุประสงค์นึงเนี่ยอาจจะมองว่านักกีฬามวยน้ำหนักเกินขึ้นชกไม่ได้อย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ในส่วนนึงใช้ยาขับปัสสาวะเพื่อลดน้ำหนักเขาก็จะพิจารณาแต่อันนี้มันเป็นนักกีฬาเพราะว่าเวลาที่เสียน้ำเยอะๆแบบนี้นักกีฬาจะเพลียนะคะแต่ในอีกวัตถุประสงค์หนึ่งคือขับสารที่อยู่ในร่างกายออกเพื่อให้ตรวจไม่เจออ่าเราเลยเรียกว่ามาสกิ้งมาสกิ้งที่แปลว่าคลุมอยู่อย่างเงี้ยค่ะเอเจนต์ยาขับปัสสาวะนี้จะกลายเป็นโดปิ้งเอเจนต์ทันทีนั่นแหละ
0: อันนี้ซับซ้อนมากเลยนะคะ
1: โอ้ถ้าท่านที่สนใจอะค่ะสามารถเข้าไปดูพิมพ์คำว่าโดปิ้งเอเจนต์ก็ได้มันก็จะลิงก์ไปที่ตัววาด้าค่ะเป็นรายการเนาะหรือว่าใครที่อยู่ดูลักษณะนักกีฬาชุมอะไรนะเยาวชนนักกีฬาอะไรที่เป็นยังไม่ใช่สเกลของระดับชาติอะไรขนาดนั้นเราสามารถศึกษาพวกเนี้ยได้เลยนะว่าแบบไหนมีผลกับตัวนักกีฬาเราเนาะเขามีโพเทนเชียลเราจะสนับสนุนเขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาไปดูในลิสต์แบบเนี้ยอย่างน้อยดูแค่ลิสต์ก็ได้แล้วก็ปรึกษาเนาะเภสัชกรปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมว่าเอาเนี้ยกินได้ไหมหรือควรจะใช้ตัวไหนแทนอย่างเงี้ยได้ค่ะ
0: ค่ะค่ะแต่ละนะคะก็เรียกว่าในวันนี้นะคะเราก็คงได้ข้อมูลเรื่องของยาโดปเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับท่านที่ติดตามชมแล้วก็ติดตามฟังนะคะวันนี้จสร้อยต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะเรื่องของสารกระตุ้นนะคะหรือว่ายาโดปที่เราได้ยินกันมาบ่อยๆนะคะวันนี้ก็คิดว่าคงจะได้ความกระจ่างมากขึ้นอีกนะคะแล้วก็มาติดตามรายการในสัปดาห์หน้านะคะส่วนในวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานการคาดหมายสภาพอากาศทั่วไประหว่างวันที่12ถึง18พฤษภาคม2569กันนะคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

0: วะแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: ซึ่งวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับทางสัตวแพทย์รัชนกพุทธชยาวุฒิหรือว่าคุณหมอขวัญค่ะสัตวแพทย์ฝังเข็มสัตว์เลี้ยงและถุยหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมดูแลฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงจากโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะคุณหมอขวัญ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณหมอขวัญต้องบอกว่าตอนนี้มีเรื่องของการที่จะรักษาหลากหลายรูปแบบแล้วก็วิวัฒนาการเนี่ยก้าวล้ำไปหลายอย่างเลยนะคะทำให้คนที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในมือหรือว่าจะไปรักษารูปแบบไหนดีมีทางเลือกมากขึ้นวันนี้ก็เลยมาพูดถึงเรื่องการฝังเข็มแล้วแบบนี้อยากจะพาสัตว์เลี้ยงไปฝังเข็มจะต้องดูจากอะไรก่อนนะคะคุณหม
2: อก็การฝังเข็มนะคะเรามีประโยชน์หลายอย่างอย่างแรกก็คือเราอาจจะต้องดูว่าเขามีความผิดปกติตรงไหนหรือเปล่าก็ได้แจ้งคุณหมอเนาะหรือไม่ก็อาจจะเป็นสัตว์ปกติเนี่ยค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาอายุเยอะแล้วอยากจะบำรุงร่างกายเราก็พาไปฝังเข็มได้ค่ะ
1: คือเป็นสัตว์เลี้ยงนี่มีประเภทไหนระบุไหมคะคุณหมอหรือว่า
2: ได้หมดเลยค่ะที่หมอทำงานอยู่เนี่ยค่ะก็จะมีทั้งน้องหมาแมวกระต่ายนะคะที่เจ้าของสัตว์พามาฝังเข็มนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความเจ็บปวดเรื่องของร่างกายที่อาจจะไม่เหมือนเดิมและเดิมไม่ได้ติดขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเชื่อว่าเจ้าของหลายคนอยากจะหาทางเลือกในการวิธีรักษาแบบฝังเข็มแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะคุณหมอว่าสัตว์เลี้ยงของเราเขารู้สึกเจ็บปวดแล้วนะหรือว่าถึงขั้นจะต้องพาไปฝังเข็มเขาจะมีอาการแสดงออกมายังไงบ้าง
2: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือสัตว์เนี่ยค่ะจะไม่ได้ร้องโอดครวญหรือโวยวายแบบว่าโอ้ยเจ็บจังเลยอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นนะคะแต่สิ่งที่เราสังเกตได้เนี่ยก็คือเขาจะมีพฤติกรรมตามปกติที่เปลี่ยนไปค่ะเช่นสุนัขก็อาจจะเล่นน้อยลงทานน้อยลงนอนมากขึ้นหรือถ้าอายุเยอะหน่อยก็อาจจะลุกนั่งดูติดขัดนะคะหรือหน้าตาเนี่ยค่ะอย่างในม้าเนี่ยหน้าตาเขาก็จะดูเศร้าหมองไม่มีสดใสเหมือนเดิมหรือบางตัวอย่างในแมวอะค่ะเขาก็จะดูดุขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุบางทีเราไปจับเขากัดเบาอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเขามีความเจ็บปวดอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะสื่อสารกับเรานะแต่เขาพูดไม่ได้ค่ะ
1: คือเหมือนเป็นการแบบไม่สบายเนื้อสบายตัวแบบนี้เหรอคุณหมอถ้าเกิดเป็น
2: คนอย่างนั้นค่ะเขาพูดไม่ได้เนาะ
1: ค่ะแล้วเราเลเวลในการแสดงออกของแต่ละชนิดเขาเหมือนกันไหมในสัตว์นะคะว่าเขาเจ็บปวดมากเขาจะแสดงมากหรือกินหรือยังไงคุณหมอ
2: ใช่คือไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเขามีธรรมชาติที่ต่างกันเนาะการแสดงออกก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นอย่างนกเนี่ยค่ะนกเป็นสัตว์ที่มีพลังหยางสูงปกติเขาจะแสดงออกมากเป็นปกติอยู่แล้วใช่คือไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเขามีธรรมชาติที่ต่างกันเนาะการแสดงออกก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นอย่างนกเนี่ยค่ะนกเป็นสัตว์ที่มีพลังหยาง

0: น้อยลงทำหน้าตาเศร้าก็จะชัดกว่าในแมวในแมวในกระต่ายเนี่ยจะดูยากค่ะเพราะว่าเรียกว่าถ้าเป็นคนก็อินโทรเวิร์ตนะโรคขนตัวสูงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบแสดงออกความเจ็บปวดได้ไม่มากมั้งแต่ว่าเราจะเห็นค่ะว่าเขาจะอาจจะเก็บตัวเขาเรียกห่อตัวหรืออาจจะซุกอยู่ตามมุมซึ่งอันนี้ค่ะจะแตกต่างกันในแต่ละสัตว์
1: ค
0: ่ะซึ่งเจ้าของอาจจะต้องมีเซนส์บางอย่างคือเขาจะรู้ก่อนหมออยู่แล้วค่
1: ะ
0: ว่าเออเนี่ยหมอเป็นผิดปกตินะเขาก็จะอธิบายให้เราฟังเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอ๋อคือเจ้าของต้องคอยหมั่นสังเกตเรื่อยๆด้วย
0: ใช่ค่ะเจ้าของที่เอาใจใส่เนี่ยมักจะให้ข้อมูลได้ดีแล้วก็สังเกตได้เร็วก็จะมาหาหมอเร็วค่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าบางทีเราไม่ค่อยมีเวลาเนาะบางทีทำงานกลับบ้านมาปุ๊บก็ไม่ค่อยได้ดูแลเนี่ยค่ะบางทีก็จะดีเทคได้ช้าหร
1: ือ
0: ว่ารู้ช้าอย่างเงี้ยบางทีความเจ็บปวดนั้นก็ทำให้เขาทรมานไปพอสมควรค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างในศาสตร์เนี่ยเขารับรู้กลไกความเจ็บปวดแบบไหนยังไงอะถ้าเกิดว่ามองไปในมุมของวิทยาศาสตร์เนี่ย
0: ค่ะก็โดยปกติมนุษย์กับสัตว์ก็คล้ายกันนะคะเรารับรู้ความเจ็บปวดผ่านถ้าเป็นโครงสร้างก็คือระบบประสาททั่วไปนะคะตั้งแต่เส้นประสาทที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆของร่างกาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และเขารับสัญญาณประสาทขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะไปลงมันที่ไขสันหลังก่อนไขสันหลังก็จะส่งข้อมูลขึ้นไปที่สมองซึ่งการตอบสนองเนี่ยถ้าเป็นสมองสั่งการลงมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นระบบที่ควบคุมผ่านตามกล้ามเนื้อต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการส่งสัญญาณประสาทผ่านแค่ไขสันหลังเนี่ยมันก็จะส่วนใหญ่จะเป็นระบบอัตโนมัติซึ่งโครงสร้างเหล่านี้ค่ะเขาเชื่อมโยงกันซึ่งการนำพาข้อมูลนี่มันไม่ใช่แค่เส้นประสาทนะเส้นประสาทเขามีชีวิตนะคะเขาคุยกันผ่านพวกสารสื่อประสาทด้วยอย่างเช่นเวลาเมื่อเราเป็นแผลหรือเราโดนกระแทกอะไรที่แขนอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ร่างกายก็จะนอกจากคือแล้วร่างกายจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะร่างกายก็จะหลั่งเขาเรียกสารเรียกว่าโปรสแตนดินหรือว่าพวกโปรตีนบางชนิดนะคะขึ้นไปบอกกับสมองว่าฉันโดนกระแทกนะหรือบางทีเราโดนทุบต่อยเนี่ยค่ะที่มือก็ได้อ่
1: ะ
0: ร่างกายก็จะหลั่งฮิสตามีนออกมาเพื่อที่จะให้ร่างกายรับรู้ว่าเออฉันเจ็บปวดอยู่นะแล้วก็ศูนย์ทำงานหลักๆในสมองที่ทำงานเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยก็คือศูนย์ที่เรียกว่าทาลามัสนะคะเขาจะเชื่อมโยงร่างกายแล้วเขาจะเป็นเหมือนคอนเนคเตอร์ค่ะคอยบอกว่าเออตรงนี้เป็นอย่างนี้นะรอหากันว่าสารตัวนี้ตัวนี้หลั่งมาแล้วนะฉันจะต้องตอบสนองยังไงเพื่อความอยู่รอดนะคะก็จะสั่งการไปที่กล้ามเนื้อต่างๆว่าอายกขาหนีน
1: ะ
0: หรือไม่ก็ถูบริเวณที่โดนทุ่มต่อยเยอะๆนะฉันจะได้ไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ฟังแบบนี้แล้วกลไกเหมือนมนุษย์เลยไหมคุณหมออ
0: ๋อ
1: คล้ายไหมคะ
0: จริงๆเราอิงกันใช่ค่ะคล้ายกันเราเอาชุดความรู้เดียวกันมาใช้นี่แหละค่
1: ะ
0: ใช้เหมือนกันเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็คือวิธีการแสดงออกของเขาเนี่ยก็เหมือนเราเลยเวลารู้สึกเจ็บปวดไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแต่แค่ก็พูดไม่ได้แค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะใช่แต่การทำงานทางระบบวิทยาศาสตร์หรือกลไกต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็เราใช้ชุดความรู้เนี่ยค่ะมาประยุกต์ในสัตว์คือแต่ว่าในสัตว์บางทีอย่างที่บอกค่ะเขาไม่สามารถสื่อสารได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการแสดงออกของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่การไปมาบอกว่าเออเราเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี
1: ้
0: แต่เราต้องใช้เจ้าของสัตว์อะค่ะที่ช่วยในการรับรู้ตรงนี้แทนสัตว์ด้วยให้กับหมอ
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างการที่จะเลือกในการรักษาแบบฝังเข็มมันจะไปช่วยลดความเจ็บปวดให้กับสัตว์ยังไงบ้างคะคุณหม
0: อค่ะก็เพื่อเรารู้กลไกการทำงานของสารเคมีเหล่านี้แล้วก็โครงสร้างของระบบประสาทต่างๆเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็ทำให้หมอเนี่ยค่ะสามารถที่จะเลือกถ้าสมมติเป็นทางชนแพทย์กันปัจจุบันกันเนาะเราก็จะเลือกยาหรือว่าเลือกการเช่นผ่าตัดหรือว่าการทำบล็อกเนิร์ฟหรือทำอะไรเพื่อลดความเจ็บปวดให้กับสัตว์เพื่อควบคุมมันเพราะว่าร่างกายจะมีพวกรีเซปเตอร์มีการสารสื่อประสาทบางอย่างที่เราสามารถไปบล็อกเขาเพื่อไม่ให้เขารับทราบว่าเออปัญหามันยังอยู่แหละแผลยังอยู่แต่ว่าฉันเจ็บน้อยลงได้ก็คือใช้ยาแต่เนี้ยในทางฝังเข็มเนี่ยค่ะก็ถ้าสังเกตเป็นความรู้ที่ชาวจีนสะสมและบันทึกกันมายาวนานกว่า

0: ันปีเนาะทำให้เขามีชุดความรู้ที่สามารถเอามาทำได้จริงอะค่ะแล้วเรียกว่าในมันจีนที่เป็นแพทย์แผนหลักด้วยซ้ำนะคะคือในตำแหน่งที่มีความเจ็บปวดเนี่ยแอนจีนทางชุดความรู้เนี้ยเขาจะคิดว่าเมื่อไรที่มีความเจ็บปวดแปลว่าที่หมุนเวียนไม่ปกติเมื่อที่ไม่ปกติก็จะเกิดการหมุนเวียนเลือดที่ไม่ปกติเม
1: ื
0: ่อเกิดการอัดแน่นของเลือดหรือพลังลมปราณเหล่านี้ค่ะก
1: ็
0: จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดอันนี้เป็นหลักของชุดความคิดของแพทย์แผนจีนก่อนเนา
1: ะ
0: เมื่อรู้ว่าโอเคมันเกิดการติดขัดตรงไหนเจ็บปวดตรงไหนตำแหน่งในการฝังเข็มเนี่ยค่ะมันจะเป็นตำแหน่งที่มีอันนี้มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะคะว่ามีจุดเส้นเลือดเส้นประสาทเส้นพวกน้ำเหลืองค่ะมารวมกันอยู่มากซ
1: ึ่
0: งคล้ายๆเหมือนเป็นท่าเรือค่ะท่าเรือหลักที่จะมีมาเอาสินค้ามารับสินค้ากระจายสินค้าไปตามท่าเรืออื่นๆซึ่งพอเรากระตุ้นเข็มลงไปตรงตำแหน่งนั้นนะคะ
1: มัน
0: ก็เหมือนว่าให้ร่างกายเขาอะค่ะคุยกันว่าฉันต้องปรับผมดูแล้วนะตอนน
1: ี
0: ้มันเสียสมดุลตรงนี้ช่วยผลิตเลือดออกมาหน่อยช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของชีพมากขึ้นหน่อยตำแหน่งสังเกตเราเนี้ยค่ะเป็นองค์ความรู้ที่เขาสะสมมาซึ่งมันนอกจากจะเป็นตำแหน่งสังเกตแล้วเนี่ยมันยังมีสารเคมีที่ไปกระตุ้นให้สมองอะค่ะหลั่งสารที่ฮีลตามธรรมชาติของตัวเองเช่นเอนโดฟินซีโรโทนินหร
1: ือ
0: พวกเอ็นแคปซูลินนะคะออกมาทำให้ร่างกายทนทานต่อความเจ็บปวดได้มากขึ้นก็ไม่รู้ว่าเรื่องชีเนี่ยค่ะเป็นอาจจะยังเป็นเรื่องใหม่หรือว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่คุ้นเคยสำหรับแพทย์แผนปัจจุบันเน
1: า
0: ะแต่เมื่อเราเข้าใจการหมุนเวียนพลังชีอะค่ะที่คือพลังชีวิตเนา
1: ะ
0: มันก็จะทำใหเราเข้าใจว่าอ้อร่างกายเราไม่ได้มีแต่กล้ามเนื้อเส้นเลือดเส้นประสาทเรายังมีพลังลมปราณข้างในหรือว่าชีเนี่ยค่ะอย
1: ู่
0: ด้วยเหมือนเวลาไปกินโยเกิร์ตไหมคะ
1: ค่ะ
0: ในโยเกิร์ตก็มีแบคทีเรียใช่ไหมคะเวลาเรากินเราก็เหมือนเรากินพลังชีของแบคทีเรียไปด้วย
1: หลายตัวเลยนะคุณหมอ
0: ใช่ใช
1: ่
0: หรือไม่อย่างแบบเรากินผักสดอย่างเงี้ยค่ะเราก็กินพลังชีของผักผลไม้เหล่านั้นนะคะร่างกายก็จะสดชื่นแล้วก
1: ็
0: มีสุขภาพที่ดีเนี่ยก็คล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นหมออธิบายให้ลูกค้าฟังว่าชีคืออะไรนะคะ
1: ค่ะคุณหมอ
0: ประกอบกับการฝังเข็มค่ะ
1: เชื่อว่าหลายคนมีสัตว์เลี้ยงอยู่อาจจะเริ่มอยากจะพาไปฝังเข็มแล้วแต่ก็มีอีกหนึ่งความข้อมูลเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเอาไปฝังเข็มแล้วนอกจากจะช่วยลดอาการเจ็บปวดแล้วมันสามารถรักษาโรคอื่นๆได้ด้วยไหมคุณหมอคะ
0: อ๋อจริงๆฝังเข็มเนี่ยรักษาได้ทุกโรคเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าสัตว์ทุกตัวจะใช้การฝังเข็ม
1: ค่ะ
0: ก็คือหมอทำในสัตว์ที่มีตั้งแต่โรคผิวหนังโรคบางทีเราจะรู้สึกว่าเป็นแค่เรื่องทางระบบประสาทอย่างเดียวแต
1: ่
0: จริงๆเราสามารถเอามาปรับสมดุลเมื่อไหร่ที่สัตว์เสียสมดุลนะคะร่างกายก็จะป่วยใช่ไหมคะอย
1: ่
0: างเช่นอ่ะเป็นผิวหนังคันมากๆเนี่ยค่ะคือร่างกายมีความร้อนสูงก็เราก็จะเคลียร์ความร้อนออกไปหรือแม้แต่ตัวที่อาจจะอุจจาระไม่ได้หรือว่าท้องเสียมากๆเราก็จะไปปรับสมดุลของทางเดินอาหารให้เขาได้เขาเรียกมีพลังการเคลื่อนตัวของลำไส้มากขึ้นหรือพยุงการกล้ามเนื้อเหล่านั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้ท้องเสียก็คือลดท้องเสียก็ได
1: ้
0: ผ
1: ิ
0: วหนังก็ได้ค่ะฮอร์โมนที่ผิดปกติระบบประสาทหรือแม้แต่พฤติกรร
1: ม
0: ที่จับลำตัวเช่นแบบรู้สึกกระว้าวหรืออาจจะแบบเป็นลักษณะที่กังวลอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเอามาปรับของดุลได้ค่ะ
1: ด้วยการฝังเข็ม
0: ด้วยการฝังเข็มใช
1: ่ค่ะคุณหมอแล้วเขามีประเภทไหมคะอย่างถ้าดูจากสายพันธุ์ดูจากอายุไหมคะหรือมีข้อจำกัดในเรื่องเหล่านี้ไหมก่อนจะเข้าสู่กระบวนการรักษาค
0: ่ะการฝังเข็มก็คือเราจะไม่ฝังเข็มในสัตว์ที่อ่อนแรงมากๆนะคะที่หมอระมัดระวัง
1: คือ
0: เข็มเนี่ยมันค่อนข้างนิ่มมากไม่ได้เหมือนเข็มฉีดยาที่แข็งๆนะคะแล้วเป็นเข็มตันเนา
1: ะ
0: เข
1: ็
0: มฉ
1: ี
0: ดยามันจะกลวงเนาะเข
1: ็
0: มตันเนี่ยค่ะมันจะมีความนิ่มมั่นคงกว่าก็คือเวลาเราจิ้มเนี่ยค่ะเราจะไม่ได้รู้สึกเจ็บมากขนาดนั้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามันช่วยใ ือสามารถเคลื่อนตัวของการเคลื่อนตัวของพลังชีนะคะได้ดีค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะพาสัตว์เลี้ยงไปเข้าสู่การรักษาในการฝังเข็มอย่างแรกเลยอาจจะต้องให้คุณหมอประเมินก่อนเลยใช่ไหมคะทำได้ไม่ได้ยังไง
0: หมอลืมหมอลืมพูดว่าข้อจำกัดเนื่องจากสัตว์ที่อ่อนแรงหรือสัตว์ที่อาจจะมีการตั้งครรภ์สัตว์ที่มีมะเร็งในระยะการกระจายตัวหรือไข้พวกนี้ค่ะเราก็จะหลีกเลี่ยงค่ะแต่ว่าจริงๆฝังเข็มได้ใช้ได้ค่อนข้างกว้างหลากหลายนะคะจะมีถ้าเกิดสนใจนะคะก็จะมีตอนนี้จะมีคุณหมอที่ชอบแนวผสมผสานเนี่ยหรือเรียกว่า integrated veterinary medicine เนี่ยอยู่หลายกลุ่มนะคะกลุ่มที่หมอทำงานอยู่นะคะก็จะใช้หลายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นกายภาพเดินลู่น้ำฝังเข็มนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยคลื่นหรือว่ารักษาด้วยสมุนไพรพวกนี้ค่ะชุดความรู้เนี่ยค่ะเราหยิบจับมาใช้ในองค์ประกอบที่เหมาะสมนะคะจะเป็นประโยชน์กับสัตว์มากๆเรารวมตัวกันอยู่ที่ Petrium Innovation Wellness Center นะคะหรือเรียกว่าศูนย์นวัตกรรมและฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงก็มีเพจ Facebook นะคะติดตามเราได้แล้วก็อยู่ที่ชั้นใต้ดินโรงพยาบาลสัตว์ประจุอาทรที่มหิดลค่ะเราก็จะเป็นการใช้ประยุกต์เรียกการแพทย์แผนจีนอาจจะเป็นกระเป๋าซ้ายเนา
1: ะ
0: การแพทย์แผนจีนก็เป็นกระเป๋าขวาแล้วก็ใช้ผสมผสานกันทั้งสองกระเป๋าค่
1: ะ
0: ในจังหวะที่เหมาะสมอย่างเช่นถ้าปวดมากเราก็อาจต้องใช้ยาทางแพทย์แผนจีนก่อนแต่หลังผ่าตัดเพื่อลดสังพืชหรือว่าช่วยลดความเจ็บปวดเราก็ใช้สังเข็มร่วมด้วยประมาณนี้ค่ะ
1: คือหากว่าท่านใดรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันอยู่ก็สามารถรักษาเป็นแบบฝังเข็มได้เลยควบคู่พร้อมๆกันได้เลยใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะใช่ก็สามารถใช้ควบคู่กันได้ค่ะไม่ได้มีอะไรที่ขัดกันค่ะและปัจจุบันนี้ก็มีงานวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆค่ะว่าการฝังเข็มเนี่ยช่วยตรงไหนขนาดก็ว่ามีเรื่องของการสแกนเนี่ยนะคะว่าพอเราฝังเข็มแล้วความเจ็บปวดเนี่ยสมองเนี่ยกระทำงานอย่างไรซึ่งตอนนี้งานวิจัยมีมากขึ้นมากค่ะคือทำให้คุณหมอปัจจุบันนี้ก็มั่นใจมากขึ้นว่าการเอามาใช้เนี่ยค่ะสามารถใช้ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยแล้วก็มีงานวิจัยรองรับแล้วก็ไม่ได้ทำแบบเด็กคิดไปเองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค
1: ่
0: ะ
1: คือเชื่อถือได้แล้วก็มีผลงานวิจัยแต่ว่าคราวนี้คนที่ฟังอยู่อาจจะว่าอุ๊ยฉันก็รักษาได้เหมือนกันนะแบบนี้ทำไม่ได้ใช่ไหมคุณหมอ
0: ไม่แนะนำเลยค่ะคือหมอว่าจะลูกค้าหลายคนนะคะเจ้าของที่พามาก็แบบเห็นเราทำงานก็จะบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ขอเข็มแล้วก็กลับไปจิ้มเองได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าในทุกๆครั้งที่สัตว์มาเนี่ย
1: ค
0: ่ะหมอจะตรวจสัตว์ก่อนไม่ว่าจะเป็นสีลิ้นชีพจรความร้อนเย็นกลิ่นอะไรต่างๆที่เราใช้เซนซิ่งของความเป็นของประกอบโลกศิลปะของเรานะคะช่วยดูก่อนแล้วก็ค่อยออกแบบการรักษาก็ไม่ใช่มันไม่เหมือนเป็นคุกบุ๊กที่ว่าเจ็บตรงนี้จิ้มตรงนั้นเหมือนในหนังจริงกำลังภายในอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าคือเราดูสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นองค์รวมอะค่ะว่าเขาต้องปรับสมดุลยังไงแล้วเราก็ออกแบบการรักษาผ่านการสังเข็มโดยตำแหน่งตรงไหนที่เราเลือกเราก็มีเหตุผลที่เลือกนะคะว่าอาจจะนี่เราเคลียร์ความร้อนนะตรงนี้เราบำรุงชีพตรงนี้เรากระตุ้นไตตรงนี้เราเพิ่มพลังของทางเดินอาหารนะซึ่งการประกอบตรงนี้ค่ะต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ควรเป็นคุณหมอที่เซอร์ติฟายมาด้วยนะคะคือก็มีที่ว่าบางทีคุณหมออยากทำอะค่ะแต่ว่าบางทีถ้าเราไปทำในตำแหน่งที่คือจิ้มไปไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรหรือว่าเป็นในขณะที่สัตว์ตัวร้อนเราไม่ได้ช่วยเคลียร์ความร้อนเนี่ยค่
1: ะ
0: มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรค่ะก
1: ็
0: จะต้องทำโดยคุณหมอที่มีความรู้ทางด้านแพทย์ผสมผสานทางด้านนี้จะดีกว่าค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้นะเผื่อเจ้าของฟังอยู่คืออุ้มไปหาคุณหมอดีกว่าอีกปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: ใช่ค่ะอันนี้อาจจะต้องแบบขอนิดนึงค่ะคือว่าทุกคนอยากจะแบบสะดวกแล้วก็อยากจะแบบทำเองได้บ้างหรือดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะแต่อันเนี้ยจริงๆมันมีสารชูนาอย่างเงี้ยค่ะสามารถดูแลได้จริงๆซึ่งคุณหมอก็จะสอนให้กลับไปทำที่บ้านแต่อะไรที่อันตรายเนี่ยค่ะเราก็ ให้คุณหมอทำดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะแต่ก็ไม่เป็นเยอะขึ้นนะคะ
1: อาการจะได้ดีขึ้นด้วยคุณหมอขออนุญาตถามอย่างตอนนี้น่าจะเป็นที่นิยมสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วส่วนใหญ่ที่พามานี่เป็นโรคอะไรอาการแบบไหนนะ
0: คะค่ะตอนนี้หลักๆเยอะมากก็คือเป็นโรคของเดินไม่ได้นะคะหรือว่าตอนนี้มันจะมีสัตว์ที่อายุเยอะขึ้นนะคะอายุยืนมากอย่างแมวอายุ18ปี20ปีนะซึ่งสมัยก่อนหมอไม่เคยเจอป
1: ั
0: จจุบันเราก็เจอในที่แบบเจ้าของพามาก็ในคลินิกบ่อยๆซ
1: ึ่
0: งจุดประสงค์ก็คือเอามาช่วยให้สัตว์รู้สึกสดชื่นหรือสัตว์ที่ติดเตียงแล้วเดินไม่ได้อย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เป็นแผลกดทับเจ้าของก็อยากจะลองขอให้เราช่วยดูให้หน่อยซึ่งจริงๆมันเราสามารถปรับสมดุลได้พวกนี้ก็คือเกิดจากการที่เอ็นกล้ามเนื้อต่างๆค่ะติดขัดซึ่งเราอาจจะเริ่มจากการเดินลู่ก่อนถ้าสัตว์สามารถยืนได้นะคะเด
1: ิน
0: ลู่น้ำเพื่อให้น้ำนะคะบำบัดแล้วก็พยุงร่างกายแทนแล้วก็เกิดการเคลื่อนไหวของเลือดระบบน้ำเหลืองแล้วเราก็อาจจะมาลดปวดในการฝังเข็มมากระตุ้นด้วยคลื่นเพื่อให้เอ็นหรือข้อต่อต่างๆนุ่มนวลขึ้นไหลลื่นขึ้นอย่างนี้ค่ะเราก็อาจจะใช้สมุนไพรเพื่อเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายหรือว่าลดความร้อนซึ่งโดยรวมทั้งหมดเนี่ยค่ะเราประยุกต์ผสมประสานกันเนี่ยจะมีทั้งสัตว์ที่เป็นติดเตียงม
1: ี
0: ทั้งสัตว์ที่เป็นอยากจะกระตุ้นภูมิในหมาเล็กๆนะคะที่อยากกระตุ้นภูมิแล้วก็จะมีโรคประสาทโรคระบบประสาทที่เยอะหน่อยค่ะส
1: ่
0: วนโรคอื่นๆเนี่ยก็จะหมอเคยเจอตัวที่วางยาสลบแล้วฟื้นช้าแต่น
1: ี้
0: ก็มีความกังวลเพราะหมาหน้าสั้นนะคะก
1: ็
0: เราก็จะมีจุดกระตุ้นให้หายใจให้เร็วขึ้นที่ตรงจมูกเนี่ยค่ะหมอก็กระตุ้นไปประมาณ5นาที10นาทีค่
1: ะ
0: แต
1: ่
0: ก็ฟื้นตัวได้ดีขึ้นหรือสัตว์ที่เป็นอัลไซเมอร์หรือสัตว์ที่แบบตอนนี้เริ่มจำเจ้าของไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็มีมาฝังเลยนะคะหร
1: ือ
0: บางทีก็หูมีกลิ่นร
1: ุ
0: นแรงเนี่ยค่ะก
1: ็
0: คือแต่ว่าร่างกายมีความร้อนเยอะร
1: ่
0: างกายต
1: ้
0: องการระบายออกก็ไประบายออกทางหูก
1: ็
0: จะสามารถที่จะกระตุ้นตำแหน่งที่เคลียร์ฮีทหรือความร้อนออกจากร่างกายได
1: ้
0: อาการของหูเหลืองหรือที่หูดำเนี้ยค่ะก็จะช่วยได้มากเลยค่ะ
1: ค่ะเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านที่ฟังอยู่อยากจะพาสัตว์เลี้ยงไปรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มแล้วสุดท้ายคุณหมอฝากบอกอะไรสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงหน่อย
0: ค่ะก็คือสัตว์เนาะเราเขาพูดไม่ได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือการดูแลเอาใจใส่ของเจ้าของค่ะก็หมอก็มีด้วยในฐานะสัตวแพทย์เนาะเราก็อยากเห็นสัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีการที่ต้องมานั่งซ่อมหรือว่ามาดูแลตอนป่วยแล้วเนี่ยค่ะจะยากกว่ามากการทำงานเชิงพรีเวนทีฟหรือว่าดูแลป้องกันเชิงสุขภาพเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยค่ะแต่มันอาจจะต้องใช้ความสม่ำเสมอความพยายามหรือความต่อเนื่องความรู้ที่เข้าความเข้าใจอะค่ะเบื้องต้นก่อนว่าเราถ้าเราให้สิ่งเหล่านี้ค่ะสุขภาพจะดีอาจจะไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือสุขภาพที่ดี
1: คุ
0: ณภาพชีวิตสัตว์ก็จะดีการทำงานของหมอก็จะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เราสึกว่ามันก็จะเป็นชุมชนของเจ้าของสัตว์กับหมอแพทย์ที่เราทำงานร่วมกันนะคะก
1: ็
0: อยากจะฝากว่าเราอย่ารอให้เขาป่วยแล้ว
1: ค่อ
0: ยไปมาหาหมอค่ะเราสามารถที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตเขาได้โดยการอาจจะให้เขาออกกำลังกายมาสังเกตเพื่อดูแลสมดุลนะคะของร่างกายหรือว่ามารับบริการในเรื่องของการดูแลเชิงป้องกันไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเร
1: ื่อง
0: เห็บหมัดการอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: จะทำให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีเขาก็จะมีความสุขแล้วเขาก็จะเป็นเพื่อนให้กับเราเพ
1: ื่อ
0: นใจเน
1: า
0: ะที่ซื่อสัตย์อย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ก็เป็นเพื่อนใจให้เราได้ค่ะ
1: เรียกว่าจะได้แฮปปี้กันทุกฝ่ายเลยวันนี้ต้องบอกว่า เห็นภาพการรักษามากขึ้นแล้วก็เข้าใจกระบวนการมากขึ้นด้วยต้องขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะส
0: ั
1: ตวแพทย์หญิงรัชชนกนะคะพุทธชยาวุฒิหรือว่าคุณหมอขวัญจากทางโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณด้วยนะคะคุณหมอ
0: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: Oh, oh, oh. ตวแพทย์อาสาจอสอร้อยสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: ซึ่งวันนี้จะพาผู้ฟังทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงต่างถิ่นหรือว่าเอกโซติกเพทประเภทสัตว์เลื้อยคลานคุยกันเพิ่มเติมนะคะกับนายสัตวแพทย์ทีปกรณ์เลิศวิชัยกุลนักศึกษาปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเมื่อสักครู่เกริ่นกับคุณผู้ฟังไปบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงต่างถิ่นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษรวมถึงภาษาอังกฤษของมันคือ exotic pet ด้วยบางคนบอกอุ๊ยนึกชื่อก็แอบจะอาจขนลุกเลยแล้วแท้จริงแล้วมันคือสัตว์เลี้ยงประเภทอะไรหน้าตามันเป็นยังไงคะคุณหมอคะ
3: ครับคือจริงๆแล้วคำว่า exotic pet นะครับมันจะมีหลายนิยามด้วยกันนะครับนิยามแรกอาจจะหมายถึงว่าสัตว์เลี้ยงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศต่างถิ่นนะครับที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่เดิมในประเทศไทยแล้วนำเราก็นำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยครับก็คือเอ็กโซติกเนี่ยแปลว่าต่างถิ่นนะครับสองคือนิยามบางนิยามเขาก็ให้คำนิยามว่าสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนะครับเนื่องจากว่าสัตว์เลี้ยงทั่วไปที่เราเลี้ยงกันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นสุนัขและแมวแบบที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าเรื่องของเอ็กโซติกเพทก็คือสัตว์เลี้ยงอื่นๆใดก็ตามที่ไม่ใช่สุนัขและแมวก็จะถือว่าเป็นเอ็กโซติกเพททั้งหมดครับ
1: ก็คือเหมือนจะต้องดูแลมากเป็นพิเศษแบบนี้เลยค่ะคุณหม
3: อก็จะมีเงื่อนไขการเลี้ยงหรือว่าการดูแลที่แตกต่างกับสุนัขและแมวนะครับโดยเฉพาะเรื่องวันนี้ที่เราจะคุยกันในกลุ่มของตระกูลสัตว์เลื้อยคลานก็จะพิเศษหน่อยครับ
1: ค่ะอย่างสัตว์เลื้อยคลานคุณหมอพอยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมว่ามีประเภทอะไรบ้าง
3: ครับแบ่งเป็นกลุ่มละกันนะครับที่มีความนิยมเลี้ยงในปัจจุบันนี้นะครับที่สามารถผู้ใดที่สนใจที่อยากจะเลี้ยงเนี่ยสามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับเนาะแล้วก็ดูแลได้ไม่ยากเนาะก็แบ่งจะเป็นกลุ่มที่หนึ่งก็จะเป็นตระกูลงูนะครับงูเนี่ยก็จะมีในส่วนของงูบอลไพทอนนะครับหรืองูหลาบอลนะครับแล้วก็ตัวงูคอนสเนกหรืองูข้าวโพดนะครับที่เราเลี้ยงกันบ่อยๆนะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มพวกกิ้งก่าหรือตุ๊กแกนะครับก็ที่เลี้ยงง่ายๆเลยเห็นคนเลี้ยงกันเยอะๆนะครับก็จะเป็นพวกกิ้งก่าเขาเนาะหรือเรดดากอนครับแล้วก็ตุ๊กแกยิ้มครับอาจจะบางคนอาจจะเคยเห็นที่เป็นรูปมีมบ่อยๆเป็นน้องตุ๊กแกสีสันสวยงามและหน้าตาดูเหมือนยิ้มๆตัวสีสดใสนะครับสีเหลืองก็มีสีลายๆก็มีเนาะก็จะเป็นตุ๊กแกลายเสือดาวนะครับเนาะหรือเล็บเพชรเล็บกบนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายถ้าแบ่งง่ายๆก็จะเป็นกลุ่มของตระกูลเต่าทั้งหลายนะครับเต่าขนาดใหญ่เต่าซูคาต้าเต่าอาดาบ้าเป็นต้นครับ
1: ค่ะนี่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนยอดฮิตเลยไหมคะสำหรับกลุ่มเลี้ยงของคนไทยค
3: ่ะใช่ครับใช่ครับที่ใช้พื้นที่ไม่เยอะในการเลี้ยงนะครับเนาะแล้วก็สามารถหาได้ง่ายในท้องตลาดแล้วก็บางชนิดก็ราคาไม่ได้สูงมาก
1: ถือว่าเป็นสัตว์ยอดนิยมยอดฮิตเลยแล้วแบบนี้คุณหมอถามเป็นความรู้เพิ่มเติมอย่างเรื่องข้อกฎหมายอะคะบางชนิดมันเลี้ยงได้เดี๋ยวบางชนิดมันเลี้ยงไม่ได้คนที่จะตัดสินใจเลี้ยงสัตว์ประเภทพวกเอ็กโซติกแบบนี้เขาจะต้องศึกษาหรือว่าดูข้อมูลกันยังไงคะคุณหมอ
3: ครับก่อนอื่นเราต้องแบ่งเป็นสองกรณีก่อนนะครับคำว่าเอ็กโซติกเพทเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนไปเบื้องต้นก็คือสัตว์ที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถิ่นที่อยู่เดิมเขาจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นข้อกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยก็จะไม่ได้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองหรือดูแลเขานะครับอีกส่วนนึงคือสัตว์ป่าของไทยนะครับก็จะมีกฎหมายในเรื่องของสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองต่างๆที่จะมีลายชื่ออยู่ในระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ป่าบ้านเราเนี่ยถ้าจะเลี้ยงเนี่ยจะมีบางชนิดที่อนุญาตให้เลี้ยงเท่านั้นนะครับก็คือต้องขออนุญาตกับทางกรมปศุสัตว์อะไรเงี้ยครับในการที่จะพอเลี้ยงได้เช่นโขชมดอีเห็นเนาะต่างๆที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสัตว์เอ็กโซติกเนี่ยที่เรานำเข้ามาตอนนี้ยังไม่ได้มีส่วนของที่จะต้องขออนุญาตในการเลี้ยงนะครับแต่ว่าบางชนิดที่มีความเขาเรียกว่ามีความเสี่ยงที่มีจำนวนน้อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสามารถเพาะเลี้ยงได้ที่อยู่ในลิสต์ของตระกูลไซเตสที่ไซเตสก็คือองค์กรที่ แบ่งว่าสัตว์นั้นมีโอกาสที่จะเสี่ยงสูญพันธุ์มากเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยบางชนิดก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตหรือว่าแจ้งทางกรมปศุสัตว์ด้วยครับ
1: นี่ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นเลยสำหรับคนที่จะเลี้ยงสัตว์ประเภทดังกล่าวต้องรู้ก่อนเลยในเรื่องข้อกฎหมาย
3: แต่ว่าชนิดที่เราเลี้ยงทั่วไปที่เราจะกล่าวถึงวันนี้คร่าวๆก็เป็นชนิดที่ไม่จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตก็สามารถเลี้ยงได้เลย
1: เลี้ยงได้เลยแล้ววิธีการขั้นตอนจะต้องเริ่มยังไงคะคุณหมอเผื่อคุณผู้ฟังตอนนี้เริ่มจะสนใจและเริ่มจะจะเลี้ยงสัตว์ที่เป็นเอสโซติกเพสตีหรือเปล่าในเรื่องสัตว์เลื้อยคลานสิ่งแรกเลยจะต้องศึกษาหรือว่าดูข้อมูลหรือว่าไปหาจากแหล่งที่มายังไงบ้างคะคุณหมอ
3: ครับเบื้องต้นเลยเนี่ยเนื่องจากว่าสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยครับเขาจะมีความพิเศษกว่าการเลี้ยงสุนัขและแมวครับผมเนื่องจากว่าถ้าจะเตรียมตัวในการเลี้ยงเนี่ยแนะนำให้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนให้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าถามจากผู้เลี้ยงโดยตรงนะครับหรือสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสามารถเข้าไปสอบถามได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าการเตรียมตัวที่เลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเบื้องต้นเขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะซึ่งสัตว์เลี้ยงด้วยนมเนี่ยจะมีระบบเลือดเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับซึ่งหมายความว่าอุณหภูมิร่างกายเขาจะสามารถคอนโทรลอุณหภูมิร่างกายเนี่ยไม่ให้ผันผันไปตามสิ่งแวดล้อมได้แต่ทีนี้เนี่ยสัตว์เลื้อยคลานนะครับเขาเป็นสัตว์เลือดเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอุณหภูมิร่างกายเรื่องของกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาอาศัยอยู
1: ่
3: คร
1: ับ
3: ทีนี้เนี่ยเมื่อเราจะเลี้ยงเขาเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าร่างกายเขาเนี่ยปกติแล้วถิ่นที่อยู่เดิมของเขาเนี่ยเขาอยู่ในที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับอยู่ในความชื้นเท่าไหร่ที่ถึงจะเหมาะสมสองตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่คนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงคานจะต้องควบคุมแล้วก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเขาสำหรับอุณหภูมิและความชื้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับประมาณนี้แล้วก็เนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ที่ต่างถิ่นมาก่อนเพราะฉะนั้นแหล่งอาหารสิ่งแวดล้อมในกรงเลี้ยงหรือในกล่องเลี้ยงที่เหมาะสมเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนกับอาหารมดของสุนัขและแมวที่เราสามารถหาได้ตามทั่วไปแต
1: ่
3: ว่าจะต้องเป็นอาหารที่เขากินจากแหล่งที่อยู่ของเขาจริงๆอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแมลงหรือว่าเป็นหญ้าเป็นต้นอะไรเงี้ยครับที่ต้องศึกษาก่อน
1: ค่ะดูเหมือนว่าความพร้อมของเจ้าของที่จะเลี้ยงสัตว์ที่เป็นสัตว์แบบเอ็กโซติกเพทเนี่ยจะต้องมีความพร้อมมากกว่าสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะอย่างสุนัข กับแมวแบบนี้ค่ะสถานที่ก็ต้องดูก่อนเลยใช่ไหมคุณหมอก่อนที่จะไปรับมาเลี้ยงรับมาดูแลถ้าสถานที่ไม่เอื้ออำนวยแบบนี้ไม่แนะนำเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับถ้าจริงๆแล้วการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคานเนี่ยครับใช้พื้นที่ไม่ได้เยอะครับผมแต่ว่าจะต้องจัดสรรในพื้นที่ที่เขาอยู่ครับให้เหมาะสมเช่นผมยกตัวอย่างเช่นตระกูลของเบียดดากอนนะครับก็คือจิ้งจ่าเขาที่เราเห็นเหมือนตัวมังกรอะไรเงี้ยครับลักษณะจะตัวสีส้มๆนะครับทีนี้เนี่ยเบียดดากอนเนี่ยเขาตอนเด็กๆเนี่ยจะกินตัวของแมลงเป็นอาหารเนาะเป็นหลักอย่างเช่นพวกหนอนนกหรือพวกกิ้งดีดอะไรเงี้ยครับแต่พอโตขึ้นเนี่ยเขาสามารถที่จะกินผักรวมได้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะต้องปรับเปลี่ยนอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเขานะครับสองคือพวกตระกูลเยดดากอนเนี่ยเขาต้องการแสงแดดและก็การแช่น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ้าของจะเลี้ยงเยดดากอนเนี่ยก็จะต้องมีเวลาในการที่จะนำน้องไปอาบแดดตอนเช้าแล้วก็แช่น้ำตอนเช้าครับเพื
1: ่
3: อได้รับแสงแดดUV ซึ่งมีส่วนสำคัญในการใช้เมตาบอลิซึมในร่างกายของเขาอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่จัดการตามสิ่งที่เขาควรจะได้รับอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาในอนาคตว่าเขาอาจจะมีอาการป่วยได้ง่ายหรือว่าไม่แข็งแรงจำนวนเติบโตไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานแต่ละชนิดไหนก็จะต้องศึกษาความเป็นอยู่เขาก่อนว่าเขาควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนครับ
1: คือขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษก็พิเศษตามชื่อแบบนี้เลยใช่ไหมคุณหมอ
3: ใช่ครับต้องศึกษาเยอะหน่อย
1: ต้องรวมถึงอาหารการกินถิ่นที่อยู่สภาพอากาศต่างๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นผลดีกับเจ้าของอย่างเราแล้วก็เป็นผลดีต่อสัตว์เลี้ยงของเราด้วย
3: ใช
1: ค่ะคุณหมอแล้วหากว่ามีสถานที่พร้อมแล้วความพร้อมเบื้องต้นก็พร้อมแล้วแล้ววิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงแบบเอ็กโซติกเพ็ทจะเลี้ยงดูยังไงให้น้องอาการแบบแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บน้อยมันมีทริคในการดูแลสัตว์ประเภทนี้ไหมคะ
3: ครับ อย่างแรกเลยคืออย่างที่คล้องจองจะคล้องไปกับที่แจ้งไปเบื้องต้นนะครับว่าการเลี้ยงที่ดีจะป้องกันไม่ให้สัตว์เขาป่วยได้นะครับเพราะถ้าตามเปอร์เซ็นต์แล้วแทบจะ 50-50% ในกรณีที่สัตว์ป่วยแล้วมาหาคุณหมออะไรเงี้ยครับเราจะเจอว่าเกิดจากการเลี้ยงที่ยังไม่เหมาะสมกับชนิดสัตว์นั้นๆนะครับจะทำให้เขามีความเสี่ยงที่จะป่วยได้ง่ายเช่นอุณหภูมิไม่ดีความชื้นไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับบางตัวชื้นไปบางตัวไม่ชื้นเลยอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นหนึ่งที่ป่วยที่มาโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเหมาะการเลี้ยงที่ไม่เหมาะสมส่วนอีกขึ้นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อโรคต่างๆครับทีนี้เนี่ยถ้าเราจัดการเรื่องของการเลี้ยงได้ดีแล้วนะครับน้องเหมาะสมทุกอย่างแล้วสิ่งที่จะต้องทำเพิ่มเติมก็คือการตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับเรื่องของเนื่องจากพวกนี้เขากินอาหารส่วนใหญ่จะกินเป็นอาหารสดไม่ว่าจะเป็นแมลงสดแมลงมีชีวิตหรือว่าตัวของผักที่สดเนื่องจากพวกนี้มันก็จะมีตัวพยาธินะครับที่สามารถปนเปื้อนมากับอาหารแหล่งอาหารเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับตรวจอุจจาระเป็นประจำก็จะช่วยในเรื่องของการประเมินสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็หายพยาธิไปด้วยก
1: ็
3: จะได้ช่วยทำให้ร่างกายเขาเนี่ยแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับปกติแล้วก็แนะนำเป็นทุกๆ 4-6 เดือนก็ได้นะครับ
1: ค่ะมาพบคุณหมอบ่อย
3: ๆใช่ครับเพื่อประเมินสุขภาพแล้วก็ถ่ายพยาธิด้วยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านเองจะผู้เลี้ยงเนี่ยสามารถประเมินสุขภาพเบื้องต้นได้ง่ายๆก็คือการชั่งน้ำหนักนะครับการมอนิเตอร์น้ำหนักเนาะว่าถ้าเราเลี้ยงเขาแล้วน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสัตว์ที่โตแล้วแต่ว่าเรามอนิเตอร์น้ำหนักทุกๆเดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าดูน้ำหนักเขาลดลง10กรัม20กรั
1: มอ
3: ะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้อะไรเงี้ยครับก็พามาหาคุณหมอให้ตรวจดีกว่า
1: ค่ะเหมือนเป็นการสังเกตเบื้องต้นและอย่างสัตว์เลี้ยงประเภทนี้เขามีการแสดงอาการไหมคุณหมออย่างสุนัขกับแมวเนี่ยเรายังพอรู้ว่าเขาเจ็บเขาปวดเขารู้สึกไม่สบายตัวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอ็กโซติกเพ็ทเขามีวิธีการแสดงออกถึงอารมณ์ถึงขั้นนั้นไหมคุณหมอ
3: โดยทั่วไปแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นอาการถ้าเป็นลักษณะการป่วยที่เป็นภายนอกเนี่ยก็จะเห็นได้ง่ายเนาะเช่นการลอกคราบไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยครับสัตว์เลื้อยคลานเกือบทุกชนิดเวลาเขาโตเนี่ยเขาจะมีการลอกคราบนะครับเกือบทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นงูกิ้งก่าตุ๊กแกหรือว่าแม้กระทั่งเต่าเองก็สามารถลอกคราบได้นะครับในส่วนที่เป็นผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอาการลักษณะภายนอกเนี่ยเรานะครับว่าเกิดอาการลอกคราบไม่ออกหรือว่ามีแผลตามผิวหนังมีอาการตาบวมเบื้องต้นพวกนี้จะเห็นได้ชัดเนาะแต่ว่าถ้าเขามีอาการป่วยจากข้างในนะครับหรือว่าเกิดภาวะติดเชื้อเกิดภาวะอักเสบต่างๆเนี่ยครับจะสังเกตได้ค่อนข้างที่จะยากกว่าสุนัขและแมวเพราะว่าลักษณะภายนอกเขาเนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าจะเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นเขาป่วยเนี่ยแปลว่าเขามีอาการป่วยมาสักระยะหนึ่งแล้ว จนถึงขั้นอาจจะค่อนไปทางที่ป่วยเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับ เราถึงจะสังเกตอาการได้แต่ว่าถ้าเป็นเบื้องต้นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะยากกว่าสุนัขและแมวเพราะฉะนั้น การเลี้ยงเนี่ยอาจจะต้องใส่ใจมากกว่าสุนัขและแมวหรือว่าสังเกตให้มากกว่าสุนัขและแมวครับ
1: ค่ะแล้วหากว่าป่วยแล้วหมออย่างสัตว์เลี้ยงประเภทนี้เขาสามารถไปหาคลินิกไปหาคุณหมอได้ทั่วไปหรือว่าต้องเป็นคลินิกเฉพาะทางเลย
3: ฮะจริงๆต้องเป็นคลินิกเฉพาะทางที่มีคุณหมอที่สามารถที่จะดูแลแล้วก็เข้าใจถึงสัตว์เลี้ยงที่ชนิดพิเศษนั้นๆด้วยนะครับเพราะว่าอย่างทั่วคลินิกทั่วไปก็อย่างที่เราทราบกันก็จะมีคุณหมอที่ดูแลสุนัขและแมวใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเนี่ยก็จะต้องการคุณหมอที่มีความสนใจแล้วก็ศึกษามาทางเรื่องของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษโดยตรงโดยเฉพาะกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานครับโดย เวลาสัตว์เลื้อยคลานป่วยเนี่ยก็จะต้องไปหาคุณหมอที่ศึกษาทางด้านนี้นะครับแล้วทีนี้ส่วนใหญ่สัตว์เลื้อยคลานเวลาป่วยเนี่ยมักจะต้องการการแอดมิดเนาะหรือว่าพักที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาเพราะว่าคุณหมอก็จะต้องปรับเรื่องของอย่างที่แจ้งไปเรื่องความชื้นแล้วก็อุณหภูมิให้เหมาะสมทีนี้มันก็จะต้องการอุปกรณ์ที่มากกว่าสุนัขและแมวครับเช่นตู้ควบคุมอุณหภูมิตู้กักอุณหภูมิรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยในการรักษาก็จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่พิเศษมากขึ้นเช่นอุปกรณ์ให้น้ำเกลือหรือว่ายาต่างๆอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีเรื่องของอุปกรณ์ที่พิเศษมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสัตว์เอ็กโซติกหรือสัตว์เลื้อยคลานป่วยเนี่ยครับก็สอบถามทางโรงพยาบาลที่มีคุณหมอที่เขารับรักษาเอ็กโซติกตระกูลสัตว์เลื้อยคลานโดยตรงแล้วก็มีอุปกรณ์เพียบพร้อมอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยในเรื่องของการวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้มากกว่า
1: ค่ะคุณหมอและอย่างส่วนใหญ่เลยโรคที่พามารักษาเจ้าของพามาสำหรับเอ็กโซติกเพทในประเภทสัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรอะคะสัตว์ชนิดไหนอะ
3: เป็นจริงๆแล้วหลักๆอย่างที่แจ้งก็คือจะมีเรื่องของการอาการลอกคราบนะครับเนาะที่จะเจอได้บ่อยๆเนาะอาการลอกคราบเนี่ยก็จะล้อมากับเรื่องของความชื้นในการเลี้ยงครับเพราะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยต้องการความชื้นไม่เท่ากันอย่างตะกูลงูคอนเทนเนสหรือว่างูบอลไพทอนที่แจ้งไปก็คือถิ่นที่อยู่เดิมเนี่ยเขาถ้าเป็นงูบอลไพทอนเนี่ยถิ่นที่อยู่เดิมก็คือทวีปแอฟริกานะครับเนาะแต่ส่วนของคอนเทนเนสเนี่ยอยู่ตรงอเมริกาเนี่ยทีนี้เนี่ยเรื่องของความชื้นเนี่ยเขาก็จะทนเรื่องของความชื้นได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความชื้นในการเลี้ยงเนี่ยตั้งแต่ 40% ถึง 80% เนี่ยอยู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตระกูลตัวของเบียร์บาร์กอนเนี่ยเบียร์บาร์กอนเขาจุดอยู่เดิมเขาจะอยู่ในที่แห้งแล้งอยู่ที่ทะเลทรายอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าความชื้นสูงเกินไปก็จะมีปัญหาเรื่องของอาการลอกคราบได้ด้วยแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องปอดเรื่องการหายใจได้ด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นหลักๆที่เราเจอก็จะเป็นเรื่องของการลอกคราบด้วย2เรื่องของการจัดการอาหารที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้เขาขาดในเรื่องของวิตามินได้หรือว่าขาดในเรื่องของแคลเซียมนะครับเพราะว่าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับการอาบแดดตากแดดบางชนิดนะครับอย่างตระกูลงูเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นมากแต่ว่าถ้าเป็นตระกูลของจิ้งจ่าตระกูลของเต่าเนี่ยแสงแดดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการอาบแดดสำคัญมากๆใช่ครับเราก็จะเจอกันว่าเจ้าของไม่ค่อยมีเวลาที่จะอาบแดดให้เขาเนาะนำเขาอาบแดดก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของการลอกคราบด้วยเรื่องของกระดูกด้วยทำให้กระดูกโตผิดรูปทำให้กระดูกร่างกายโตช้าแล้วกระดูกผิดรูปไปการใช้เคลเซียมไม่เหมาะสมเนื่องจากการอาบแดดเนี่ยก็ช่วยทำให้การดูดซึมและการใช้เคลเซียมได้ดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้อาบแดดก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของกระดูกโตผิดรูปได้ก็จะเป็นปัญหาที่เจอกันบ่อยๆเรื่องของกระดูกอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะค่ะคุณหมอสนใจเรื่องของการอาบแดดเหมือนกันสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีช่วยไหมคะเหมือนทดแทนแสงแดดจริงๆเลยค่ะที่มาใช้กับสัตว์นะ
3: ครับครับในปัจจุบันนะครับก็จะมีหลอดไฟนะครับที่ทำขึ้นมาเพื่อสำหรับการเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะนะครับก็ถือว่าสัตว์เลื้อยคลานที่ต้องการแสงแดดเนี่ยเขาต้องการ UV ที่เรียกว่า UVB นะครับในการใช้เมตาบอลิซึมเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินดีและแคลเซียมนะครับทีนี้เนี่ยอีกตัวนึงก็คือ UVA นะครับ UVA เนี่ยใช้ในการเรื่องของกระตุ้นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาเช่นกระตุ้นการกินอาหารกระตุ้นการตื่นนอนการหลับอะไรเงี้ยครับป
1: ั
3: จจุบันก็จะมีหลอดไฟที่ผลิตออกมาที่จะเป็นแสงอย่างเดียวก็คือ UVA นะครับกับหลอดไฟที่สามารถสร้างรังสีที่เป็น UVB ได้ด้วยนะครับ มีทั้งแบบแยกกันแล้วก็รวมกันอะไรเงี้ยครับสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาให้เขาออกไปอาบแดดธรรมชาติอะไรเงี้ยครับก็สามารถใช้หลอดไฟพวกนี้ในการเปิดให้เขาอยู่ในกรงเลี้ยงได้ก็สามารถทดแทนการอาบแดดธรรมชาติได้นะครับแต่ว่าก็อุปกรณ์หลอดพวกนี้ก็จะมีอายุการใช้งานอยู่นะครับบางแบรนด์บางยี่ห้อก็จะได้6เดือนถึง1ปีก็จะแนะนำให้เปลี่ยนนะครับไม่แนะนำให้ใช้หลอดยาวๆจนเกินไปเพราะว่าการสร้างรังสี UVB และ UVA ที่ออกมาก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ถ้าใช้หลอดอุปกรณ์พวกนี้ก็จะต้องเปลี่ยนหน่อย
1: ค่ะเรียกว่ามีตัวช่วยในการช่วยเลี้ยงสำหรับคนยุคใหม่
3: ใช่ครับสามารถเลี้ยงในหอพักเลี้ยงในที่ไม่มีพื้นที่ในการพาไปออกเนี่ยก็สามารถเลี้ยงได
1: ้ค่ะคุณหมอพอคุยกันสักพักหนึ่งแล้วมีคำถามต่อปิ๊งขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนถึงนิยมเลี้ยงคะทำไมเอ็กโซติกเพ็ทถึงถูกเลือกเป็นสัตว์เลี้ยงคะทั้งที่วิธีการเลี้ยงก็ค่อนข้างจะยากแล้วก็พิเศษกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยค่ะ
3: ครับโดยเฉพาะจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมครับเพราะว
1: ่
3: าเขาต้องการสิ่งแวดล้อมเยอะต้องการอุปกรณ์การเลี้ยงที่เยอะมากกว่
1: า
3: บางทีอุปกรณ์เนี่ยราคาจะ
1: แพงเลย
3: มากกว่าใช่มากกว่าราคาค่าตัวด้วยซ้ำใช่ครับเพราะว่าหนึ่งคือการเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยครับไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเลยครับสามารถเลี้ยงในหอพักได้เลี้ยงในห้องได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือไม่ส่งเสียง
1: oh.
3: นะครับไม่ส่งเสียงร้องใช่ทีนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องความรำคาญในเสียงร้องหรือว่าปัญหากับห้องข้างๆหรือเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ส่งเสียงนะครับ อย่างตระกูลงูเนี่ยครับเราสามารถเลี้ยงในกล่องนอนหรือว่าในตู้ที่กล่องที่มีเจาะรูระบายอากาศอย่างนี้ครับก็สามารถเลี้ยงได้เลยเขาไม่ต้องการพื้นที่มากครับหรือพวกตระกูลเต่านะครับก็เลี้ยงในห้องได้เลยหรือว่าเลี้ยงในกระบะที่ใหญ่หน่อยก็มีพื้นที่ให้เขาเดินแค่นั้นก็เพียงพอแล้วแล้วเราก็หาหลอดไฟหาอะไรแบบที่แก่ไปมาเปิดให้เขาอะไรเงี้ยครับหรือแม้แต่ตระกูลพวกทุกแกไรเสือดาวนะครับก็เลี้ยงในกล่องที่มีเจาะรูระบายได้ชิ้นจัดครับก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนนิยมเลี้ยงเพราะว่าใช้พื้นที่น้อยครับแล้วก็ไม่ส่งเสียงร้อง
1: ค่ะแล้วไปเพาะพันธุ์ขายต่อได้ด้วยใช่ไหมคุณหมอ
3: ใช่ครับเพราะว่าได้พื้นที่น้อยคร
1: ับค่ะแล้วถ้าเกิดสำหรับมือใหม่อ่ะจะเลี้ยงเอ็กโซติกเพสในประเภทของสัตว์เลื้อยคลานคุณหมอมีชนิดแนะนำไหมคะว่าควรจะเริ่มต้นตัวไหนดีประเภทไหนดีคุณหมอ
3: ครับเริ่มต้นต้องเอาที่ความชอบก่อนนะครับว่าเราสามารถจับตัวอะไรได้บ้างเนาะเพราะว่าตอนที่เลี้ยงเขาเนี่ยแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการอุ้มเขาจับเขาเนาะไม่ว่าจะเพื่อจะทำความสะอาดหรือเพื่อย้ายที่หรือเพื่อจะนำมาเล่นอะไรเงี้ยครับถ้าจริงๆถ้าง่ายที่สุดที่ใช้การจัดการน้อยสุดนะครับแล้วก็ไม่ต้องการอุปกรณ์อะไรมากก็จะเป็นตระกูลพวกงูนะครับงูบอไพทอนนะครับเนาะหรืองูคอนสเนคเพราะว่าไม่มีพวกนี้ไม่เป็นงูที่ไม่มีพิษอยู่แล้วนะครับเราถึงนั้นมาเลี้ยงได้นะครับแล้วก็ตัวของเขาก็จะไม่มีความดุร้ายแล้วก็มีสีสันสวยงามเพราะว่าถูกพัฒนาพันธุ์มาให้สำหรับเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถจับเล่นได้ง่ายนะครับเนาะแล้วก็ไม่มีความดุร้ายปลอดภัยกับเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าการให้อาหารเนี่ยก็จะต้องทำใจนิดนึงนะครับเนาะว่าเขาเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งอาหารของเขาเนี่ยเราก็จะต้องเสาะหาตัวอาหารที่เป็นอาหารสดหรือไม่ก็ต้องเป็นอาหารแช่แข็งแช่ฟรีนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีร้านขายอาหารสัตว์ที่เป็นร้านขายอาหารแช่ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อของเขาที่เป็นเหยื่อแช่อะไรเงี้ยครับเราก็สามารถนำมาละลายแล้วก็ให้เขากินได้หรือถ้าไม่ชอบเนาะรับไม่ได้กับการที่ต้องให้อาหารที่เป็นสัตว์ให้สัตว์กินอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเริ่มไปดูของตัวที่กินพืชเป็นอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลเต่าต่างๆนะครับเพราะว่าเรื่องของเต่าเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะกินพวกเต่าบกทั้งหลายที่เลี้ยงกันก็จะกินพวกหญ้าเป็นอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งมีอาหารเม็ดสำหรับเต่าก็จะสะดวกสบายหน่อยนะครับใช่ครับก็เบื้องต้นก็จะเป็นตระกูลงูที่จะเลี้ยงง่ายหน่อยถ้าอยากจะเริ่มต้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นตระกูลเต่าแต่ว่าตระกูลเต่าอาจจะใช้การจัดการเรื่องของอาหารเพิ่มเติมครับ
1: เผื่อท่านใดอยากจะเลี้ยงนะจดชื่อกันได้เนี่ยจะได้ไปหาแล้วก็ศึกษาข้อมูลสุดท้ายอะคุณหมออยากจะฝากอะไรสำหรับคนที่อยากจะเข้าวงการหรือกำลังจะเข้าวงการในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกเพสประเภทสัตว์เลื้อยคลานบ้างไหมคะคุณหมอ
3: ครับจริงๆ สิ่งที่อยากฝากที่จากประสบการณ์แล้วก็จากที่เจอมาก็คือเรื่องของการศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่เราจะตัดสินใจที่จะเลี้ยงเขานะครับเพราะว่าตอนที่เรายังไม่เลี้ยงเขาเนี่ยแนะนำให้เราศึกษาให้อย่างถี่ถ้วนเลยให้อย่างละเอียดก่อนเสมือนกับว่าเราได้เลี้ยงเขาแล้วก่อนอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นดูตามเพจให้ข้อมูลต่างๆศึกษาเข้าไปที่ร้านขายสัตว์อะไรเงี้ยครับสอบถามข้อมูลหรือแม้กระทั่งถามสัตวแพทย์เองว่าจะเลี้ยงยังไงเพราะว่าเราจะได้มาสำรวจตัวเองก่อนว่าเรามีไลฟ์สไตล์เนาะหรือชีวิตที่เราสามารถที่จะมีเวลาให้เขาได้ดีไหมได้ในการที่จะดูแลเขาอะไรเงี้ยครับเลือกชนิดสัตว์ที่จะเลี้ยงก่อนสมมติถ้าไม่ค่อยมีเวลามากอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังอยากจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคาจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเริ่มไปที่ตระกูลงูตระกูลกระเตงก่อนเริ่มต้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตระกูลของกิ้งก่าและเต่าอะไรเงี้ยไลฟ์สไตล์ชีวิตเราก็อาจจะต้องมีเวลาให้เขามากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นการสำรวจตัวเองก่อนว่าเราสามารถเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับให้เหมาะสมกับเวลาเราก็จะทำให้การเลี้ยงเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดโอกาสที่จะป่วยลดโอกาสที่จะป่วยจากเหนี่ยวนำจากการเลี้ยงที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นแหละก่อนจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคาแนะนำให้ศึกษาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงเขา
1: จะได้แฮปปี้ทุกฝ่ายนะทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็คนเลี้ยงด้วยค่ะวันนี้ได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้รวมถึงข้อมูลใหม่ๆเยอะเลยคุณหมอขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ค่ะครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ค่อนข้างเจอได้น้อยกว่าเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกว่าในสุนัขอะไรนี้เป็นต้นครับ
5: ค่ะถ้าเปรียบเทียบแบบนี้ลักษณะมันก็เหมือนคนที่ถูกยุงกัดแบบนี้ไหมคะคุณหม
4: อจริงๆก็คือในสัตว์เลี้ยงเรามีโอกาสโดนยุงกัดได้อยู่แล้วเนาะนะครับก็มันก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสติดได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ทราบหรอกว่าในสุนัขจรจัดทั่วไปนะครับว่ามันอาจจะมีตัวพยาธินี้อยู่นะครับแล้วก็ยุงเนี่ยสามารถไปดูดเลือดจากตัวที่เป็นสาเหตุไปสู่ตัวอื่นได้อย่างเงี้ยเป็นเพราะยุงสามารถบินได้ไกลพอสมควรนะครับ
5: ค่ะคุณหมอแล้วถ้าเกิดว่าโดนกัดมาแล้วหรือว่าติดเชื้อไปแล้วสุนัขของเราจะมีการแสดงอาการอย่างไรบ้างไหมคะที่ทำให้เจ้าของได้สังเกตเห็นอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
4: ครับส่วนใหญ่แล้วอาการของสุนัขที่ติดโรคพยาธิหัวใจเนี่ยมักจะไม่ค่อยแสดงอาการครับแต่ในกรณีที่เป็นพยาธิหมายถึงว่าเป็นเยอะแล้วนะครับอาจจะมีผลต่อเรื่องของหัวใจได้เช่นสุนัขอาจจะมีอาการเหนื่อยหอบง่ายนะครับสำหรับมีอาการไอแห้งๆเนี่ยบางทีอาจจะเกิดจากการที่มีตัวแก่อยู่ที่หัวใจใช่ไหมครับหัวใจก็จะทำงานหนักมากขึ้นพอหัวใจทำงานหนักมากขึ้นหัวใจก็จะโตพอหัวใจโตปุ๊บมันอาจจะไปกดที่หลอดลมทำให้เกิดมีอาการไอเสียงแห้งๆนะครับอาจจะบางครั้งอาจจะเกิดเพราะว่าหายใจลำบากนะครับหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นเยอะๆนะครับสัตว์เลี้ยงของเราอาจจะมีเขาเรียกว่ามีภาวะน้ำในช่องท้องเกิดขึ้นได
5: ้นะครับอ๋ออย่างนี้เองเจ้าของจะต้องสังเกตแบบละเอียดเลยไหมคะคุณหมอหรือเขาจะมีเรื่องแบบเสื่องซึมบ้างไม่กินข้าวบ้างแบบนี้มันพอส่งสัญญาณได้บ้างไหมคะ
4: ทั่วไปโดยทั่วไปถ้าแบบว่าลักษณะเหมือนเสื่องซึมอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ได้ค่อนข้างจำเพาะสำหรับตัวพยาธิหัวใจนะเพราะว่าพยาธิหัวใจเนี่ยตำแหน่งเขาจะบอกอยู่แล้วว่าอยู่ที่หัวใจเพราะมันอาจจะมีผลต่อเรื่องของหัวใจที่ไปมีผลต่อตัวสัตว์เป็นต้นทั้งการออกกำลังกายหนักหรือว่าการที่เราเห็นว่าไอ้เขาไม่ทนต่อการออกกำลังกายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการเหนื่อยหอบง่ายอย่างเงี้ยเป็นเดินจุงเดินแล้วก็ยกเว้นแต่บางทีอากาศร้อนนะฮะต้องแยกให้ออกว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องของความผิดปกติของหัวใจนะหรือบางทีเป็นสุนัขพันธุ์หน้าสั้นก็มีเหนื่อยหอบอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเจ้าของเนี่ยบางทีผมว่าเขาน่าจะใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยเขาน่าจะเห็นภาพมากกว่านะครับแล้วก็จริงๆแล้วอันที่หนึ่งก็คืออาจจะต้องมีการแนะนำให้ไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
5: ค่ะคุณหมอแล้วอย่างโรคนี้พยาธิหัวใจมันมีเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวไหมคะหรือว่าเรื่องสายพันธุ์ของสุนัขเข้ามาเกี่ยวไหมคะหรือเป็นได้หมดเลย
4: เรื่องเป็นได้หมดครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมแจ้งให้ทราบว่าระยะเวลาในการที่จะเจริญไปเป็นตัวแก่ได้ใช้เวลาประมาณ6-7 เดือนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักจะเจอในสุนัขที่อายุเยอะบางที2-3 ปีขึ้นไปนะครับถึงจะมีการตรวจเจอเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยโปรแกรมการป้องกันเขาอาจจะเป็นแนะนำให้เริ่มตั้งแต่ในการที่จะไปพร้อมกับทำวัคซีนอะไรนี้เป็นต้นครับ
5: ค่ะแล้วหากว่าสุนัขของเราที่เราเลี้ยงรู้และว่าเป็นเรื่องของพยาธิหนอนหัวใจเนี่ยแล้วจะต้องรักษากันยังไงคะคุณหมอคะ
4: ครับโดยปกตินะครับการรักษาเนี่ยมันแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือการทำการรักษาตัวแก่ซึ่งมักจะใช้ยาในการกำจัดพยาธิตัวแก
5: ่
4: ซึ่งปกติเนี่ยยาพวกนี้อาจจะมีความเสี่ยงในการรักษาโรคนะเพราะว่ายามันจะไปทำให้พยาธิตายแล้วก็ตัวพยาธิเสพพยาธิต่างๆนี่ก็อาจจะไปอุดตันที่ปอดนะครับอาจจะไปส่งผลทำให้เกิดปอดอักเสบนะครับหรือบางทีก็บางทีเจ้าของก็ไม่ทราบก็พาไปจูงเดินอย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสเสียชีวิตได้ นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีโปรแกรมการรักษาที่ได้มาตรฐานตามสากลนะครับก็จะทำให้สุนัขมีความปลอดภัยสูงขึ้นเป็นจริงประเด็นที่สำคัญคือถ้าไม่เป็นเลยจะดีที่สุดนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็คือการกำจัดตัวอ่อนที่เมื่อกี้ที่ผมเรียกว่าไมโครฟิลาเรียนะเพราะว่ามีการรักษาตัวแก่แล้วเนี่ยนะบางครั้งมันอาจจะมีการคงค้างของตัวอ่อนอยู่นะคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้มีการรักษาหลังจากที่มีการรักษาพยาธิตัวแก่ไปแล้วเรียบร้อยครับ
5: ค่ะค่อยๆรักษาตามระบบตามขั้นตอนของคุณหมอแล้วความร้ายแรงของโรคนี้คุณหมอมันถึงขั้นทำให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยตายได้เลยไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับสามารถเสียชีวิตได้ครับ
5: อ๋อค่ะแล้วระยะเวลามันยังไงคะคุณหมอสมมติว่าอาจจะไปเจอช้าหน่อยหรือว่าเจอเร็วหน่อยมันมีผลด้วยไหมคะ
4: เจอช้าหน่อยเจอเร็วหน่อยจริงๆคือการตรวจวินิจฉัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าบางทีเนี่ยเราพาไปตรวจสุขภาพประจำปีใช่ไหมครับคุณหมอก็จะมีการแนะนำให้มีการตรวจหาสารสิทธิ์ในเลือดไม่ว่าจะเป็นพวกไมโครฟิลาเรียหรือเป็นพวกพยาธิเม็ดเลือดก็ได
5: ้
4: ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้คุณหมอทราบเจ้าของเนี่ยทราบว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีการป่วยหรือเปล่าทั้งที่ยังไม่ได้แสดงอาการอย่างที่เป็นต้นนะครับเช่นปกติทั่วไปเนาะอีกอันก็คืออาจจะมีการใช้พวกชุดตรวจสอบที่มีความไวอย่างเช่นพวกเทสคิตเหมือนที่เราตรวจพวกโควิดกันอะไรเงี้ยนะครับก็มีการตรวจหาตัวเต็มไวของสุนัขได้เช่นเดียวกันนะครับอีกอันก็คืออาจจะมีการพัฒนาเรื่องของการใช้ภาพถ่ายทางเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวด์ตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจเรื่องของความผิดปกติของหัวใจแล้วก็ปอดเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลหรือคลินิกที่เจ้าของพาไปรักษา
5: ค
4: ่ะซึ่งหลายๆที่มักจะมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้วนะ
5: ค่ะคุณหมอถามเพิ่มเติมค่ะอย่างในปัจจุบันเองสัตว์เลี้ยงที่ป่วยเป็นพยาธิหนอนหัวใจเนี่ยถือว่าปริมาณเยอะน้อยยังไงบ้างไหมคะคุณหมอมีแนวโน้มยังไงบ้าง
4: เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคือเมื่อก่อนเนี่ยตามที่เราทราบกันนะครับระบาดวิทยาของโรคนี้เนี่ยในช่วง20ปีก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นเยอะมากนะครับตอนนี้พอผ่านไปปุ๊บ10ปีผ่านไปปรากฏว่าตัวเลขที่ติดนะครับในสัตว์เลี้ยงเนี่ยลดน้อยลงเป็น10เท่าเลยนะครับแต่พอกลับมาในช่วงนี้มันก็แปลกว่าเรากลับมาเจออีกนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่พอเราไม่เคยเจองานเราก็อาจจะละเลยเรื่องของการป้องกันไปอย่างนี้เป็นต้น
5: ค่ะแต่ไม่ได้มีนัยยะอะไรที่จะบ่งบอกจากการเพิ่มเติมของการเจอโรคใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
5: ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนจะต้องกลับมาดูเรื่องของวิธีในการดูแลของเจ้าของแบบนี้เจ้าของเองทั้งที่กำลังเลี้ยงอยู่สุนัขตัวเล็กตัวใหญ่ตัวโตจะต้องมีวิธีการป้องกันดูแลยังไงบ้างคะคุณหมอ
4: ครับผมปกติเวลาที่เราพาสัตว์เลี้ยงไปหาสัตวแพทย์เนี่ยนะครับสัตวแพทย์ก็จะมีการแนะนำการให้ยาป้องกันพยาธิหัวใจอยู่แล้วนะครับซึ่งปกติเนี่ยรูปแบบของยาเนี่ยมันมักจะขึ้นอยู่กับความสะดวกของเจ้าของด้วยนะเพราะว่าบริษัทยาหลายๆที่เนี่ยก็มีการพัฒนาเรื่องของชนิดของยาไม่ว่าจะเป็นแบบยาเม็ดหรือยาหยอดหลังอย่างเงี้ยซึ่งมันสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเช่นยาหยอดหลังบางตัวจะมีฤทธิ์ในการป้องกันเห็บหมัดได้ด้วยแต่นอกเหนือจากการป้องกันเห็บหมัดอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงมันเข้ามาใกล้ตัวสัตว์เลี้ยงของเราโดยเฉพาะอย่างนี้ในสุนัขอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านสัตวแพทย์ทั่วไปนะจริงๆแล้วยาป้องกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยากจะแนะนำว่าให้ป้องกันทุกๆเดือ นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ปัจจุบันมันก็จะมีเรื่องของความสะดวกขึ้นมาอีกนะครับเช่นมีการให้ยา1เข็มอาจจะป้องกันได้1ปีอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ที่ว่าทางคุณหมอที่เราไปรักษาเนี่ยเขามีบัตรผลิตภัณฑ์ตัวไหนในการแนะนำให้เจ้าของทราบอย่างนี้เป็นต้นครับ
5: ค่ะซึ่งโรคนี้ปัจจุบันสามารถรักษาหายได้ไหมคุณหมอ
4: คืออย่างที่บอกนะครับเวลารักษาเนี่ยรักษาหายครับแต่ว่าอย่างที่ในการรักษาเนี่ยมันมีขั้นตอนต่างๆซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบหรอกว่าสุนัขนะครับอาจจะทนต่อการรักษาได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับชนิดของหมายถึงตัวสัตว์ด้วยประกอบกันนะครับเพราะว่าการให้ยารักษาตัวแก่เนี่ยอย่างน้อยเขาก็จะมีข้อจำกัดเช่นเรื่องของการจำกัดบริเวณไม่ให้มีการเดินเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่ผมบอกว่ายาเนี่ยจะไปทำให้ตัวพยาธิเนี่ยมันตายนะครับพอมันตายปุ๊บมันก็จะมีเป็นเศษซากของตัวพยาธิเนี่ยหลุดไปตามกระแสเลือดไปอุดอยู่ที่ปอดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปอดอักเสบซึ่งก็จะทำให้สัตว์อาจจะมีภาวะเรื่องของปอดอักเสบตามมาอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะมีความเสี่ยงหรือมีความอันตรายเกิดขึ้นในตัวสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็จะแนะนำว่าให้มีการป้องกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ครับผม
5: ค่ะต้องดูเหมือนภาพรวมหลายมิติเลยนะคุณหมออย่างที่อยู่อาศัยเองก็เป็นปัจจัยด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ใช่ก็อย่างที่บอกครับบ้านเราเนี่ยเนื่องจากเป็นเขาเรียกว่ามีความชื้นสูงมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนก็คือพวกนี้อาจจะเหมาะสมเรื่องของการเจริญของพวกยุงอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยยุงบางตัวก็จะเป็นตัวที่นำที่ดีแต่ยุงบางตัวก็แค่อาจจะมีโอกาสที่จะนำได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกยุงสวนอย่างเงี้ยยุงเสืออย่างเงี้ยเป็นตัวนำที่ดีน
5: ะ
4: ซึ่งในบ้านเราก็มีเป็นพื้นที่ไปเหมือนกันบางทีเนี่ยเจ้าของอาจจะเห็นลักษณะการเลี้ยงเนี่ยแล้วก็จะบอกได้แล้วว่าพื้นที่ของเขานี่มีโอกาสความเสี่ยงสูงนะครับ
5: ค่ะพอคุณหมอพูดแล้วนึกออกถึงคนเลยเวลาเราไปอยู่ในที่ที่มันมืดๆหน่อยหรือว่าที่ยุงชุมๆเนี่ยโอ้แป๊บเดียวเราก็ถูกกัดถูกรุมแล้วเหมือนกันนะโอ้สุนัขเองสัตว์เลี้ยงเองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่ครับเขาก็โดนยุงกัดได้ใช่
5: ค่ะบางทีเขาก็ตกไม่ได้เหมือนเรานะเราเองยังตกได้หนีได้หลีกได้แล้วเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสุนัขที่อาจจะมีโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยเป็นอยู่แล้วคุณหมอการดูแลมันจะต้องคูณ2คูณ3เป็นพิเศษเลยไหมคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคหัวใจค่ะ
4: ทีนี้บางทีเรื่องของโรคหัวใจบางทีอาจจะต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพราะปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีเรื่องคุณหมอที่มีความชำนาญเรื่องของโรคหัวใจเช่นเกี่ยวกับของคนนะครับตรงนี้ก็จะมีการแนะนำเรื่องของวิธีการรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางทีเนี่ยตัวถ้าสุขภาพสัตว์ไม่แข็งแรงพอที่จะทำการรักษาเนี่ยคุณหมออาจจะบอกว่าให้ชะลอเลยก็คือเป็นการป้องกันให้การป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นหรือว่ารอจนกระทั่งให้ตัวมันตายไปตามวงชีวิตซึ่งปกติเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาในการที่เขาอยู่ในร่างกายของสัตว์เช่นเดียวกันนะจริงเนี่ยจริงๆแล้วทุกอย่างทั่วไปก็คือจะอยู่ที่สุขภาพสัตว์เป็นสำคัญครับ
5: ค่ะสุดท้ายแล้วคุณหมออยากฝากบอกอะไรถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงไหมคะที่กำลังฟังกันอยู่อาจจะเริ่มสงสัยแล้วหรือว่าจะไปกวาดๆบ้านให้สะอาดให้ยุงน้อยๆแล้วจะมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
4: ส่วนของผมจริงๆก็คือผมอยากจะบอกว่าโรคเนี้ยหนอนหัวใจหรือโรคพยาธิหัวใจเนี่ยสามารถป้องกันได
5: ้
4: นะครับสัตว์เลี้ยงของพวกเราเนี่ยก็จะปลอดจากโรคหรือว่ามีการติดเนี่ยจากตัวยุงนะซึ่งยุงเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภัยร้ายใกล้ตัวเราครับนะตรงส่วนนี้ผมมองว่าบอกว่าโรคเนี้ยหนอนหัวใจหรือโรคพยาธิหัวใจเนี่ยสามารถป้องกันได้นะครับสัตว์เลี้ยงของพวกเราเนี่ยก็จะปลอดจากโรคหรือว่ามีการติดเนี่ยจากตัวยุงนะซึ่งยุงเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภัย

0: วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วก็รู้ถึงวิธีการในการดูแลแล้วก็ป้องกันด้วยขอบคุณรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ปิยนันท์ทวีถาวรสวัสดิ์หัวหน้าหน่วยประสิทธิวิทยาจากคณะแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจอสอร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: น้ำมาปอกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟขึ้นเหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็ค
0: ือญาติจุนไปทุกปีเนาะของเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีอันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิมตัน
2: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: สวัสดีค่ะประเดิมฉากใหม่ของคุยเล่าเมาข้ามทวีปนะคะหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไทยมานะคะวันนี้เราก็ยินดีที่จะได้รับเกียรติจากแขกจากประเทศจีนค่ะคุณเมทินียุวเวศหรือว่าสะใภ้ไชน่าคุณเมสะใภ้ไชน่านั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณเมค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ชมพู่สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะน้องเมย์ค่ะ
0: ค่ะคุณเมย์คะตัวที่เห็นขนาดนี้นี่คือสวยมากเลยทีเดียวตอนนี้เราอยู่ที่ในร้านของคุณเมย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี
0: ่ค่ะขอให้คุณเมย์เล่าย้อนไปนิดนึงได้ไหมคะว่าก่อนที่จะมาเป็นสะใภ้ไชน่าเนี่ยทำไมอยู่ดีๆถึงได้มาเป็นสะใภ้ไชน่าได้คะคุณเมย
1: ์ค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเมย์เรียนอยู่มหาวิทยาลัยอะค่ะพี่แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยของเมย์นะคะเขาก็รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาเรียนค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะแล้วก็ช่วงนั้นเมย์ก็เลยมีเพื่อนคนจีนเยอะค่ะพี่แล้วก
0: ็
1: อยู่ดีๆก็แบบปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเมย์อยากจะเรียนภาษาจีนฟรีๆโดยที่ไม่ต้องไปเรียนต่อที่ประเทศจีนแล้วทีเนี้ยเมย์จะทำได้ยังไงค่ะก็เลยมีความคิดที่ว่าไหนๆคนจีนก็มาเรียนที่ไทยแล้วนะคะเมย์ก็เลยลองเอาตัวเองเนี่ยไปเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับคนจีนดูดีไหมอะไรเงี้ยก
0: ็
1: คือเหมือนแบบว่าได้เรียนภาษาจีนฟรีๆจากคนจีนแท้ๆ
0: แถมยังได้ตังค์อีก
1: ได้รายได้พิเศษไปด้วยค่ะ
0: โอ้สุดยอดเลยอ่ะคุณเมย์คิดได้ยังไงดีที่ว่ามีหลายคนคิดแหละแต่ว่าการลงมือทำให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยมันน่าจะมีแบบเหมือนมีอุปสรรคแต่เรานี่คือลุยเลยใช่ไหมคะคุณเมย
1: ์ก็คือตอนแรกนะคะก็คือเมย์ต้องบอกก่อนว่าภาษาจีนเมย์ก็ไม่ได้ดีมากค่ะพี่แค่พอสื่อสารได้ว่าเออไปไหนไปกินข้าวหรือว่าหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยคือเบสิกมากๆเลยค่ะแล้วก็มีแต่คน

0: บอกว่าแบบมีแต่คนแบบว่าสบประมาทเมย์ว่าเมย์จะทำมันได้หรอแบบไม่กลัวคนจีนคุยไม่รู้เรื่องแล้วเขาแบบโมโหเขาด่าเราหรือว่าอะไรแบบนี้หรอแต่ว่าตอนนั้นเมย์ก็รู้สึกว่าเมย์อยากทำแล้วเมย์จะลงมือทำแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำมันให้ได้ค่ะพี่ตอนใหม่ๆเนี่ยก็มีนักเรียนคนแรกมันก็ค่อนข้างที่จะเก้งๆกลางๆอยู่พอสมควรค
1: ่ะ
0: พอแบบมีนักเรียนมาสมัครเรื่อยๆแล้วเราได้ใช้ภาษาจีนบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะคะก็กลายเป็นภาษาจีนแล้วก็ซึมซับมาในชีวิตประจำวันเราแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะพี่แล้วมันก็กลายเป็นแบบพูดได้แบบธรรมชาติออกมาค่ะ
1: โอ้แล้วก่อนหน้านั้นคุณเมย์เรียนภาษาจีนมานานหรือยังกี่ปีแล้วคะ
0: ก็เรียนสมัยมัธยมเลยค่ะพี่เรียนแบบทั่วไปเลยค่ะในห้องเรียนที่เวลามีหลักสูตรมาสอนแบบคลาสมีธรรมดาธรรมดาเลยค่ะก็เหมือนเริ่มเรียนจากแบบพินอินนะคะแบบกลัวเป็นการตัวช่วยสะกดคำของการเรียนภาษาจีนนะแต่ว่า
1: ตั้งแต่ไหนมัธยมปลาย
0: ไม่อ่านไม่ออกเลยค่ะเพราะว่ามันยากมากๆค่ะ
1: ค่ะมัธยมปลายหรือว่ามัธยมเริ่มตั้งแต่มัธยมต้น
0: ก็คือตอนนั้นเนี่ยระบบการศึกษาไทยเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเอาภาษาจีนเนี่ยเข้ามาสอนนะคะพี่ตอนนั้นรุ่นเมย์นะคะก็เริ่มมีตั้งแต่คล้ายๆว่าประมาณม.4ค่ะเริ่มเรียนตั้งแต่ม.4
1: ม
0: ั
1: ธยมปลาย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าได้หาศพโอกาสในการหาช่องทางในการพัฒนาภาษาจีนของตัวเองแถมยังได้รายได้อีกด้วยนะคะนั่นก็เลยเป็นที่มาทำให้เจอคุณสามีคนนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็คือว่าเพื่อนของแฟนเมย์เนี่ยเขามาเรียนภาษาไทยกับเมย์ก่อนค่ะแล้วเขาก็เลยชักชวนแฟนเมย์เนี่ยมาเรียนกับเมย์ด้วยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันค่ะก็เลยได้เจอกับ
1: นี่นะสุดหล่อด้วยนะคะมาปิ๊งรักกันที่เมืองไทยแล้วยังไงต่อคะหลังจากที่เรารู้สึกว่าคนนี้แหละใช่และคนที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาต่อไปเนี่ยค่ะเราทำอะไรยังไงต่อคะที่เมืองไทย
0: ช่วงนั้นนะคะก็ตอนนั้นเมย์ก็เริ่มมีนักเรียนเยอะมากขึ้นแล้วค่ะพี่แล้วช่วงนั้นเมย์ก็รู้สึกว่าเมย์สอนคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วค่ะเมย์ก็เลยไปชักชวนเพื่อนที่สมัยเรียนมัธยมอะค่ะเมย์ก็จำได้ว่าช่วงนั้นเขาไปเรียนต่อประเทศจีนกลับมาเมย์ก็เลยชวนว่าเฮ้ยเธอเรามาช่วยกันสอนภาษาไทยให้คนจีนไหมเพราะว่าช่วงนี้เมย์มีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยชวนเพื่อนอะช่วยกันสอนตอนเนี้ยแล้วตอนเนี้ยก็เลยมีครู2คนและมีเมย์แล้วก็มีเพื่อนของเมย์ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเสร็จแล้วแฟนของเมย์เขาเรียนภาษาไทยกับเมย์เขาก็เริ่มพูดภาษาไทยเก่งแล้วค่ะพี่แล้วก็เมย์ก็เลยชวนเขาเอองั้นเธอก็มาฝึกช่วยเมย์สอนภาษาไทยดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเธอเป็นคนจีนเธอจะได้คุยกับคนจีนในเวลาอธิบายอะไรยากๆอะไรแบบนี้จะได้อธิบายได้ลึกกว่าที่คนไทยอธิบายค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็เลยแบบก่อตั้งเป็นโรงเรียนติวเตอร์สอนภาษาขึ้นมาโดยมีครูทั้งหมด3คนค่ะก็คือเมย์เพื่อนแล้วก็โจค่ะพี
1: ่มีครูไทย2คนแล้วก็มีครูจีนนะคะมาเรียกว่ามาร่วมกันทำงานก่อตั้งเป็นสถาบัน
0: ก่อตั้งขึ้นมาใช่ค่ะ
1: ให้กับคนจีนนะคะค่ะ
0: แล้ว
1: ยังไงในการวางแผนที่จะกลับไปเป็นสะใภ้ที่เมืองจีนนี่มันเป็นการวางแผนไหมหรือว่ามันเป็นการเผชิญกับปัญหาอะไรยังไงการแก้ปัญหาอะไรยังไงคะ
0: ตอนแรกเนี่ยเมย์ก็ไม่คิดไม่ฝันหรอกค่ะว่าเมย์จะได้มาอยู่ประเทศจีนนะคะพี่เพราะว่าช่วงนั้นธุรกิจการสอนภาษาของเมย์กำลังไปได้สวยเลยค่ะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเผอิญมาเจอโควิดพอดีค่ะพี่แล้วก็นักศึกษาจีนเขาก็บินกลับประเทศกันส่วนใหญ่นะคะทำให้นักเรียนของเมย์เนี่ยค่อยๆซาลงแล้วเมย์ก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้น
1: ลูกค้าหายไป
0: ค่าเช่าเมย์ต้องแบกค่าเช่าแล้วก็ต้องมีเงินเดือนของเพื่อนที่มาช่วยเมย์สอนด้วยอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยค
1: ่
0: ะเมย์รู้สึกว่าเมย์แบกไม่ไหวแล้วแล้วแบบนักเรียนก็ไม่เข้าเลยเมย์ก็เลยคิดว่างั้นเมย์ปิดที่นี่ดีกว่าแล้วเราไปเริ่มต้นหาอะไรใหม่ทำกันที่ประเทศจีนดีกว่าไหมค่ะพี
1: ่ค่ะค่ะนั่นก็คือเป็นที่มาของการที่ปิดตัวจากโควิดนะคะแล้วก็พากันเดินทางกลับไปที่ประเทศจีนอ่ะแล้วช่วงแรกในการเดินทางกลับไปที่ประเทศจีนเรามีเป้าหมายไหมคะว่าเราจะไปทำอะไรที่นั่นคุณสามีนี่คือที่เขามาเรียนภาษาไทยที่เมืองไทยเนี่ยเขาทำอะไรยังไงที่ถึงอยากจะเรียนภาษาไทยที่เมืองไทยคะ
0: ตอนนั้นเขามาเรียนปริญญาโทค่ะพี่ชมพู่เขามาเรียนปริญญาโทแล้วก็ได้มาเจอเมย์นี่แหละเขาแบบถึงมีความคิดที่จะเริ่มแบบฝึกเรียนแล้วก็ทำธุรกิจที่ประเทศไทยค่ะตอนนั้นอ่ะคือเขาไม่ใช่แค่มาช่วยเมย์สอนทำโรงเรียนสอนภาษานะคะเขาก็มีที่พิเศษของเขาด้วยค่ะพี่ก็คือเขาเนี่ย ไปเอาขนมแล้วก็พวกแบบเครื่องปรุงเครื่องเทศอะไรแบบนี้พวกเครื่องดื่มจีนเนี่ยมาเปิดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆค่ะพอดีจะขายให้กับคนจีนค่ะพี
1: ่อ๋อค่ะ
0: ก็คือเขาก็เริ่มที่จะทำธุรกิจตรงนั้นแล้วค่ะแล้วก
1: ็
0: นอกเหนือจากนั้นเขาก็มาช่วยเมย์สอนด้วย
1: เพราะฉะนั้นพอเจอปัญหากับโควิดก็เลยคิดตัดสินใจว่างั้นถ้างั้นเราย้ายกลับไปที่เมืองจีนนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะกลับไปที่เมืองจีนคือเราต้องเริ่มต้นธุรกิจใหม่หมดเลยถูกไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะพี่เป็นศูนย์เลยค่ะก็เหมือนเราไปเริ่มต้นเดินแบบเริ่มเดินใหม่เลยตั้งแต่ก้าวแรกเลยค่ะ
1: อืมค่ะค่ะแต่ว่าเรียกว่าเรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำอะไรใช่ไหมในช่วงแรก
0: ถูกค่ะพี่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเมย์ก็ค่อนข้างที่จะแบบใหม่ด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสียใจด้วยเพราะว่าตอนนั้นต้องแบบปิดทุกอย่างเลยจากที่เราเคยหาเงินได้เดือนนึงแบบเดือนละหลายแสนนะคะพี่ต้องย้ายมาอยู่ประเทศใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยอะค่ะแล้วก
1: ็
0: ห่างไกลจากบ้านด้วยแล้วก็เมย์ก็มีความรู้สึกว่าเราจะเข้ากับทางครอบครัวแฟนได้หรือเปล่าแล้วก็อาหารการกินเรื่องสภาพอากาศเมย์จะรับได้ไหมเพราะว่าเมย์ไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศเลยแล้วเคยแต่ไปเที่ยวค
1: ่ะ
0: เมย์คิดว่าการไปอยู่กับการไปเที่ยวเนี่ยมันแน่นอน
1: ใช่ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค
1: ่ะแต่ว่าพี่ก็แอบดูในไปส่องดูในคลิปก็เห็นเข้ากันได้ดีกับคุณแม่ของคุณโจใช่ไหมคะแล้วก
0: ็
1: มีการทำคลิปเหมือนทำเป็นบล็อกเกอร์เพื่อทำเหมือนกับเล่าวิถีชีวิตในการอยู่ที่เมืองจีนก่อนที่เราจะเริ่มดำเนินการธุรกิจใช่ไหมคะ
0: คือตอนนั้นเนี่ยเปิดร้านอาหารก่อนค่ะแล้วถึงมีความคิดที่ว่าอยากจะแชร์ความน่ารักของคุณแม่สามีนะให้กับเพื่อนๆพี่ๆคนไทยได้เห็นค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปใหม่ๆเมย์ก็ยังจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกหรอกค่ะพี่ยังไม่มีความคิดเลยค่ะว่าเมย์จะมาทำคลิปวิดีโออะไรแบบนี้หรอกแต่ว่าด้วยความที่แบบไลฟ์สไตล์เนาะเมย์คิดว่าหม่าม้าเนี่ยเขาเป็นคนสวยแล้วก็บวกกับยังหน้าตาเขายังดูแบบไม่เหมือนหม่าม้านะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ม
1: าม่าเหมือนพี่
0: สวยจังเลยอ่ะ
1: เหมือนพี่มากมากเลย
0: แล้วชีวิตประจำวันของมาม่าก็คือชอบเข้าครัวชอบปลูกผักเมย์ก็เลยมีไอเดียตรงนี้ว่าน่าจะเอามุมเนี้ยความน่ารักของมาม่าเนี่ยมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นค่ะ
1: ค่ะค่ะอันนี้บ้านที่อยู่นี่คืออยู่ที่เสฉวนเลยใช่ไหมคะ
0: อยู่ที่มณฑลเสฉวนค่ะพี
1: ่ค่ะเมืองชื่ออะไรคะเมืองที่อยู่
0: เมืองที่เมย์อยู่ชื่อว่าเมืองเหมยซานค่ะ
1: เหมยซาน
0: ใช่เหมยซานค่ะ
1: แล้วที่เราเห็นปลูกผักเมื่อกี้นี่คือสวนในบ้านเลยใช่ไหมคะ
0: สวนในบ้านค่ะพี่คือหม่าม้าเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเหมือนที่เมย์อยู่ตอนนี้นะคะคือเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกค
1: ่ะ
0: ก็คือนานๆทีที่เมย์มีเวลาว่างเว้นจากร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะเมย์ก็จะกลับไปเยี่ยมหม่าม้าไปหากิจกรรมทำร่วมกันนะคะพี่อะไรประมาณนี
1: ้
0: หม่าม้าเขาก็จะอยู่นอกเมืองออกไปนิดนึงค่ะเขาหม
1: ่
0: าม้าเนี่ยเขาไม่ชอบอยู่ในเมืองค่ะพี่เขาชอบมีวิถีชีวิตที่แบบอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีพื้นที่ในการปลูกผักแล้วก็มีอากาศบริสุทธิ์ในการหายใจเพราะว่าหม่าม้าจะเป็นแพ้อากาศค่ะเขาก็เลยอยู่ในเมืองที่แบบหนาแน่นรถติดคนเยอะๆอะไรแบบนี้
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: พี่เห็นมีคลิปหนึ่งที่แบบเหมือนกับเป็นมีสวนเนี่ยนี่คือสวนที่เราทำที่บ้านของมาม้าไหมคะ
0: เป็นผักที่มาม้าเขาปลูกเองค่ะกับคุณปู่คุณย่าเพราะว่าคุณปู่คุณย่าท่านก็เป็นคนแก่นะคะก็คือท่านก็ไม่ได้ออกไปทำงานที่ไหนคุณปู่คุณย่าเขาก็เลยวิถีชีวิตของเขาก็คือปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่
1: ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในบริเวณบ้านหมดเลยใช่ไหมบ้านที่คุณย่า
0: บ้านหมดเลยค่ะที่หม่าม้าช่วยกันปลูกกับคุณปู่คุณย่าค่ะ
1: โอ้ค่ะห่างจากตัวเมืองที่เราอยู่สักกี่นาทีกี่ชั่วโมงได้คะ
0: ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะพี่เมย์จะอยู่ในเมืองค่ะส่วนหม่าม้าเนี่ยจะอยู่นอกเมืองออกไปค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่ไกลมาก
0: ก็ไม่ไกลมากค่ะ
1: ค่ะค่ะโอ้นี่ก็คือ ชีวิตที่อยู่ห่างออกจากตัวเมืองออกเมืองเสฉวนออกไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเมย์รู้สึกว่ามันแบบมันแตกต่างกับในเมืองอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเวลาเรากลับไปเหมือนฟิลที่แบบว่าเมย์ได้กลับไปเยี่ยมคุณตาคุณยายของเมย์ที่จังหวัดสุโขทัยอะค่ะที่เมย์ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเมื่อก่อนเมย์ก็อยู่กรุงเทพค่ะทำงานชีวิตหลักๆก็คืออยู่ในเมืองรถติดแล้วก็วุ่นวายค่ะแล้วช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยเมย์ก็จะกลับไป
1: บ้าน
0: คุณยายใช่เมย์ก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนเวลาเมย์กลับไปหาหม่าม้าเนี่ยได้เหมือนมีความรู้สึกว่าเมย์ได้กลับไปที่ต่างจังหวัดของประเทศไทยเราอะค่ะพี่
1: เพราะคุณเมย์ก็คือพื้นฐานอยู่ที่สุโขทัยใช่ไหมคะบ้านเกิด
0: ใช่ค่ะเติบโตมาที่สุโขทัยค่ะอยู่กับคุณยายค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่กับธรรมชาติ
0: เหมือนเราได้กลับไป
1: ได้สองอารมณ์เหมือนกัน
0: ใช่ได้สองอารมณ์ค่ะ แล้วอารมณ์มันคล้ายๆกับอยู่ที่ไทยเลยนะคะพี่ชมพู่ก
1: ็
0: คือผักทุกอย่างอะคือเหมือนไทยมากๆเลยค่ะมีพวกฟักทองมีมะฟักแล้วก็มีพวกพริกมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราได้อยู่ชนบทที่ประเทศไทยจริงๆเลยอะค่ะ
1: ทำให้เราหายคิดถึงไปได้บ้างใช่ไหมคะ
0: หายคิดถึงเลยค่ะพี่
1: โอ้โหนี่คือผลผลิตเยอะมากอ่ะคือไม่ต้องไปซื้อหา
0: ก็คือ
1: สามารถ
0: ด้วยความที่เราอยู่ต่างจังหวัดอ่ะเนาะแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรอะไรดินมันเยอะค่ะพี่แล้วคนจีนเขาเป็นชนชาติที่แบบชอบปลูกอ่ะค่ะชอบปลูกผักชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วค่ะก็เลยโอ้มีความรู้สึกว่ามันสดชื่นจังเลยแบบอยากกลับไปบ่อยๆอยากหาเวลาว่างจากการทำงานแล้วแบบไปรีแลกซ์อะไรเงี้ยค่ะไปผ่อนคลาย
1: ค่ะซึ่งในระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยเราก็ทำคลิปไปด้วยเพื่อเหมือนกับให้หายคิดถึงให้คนอื่นหายคิดถึง
0: ใช่
1: ไหมคะก็มีคนติดตามอยู่เยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับเฟซของใช่ไหมคะของน้องเมย์คุณเมย
0: ์ยังไม่เยอะมากค่ะพี่ก็แค่ยังหลักแสนอยู่ค่ะ
1: อืมค่ะค่
0: ะ
1: นี่นะคะแล้วก็คือเป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
0: ชอบค่ะ
1: เพราะว่าพี่ก็มีเห็นหลายคลิปที่ทำอาหารแล้ววัสดุที่มันสามารถทำอาหารไทยมันหาได้ง่ายเหรอคะที่นั่น
0: ก็คือเมย์ก็จะหาจากในส่วนของมาม่าก่อนนี่แหละค่ะว่าพอที่จะมีวัตถุดิบ
1: มีอะไรบ้าง
0: ที่จะเอามาแบบเอามาอะแดปเอามาแอพพลายให้แบบให้มันเข้ากับอาหารเรานะคะ
1: อย่างเมื่อกี้นี้เป็นฟักทองแกงบวชเนี้ยกะทิเราหาได้ง่ายเหรอคะ
0: กะทิก็คือที่ร้านอาหารค่ะพี่หนูก็ดึงมาจากที่ร้านอาหารก็แบบอาจิ๊กมากล่องนึงอะไรแบบนี
1: ้พูดถึง
0: เมย์ก็จะมีแพลนในหัวแล้วว่าวันนี้อยากกลับไปอยากจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมย์ก็จะสมมติว่าวันนี้เมย์อยากกลับไปทำยำใช่ไหมคะเมย์ก็จะเตรียมมะนาวเตรียมน้ำปลาเตรียมพวกวัตถุดิบจากทางร้านแล้วก็หิ้วไปที่บ้านมาด้วยเพื่อเวลาทำเนี่ยมันจะได้สะดวกค่ะพี
1: ่ค่ะนี่นะคะก็คือปลูกทั้งผักนะคะทั้งเรียกว่าหลากหลายในการที่จะทำครัวหยิบไปใช้ได้เลยง่ายๆเลยนะคะเรียกว่าทำให้เราหายคิดถึงที่สุโขทัยไปได้บ้างนะคะนี่คุณเมย์อยู่มากี่ปีแล้วนะคะ
0: ปีนี้5เดือนพฤษภานี้นะคะก็เข้า2ปีแล้วค่ะพี่ชมพู
1: ่2ปีแล้วนะคะ
0: 2ปีแล้วค่ะเร็วมากๆเลย
1: ค่ะนี่คือสวนส้มที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะปลูกทุกอย่างเลยค่ะมา
1: แล้วนี่เขาปลูกขายด้วยไหมคะคุณเมย์
0: ไม่ขายนะคะพี่ก็คือเอามากินกันเองในบ้านแล้วก็เอาไว้แจกญาติ
1: โอ้ค่ะนะคะสุดยอดเลยจริงค่ะ
0: คุณ
1: เมย์คะเดี๋ยวเราจะแบ่งช่วงที่เราจะพูดคุยกันถึงเฉพาะเรื่องธุรกิจร้านอาหารเนี่ยไว้อีกช่วงนึงในเบรกครั้งหน้านะคะวันนี้เราขอแนะนำให้ทราบเบื้องต้นถึงที่มาที่ไปของคุณเมย์สะพ้ายชัยนาทกันเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะแล้วเราวันนี้คุยเล่าเมาข้ามทวีปเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะกับคุณเมย์สะใภ้ไชน่าค่ะสะใภ้คนไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็ไปเปิดร้านอาหารได้ถึง3สาขาด้วยกันวันนี้เราจะไปคุยเคล็ดลับของเธอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะช่วงนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องของการทำธุรกิจในประเทศจีนหลังจากที่เราย้ายไปอยู่ที่ประเทศจีนแล้วเราคิดว่าเราทำไมถึงตัดสินใจว่าจะทำร้านอาหารไทยคะ
1: คือตอนแรกนะคะก็ยังไม่มีความคิดนี้หรอกค่ะพี่ก็คือแฟนเนี่ยเป็นคนที่มองเห็นว่าเมย์เนี่ยเป็นคนชอบทำอะไรอะค่ะแล้วเขาก็เลยจะอยากสนับสนุนเมย์จากตรงนั้นก็คือช่วงนั้นที่เมย์ไปเนี่ยเมย์ก็ชอบทำกับข้าวค่ะพี่ชอบทำกับข้าวให้มาม่าแล้วก็ทำให้แบบปู่ย่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเมย์ไปเจอญาติแฟนเนี่ยเมย์ก็ชอบที่จะไปทำกับข้าวให้พวกเขาทานนะคะแล้วแฟนก็เลยเห็นว่าเมย์คงจะชอบในด้านนี้แล้วแหละแล้วก็เลยแบบลองมาชวนกันดูว่างั้นเมย์สนใจไหมล่ะอยากจะเอาความชอบของเมย์เนี่ยลองไปทำเป็นอาชีพดูไหมก็คือเป็นร้านอาหารแล้วเดี๋ยวโจเนี่ยจะเปิดให้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเมย์ทำได้แล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวโจจะไปหาอย่างอื่นทำมาเลยอย่างเงี้ยคือตอนแรกเขาอยากเปิดให้แค่ว่ากลัวเมย์เบื่ออะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเมย์มาอยู่จีนแล้วเพราะว่าเมย์ไม่มีอะไรทำไงคะก็คือกิจวัตรประจำวันก็คือจะอยู่บ้านแล้วก็เวลากลางวันหรือว่าตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเมย์ก็จะทำกับข้าวให้ทางบ้านทานแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเมย์ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเขาก็กลัวเมย์เบื่อด้วยค่ะเขาก็เลยคิดว่างั้นเห็นเมย์ชอบแล้วไหนๆก็เห็นเมย์ชอบเขาก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวเขาจะมาเปิดให้เมย์มีอะไรทำหาอะไรทำแบบอะไรอย่างงี้ดีกว่าไหมแล้วเดี๋ยวโจจะไปทำอื่นอะไรแบบนี้ค่ะตอนแรกก็คิดเพียงแค่นั้นเลยค่ะพี
0: ่ค่ะก็เริ่มต้นจากการที่เราชอบทำอาหารนะคะทางคุณโจก็เลยบอกถ้างั้นลองทดลองทำดูเลยเปิดร้านดูเลยแล้วเรา
1: เมย์จะได้ไม่อยู่ว่างไง
0: เราเลือกยังไงเรารู้ได้ยังไงว่าเราจะเปิดร้านตรงไหนขายอาหารประเภทไหนแนวทางที่เราจะเลือกอาหารที่เอามาขายเนี่ยเพราะอาหารไทยก็มีหลากหลายอันนี้คุณเมย์คิดยังไง
1: ก็คือช่วงนั้นเนี่ยพอเริ่มมีความคิดที่จะเปิดแล้วนะคะเราก็เริ่มที่จะไปเซอร์เวย์ค่ะไปเซอร์เวย์ร้านอาหารไทยของคนอื่นว่าเขามีเมนูอะไรบ้างแล้วเขาก็ขายประมาณเท่าไหร่แล้วก
0: ็
1: รสชาติเนี่ยเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลักๆที่เมย์ลองไปเซอร์เวย์ตลาดดูเนี่ยก็คือเป็นคนจีนนะคะที่มาทำอาหารไทยก็คือรสชาติเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยได้ใกล้เคียงกับไทยเท่าไหร่ค่ะพี่บางทีก็แบบสืดไปบ้างแบบอะไรแบบเนี้ยเค็มไปบ้างเผ็ดไปบ้างอะไรเงี้ยหวานไปบ้างแต่แบบ
0: ไม่ถึงรสของคนไทยที่แท้จริงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเราเป็นคนไทยไงเวลาเราไปกินเราก็รู้สึกว่ามัน
0: ไม่ใช่ใช่นะ
1: แต่คนจีนเขาบางคนเขาก็รับได้นะคะพี่เมย์ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้ารสชาติแบบนี้ที่จีนอ่ะเขายังสามารถที่จะเปิดตลาดได้แล้วเราเป็นคนไทยแท้ๆแล้วทำไมเราไม่เอาเสน่ห์แล้วก็ความเป็นไทยของเราตรงเนี้ยออกมาเผยแพร่ให้กับคนจีนแบบให้ได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นไม่ดีกว่าหรอคะอะไรประมาณนี้เมย์ก
0: ็
1: เมย์ต้องทำ
0: ก็เลย
1: เมย์ต้องทำ
0: ก็เลยตัดสินใจมั่นใจใช่ไหม
1: ใจชื้นแล้วใจชื้นแล
0: ้วอันนี้การวางแผนว่าเราจะต้องมีแม่ครัวคนครัวการดูแลร้านการตกแต่งร้านอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะเราทำยังไงเราต้องลงมือทำครัวเองเลยไหมคะ
1: ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปอยู่จีนนะคะก็คือช่วงที่ไทยโควิดระบาดหนักเลยค่ะพี่แล้วก็ช่วงนั้นจีนเขาค่อนข้างที่จะคุมเข้มเรื่องมาตรการโควิดค่ะก็คือถ้าเขาพบผู้ติดเชื้อทั้งเมืองนะคะสมมติติดเชื้อแค่คนเดียวนะเขาจะส
0: ั่งปิดเลย
1: ปิดเลยค่ะพี่ที่จีนช่วงนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะ
0: ซีโร่โควิดนโยบายเขาใช่ไหมคะ
1: เขาเด็ดขาดมากค่ะเรื่องโควิดช่วงนั้นนะคะตอนนั้นเนี่ยแล้วเมืองของเมย์ในโควิดไม่มีค่ะช่วงนั้นโควิดน้อยมากๆเลยนะ
0: คะ
1: แล้วเมย์ก็อยากจะหาเชฟไทยมามันก็ไม่สะดวกค่ะพี่เพราะว่าที่ไทยคนไทยติดโควิดกันเยอะแล้วช่วงนั้นจีนเขาปิดประเทศ
0: ค่ะ
1: ก็เลยหาเชฟหาอะไรมาไม่ได้เลยเมย์ก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมย์จะเป็นคนลงมือเองแล้วก็เป็นคนที่จะสอนคนจีนเองที่ให้ทำอาหารไทยตรงนี้ค่ะพี่เมย์ก็ไปค้นคว้าแล้วก็ไปเรียนรู้ไปหาสูตรมาจากที่นั่นที่นี่แล้วก็ลองเอามาทำดูค่ะแล้วก็ลองให้เด็กๆในร้านเนี่ยช่วยกันลองชิมแล้วก็ลองตีกันมาค่ะก็แบบซ้อมมือมาเรื่อยๆค่ะพี่กว่าที่จะได้สูตรอาหารสูตรนึงของทางร้านนั่นนะคะ
0: ค่ะค่ะร้านแรกที่เราเปิดเนี่ยเราเปิดในช่วงเวลาไหนคะที่แบบเรียกว่าเปิดเต็มโอเพนแล้วอย่างเป็นทางการ
1: ก็ช่วงนั้นนะคะก็เริ่มตกแต่งในช่วงปลายเดือนมีนาค่ะแล้วก็ใช้เวลาตกแต่งเนี่ยประมาณ1เดือนค่ะพี่ก็แล้วเสร็จนะคะแล้วก
0: ็ค่ะ
1: แล้วเสร็จช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะพี่ก็เปิดช่วงเดือนพฤษภาคมอะค่ะ ของปีที่แล้วแล้วก็
0: อันนี้ใช่ไหมคะคือร้านแรกของเรา
1: ร้านแรกค่ะแล้วจังหวะที่เปิดปุ๊บมันตรงกับวันหยุดของคนจีนพอดีค่ะพี่ช่วงนั้น
0: ค่ะ
1: ก็เลยยุ่งเลยค่ะแล้วก็ช่วงนั้นเมย์ก็แบบประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยที่การรับคนเยอะๆอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีค่ะพี่แล้วช่วงนั้นเมย์ก็เลยต้องวิ่งทั้งในครัววิ่งทั้งเสิร์ฟอาหารวิ่งทั้งดูแลลูกค้าอะไรแบบนี้คือต้องลงมือทำเองทั้งหมดเลยค่ะช่วงนั้น
0: ร้านใหญ่มากร้านใหญ่มากนะคะที่นั่งนี่ได้สักกี่ที
1: ่ฟังด้วยนั่งได้ทั้งหมดประมาณ15โต๊ะค่ะพี
0: ่โอ้15โต๊ะนะคะสำหรับ
1: ใช่ค่ะก็ยอมรับเลยค่ะว่าช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบวุ่นๆน่าดูเลยค่ะเพราะว่าสูตรอาหารเราก็ยังไม่ค่อยคงที่แล้วก็เชฟเราก็ไม่คงที่แล้วก็คนจีนอ่ะพี่เวลาทำงานหนักๆอ่ะแล้วแบบถ้าเขาไม่พอใจอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะลาออกเลยคนจีนนิสัยเขาค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองอะค่ะเวลาเหนื่อย
0: ไม่
1: ง
0: ้ออะไรอ
1: ย่
0: าง
1: เง
0: ี้
1: ยเราช่วงนั้นก็เมย์เป็นคนไทยอะเนาะเมย์ก็มาเจอสถานการณ์แบบเนี้ยเมย์ก็ค่อนข้างที่จะโอ้โหแบบแปลกอะมันใหม่สำหรับเรามากค่ะที่มาเจอแบบเชฟลาออกนะหรือว่าพนักงานแบบเฮ้ยฉันเหนื่อยอะฉันต้องได
0: ้ทำแล้ว
1: ฉันไม่ทำแล้วอะไรแบบเนี้ยพี่คือช่วงนั้นแบบคือท้อมากๆเลยอะค่ะแล้วมันก็ต้องสู้นะคะพี่ร้านมันเปิดแล้วแล้วเมย์ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจไหมคะร้านเรา
0: หยุดไม่ได้อะมันต้องเดินหน้าต่อไป
1: ปัญหาเยอะมากเลยค่ะคือช่วงนั้นอะขายดีนะคะพี่แต่ว่าคือพนักงานนะคะคือเราตอนนั้นเราก็ไม่เคยมาคุกคีมาใช้ชีวิตอยู่ที่จีนเราก็จะไม่รู้นิสัยว่าคนจีนนะเขาเป็นยังไงค่ะพอได้มาทำร้านอาหารปุ๊บโอเราได้เจอคนแบบหลากหลายประเภทแล้วก็หลากหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะแล้วเมย์ก็ได้เรียนรู้อย่างนึงว่าเมย์เนี่ยจะใช้วิธีรับมือกับสถานการณ์พวกนี้ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะในกรณีที่แบบเชฟเขาโอ้โหไม่ไหวแล้วเหนื่อยอ่ะอยากลาออกหรือไม่เธอก็ให้เงินฉันเพิ่มสีอะไรสีอะไรอย่างเงี้ยเมย์ก็เลย
0: ค่ะ
1: งั้นไม่เป็นไรเมย์ลงใหม่ๆนะคือเมย์ลงมือทำเองเลยคือเมย์ไปขึ้นเตาพี่เมย์ไปผัดข้าวเมย์ไปทำอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยเมย์ยอมเหนื่อยเลยอ่ะคือแบบเมย์อยากทำให้ลูกน้องเห็นว่าฉันเป็นคนไทยแล้วฉันเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วฉันเพ
0: ิ่
1: ง
0: จะ
1: เ
0: ป็นผู้หญิงฉันก็ยัง
1: เป็นวัยรุ่นรุ่นเดียวกับพวกเธออ่ะฉันยังทำได้เลยอะไรแบบเนี้ยแล้วพวกเธอแบบอายุน้อยกว่าเมย์อะไรอย่างเงี้ยทำไมพวกเราไม่สู้ไปด้วยกันล่ะคือถ้าเมย์แบบถ้าเมย์ประสบความสำเร็จหรือว่ามีเงินที่จะพอที่จะมาซัพพอร์ตลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยเมย์ไม่ให้ได้อยู่แล้วค่ะพี่เราไม่ใช่คนที่แบบเฮ้ยฉันเวลาฉันมีรายได้เยอะๆแล้วฉันขี้งกกับพวกเธออะไรอย่างเงี้ยเวลาเรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเมย์ก็จะให้เป็นพวกเงินพิเศษให้พวกเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมย์ก็ต้องขอให้พวกเรามาอดทนแล้วก็มาช่วยกันจับมือให้แบรนด์เราเนี่ยมันไปต่อ
0: คือพอเขาเห็นเขาเห็นเจ้าของลงมือขนาดนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เราฝ่าฟันวิกฤตมาได้จนกระทั่งนี่คือสาขาที่2ใช่ไหมนี่คือสาขาที่2ขนาดบนว่าเหนื่อยแล้วเราปรับ
1: เหนื่อยไงเหนื่อยจริงๆค่ะพี่เพราะว่าช่วงนั้นไปผัดเองด้วยแล้วก็ต้องมาเสิร์ฟเองด้วย
0: ค่ะแต่นี่คือเปิดร้านที่2แล้วแสดงว่าเราก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปได้อย่างดี
1: ได้ค่ะได้ค่ะก็กว่าจะจัดการเรื่องเชฟเรื่องพนักงานให้มันนิ่งนะคะพี่ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่พอสมควรเลยค่ะแล้วหลังๆเนี่ยแฟนก็เข้ามาช่วยเมย์เต็มรูปแบบแล้วค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าธุรกิจของเมย์
0: มันไปได้ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่มันมีโอกาสเติบโตแล้วก็ไปได้ในตลาดที่จีนอ่ะนะคะพี
0: ่ค่ะพี่เห็นชื่อเนี่ยค่ะชื่อร้านเนี่ยพี่คับนี่คืออะไรคะม
1: ัน
0: คือภาษาอะไรคะ
1: เป็นไอเดียของแฟนเมย์ค่ะคือเวลาเขาไม่อยู่ไทยแล้วเขาเรียกชื่อของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วเวลาคนไทยเราเนาะเวลาไปซื้อของหรือว่าเวลาเจอคนแปลกหน้าเราก็มักที่จะเรียกเขาว่าพี่คะ อันนี้เท่าไหร่คะพี่คะห้องน้ำอยู่ทางไหนคะพี่คะอันนี้ทำยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยคำว่าพี่คะเนี่ยเหมือนแบบ
0: มันก็คือพี่คะกับพี่ครับ
1: ใช่ผู้ชายก็พี่ครับไง
0: นะคะแล้วไอเดียการตกแต่งร้านเนี่ยถ้าคนที่ดูใน YouTube เนี่ยเขาจะเห็นว่ามีการตกแต่งที่แบบหลากหลายมากมันเหมือนกับการยกเอาเมืองไทยเข้าไปอยู่ในเมืองจีนเลยอ่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนจีนสนใจคนรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจไหม
1: ใช่ใช่ก็คือเมย์อยากจะมีความคิดที่มันนอกกรอบค่ะว่าอาหารไทยเนี่ยไม่จำเป็นต้องตกแต่งสไตล์แบบว่าสไตล์แบบวัดหรือว่าวังหรือว่าในแนวแบบพระหรือว่าในแนวแบบช้าง
0: แบบไทยโบราณลายไทยอะไรที่ไม่ต้อง
1: อะไรแบบนั้นนะคะที่คนจีนเขาเข้าใจนะคะว่าแบบสไตล์ไทยมันต้องประมาณนั้นนะคะเมย์ก็อยากจะชี้กฎออกมาเลยแบบว่า เสน่ห์ของประเทศไทยก็คืออาหารไทยสตรีทฟู้ดค่ะเมย์คิดว่านะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนไปตลาดนัดหรือว่าจะไปเดินเล่นถนนคนเดินตอนกลางคืนอะไรเงี้ยอาหารสตรีทฟู้ดนี่มันเยอะมากๆเลยแล้วก็คนเป็นที่ชื่นชอบของคนต่างประเทศแล้วก็คนต่างชาติคนจีนอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมาชอบมาทานอาหารสตรีทฟู้ดที่ไทยอยู่แล้วค่ะพี่เมย์ก็เลยคิดว่าใช่เมย์ก็เลยเอาไอเดียต่างๆเนี่ยมารวมกันมัดรวมกันแล้วก็เอามาเป็นสไตล์การตกแต่งของร้านค่ะ
0: นี่ค่ะเป็นเยาวราชบ้างเป็นตลาดนัดรถไฟบ้างนะคะ
1: ตลาดนัดรถไฟบ้าง
0: ริมถนนมีเกาะกลางที่ท่านเห็นเนี่ยมีแบบเหมือนกับอยู่ริมถนนจริง
1: ๆใช่เหมือนได้ทานข้าวอยู่ที่ไทยจริงๆค่ะสตรีทฟู้ดจริง
0: ๆค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาที่ร้านเราส่วนใหญ่เขาเคยมาเมืองไทยไหมคะ
1: ด้วยความที่เมืองที่เมย์มาเปิดด้วยนะคะเป็นเมืองที่เล็กค่ะพี่บางคนก็ยังไม่เคยไปเคยไปไทยมาก่อนค่ะแต่บางคนเขาก็เคยไปที่ไทยมาก่อนแล้วนะคะเขาก็ค่อนที่จะแบบมีความรู้สึกอยู่แล้วแหละว่าไทยเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรแบบนี้ค่ะเขาค่อนข้างที่จะรู้อยู่แล้วว่าไทยเป็นยังไงแล้วพอเขาได้มาทานที่ร้านเราปุ๊บเหมือนเขาได้อันนี้ฉันเคยไปนะอะไรแบบนี้เหมือนมาย้ำเตือนความทรงจำที่เขาได้เคยไปเที่ยวที่ไทยมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วเท่าที่ดูเมนูหลากหลายมากขนาดนี้ทำไหวเหรอคะเนี่ย
1: ก็คือตอนแรกที่เมย์บอกอะพี่คือเมย์ทำเองก่อนแล้วทำเองให้น้องๆเห็นว่าเมย์ก็มีศักยภาพนะคะที่สามารถทำได้ทุกอย่างก็คือเครื่องดื่มกับเมนูอาหารอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: เมย์คิดค้นขึ้นมาเองหมดเลยนะคะพี่ชมพู่แล้วก็เมย์ใช้วิธีการที่แบบว่าเมย์ทำได้แล้วเมย์ก็ไปถ่ายทอดให้กับเชฟแล้วก็ไปถ่ายทอดให้กับน้องๆในร้านไปสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาทำขึ้นมาแล้วก็เมย์ก็เป็นคนไปเทสค่ะก็คือเวลาเขาทำออกมาอาหารอะไรเงี้ยเมย์ก็จะเป็นคนคอยกำกับรสชาติแล้วก็เป็นคนคอยไปชิมค่ะแล้วก็พอเมย์ไปชิมหลังๆปุ๊บมีความรู้สึกว่าน้องๆเขาผ่านแล้วเมย์ก็ค่อยๆปล่อยมือน้องๆแล้วเมย์จะไม่เข้าไปยุ่งในครัวแล้วแล้วก็เมย์ก็จะลองให้น้องๆเนี่ยเขาทำเองค่ะเพราะว่าถ้าเมย์ไปช่วยตลอดเนี่ยน้องๆเขาก็คิดเองไม่ได้แล้วก็จะโตไม่ได้ค่ะหลังๆเมย์ก็เลยปล่อยมือแล้วก็อ่ะน้องๆลองทำกันออกมาแล้วก็เดี๋ยว
0: เนี่ยดูสิหน้าตาน่าทานค่ะอาหารนี่สวยสวยน่าทานมากๆแทบจะทุกจานเลยนะคะ
1: อันนี
0: ้ค่ะแล้วราคาขายที่นู่นแพงไหมคะพูดถึงแล้วเนี่ยราคา
1: ด้วยความที่เมย์ทำเป็นแนวอาหารไทยสตรีทฟู้ดอะนะคะเมย์จะอยากทำออกมาที่ราคาที่ไม่แพงมากให้ทุกคนที่มาลิ้มลองอาหารไทยเนี่ยสามารถมาลิ้มลองได้ในราคาที่เอื้อมถึงนะคะพี่เพราะว่าอาหารไทยที่เมย์เคยไปกินเมื่อก่อนเนี่ยที่ในเมืองอะนะคะในเมืองใหญ่ที่เขาขายกันค่อนข้างที่จะราคาสูงเลยค่ะแล้วก็เขาจะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่แบบว่าเป็นคนทำงานอะไรแบบนี้แล้วก็วัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมย์คิดว่าวัยรุ่นนะคะกำลังซื้อเขาเนี่ยค่อนข้างที่จำกัดค่ะพี่เขาไปกินครั้งนึงครั้งต่อไปเขาคงแบบไปกินคงจะยากค่ะเพราะว่ากำลังซื้อแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
0: ส้มตำครกนี้สักเท่าไหร่คะคุณเมย์ถ้าคิด
1: เป็นก็เลยตั้งราคาที่แบบว่ากลางๆให้แบบน้องๆนักเรียนวัยรุ่นอะไรเงี้ยที่มาทานแล้วรู้สึกว่าชอบรสชาติของเราครั้งหน้าเขายังสามารถกลับมาทานได้ใหม่อย่างส้มตำครกนึงนะคะเมย์ก็ขายประมาณ100นึงอะไรแบบนี้ค่ะ100บาทอ๋ออ
0: ันนี้คือส้มตำมีเขาเรียกอะไรนะ
1: อันนี้เป็น
0: ตีน
1: ไก่ยำเล็บมือนางค่ะ
0: ยำเล็บมือนางนึกคำพูดเพราะๆไม่ได
1: ้150บาทค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็คือเสิร์ฟทั้งครกแบบนี้เลยนะคะ
1: เสิร์ฟทั้งครกเลยค่ะ
0: มีแบบว่าไอเดียที่เก๋ไก๋มาก
1: ค่ะ
0: แล้วอาหารนี่คือน่าทานทุกจานเลยนะคะเนี่ยเหมือนอยู่เมืองไทยมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะยำตะไคร้ค่ะยำตะไคร้กุ้งสด
0: เปิดไปเรื่อยๆเลยค่ะเปิดไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ก็เป็น
1: ผัดขาปลาหมึกค่ะ
0: โอ้โหนะคะเปิดไปเรื่อยๆเลยนี่ปีกไก่นะคะ
1: ปีกไก่ค่ะปีกไก่ทอด
0: มีกิมมิกต้องเอาคงไทยมาปักไว้ให้ด้วย
1: อันนี้เป็นกะหรี่ค่ะแกงกะหรี่ไก่
0: ค่ะ
1: ผัดผงกะหรี่ไก่อันนี้เป็นปอกเปี๊ย
0: ะอะไรที่เป็นที่นิยมคะ
1: เป็น
0: ที่ยอดนิยม
1: เมืองจีนมากที่สุดในตอนนี้นะคะก็จะมีต้มยำกุ้งค่ะพี่คือแบบทุกโต๊ะมาต้องสั่งอยู่แล้วนะคะก็คือต้มยำแล้วก
0: ็
1: คือเมย์เพิ่งมารู้อย่างหนึ่งนะคะพี่เวลามาอยู่จีนนะก็คือเหมือนเรามีไอเดียใหม่ๆอะไรตลอดแล้วก็คืออีกอย่างนึงเมนูนึงนะที่ขายดีมากๆคือข้าวผัดสับปะรด
0: ก็คือ
1: ตอนอย
0: ู่
1: ไทยเนี่ยเมย์รู้สึกว่าคนไทยเองยังไม่ค่อยสั่งเลยทำไมคนจีนเนี่ยชอบจังเลยข้าวผัดสับปะรด
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิทำไมล่ะ
1: ใช่ฉันไม่รู้เนี่ย คงเป็นด้วยที่สีสันนะคะพี่สีสันของข้าวเขาเป็นสีเหลืองแล้วก็แถมยังเอาสับปะรดที่มันเปรี้ยวๆอ่ะหวานๆ อย่างนั้นลงไปผัดในข้าวได้ยังไงมีคงคิดว่าคนจีนเขาคิดว่าแปลกอะค่ะเขาก็เลยแบบคิดว่าเมนูเนี้ยคือมาแล้วต้องสั่งอะไรแบบนี้ก็คือข้าวผัดสับปะรดค่ะเป็นอีกเมนูนึงที่คนจีนมาต้องสั่งนะคะ
0: โอ้โหค่ะแล้วอย่างนี้นี่คนจีนทานเลยไหมเนี่ยพริกเยอะขนาดนี
1: ้เมืองที่เมย์อยู่เป็นเมืองเสฉวนค่ะพี่เป็นเมืองที่เขาทานเผ็ดกันอยู่แล้วเสฉวนก็คือต้นกำเนิดของหม่าล่าไงค่ะพี่ซุกกี้หม่าล่าที่เข้าไปอยู่ในไทยเนี่ยค่ะก็คือออริจินอลก็คือมาจากเสฉวนเลยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เขาไม่กลัวความเผ็ด
1: ใช่ไม่กลัวเผ็ดค่ะ
0: เราก็เรียกว่าไปเปิดได้ถูกเมืองเลยทีเดียว
1: เปิดถูกเมืองใช
0: ่นะคะโอ้โหแล้วนี่คือตอนนี้มี3ร้านแล้วใช่ไหมคะ
1: มี3ร้านแล้วค่ะพี
0: ่แต่ละร้านนึงมีพนักงานสักประมาณกี่คนได้คะพนักงานจีนที่เรา
1: ก็ในครัวนะคะก็จะมีประมาณ 5-6 คนค่ะเอาไว้สลับกันเผื่อว่าน้องๆเขาจะหยุดเอาวันนี้หยุดเราก็ต้องแบบเอาคนนี้มาแทนที่คนนี้ต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็บริหารจัดการ
1: เรียนกันตลอดแล้วก็ข้างนอกก็จะมีประมาณสัก 7-8 คนอ่ะนะคะเป็นเอาไว้คอยบริการลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ต้องมีแคชเชียร์คอยเก็บเงินอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องมีคนที่จะมาทำเครื่องดื่มอะไรแบบนี้ด้วยค่ะพี่ร้านหนึ่งก็ประมาณ10กว่าคนได้ค่ะพนักงาน
0: ประมาณ10กว่าคนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ร้านที่3นี่คือเพิ่งเปิดเลยใช่ไหมคะสาขาที่3
1: ใช่ค่ะเป็นสาขาใหม่เลยค่ะพี่
0: คือสาขาที่2เนี่ยจะอยู่ในห้างใช่ไหมเท่าที่พี่ตามดูจากในเฟซก็คืออยู่ในห้างสรรพสินค้าก็เรียกว่าทั้งมีสแตนด์อะโลนแล้วก็มีทั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าด้วยแล้วสาขาไหนที่ขายดีกว่ากันนะคุณน้องเมย
1: ์สาขาไหนที่ขายดีที่สุดใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: ก็เป็นสาขาในห้างค่ะพี่เพราะว่าที่จีนบางทีอากาศหนาวคนจีนก็จะไม่ออกมาเดินเล่นด้านนอกกันแล้วเขาก็จะเข้าห้างเพราะว่าในห้างเนี่ยจะมีแอร์ไงมีแอร์อุ่นๆอะไรเงี้ยเขาก็นิยมที่จะไปทานข้าวในห้างกันดีกว่าอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวคนก็ต้องเข้าห้างอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ข้อดีก็คือตรงนั้นค่ะก็คืออากาศร้อนคนก็เข้าห้างอากาศหนาวคนก็เข้าห้างแถมมีที่จอดรถสบายด้วยค่ะไม่ต้องไปแย่งที่จอดรถกันข้างนอกให้ยุ่งยากอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะและสถานที่ที่เราเลือกที่จะตั้งร้าน1 2 3เนี่ยห่างกันขนาดไหนยังไงคะมีทำเลเนี่ยเราดูยังไง
1: ค่ะเมย์ก็จะดูว่าเมืองที่แต่ละเมืองเนี่ยนะคะแต่ละอำเภอเนี่ยเขามีตลาดอาหารไทยตรงนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าเมย์จะเลือกตลาดที่แบบว่าไม่มีร้านอาหารไทยไปเปิดเลยค่ะไม่อยาก
0: เราขอเป็นร้านเดียวในย่านนั้น
1: ถ้าเป็นร้านเดียวในย่านนั้นเลยดีกว่าเพราะว่าหนึ่งคือถ้าไปเปิดเมืองใหญ่ๆนะคะพี่ที่เขามีร้านอาหารไทยที่เยอะอยู่แล้วเนี่ยเราเป็นแบรนด์น้องใหม่แล้วเราเข้าไปในค่อนข้างที่จะท้าทายแล้วก็ยากค่ะหนูก็เลยมาลงที่เมืองเล็กๆแล้วก็ไม่มีคู่แข่งก่อนค่ะเริ่มต้นแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะแบบว่าเราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ดูจุดด้อยจุดแข็งของร้านเราด้วยว่าพอที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆเขาได้หรือเปล่าก็เหมือนกับว่ามาเปิดที่เมืองเล็กๆเป็นสนามซ้อมของเราไปก่อนไปเรื่อยพอแบรนด์เราเริ่มแข่งขึ้นปุ๊บเมย์ก็จะเริ่มเจาะตลาดเข้าเมืองใหญ่แล้วค่ะ
0: ค่ะนี่คือเป็นการเรียกว่ายุทธวิธีในการขยายกิจการของคุณเมย
1: ์ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนี้คือร้านที่
1: เมย์เปิดร้านที่2อันนี้คือร้านที่3ค่ะก็คือ
0: ร้านที่3แล้ว
1: ห่างจากร้านแรกก็ประมาณเกือบ40-50นาทีได้ค่ะก็คืออีกเมืองนึงเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปอีกอำเภอนึงอะไรแบบนี้ก็ว่าได้ค่ะที่เมืองนั้นก็ไม่มีร้านอาหารไทยเหมือนกันค่ะ
0: แล้วอย่างนี้เวลาเราดูแล
1: ร้านแรกแล้วก็ร้านเดียว
0: ตอนน
1: ี
0: ้มี3สาขาแล้วนี่เราดูแลเราต้องเวียนไปอยู่ตลอดเวลาไหมคะหรือว่าเรามีกำหนดที่จะต้องแวะไปวะนี่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่พี่ชมพู่ได้รับฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือร้านแรกเนี่ยเมย์จะลงมือทำเองทุกอย่างเลยแล้วก็ทำให้น้องเห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็หลังๆเมย์ก็ค่อยๆเริ่มปล่อยมือน้องๆให้น้องๆเริ่มฝึกทำกันเองนะคะอันนี้ก็คือปัญหาอย่างหนึ่งเลยนะก็คือถ้าเชฟเปลี่ยนน่ะก็คือรสชาติเนี่ย
0: ใช่
1: รสชาติก็ต้องเปลี่ยนแล้วคือ
0: ของร้าน
1: แต่ละคนเนี่ยรสชาติมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะแบ่งร่างเราไปชิมรสชาติอาหารทุกจานหรือว่าทุกร้านได้อยู่แล้วนะคะเมย์ก็เลยมีความคิดอีกอย่างนึงขึ้นมาว่าเมย์จะควบคุมรสชาติแล้วก็พวกวัตถุดิบอันนี้ยังไงอ่ะให้ได้แล้วก็ให้รสชาติคงที่เมย์ก็เลยจัดตั้งเป็นครัวกลางขึ้นมาค่ะพี่ครัวกลางในที่นี้ก็คือตีซอสอย่างเช่นเวลาผัดอะไรเงี้ยเวลาผัดเราก็ต้องใช้ซอสซีอิ๊วน้ำมันหอยอะไรเงี้ยเมย์ก็ใช้วิธีแบบว่าตีซอสขึ้นมาเลยเป็นถังใหญ่ๆแล้วเสร็จแล้ว สาขาเนี้ยสมมติของหมดแล้วก็จะใช้วิธีมาสั่งกับทางครัวกลางเอาอย่างเช่นแล้วก็ซอสต้มยำอะไรแบบนี้เพราะว่าต้มยำเนี่ยทุกโต๊ะเนี่ยต้องสั่งอยู่แล้วเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเราเมย์ก็จะทำเป็นซอสต้มยำมาวางค่ะก็คือเราเนี่ยออกซอสทั้งหมดเลยค่ะเพื่อที่จะลดปัญหาของการที่เชฟหนึ่งคนทำรสชาติหนึ่งอย่างอะไรแบบนี้ก็คือ
0: ดีมากเลยใช้วิธีการ
1: ที่ไทยเราอะเนาะเวลาไปร้านอาหารนี้รสชาติก็แบบนี้ไปอีกร้านก็รสชาติแบบนี้เขาเมย์ก็เลยจบปัญหาคือเราทำซอสเพื่อที่จะควบคุมรสชาติให้คงที่ค่ะ
0: อืมค่ะก็เลยอันนี้ก็เลยแก้ปัญหาเรื่องของรสชาติอาหารที่อาจจะแล้วแต่ฝีมือของแม่ครัวไปได้เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนะ
1: สำคัญที่สุดเลยค่ะร้านอาหารคือรสชาติต้องคงที่ค่ะ
0: ค่ะแหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้คนจีนรู้จักพอเข้าไปกินอาหารอร่อยๆที่ร้านน้องเมย์เห็นเรียกว่าการตกแต่งร้านสไตล์แบบสตรีทฟู้ดเขาอาจจะอยากบินมาเที่ยวเมืองไทยเพ
1: ื่
0: อมาชิมออริจินอลก็ได้นะถือเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านไปอย่างหนึ่งเลยนะคะ
1: แห
0: มพี่ก็ฝากให้เขาเปิดจอสอร้อยที่ร้านด้วยละกันเพราะว่าเป็นสตรีทฟู้ดเน
1: า
0: ะ
1: ได้เลยค่ะพี่ชม
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเมย์มากๆเลยนะคะที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็ถ้าโอกาสหน้ามีเรื่องราวในเมืองจีนที่จะอัปเดตพี่ต้องขอรบกวนน้องเมย์ให้มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะ
1: ได้เลยค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะพี่ชมพู่ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าได้มีโอกาสไปเสฉวนสักครั้งหนึ่งในประเทศจีนนะคะขอให้แวะไปที่ร้านอาหารพี่คะพี่ครับของคุณเมย์สะพายไชน่าด้วยตอนนี้เนี่ยไปติดตามคุณเมย์ได้ก่อนทาง Facebook ก็ได้นะคะ Facebook ชื่อคุณเมย์สะพายไชน่าไปติดตามกันได้แล้วก็ไปดูเรื่องราวการทำร้านอาหารการทำอาหารการใช้ชีวิตที่เมืองจีนของคุณเมย์ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
5: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เข้าสู่ตอนที่5นะครับของช่วงรายการ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์เรื่องของการใช้รถใช้ถนนเช่นเดิมนะฮะวันนี้อีกเรื่องนึงเชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายๆคนที่ขับรถที่เราต้องเลี้ยวเข้าไปเติมน้ำมันเนี่ยนะครับน่าจะอยากทราบเป็นพิเศษเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับจากมติของคณะรัฐมนตรีนะฮะที่เขาใช้เป็นการประกาศนโยบายนะฮะเรื่องของการลดภาษีสัมปทานมิตรนะครับซึ่งจะมีผลกับการลดราคาน้ำมันเพื่อช่วยพยุงเพื่อช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายนะค่าครองชีพต่างๆนะครับเมื่อวันก่อนน้ำมันลดลงมา2.50 บาทนะ2.50 บาทสตางค์สำหรับแก๊สโซฮอล์91แล้วก็ในกลุ่มอื่นๆแก๊สโซฮอล์95นะฮะก็ปรับลดลงมาเช่นกันนะแล้วก็เมื่อวานนี้ล่าสุดก็มีการประกาศปรับลดราคาลงมาอีกนะฮะซึ่งเอาละจากการประกาศปรับลดราคาจริงๆก็มันดีอยู่แล้วแหละนะแต่ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเจ้าน้ำมันแก๊สโซฮอล์91เนี่ยนะฮะที่พอราคามันถูกปรับลดลงมา2.50 บาทเนี่ยจากตอนแรกราคากับแก๊สโซฮอล์95มันไม่ต่างกันมากนักนะมันต่างกันระดับสตางค์นะฮะตามนโยบายเดิมของใช้คำว่าของรัฐบาลที่แล้วนะฮะรัฐบาลตามนโยบายเดิมของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยเขามองว่าถ้าปรับราคาแก๊สโซฮอล์91กับแก๊สโซฮอล์95ให้มันไม่ต่างกันมากนักคนก็จะไปเติมแก๊สโซฮอล์95เลยเพราะว่าว่ากันว่าเป็นน้ำมันที่คุณภาพดีกว่าเอาตามชุดข้อมูลนี้ก่อนนะว่าเป็นน้ำมันที่คุณภาพดีกว่าอีกหน่อยพอคนไม่ค่อยเติมแก๊สโซฮอล์91เดี๋ยวก็ยกเลิกไปเองนะฮะซึ่งความต้องการการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์91เนี่ยเขาบอกจากเดิมอยู่ที่7ล้านลิตรต่อวันนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่7ล้านลิตรต่อวันนะฮะแต่แก๊สโซฮอล์95เนี่ยอยู่ที่18ล้านลิตรต่อวันนะครับซึ่งมันก็จะมีความต่างกันเพราะว่าราคามันใกล้เคียงกันเขาก็คิดว่าเพิ่มอีกนิดนึงได้เติมโซฮอล์95ไปเลยนะครับแต่จนปัจจุบันเนี้ยนะหลังจากที่มีนโยบายเรื่องของการลดภาระค่าของชีพมาเราก็จะเห็นว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์91เนี่ยลดลงไปคือทำให้ส่วนต่างมันเยอะขึ้นนะต่างกันระดับ2บาท3บาทเนี่ยมันก็น่าคิดนะมันก็น่าคิดนะฮะว่าถ้าเกิดเราประหยัดได้ต่อลิตรนะฮะต่อลิตรประหยัดไป3บาทมันก็ทำให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันไม่แน่ใจข้างนอกต่อสายให้ผมยังฮะรอสายอยู่นะนะก็เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันว่าเอ๊ะแล้วอย่างบางท่านที่เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์95อยู่แล้วอยากจะมาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ทำได้ไหมเครื่องยนต์มันจะมีปัญหาหรือเปล่านะแล้วก็อีกคำถามหลายคำถามที่จะตามมานะครับว่าแล้วเราต้องรอให้มันหมดถังก่อนไหมหรือยังไงนะต้องรอไหมยังไงเนี่ยอันเนี้ยซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษเช่นเดิมนะฮะก็เป็นสื่อมวลชนนะครับที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้นะมีประสบการณ์ในการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันนะฮะก็ตอนนี้อยู่ในสายกับผมนะฮะคุณวิษณุพรดวงแก้วนะครับคุณวิษณุพรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณอภิสุขครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังสสร.
1: ครับสวัสดีครับคุณวิศวพรดวงแก้วนะเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการของบ็อกซ่าเรซซิ่งวันนี้เคยคุยกันแล้วในตอนที่2วันนี้เรามาคุยกันอีก1ตอนนะฮะวันนี้ที่ชวนคุณวิศวพรมาคุยกันเนื่องจากทราบว่าคุณวิศวพรเนี่ยเคยมีบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันตอนนั้นทำเรื่องอะไรไว้อันนี้แชร์ให้ฟังสั้นๆหน่อย
2: ถ้าโอ้ย้อนกลับไปหลายสักกันนะสุขคือตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันเนี่ยกระโดดขึ้นไปเนาะ
1: ครับ
2: เบนซิน95เนี่ยแตะลิตรเกือบ50บาท
1: ค่ะ
2: ไปไหมนาน
1: โอ้เกือบ50บาทนี่นานเหมือนกันนะแต่ตอนนู้น
2: คือต้องบอกว่าตอนนั้นอ่ะก็เริ่มมีความสนใจเรื่องน้ำมันกันแล้วในกองบรรณาธิการที่ทำงานเขา
1: ครับ
2: ต้องเอ่ยชื่อนิดนึงคือก่อนหน้านี้ผมทำอยู่นิตยสารยานยนต
1: ์ยานยนต์นิตยสารยานยนต์ครับ
2: ก็คือเป็นนิตยสารแนวหน้าของประเทศแหละ
1: ใช่
2: ก็คือข้อมูลก็ต้องแน่นในระดับหนึ่งนะ
1: แล้วก็
2: ต้องมีตัวเลขที่ชัดเจนต้องมีการวัดการอะไร
1: คือต้องวัดต้องมีการทดสอบที่มีเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะตอนนั้น
2: ใช่ครับก็คือบทความเนี่ยจะต้องมีข้อมูลรอบด้านเข้ามาร วมถึงการใช้งานจริงๆของน้ำมันในแต่ละประเภทนะครับผมแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็มาคุยกันทำเป็นบทความนี่แหละก็ส่วนหน
1: ึ่
2: งได้ก็ถึงได้มีพื้นฐานนิดหน่อยๆละกันในเรื่องน
1: ้
2: ำมันที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งจริงๆทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่แหละ
1: ครับอ่ะทีนี้มาสู่เรื่องในวันนี้ว่าน้ำมันในแต่ละประเภทเดี๋ยวก่อนที่จะไปผสมกันว่า91กับ95เติมด้วยกันได้ไหมต้องรอหมดถังหรือเปล่าต้องเติมไปแล้วมันจะพังหรือเปล่าให้ปูพื้นกันหน่อยฮะปูพื้นเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยว่าน้ำมันเอาเป็นคือแบ่งกว้างคือเบนซินกับดีเซลใช่ไหมวันนี้ไม่พูดถึงดีเซลแล้วกันนะเอาเบนซินเลยนะที่นิยมกันมีตั้งแต่91 95แก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91นะ E20 E85 เอาปูพื้นหน่อยแต่ละอันมันต่างกันยังไงฮะ
2: ก็เริ่มจากตัวถ้าเป็นผมยุคก่อนจะเรียกว่าไฮออกเทนเนาะก
1: ็
2: คือการผสมเอทานอลนะครับไม่มีการผสมเอทานอลครับผม
1: ฮะคือถ้าผสมเอทานอลก็คือเป็นแก๊สโซฮอล
2: ์เป็นแก๊สโซฮอล์ใช่ครับ
1: ครับ
2: แยกไว้ก่อนละกันว่าตัวเป็นก็คือเป็นน้ำมันเบสที่จะเอามาทำแก๊สโซฮอล์อีกทีนึง
1: ครับซึ่งมีแต่ที่ไทยไหมกลุ่มตรงนี้นิดนึงมันมีแต่ที่ไทยไหมเราไปต่างประเทศก็ไม่ค่อยเห็นที่มีเขียนว่าแก๊สโซฮอล์นะเขาก็จะเป็นเบนซินเป็นอะไรไป
2: เขาไม่ได้เรียกว่าแก๊สโซฮอล์ครับเขาเรียกว่าเอทานอลอ๋อ
1: ฮะ
2: เขาเรียกเอทานอลอย่างประเทศบราซิลเนี่ยครับเขาเป็นเอทานอล 100% เลยนะไม่ได้ผสมกับน้ำมันเลยนะใช่ซึ่งบ้านเราเนี่ยจะสูงสุดที่8
1: ครับ
2: ก็คือเป็นเอทานอลเนี่ย 5%
1: อ๋อนะครับ
2: ใช่ซึ่งยังไม่มีเครื่องยนต์ที่รองรับเอทานอล 100% ในบ้านเราใช่ครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ครับ
2: ก็ทีนี้ก็มาพูดถึงแก๊สโซฮอลในกลุ่มแก๊สโซฮอล E10 E20 E85
1: ฮะ
2: ไอตัว E นี่คือเอทานอลที่จะเอามาผสมกับเบสก็คือน้ำมันเบนซินทั่วไป
1: เป็นสัดส่วนใช่ไหม E10
2: เป็นสัดส่วน E10 ก็คือผสมเอทานอล 10%
1: ฮะ
2: E10 ก็ผสม 20% นะครับ
1: ครับ
2: ส่วน E85 เนี่ยก็ตามนั้นเลย
1: ครับ
2: ครับผม 85% ของเอทานอลก็อีก 15% ก็เป็นเบนซิน
1: ครับ
2: ครับ
1: ทีนี้ผสมกับอย่าง E10 เนี่ยมันก็จะมีทั้ง E10 อย่างแก๊สโซฮอล์95ก็เรียกว่า E10 ก็คือผสมเอทานอล 10% แก๊สโซฮอล์91ก็ผสมเอทานอล 10% เหมือนกันแต่ที่จะต่างกันก็คือตัวเบสของน้ำมันใช่ไหมฮะ95กับ91คือออกเทนถูกไหมฮะ
2: จะเรียกว่าออกเทนก็ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ฮะ
2: เร
1: ีย
2: กว่าออกเทนก็ไม่ถูกซะทีเดียวครับเพราะว่าออกเทนเนี่ยจะบอกว่ายังไงถ้าเป็นออกเทนเนี่ยคือการที่รถใช้น้ำมันตัวนี้ครับแล้วมันมีค่าการจุดระเบิดที่ต่างกันออกเทน95อาจจะให้การจุดระเบิดที่ดีกว่าแรงกว่าครับผมก็ไม่แทบจะไม่ต่างกัน97 95
1: ครับใช้คำว่าแทบจะไม่ต่างกันถูกไหมฮะในเชิงของสเปคในเชิงของการคำนวณมันแน่นอนแหละค่ามันต่างกันแต่ว่าในการใช้งานจริงมันต่างกันไหมบางคนเขาบอกว่าเติม91มันวิ่งไม่ไปต้องเติม95อ้าวตามความเชื่อนี้เลย
2: รถคันเดียวกันเห็นผล
1: คันเดียวกันเห็นผลฮะ
2: ใช่แต่รถ2คันแล้วเปรียบเทียบกันผมว่ายากเพราะความสมบูรณ์รถไม่เท่ากันการทำผิดคนไม่เหมือนกันแต่รถคันเดียวกันอย่างผมวันนี้ผมใช้91น
1: ะ
2: รถน้ำมันผมจะหมดแล้วทำไงดีข้างหน้ามีแต่95ผมเติม95มันจะเห็นกฎ
1: ครับ
2: เรื่องของเรโชเรื่องอัตราส่วนผสมน้ำมันกับอากาศต่างกันแล้วทำให้เครื่องยนต์ทำงานต่างกันนี่คือหลักการวิศวะนะครับไม่ได้เกี่ยวความรู้สึกนะไม่ได้เกี่ยวความรู้สึกชัดเจนคือการทำงานของตัวเครื่องจักรกับ พวกน้ำมัน
1: ม
2: ันหดนะครับก็พฤติกรรมการขับรถก็ส่วนหนึ่งอันนั้นตัดไป
1: ครับ
2: ชัดเจนครับถ้า9195ในรถคันเดียวกันคนขับคนเดียวกันใช้งานทุกวันแบบเดียวกันแต่คนละคันผมว่าก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาไปทดสอบไปเทสไปทดลองแล้วแล้วทดสอบกับผมไม่ได้เป็นวิศวะทดลองขับเนี่ยไปกัน 3-4 คนค่าที่ออกมาไม่เท่ากัน
1: ครับ
2: ครับ
1: เพราะนั้นเท่ากับว่าถ้าสมมุติเป็นรถเราเองเราขับของเราเองน้ำหนักพฤติกรรมรถของเรารู้อยู่แล้วถ้าวันหนึ่งเราเติมโซฮอล95อีกวันหนึ่งเราเปลี่ยนมาเป็นโซฮอล91อันนี้รู้สึกถึงความแตกต่างใช่ไหมครับ
2: รู้สึกครับรู้สึกเพราะว่าถ้าเป็นรถคันเดียวมันรู้สึกอยู่แล้วครับความสมบูรณ์ของรถอ่ะมันเป็นตัวบ่งชี้ที่มันเป็นปัจจัยหลักเครื่องยนต์คุณสมบูรณ์แค่ไหนน้ำมันที่เข้าไปทำให้ส่วนผสมน้ำมันกับอากาศมันต่างกันมันก็จะเห็นผลการทำงานของเครื่องยนต์ก็เห็นผล
1: ครับนี่มันรู้สึกในลักษณะไหนคือถ้าสมมติบางคนบอกว่าฉันเป็นคนขับรถช้าอยู่แล้วขับระดับแค่ในเมือง40ไม่เกิน80อยู่แล้วอันนี้มันต่างกันไหมหรือว่าต้องเป็นคนที่ขับแบบโอ้ยต่างจังหวัดประจำวิ่งเป็นร้อยประจำอย่างเงี้ยถึงจะต่างมันปัจจัยนี้เกี่ยวไหมฮะ
2: ต่างไหมในเรื่องของการขับผมบอกไปแล้วว่าไม่มีผลมันเป็นปัจจัยรองป
1: ั
2: จจัยการทำงานของเครื่องยนต์คุณสตาร์ตตอนเช้าก็เห็นผลแล้วครับรอบเดินเบาต่างกันแน่นอน
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ใช่ครับ
1: ยังไงฮะถ้าเป็น95ยังไง91ยังไงฮะคำว่า
2: คือการจุดระเบิดที่ต่างกันองศาไฟเท่ากันแต่ว่าจุดวาบไฟของน้ำมันที่มันจะระเบิดมันต่างกัน
1: ฮะ
2: ครับแล้วก็ทำให้เกิดแรงระเบิดกระบอกสูบต่างกัน
1: ครับ
2: นี่คือหลักการทำงานนะครับส่วนใครจะจับอาการได้เนี่ยผมก็ไม่ทราบแต่ตรงเนี้ยต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้เวลาในส่วนเนี้ยพอสมควรแต่ถ้าใครก็ตามที่เป็นคนช่างสังเกตสตาร์ทรถตอนเช้า
1: ครับ
2: รอบสวิงขึ้นไป1,000แล้วค่อยๆตกลงมา760 600อันเนี้ย
1: ค
2: ือความแตกต่างกันของน้ำมัน
1: ครับ
2: ครับ
1: อันนี้คือความแตกต่างคือซึ่งต้องสังเกตเองนะฮะแต่ว่าประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันตรงนี้จะพูดยากนิดนึงนะ
2: ยากนิดนึงครับแต่ถามว่าสตาร์ตตอนเช้าเห็นผลที่สุดแต่ตอนขับค่อนข้างยากเพราะเราเป็นคนควบคุมรถแล้วเราขับเร็วขับช้าเร่งแซงการฉีดน้ำมันการจุดระเบิดมันไม่เสถียรนะ
1: ครับ
2: แต่ตอนเช้าที่สตาร์ทรถอ่ะเราไม่ได้ทำอะไรกับมันแค่บิดกุญแจสตาร์ทซึ่งจุดสังเกตอยู่ตรงนี้ครับแค่นั้นเอง
1: ครับครับเอ๊ะแล้วถ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่ารถเราควรจะเติมอันไหนบางคนแค่ติดมาว่าเคยเติมแก๊สโซฮอล95ก็เติมอยู่แบบนั้นมันสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมฮะ
2: อันนี้นะมันเป็นเรื่องปัญหาของคนใช้รถระดับหนึ่งนะผมให้มองกลับไปนี้ครับสิ่งที่คุณไปเอาชุดความคิดที่ว่าฉันเติมวันนี้ตรงเนี้ยต้องถามก่อนกลับไปเอาไปจากไหน
1: ครับ
2: มันมีสิ่งนึงนะครับที่จะบอกว่าคุณรถคุณเหมาะกับน้ำมันอะไร
1: ครับ
2: คู่มือในรถครับ
1: อ๋อฮะต้องกลับไป back to basic คือดูคู่มือ
2: เบสิกใช่ครับหรือไม่ถ้าไม่อยากเปิดคุณเปิดฝาถังคุณก็เห็นแล้วนะว่าเขาแนะนำให้คุณใช้น้ำมันอะไร
1: ครับตรงฝาถังก็คือตรงที่เราเติมน้ำมันเปิดมาปุ๊บบางคนไม่เคยเปิดเลยนะเพราะว่าเด็กปั๊มเปิดตลอดเราไม่เคยดู
2: ถูกคนเราบ่อยอ่ะเปิดเพื่อเช็คว่าอ้าวฉันเติม91ได้นี่มูไปเติมแต่95แผ่นอะไร
1: ครับซึ่งถ้าตรงฝาถังเขาอย่างภาพตัวอย่างเนี่ยฝาถังเขียน E20
2: ครับคุณเติม E20
1: แปลว่าอย่างนี้เติม E20 ได้
2: เติม E20 อ่ะได้แน่นอนฝาถังระบุไว้แล้วมีข้อสังเกตนิดนึงครับคือ คุณสามารถเติมน้ำมันเกรดสูงสุดคือ E20 ได้แต่คุณไม่สามารถที่จะกระโดดข้ามไป E85 ได
1: ้อ๋อครับ
2: เพราะรถคุณไม่ได้รองรับE85 ซึ่งมันมีรายละเอียดปีกย่อยครับอันนี้พูดได้เลยไหม
1: ได้เลยได้เลยรายละเอียดปีกย่อยที่ว่าคืออะไรทำไมถึงข้ามไป E85 ไม่ได้อ
2: ย่างแรกครับรถไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับน้ำมัน E85 ซึ่งเป็นเอทานอล 85% อย่างแรกคืออุปกรณ์นั่นคือหัวฉีดท่อส่งน้ำมันปั๊มแรงดันสูงที่อยู่ในถังเพราะไอตัวปั๊มเนี่ยมันจะแช่อยู่ในน้ำมันมันจะมีไส้กรองที่ไม่สามารถทนเอทานอลสูงๆได้มันจะละลาย มันก็จะทำเสียหายให้ระบบการจ่ายน้ำมันของคุณบางคนขับไปรถสะอึกอึ๊กอึ๊กรถเป็นไรช่างหาไม่เจอ
1: ค่ะ
2: คุณบอกเขาเนี่ยรถฉันเติมที85มาบางช่างบางคนเก่งก็อ๋อคุณเติมน้ำมันผิดชิ้นส่วนมันเสียหายแต่อันนี้มันขับยาว
1: ครับ
2: แต่รถที่มีสภาพที่ใช้งานมานานอาจจะเห็นผลเร็วอาจจะเกิดผลเลยก็ได
1: ้ครับครับอ๋อหมายว่าถ้าบางทีเราเติมผิดไปครั้งเดียวมันถึงตายไหมเอาพูดงี้เลย
2: ไม่ถึงครับแต่ว่าอาการฟ้องเรื่องของการจุดระเบิดในกระบอกสูบอาจจะสะดุดอาจจะมีการชิดจุดก่อนน้ำมันออกเทนสูงมันก็ระเบิดก่อนทั้งที่แบบกระบอกสูบลูกสูบยังไม่ถึงจุดศูนย์ปลายบนที่จะทำให้เกิดแรงอัดสูงด้านก็ระเบิดก่อนพอระเบิดคิดก็จังหวะในการทำงานของเครื่องยนต์มันก็ผิดเพี้ยนแบนรถมันจะเขกเขาเรียกที่เขาเรียกอาการเขกการเขกมันก็มีหลายอาการนะเรื่องของกระบอกสูบไม่สะอาดด้วยก็มี
1: ครับ
2: ก็เรื่องหัวที่เป็นก็มีอันนั้นเดียวไปว่ากันวันหลัง
1: ครับครับเดี๋ยวมันจะกว้างไปนะเดี๋ยวสโคปมันไกลไปทีนี้อย่างฟังแบบนี้แปลว่าเดี๋ยวนะ
2: สูบไม่สะอาดด้วยก็มี
1: ครับ
2: ก็เรื่องหัวที่เป็นก็มีอันนั้นเดียวไปว่ากันวันหลัง
1: ครับครับเดี๋ยวมันจะกว้างไปนะเดี๋ยวสโคปมันไกลไปทีนี้

0: แล้วมีคนบอกว่าแต่เติมแล้วมันหมดไวจังครับพี่จริงไหมอันนี้ความรู้สึกไหมหรือว่ามันหมดเร็วจริงฮะ
1: ไม่ใช่ความรู้สึกครับเรื่องจริง
0: อืมฮะ
1: เรื่องจริงมันก็ย้อนกลับไปเรื่องของอัตราการจุดระเบิดเรื่องของส่วนผสมอากาศกับน้ำมันมันจะมีตัวหนึ่งครับของอุปกรณ์ที่เรียกว่าออกซิเจนเซนเซอร์ทีเนี้ยพอคุณจุดระเบิดครั้งแรกปุ๊บออกซิเจนเซนเซอร์มันก็ส่งสัญญาณมาที่กล่อง ECU
0: ครับ
1: ให้จ่ายน้ำมันเหมาะกับอากาศณเวลานั้นอย่างเงี้ยอากาศร้อนอากาศเย็นการจ่ายน้ำมันมันไม่เท่ากันตัว E85 ซึ่งมันมีความเบาบางมันก็จะจุดระเบิดเร็วจะหมดเร็ว
0: ครับ
1: มันเท่านั้นแต่ถามว่ามันให้ออกเทนสูงเอทานอลนะครับมันคือแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีการจุดระเบิดที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าปกติใช่ซึ่งถ้าในสายงานผมที่เป็นแบบเรซิ่งหน่อยต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาแข่งเขาใช้แอลกอฮอล์เขาไม่ได้ใช้น้ำมัน
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ใช่ครับเขาใช้แอลกอฮอล์ในการแข่งรถซึ่งการแข่งรถระยะทาง402เมตรเนี่ยเขาวิ่งกันอยู่3วิ
0: อืมครับครับ
1: 100เมตรไม่ใช่0ถึง100นะครับแต่เป็นระยะครับซึ่งความเร็วไปเนี่ย300กว่าระยะทางแค่402เมตรเขาใช้แอลกอฮอล
0: ์ครับ
1: เขาใช้เรื่องของไนโตรมีเทนซึ่งแล้วแต่ครับผมซึ่งก็เลยต้องบอกว่าการจุดระเบิดของแอลเอทานอลที่เยอะๆมันก็จะเกิดได้ดีแต่ว่ามันก็หมดเร็ว
0: อืมครับครับ
1: หมด
0: อันนี้แปลว่าไม่ใช่ความรู้สึกนะมันหมดเร็วจริงๆนะฮะหมดเร็วกว่าจริง
1: ๆครับผม
0: ครับ
1: แต่ว่ามันกว่าไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันประหยัดกว่า
0: อืมแล้วคำนวณออกมาจริงๆมันประหยัดกว่าไหมไม่รู้นะ
1: อยู่ที่คนจะคำนวณครับว่าคุณใช้รถมากน้อยคุณเติมมากแต่น้อยระยะทางที่คุณวิ่งนั่นแหละซึ่งตรงเนี้ยมันต้องมาเก็บ
0: ครับ
1: แล้วก็ใน
0: ต้องทดสอบต้องเก็บใช่ไหมฮะ
1: ใช่ในวงการสื่อมวลชนก็จะมีการแข่งประหยัดน้ำมันกันอยู่บ่อยๆตรงนั
0: ้นครับครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราบางคนก็บอกว่าเอ้าไม่เป็นไรหรอก E85 เนี่ยมันหมดเร็วก็จริงแต่ว่าฉันขับรถทุกวันมันหมดก่อนระเหยอยู่แล้วมันเป็นงั้นจริงไหมบางคนก็ใช้คำนี้นะขับทุกวันไม่เป็นไรหรอก
1: มันระเหยไหมครับถังน้ำมันอย่างนี้มันเป็นระบบปิดนะคุณอภิสุทธิ์แต่ว่าไอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในถังน้ำมันคือความชื้นครับมันก็ไม่ได้ระเหยไปไหนหรอกมันก็อยู่ในถังน้ำมันแต่ว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือคิดอะไรมันคิดยากอะผม
0: ค
1: ิ
0: ดยากนะคิดยาก
1: เอาเครื่องมือไปแช่ไว้ในถังแล้วแบบน้ำมันหายไปนิดนึงมันไม่ได้ครับแต่ถามว่ามีกลิ่นโชยออกมาไหมมีอยู่แล้วครับ
0: มีอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ครับครับ
1: โชยออกมาคนก็คิดว่ามันระเหย
0: ครับสรุปถึงตรงนี้ E85 นี้อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งไปเลยเพราะว่าก็ต้องเป็นรถที่รองรับอุปกรณ์พวกยางพวกหัวฉีดอันนี้ออกแบบมาอันนั้นส่วนหนึ่งไปเลยนะ E85 แยกไปเลยทีนี้กลับมาที่ตัว E20 แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95นะครับอย่างภาพตัวอย่างซึ่งรถสมัยใหม่ๆที่ปีใหม่ๆหน่อยเขาก็จะมีแปะ E20 มาอยู่แล้วคือรองรับถึง E20 นั่นสรุปแบบนี้ได้ไหมว่าสามารถที่จะเติมได้ทั้ง E20แก๊สโซฮอล์91แล้วก็แก๊สโซฮอล์95เติมได้ทั้ง3กลุ่มนี้เลยใช่หรือไม่ฮะ
1: ผมให้ความรู้อย่างนี้แล้วกันคร
0: ับ
1: รถที่มีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ที่ฝาถังน้ำมันรองรับได้ถึง E20 นะครับ
0: ครับ
1: นั่นแสดงว่าคุณเติมได้ตั้งแต่แก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91จนถึงแก๊สโซฮอล์ E20
0: ฮะ
1: ครับผมแล้วก็ในทางกลับกันถ้ารถคุณระบุแค่ว่าเติมได้แค่แก๊สโซฮอล์91
0: ครับ
1: คุณก็อาจจะดื้อไปเติม20พอได้แต่ไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำแต่เติมก็ไม่ถึงกับพังในระยะสั้นๆถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับมันมีน้ำมันเก่าผสมอยู่ไง
0: อ๋อฮะ
1: เพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครขับจนน้ำมันหมดแล้วต้องเข็นเข้าไปเติมหรอกมันมีน้ำ
0: เอาตรงนี้ก็เหมือนกันแล้วสมมติจะเปลี่ยนประเภทน้ำมันปกติเติมแก๊สโซฮอล์95อยู่วันนี้อยากจะเปลี่ยนไปเติมแก๊สโซฮอล์91บ้างเติมได้เลยไหมหรือว่าควรจะใช้ให้มันหมดก่อนหรือไงฮะ
1: เติมได้เลยครับเพราะเบสมันคือเบนซินเบสของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่เอามาใช้มันคือเบนซิน
0: ครับ
1: ใช้ได้เลยครับ
0: เติมได้เลยไม่ได้มีผลทำให้เครื่องพังหรือว่าอะไรนะไม่ต้องกังวลมากนัก

0: ไม่พังหรอกครับ
1: กลางวันกลางอะไรกังวลที่เราจะต้องน้ำมันหมดจนต้องเข็นมากกว่าถ้าบางทีรอรุ่นให้มันหมดก่อนใช่ไหมค่อยเปลี่ยนนะ
0: ใช่ใช่คืออันนั้นคือต้องการที่จะเปลี่ยนจริงๆลองดูว
1: ่
0: าถ้ารถเราไปใช้น้ำมันแอลกอฮอล์95เลยจะดีขึ้นไหมซึ่งอย่างที่ผมบอกครับถ้าคุณไม่หมดถึงต้องเข็นไปมันผสมมันใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวสติกเกอร์ที่แปะอยู่อ่ะมันก็เป็นตัวบ่งชี้แล้วว่าคุณใช้น้ำมันได้ถึงเท่าไหร
1: ่
0: ได้ถึง E20 ไหมหรือว่าได้ถึงแค่แก๊สโซฮอล์91
1: ครับ
0: ก็คือมันก็จะเกี่ยวเนื่องเรื่องของอุปกรณ์แล้วก
1: ็
0: การออกแบบการจุลระเบิดของรถนั่นแหละครับบางทีเขาไม่ได้ออกแบบมาให้อัตราส่วนน้ำมันกับอากาศไปจุลระเบิดโดยการใช้น้ำมัน E20 คุณก็ไม่สามารถใช้ได้มันก็จะเกิดการเขกเฟ้งอะไรเงี้ยอัตราเร่งไม่ดีขึ้นรถวิ่งไม่ดีคุณก็ไปโทษน้ำมันซึ่งคุณต้องดูพื้นรถคุณก่อน
1: ครับ
0: ว่ารถคุณรองรับได้ถึงเท่าไหร่ถ้ารองรับได้ถึง20คุณใช้ E20 91กับได้หมดแต่รองรับได้แค่91คุณใช้91กับ95ไม
1: ่
0: ควรเติม20แต่ถ้ามันจำเป็นจริงปั๊มข้างหน้าปั๊มสุดท้ายก่อนถึงทางเปลี่ยว
1: คุ
0: ณต้องยอมค
1: ุ
0: ณต้องยอมเพราะคุณยังมีน้ำมันเก่าอยู่นะ
1: ครับ
0: ได
1: ้อย่างนี้นี่เองแล้วแต่สีมันคนละสีถูกไหมโซฮอล์91นี่จะสีเขียวโซฮอล์95สีส้มนะส
0: ี
1: ไม่มีผลใช่ไหมถ้าสมมุติเติมไปหรือลงไปปุ๊บมันก็ผสมกันไปแล้วอยู่ดี
0: ถ้าผมจำไม่ผิดการใส่สีมันจะเป็นการบอกประเภทน้ำมันเฉยๆม
1: ั้งเฉยๆแยกกันเฉยๆเพื่อไม่ให้มาย้อมขายกันนะพูดง่าย
0: ๆถูก
1: ครับครับนะครับก็เผื่อใครกำลังลังเลกันอยู่ว่าตัวราคาน้ำมันที่พอมันต่างกันระดับ 2-3 บาทต่อลิตรนะแล้วจะย้ายมาเติมแก๊สโซฮอล์91บ้างเนี่ยในช่วงยิ่งตอนนี้เขามีนโยบายสนับสนุนประมาณ3เดือนนะคุณวิศนุพรบางคนเผื่อบอกว่า3เดือนเนี้ยประหยัดลงสักหน่อยนึงมันก็น่าจะดีเหมือนกันนะถ้าฟังแบบนี้ก็จะได้สบายใจได้นะหรือว่ามีแนวทางที่ตัวเองอยากจะเติมบางคนบอกไม่เป็นไรก็เติมโซฮอล์95ไปนะแล้วอีกนิดนึงขออีกคำถามนึงในเบรกนี้บางคนบอกว่าเติมโซฮอล์95ไปมันก็ดีกว่าคุณภาพมันดีกว่าด้วยวลีนี้เป็นไง
0: ก็ถูกของเขาม
1: ัน
0: ดีกว่าเรื่องของค่าโอเคเร
1: ื่อง
0: ของเรื่องถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่ามีใครเคยได้ยินคำว่าแก๊สโซฮอล์มีตะกอนหรือเปล่า
1: เคยได้ยินว่ามีคำว่ามีตะกอนเนี่ยมันมีจริงไหม
0: ใช่มีช่วงนั้นอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการผลิต
1: ครับ
0: มันอาจจะไม่ทราบแล้วก็มันก็จะมีตะกอนตกครับซ
1: ึ
0: ่งผสมเอทานอล น้อยๆมันก็จะได้น้ำมันที่สะอาดเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: แต่ถามว่าเขาบอกได้น้ำมันที่คุณภาพดีกว่าไหมมันก็ดีกว่าเพราะเบสของน้ำมันมันยังเป็นน้ำมันมากกว่าเอทานอล
1: ครับ
0: ก็จะได้น้ำมัน
1: ครับครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเบรกแรกเท่านี้ก่อนคุณวิศวรยังมีเวลาให้ผมในช่วง Q&A อยู่ใช่ไหมฮะ
0: มีครับโหวันนี้ผมทำเวลาให้คุณนะซึ่งลงเครื่องจากภูเก็ตมา
1: เ
0: นี่ยมารอคุณอภิสุขเลย
1: นี่นะ
0: คุณก็แฟนรายการ
1: นะขอบคุณมากๆเพราะว่าลินที่บอกแฟนๆรายการทุกท่านเลยนะคุณวิษณุพรเพิ่งบินกลับมาจากภูเก็ตนะไปเทสต์ไดฟ์รถ Honda มานะฮะเดี๋ยวในช่วงต่อๆไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้มาแชร์กันเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะตอนนี้เดี๋ยวเบรกนี้ขอพักสักครู่นึงแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวมี Q&A นะฮะเดี๋ยวทีมงานโทรกลับไปใหม่อีกครั้งนึงนะครับ
0: คร
1: ับคุณวิษณุขอบคุณมากเบรกนี้เดี๋ยวเจอกัน Q&A นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับครับขอบคุณคุณวิษณุพรดวงแก้วนะหัวหน้ากองบรรณาธิการบ็อกซ่าเรซซิ่งนะครับก็สรุปจากตรงนี้เผื่อว่าใครอยากจะปรับเปลี่ยนนะหรือว่าเปลี่ยนชั่วคราวสามารถทำได้นะตามสเปครถของท่านนะครับดีที่สุดคือการดูคู่มือใช่อันนี้คือเป๊ะที่สุดแล้วนะเพราะว่ารถเราออกแบบมาดูจากคู่มือเนี่ยแม่นที่สุดแต่ถ้าใครที่อยากจะดูแบบบางทีคู่มือมันหายไปแล้วนะบางทีฝาถังมันเลือนลางแล้วได้เหมือนกันนะครับก็ใช้วิธีที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ขอบคุณคุณวิชญพรนะครับจากบ็อกซ่าเรซซิ่งนะครับ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับมาติดตามรายการ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้ตอนที่7แล้วนะครับที่ผ่านมาเราก็พูดกันเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ว่ายานยนต์อีกประเภทหนึ่งนะที่ยังไม่เคยพูดถึงแล้วก็น่าสนใจมากๆคือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อหาที่จะนำเสนอกันในตอนที่7นะครับที่ผ่านมาจอสร้อยเคยทำแคมเปญนะทางวินกรีนโกกรีนนะเคยทำร่วมกับวินโนนี่นะที่ออกมาเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆนะทั้งกับผู้ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและกับผู้โดยสารที่ได้ลองนั่งแล้วนะเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนมันลอยได้เลยมันผ่านไปนะซึ่งดีมากๆนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะณวันนี้เนี่ยวงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในบ้านเราเขาไปถึงไหนกันแล้วนะทราบมาว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะมีงานที่น่าสนใจเผื่อว่าท่านไหนอยากลองเดี๋ยวไปลองดูกันนะว่าในงานจะมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเรามาคุยกันนะฮะกับทางคุณเวลนะครับจากเพจเวลดันการันตีนะซึ่งคุณเวลคุยกับเราหลายๆครั้งเกี่ยวกับเรื่องของวงการ EV นะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมการดูแลอะไรต่างๆวันนี้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคุณเวลอยู่ในสายกับผมนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณอภิสุขครับ
1: สวัสดีครับคุณเวลวันนี้ขอบคุณมากที่มาให้เกียรติในรายการมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะ
2: โอ้ยินดีมากๆครับแหมได้รับเกียรติหลายครั้งนะครับ
1: ครับ
2: ดีนะครับขอบคุณคุณสร้อยด้วยนะครับผม
1: ครับทราบว่าคุณเวลกำลังดูเรื่องนี้อยู่พอดีเหมือนกันนะว่าวงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมันน่าจะโตได้อีกแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเล่าภาพรวมก่อนตอนนี้มันถึงไหนยังไงฮะดูมันเงียบๆไปถ้าเทียบกับฝั่งของรถเก๋งเนาะใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมันบูมจริงๆคนใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ธรรมดาค่อนข้างเยอะแต่กลายเป็นว่าวันนี้สิ่งที่บูมที่สุดคือรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นสี่ล้อครับมันก็เลยเกิดคำถามเพราะว่าหากดูยอดจดทะเบียนจริงๆเนี่ยถ้าเราเทียบกันยอดจดทะเบียนเอาแค่รถน้ำมันนะครับระหว่างรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถยนต์เรามียอดขายรถใหม่แค่ประมาณ 700,000 คันแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ปีที่แล้วคุณวิศักดิ์วิศักดิ์รู้ไหมครับครับพี่สุขนะครับรู้ไหมครับว่าปีที่แล้วเนี่ยจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยรู้ไหมกี่คันครับ
1: กี่คันฮะ
2: 1.8 ล้านครับ
1: โห
2: มัน1.8 ล้านคันนะครับ
1: คุณพี่สุขโหตัวเลขมันมากกว่าคูณ2อีกใช่ไหมมากกว่า2เท่า
2: ใช่เกือบ2เท่า 2.5 เท่าเกือบ3เท่าผมมองเลยว่าตลาดมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันใหญ่กว่าตลาดรถยนต์นะครับเกือบประมาณโดยประมาณก็คือ 2.5 เท่าซึ่งอันนี้มันคือความน่าสนใจว่าเฮ้ยในเมื่อวันนี้อาจทางรัฐบาลส่งเสริมเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าแต่ทำไมถ้ามองลงไปท้องถนนเราเห็นรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่ามอเตอร์ไซค์เสียอีกถ
1: ู
2: กไหม
1: จริง
2: น่าตลกซึ่งผมก็เลยลองหาคำตอบมาครับลองหาข้อมูลมานะครับจากที่ลองถามดูนะเราเห็นอย่างถ้าเทียบกับรถยนต์เนี่ยกับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์วันนี้ถ้าสมมติคนเนี่ยอยู่ๆวันนี้อยากจะเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยเนี่ยสิ่งที่เขาเจอครับมันมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่ครับคุณอภิสุขครับ
1: อะไรฮะ
2: ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับอย่างรถยนต์เนี่ยเวลาเราเปลี่ยนนะจากคนที่ใช้น้ำมันอยู่ๆมาใช้เป็นไฟฟ้าเนี่ยเรื่องของการชาร์จไฟระยะทางสมรรถนะนะครับยังอยู่ในเขาเรียกว่าใกล้เคียงกับรถน้ำมันอยู่ยังวิ่งได้ประมาณสัก400-500 โลยังถือว่าอยู่ในช่วงที่ระยะทางที่รับได้ความเร็วสมรรถนะดีกว่าด้วยโดยเฉพาะการออกตัวแล้วก็รู้สึกสมรรถนะมันดีออกตัวปื๊ดปั๊ดนะครับแต่พอมาเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลายเป็นว่ามอเตอร์ไซค์เราเนี่ยมันยังไม่สู้น้ำมันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วซึ่งอย่างที่เจอกันเนี่ยวันนี้เฉลี่ยมอเตอร์ไซค์ฟ้าเราวิ่งได้ด้วยความเร็วประมาณสัก60-80-80
1: คร
2: ับ ระยะทางก็ยังประมาณอยู่ประมาณ70-80 โล
1: ซึ่งน้อยไปใช่ไหม
2: ระยะทางซึ่งผมว่ามันน้อยไปถ้าเทียบจริงๆเนี่ยความต้องการเนี่ยเขาบอกว่าอยากได้ประมาณสัก100 โลอันนี้คือโจทย์เสียงส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าถ้าวันนี้จะเปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์น้ำมันมาเป็นไฟฟ้าเลยอ่ะขอวิ่งสัก100 โลได้ไห
1: ม
2: เพราะว่าวันหนึ่งคนขี่มอเตอร์ไซค์100 โลเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเมคเซนส์มันไม่ได้ไกลเกินไปเพราะอย่าลืมว่าเราวิถีชีวิตคือเราอยู่ชักบ้านชานเมืองแล้วก็ขี่ไปทำงานในเมืองเพราะว่ารถติดถูกไหมรถติดก็เลยไปมอเตอร์ไซค์มันสะดวกกว่าแล้วขากลับเราก็ต้องวิ่งจากที่ทำงานออกบ้านชันเหมือนซึ่งเราก็บอกว่าระยะทางที่เหมาะสมเนี่ยเขาบอกประมาณสัก100 โลได้ไหมเผื่อๆนะครับซึ่งกลายเป็นว่าพอเหตุผลถามว่า เอ้ยในเมื่อจีนผลิตรถไฟฟ้าเป็นเจ้าตลาดทำรถยนต์ไฟฟ้าออกมาเยอะแยะมากมายทำไมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันถึงไม่มาจากจีนมันถึงไม่ตอบโจทย์คนไทยซึ่งผมก็ไปดูข้อมูลมาอีกนิดนึงเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยจีนเนี่ยจีนมอเตอร์ไซค์ความเร็วเขาถูกจำกัดครับความเร็วเขาไม่ได้เหมือนรถยนต
1: ์แต่คุณเบลจำได้ไหมที่เราไปจีนพร้อมกันเนี่ยที่บ้านเมืองเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันแบบวิ่งกันมาเงียบๆไปนะขี่บนทางเท้าด้วย
2: ใช่จะโดนพวกเราด้วย
1: เพราะมันเงียบมากเพราะมันเงียบมาก
2: ใช่ครับแต่ว่ามันมีกฎหมายอะถ้าเราดูดีๆอะถนนหนทางเลนเขาจะมีเลนพิเศษของเขาและกฎหมายของเขาเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยความเร็วก็ประมาณก็60บวกลบไม่เกินขนาดนี้ฉะนั้นเวลาเขาทำรถมาขายเนี่ยมันเลยก็ต้องแบบอ่ะล้อกับกฎหมายไปด้วยก็คือไม่ควรจะเกินไปกว่านี้เต็มที่ก็เผื่อเร่งเผื่อแซงนิดหน่
1: อ
2: ยกลายเป็นว่าถ้ามาเทียบกับมอเตอร์ไซค์น้ำมันในบ้านเราถูกสปอยด้วยค่ายญี่ปุ่นญ
1: ี่
2: ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าแชมเปี้ยนโปรดักต์ของเขาคือมอเตอร์ไซค์เลยนะเขาขายไปทั่วโลกนะครับเพราะมอเตอร์ไซค์ต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่เหมือนรถยนต์มันไม่ได้มีพวงมาลัยฝั่งซ้ายหรือพวงมาลัยฝั่งขวาทำออกมามันขายด้วยทั่วทั้งโลกซึ่งเนี่ยแหละพอมันเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยญี่ปุ่นเข้ามาโอ้โหขี่มาความเร็ว120 120บวกลบระยะทางเนี่ยเติมน้ำมันกับถังนึงก็ต้องอย่างน้อยๆผมว่า100โลขึ้นอยู่แล้ว100โล100นิดๆสบายๆซึ่งอันนี้แหละมันเลยกลายเป็นว่าถ้าเราจะใช้มอเตอร์ไซค์ฟ้าวันนี้คนที่ใช้มอเตอร์ไซค์น้ำมันอยู่เขารู้สึกเขาต้องดาวเกรดตัวเองลงมาคือต้องลดเกรดตัวเองในการขับขี่ลงมาทั้งการขับความเร็วระยะทางต้องไอ้นี่ขึ้นมันก็เลยทำให้วันนี้นะตลาดมอเตอร์ไซค์ฟ้าเลยยังไม่เติบโตเท่าที่ควรนะครับยังไม่รวมเรื่องการชาร์จแบตยังไม่รวมเรื่องการสลับแบตเตอรี
1: ่
2: นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันคนละเรื่องกับรถยนต์มันไม่สามารถไปใช้ปั๊มที่ชาร์จร่วมกับรถยนต์ไฟฟ้าได
1: ้
2: นะครับเพราะชาร์จทีก็ต้องเป็นสโลชาร์จ 3-4 ชั่วโมงอย่างสกูตเตอร์ที่เราเห็นที่จีนกันนะครับคุณพิสุทธิ์ครับโอ้โหต้องบอกว่าเขาใช้ทั้งวัน
1: ค
2: ือความเร็วเขาไม่สูงใช้ทั้งวันเวลาเขารับออเดอร์ทีหรือไปรอวิ่งกลับมาที่ร้านอาหารเขาก็เสียบชาร์จทีซึ่งมันใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงจะเต็มนะครับมันยังไม่ได้มีฟาสชาร์จเหมือนรถยนต์นะ
1: อ๋อมันก็เป็น AC ใช่ไหมฮะเป็น
2: AC ธรรมดาเลยครับเป็นเหมือนแล้วก็จะมีหม้อแปลงเหมือนปลั๊กคอมาแล้วก็เสียบเข้าชาร์จรถแต่ถ้าจะให้ดีขึ้นอย่างที่คุณวิทูบอกว่าวินโนนี่ทำเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาโดยการสลับแบตเตอรี
1: ่สวอปเอาเลย
2: ซึ่งอันเนี้ยสวอปเอาเลยเราเรียกว่าสวอปปิ้งแบตเตอรี่ก็คือมันทำให้รวดเร็วไม่ต้องมารอเสียเวลาชาร์จซึ่งอันเนี้ยมันเหมาะกับเชิงพาณิชย์แต่ว่าพอเราต้องสวอปกลายเป็นว่ามันก็ต้องมีจุดสวอปที่มากขึ้นซึ่งหมายว่าเจ้าของแพลตฟอร์มก็ต้องลงทุนมากขึ้นอันนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันต้องลงทุนเพิ่มมันก็เลยเป็นข้อจำกัดหลายๆอย่างที่ทำให้มอเตอร์ไซค์ฟ้ายังเติบโตไม่ได้เท่าที่ควรครับ
1: อ๋อเห็นภาพเห็นภาพคือเหมือนพอเราจะเปลี่ยนจากสันดาปไปเป็นไฟฟ้าถ้าเป็นฝั่งรถเก่งเรารู้สึกเหมือนเราอัปเกรดใช่ไหมแต่ว่
2: า
1: พอเป็นมอเตอร์ไซค์ปุ๊บมันรู้สึกเหมือนเราไม่ได้อัปเกรดนะความเร็วก็ลดลงระยะทางก็ถูกจำกัดราคาแล้วฮะราคายังแพงอยู่ไหมตอนนี้
2: ราคาตอนนี้นะครับต้องบอกว่าราคาเราก็มีตั้งแต่เริ่มต้นก็คือประมาณสัก 30,000 ไปจนถึงแสนกว่าบาทซึ่งวันนี้ถ้าพูดถึงราคาเนี่ยรัฐบาลเองก็มีส่งเสริมไหมมีเงินสนับสนุนอยู่ประมาณ 18,000 บาทสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ฟ้าที่แบตเตอรี่ประมาณ3กิโลวัตต์อัวขึ้นไปนะครับก็คือวิ่งได้สักประมาณ 7-80 โลซึ่งถามว่าพอมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ EV 3.5 เนี่ยเหลือแค่ 10,000 นะฮะผมถ้าเราอยากได้รถแบบแทนที่น้ำมันเนี่ยผมถ้าผมดูแล้วนะสเปคคือมันต้องเป็นหน่วยเขาเรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าต้องประมาณสัก 3,000 วัตต์อันนี้จะเทียบเท่าประมาณ 125 ซีซีต้อง 3,000 วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่ถ้าจะวิ่งได้100โลเนี่ยราคาอย่างน้อยๆเนี่ยที่ผมทราบมาต้องอยู่ประมาณสัก 80,000 กว่าขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าถ้าแค่สนับสนุนเงินอุดหนุนประมาณ 10,000 เนี่ยผมว่ามันน้อยไปถ้าเทียบสัดส่วนนะเทียบกับรถยนต์มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยกันมันช่วยอยากส่งเสริมให้ใช้จริงเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย
1: ฮะถ้าช่วยมากกว่านี้คนอาจจะรู้สึกว่าอีกนิดนึงเอาเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าเลยก็อาจจะจูงใจมากกว่านี้ถูกไหม
2: ใช่ใช่อย่างน้อยให้ราคาของมอเตอร์ไซค์ฟ้ากับมอเตอร์ไซค์น้ำมันเนี่ยอย่างน้อยให้มันใกล้เคียงกันที่สุดเวลาคนตัดสินใจเลือกเหมือนอย่างรถยนต์วันเนี้ยทำไมเราเลือกง่ายเพราะว่าพอรับสนับสนุนกลายเป็นว่าราคามันใกล้เคียงกับรถน้ำมันเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยคันต่อไปเราก็อยากได้ทุกยี่ที่มันใหม่ถูกไหมเพราะว่ารถอยู่กับเรา5-10ปีอยู่แล้วนั่นหมายความว่าเราซื้อเข้ามาเราก็อยากได้ทุกยี่ใหม่เผื่ออนาคตไว
1: ้
2: อย่างน้อยๆอีก50ปีก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้เก่าจนเกินไปมันยังตอบโจทย์การใช้งานเราอยู
1: ่ครับครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงตัวสเปคแล้วกันนะสเปคของมอเตอร์ไซค์ปกติถ้าเป็นฝั่งของรถสี่ล้อที่เราดูกันก็เรื่องแรกเลยคือ แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่วิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อชาร์จฝั่งมอเตอร์ไซค์มันมี2แบบเหรอฮะคือแบบยกเปลี่ยนด้วยแล้วก็แบบเสียบด้วยมันเขาแบ่งยังไงบ้างฮะคุณเวล
2: ตอนนี้นะครับถ้าแบตเตอรี่เนี่ยเราจะมีแบบเขาเรียกแบบฟิกเนี่ยจะอยู่ใต้เท้าก็คือจะไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้เวลาเสียบชาร์จคือเสียบชาร์จที่ตัวรถถ้าเป็นอันนี้เรียกฟิกนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็เรียกว่าแบบถอดได้ก็คือพวกเนี้ยมันจะเหมาะสำหรับคนที่อยู่คอนโดนะครับแบบบางทีไปจอดใต้คอนโดไม่มีที่เสียบชาร์จจะไปหล่อยไฟมิติมาใช้เขาก็ว่าเอาใช่ไหมเราก็ต้องยกแบตเตอรี่ขึ้นไปชาร์จที่ห้องอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักพอสมควรยิ่งเราต้องการให้วิ่งได้ไกลแบตก็จะใหญ่หน่อยยกทีก็ไหลสุดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: ฮะ
2: อันนี้คุณแบตประเภทแบตเตอรี่ก่อนนะครับ
1: ครับขนาดกี่กิโลวัตต์ฮะ
2: ตอนนี้นะครับถ้าจะได้รับการส่งเสริมจริงๆอ่ะต้อง3กิโลวัตต์อาวขึ้นไปนะครับ
1: 3กิโลวัตต์อาว
2: ใช่ครับซึ่งตอนนี้เฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ2กว่านะครับซึ่งตอนนี้ผมมองว่าทุกค่ายอยากได้การส่งเสริมเขาก็พยายามจะขยับนะฮะทำแบตเตอรี่ให้เป็น3กิโลวัตต์อาวขึ้นไปนะครับ
1: ครับครับ
2: ครับผม
1: 3กิโลวัตต์อาวก็วิ่งได้ระดับเท่าไหร่นะ
2: 70ประมาณสัก 7-80 โลครับต่อ1การชาร์จ
1: ครับซึ่งพอบอก 7-80 โลเนี่ยมันต้องนึกถึงตอนที่เราออกจากบ้านไปแล้วก็กลับมาด้วยนะถูกไหมฮะสมมติผมวิ่งจากตึกไทยจอสอร้อยสมมติเป็นแมสเซนเจอร์เนี่ยวิ่งไปส่งของรามอินทรานี่ได้เที่ยวเดียวเลยไปแล้วกลับมาคือหมดละ
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะบาดเสียแล้วอ่ะ
2: ใช่ครับก็อาจจะต้องไปหล่อยไฟชาร์จตรงแบบใต้ตึกเนี่ยคือต้องมีจุดชาร์จเนี่ยฮะแล้วมันไปชาร์จกับมอเตอร์รถยนต์ไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้ามันมีหัวแบบเหมือนไททูอย่างเงี้ยไปเสียบชาร์จAC ก็ได้เพราะแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์มันเล็กกว่ารถยนต์เนาะมันไม่จำเป็นต้องมีฟาสต์ชาร์จขนาดนั้นนะผมว่าเอาแค่สโลชาร์จของรถยนต์เนี่ยก็เพียงพอกับมอเตอร์ไซค์แล้วแต่มอเตอร์ไซค์มันไม่ได้มีพอร์ตชาร์จเหมือนอย่างรถยนต์ก็เลยใช้ร่วมกันไม่ได้
1: แล้วพอร์ตชาร์จ
2: มันก็คือต้องเพิ่มออปชั่นครับต้องเพิ่มออปชั่นขึ้นมา
1: อ๋อแล้วพอร์ตชาร์จนี่มันเป็นแบบไหนเป็นเหมือนเป็นหัวยังไงฮะเขาเรียกหัวอะไรหรือเป็นปลั๊กธรรมดาได้ไหมหรือไง
2: เป็นปลั๊กถ้าแบบทั่วไปก็คือจะเป็นปลั๊กเหมือนปลั๊กคอมเลยฮะก็คือเสียบเหมือนหุงข้าวเหมือนเสียบปลั๊กคอมด้านหลังบ้องข้าวมันจะเป็น3รูใช่ไหมเสียบอย่างนั้นเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยอ่ะแต่ถ้าบางค่ายที่เขาแบบว่าให้คุณอยากได้เขาเรียกว่าออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะก็คือเหมือนรถยนต์นะแปลงจากไฟบ้านมาเป็นไฟที่ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะต้องมีพอร์ตไททูซึ่งอันนี้ต้องเพิ่มตังค์เป็นออปชั่นครับ
1: อ๋อครับต้องเพิ่มตังค์ใช่ไหมเพิ่มได
2: ้เพิ่มได้ครับแต่ก็จะมีเสียตังค์เพิ่มนิดนึงครับ
1: ครับครับครับแล้วยี่ห้อของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันตอนนี้ถ้าฝั่งของ4ล้อมันก็จะเป็นทางจีนเป็นส่วนใหญ่ฝั่งมอเตอร์ไซค์นี่เป็นค่ายทางฝั่งจีนไหมหรือมีชาติไหนมาแซมอีกไหมฮะ
2: ตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรามีค่ายที่เข้ามาทำตลาดมีทั้งจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาจากจีนนะครับอย่างที่เราเห็นยุคแรกๆเนี่ยก็คือจะเห็นสกูตเตอร์ส่วนใหม่สกูตเตอร์ที่ขี่ความเร็วประมาณสัก40-50เนี่ยพวกนี้จะเป็นจากจีนหมดเลยครับรวมทั้งจักรยานไฟฟ้าด้วยเพราะเขาก็อัปเกรดมาจากจักรยานไฟฟ้ากลายเป็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแต่ถ้าตอนนี้ที่ผมเห็นน่ะผมเริ่มเห็นเริ่มแปลกใจเพราะว่าเริ่มเห็นแบรนด์ของคนไทยนะครับอย่างไอมอเตอร์เนี่ยผมก็เริ่มเห็นแล้วเป็นของคนไทยใช้โครงโนฮาวจากผลิตรถญี่ปุ่นมาใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเริ่มเห็นแล้วมีแบรนด์จากฝั่งแบรนด์ยุโรปก็มีแต่ว่าผลิตในจีนเพื่อลดต้นทุนถูกลง
1: ครับ
2: อันนี้ก็เริ่มเห็นวัสดุก็จะดีกว่าไม่อิ๊กก๊อกอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราก็เริ่มเห็นเอามาทำในประเทศไทยมากขึ้นวันเนี้ยถ้ารวมๆกันที่ผมแบบประเมินนะ
1: ครับ
2: บอกแบรนด์บอกจำนวนแบรนด์ไปผมว่าคุณพิสุขน่าจะตกใจเพราะว่าเยอะกว่ารถยนต์อีกน
1: ะ
2: มีตอนนี้ที่ผมนับได้นะครับประมาณรู้ไหมอยากรู้ว่าเท่าไหร่อ
1: ยากรู้
2: เดาเล่น
1: ๆอยากรู้หลักร้อยถึงไหม
2: หลักร้อยโอ้ยหลายถ้าร้อยนี่คือเลี้ยวแบบช่วงทนนะฮะ
1: นั่นแหละสิ
2: ตอนนี้ตอนนี้รถยนต์ในประเทศไทยนะที่เป็นของจีนเองเรามีแค่ประมาณ6แบรนด์เองนะครับ
1: อ๋อหมายถึงเฉพาะของจีนถ้าของจีนถ้าเป็น4ล้อนี่ประมาณ6แบรนด์ใช่ฮะ
2: ประมาณ6แบรนด์แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้รวมกันนะครับมีประมาณ20แบรนด์ที่จดทะเบียนแล้ว
1: จดทะเบียนแล้วอ๋อหมายถึงไม่ใช่เฉพาะของจีนใช่มั้ยฮะ
2: ไม่ใช่ของจีนท
1: ุ
2: กแบรนด์ทั้งจีนแล้วก็ไทยแล้วก็ของยุโรปรวมกันเนี่ยที่มาประกอบในไทยผลิตในไทยเนี่ยเสร็จแล้วที่ทำตลาดเนี่ยทั้งหมดประมาณ20แบรนด
1: ์20แบรนด์ครับครับ
2: แต่เรารับรู้น้อยมากเลยแล้วเพราะว่ามันไม่เหมือนรถยนต์นะโอ้โหเขาทำแคมเปญอัดโฆษณาเราเห็นทางสื่อแบรนด์มอเตอร์ไซค์พ พอเราบอกชื่อบอกชื่อแบรนด์ออกไปเราถ้าบอก BYD คนรู้จักบอก Tesla คนรู้จักบอกช้างอันคนรู้จักเพราะการรับรู้มันค่อนข้างเยอ
1: ะ
2: มันเป็นบริษัทต่างชาติเขาเป็นบริษัทต่างชาติลงทุนที่เขาแบบเอ้ยอัดแคมเปญโปรโมทแต่พอเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยแบรนด์ไอมอเตอร์แบรนด์ซุปเปอร์โซโก้แบรนด์เดโก้แบรนด์สรีคคืออะไรหลายคนไม่เคยได้ยินมาก่
1: อ
2: นการรับรู้น้อยมาก
1: อ
2: ันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายมาก
1: คือทั้งที่เราใช้มอเตอร์ไซค์กันเยอะไงมันดูมันคอนทราสต์อะฮะ
2: ใช่ใช่เนี่ยผมว่าอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้มีการสนับสนุนแล้วก็ให้หันมาใช้นะผมว่าการรับรู้เนี่ยสำคัญครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงอยากจัดอีเวนต์ขึ้นมาว่าอยากให้มาเจอกันมารวมกันเพื่อให้คนเกิดการรับรู้ว่าเฮ้ยมันมีแบรนด์เหล่านี้อย
1: ู
2: ่ในท้องตลาดนะแล้วสมรรถนะเป็นยังไงเทคโนโลยีเป็นยังไงเราจะได้มารับรู้ขับขี่เปรียบเทียบว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์แล้วหรือยังจะได้มาลองเลือกใช้กันดู
1: ครับคุณเวลมีคนถามในเรื่องของการบำรุงรักษาล่ะมันมีไหมถ้าอย่างฝั่งของ4ล้อนี่เห็นได้ชัดมันหายไปเยอะเรื่องการบำรุงรักษาฝั่งมอเตอร์ไซค์เป็นไงฮะ
2: โอ้ต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยน้อยมากครับแทบจะไม่มีเต็มที่นะฮะการบำรุงรักษาอย่างที่ผมเล่นเอาพวกรถที่ใช้งานหนักอย่างของวินโนนี่และกันส่วนมากสิ่งที่เขาบำรุงรักษาก็คือจะเป็นพวกผ้าเบรกนะครับยางนะครับแล้วก็พวกไอของจุกจิกถ้าเป็นระบบไฟฟ้าน้อยมากนะฮะอย่างพวกถ้ามาระบบไฟฟ้าจะมีแค่ช่วงหน้าฝนนะครับที่อาจจะมีบ้างไอตรงน้ำเข้าสวิตช์ตรงบริเวณสวิตช์ตรงมือฮะตรงแฮนด์นะครับแค่นั้นนะครับนอกนั้นพวกซีลยางช่วงล่าง
1: ม
2: ีแค่นั้นอะซ่อมบำรุงครับ
1: ก็ถือว่าลดไปเหมือนกันถูกไหมฮะเทียบกับมอเตอร์ไซค์แบบเดิม
2: ๆใช่ครับรถค่อนข้างน้อยนะครับความประหยัดเนี่ยถ้าน้ำมันเนี่ยตกโลนะที่ผมไปลองเก็บข้อมูลมาอย่างน้ำมันก็ตกโลละ75สตางค์นะถ้าราคาน้ำมันถ้าตอนนี้นะครับถ้าไฟฟ้าเนี่ยตกโลประมาณแค่17สตางค์เท่านั้นถูกกว่าประมาณ3เท่านี่คือความประหยัดนะนอกจากว่าซ่อมบำรุงที่ชิ้นส่วนมันหายไปแล้ว
1: อ๋ออันนี้คือคำนวณจากระยะทางแล้วว่าถ้าเราขับลงมันเหลือเท่าไหร่นะโลละ10กว่าสตางค์
2: โลละ17ประมาณ16ถึง17สตางค์นะครับถ้าเทียบกับค่าไฟ 4.7 บาทตอนนี้นะ
1: ครับให้เห็นภาพวิ่งไป5โลวิ่งไป5กิโลเมตรนี่บาทเดียวเองถูกไหม
2: ใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นน้ำมันตกโลละ75สตางค์นะครับน้ำมันตอนนี้นะถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันนะครับ
1: ครับก็ประหยัดไปเยอะเหมือนกัน
2: ครับครับผม
1: แล้วคนใช้เยอะหรือยังนะเมื่อกี้ว่าถ้าฝั่งของอย่างบางคนก็บอกว่าในซอยบ้านก็เริ่มเห็นใช้บ้างแล้วเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นนะหรือไงฮะ
2: ก็อาจจะเป็นเพราะบอกว่าอย่างที่บอกครับคือมันจะมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่ความเร็วซึ่งพวกนี้เขาเอามาใช้วิ่งใกล้ๆซื้อกับข้าวรถซื้อแกงนะฮะปักซอยนะครับซึ่งไม่ต้องมาต่อทะเบียนอะไรมันมีพวกจักรยานสกูตเตอร์ไฟฟ้าแต่ถ้าจะถามว่าเริ่มเห็นบนท้องถนนไหมถ้าเทียบกับปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยมียอดจดทะเบียนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยประมาณแค่น่าจะประมาณ 20,000 คันเท่านั้นนะครับที่ผมทราบมาใช่ครับก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะถ้าเทียบกับสัดส่วนอย
1: ่
2: าลืมว่าปีที่แล้ว1.8 ล้านนะฮะ1.8 ล้าน
1: ค
2: ันเรามียอดจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ฟ้าเนี่ยยังไม่ถึง 1% เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าตกใจนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วมันยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง
1: ครับผมมีอีก2คำถามอันนึงอยากรู้เรื่องของเทคโนโลยีพอฝั่งของ4ล้อเปลี่ยนมาเป็นด้านไฟฟ้าเนี่ยก็ดูเหมือนแต่ละค่ายเขาก็จะมีของเล่นมีลูกเล่นแพรวๆอย่างล่าสุดที่เราไปดูอย่างฝ้าของช้างอันเราก็จะเห็นว่าแบบมีแบบอะไรซีนาริโอโหมดมันคือมันมากกว่ายานพาหนะไปแล้วฝั่งมอเตอร์ไซค์เขามีเหมือนกัน
2: มอเตอร์ไซค์มีครับต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะมันมีตอนนี้ผมมองว่ามอเตอร์ไซค์มันอยู่ในยุคเรียกว่าถ้าเราเทียบกับก่อนหน้านี้สกูตเตอร์ที่ขับช้าๆที่คนเอาเข้ามาเป็นตู้ๆมาก่อนเนี่ยในผมเรียกยุคหนึ่งตอนนี้ผมว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคสองนะก็คือสมรรถนะดีขึ้นแต่ยังไม่ไปถึงเขาเรียกว่ายังไม่ถึงสมาร์ทยังไม่ถึงเท่ากับรถยนต์ครับคือบางค่ายอาจจะมีเช่นอย่างของวินโนนี่เนี่ยเขาก็เอามอเตอร์ไซค์ของนิวมาซ
1: ึ่
2: งนิวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มี IoT ถามว่าทำไมเขาถึงเอาของนิวมาใช้เพราะว่าเขาสามารถตรวจเช็คได้ว่าเฮ้ยวันนี้คนขี่ไรเดอร์เนี่ยขี่หรือเปล่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าเขาเอารถให้เช่านี่ถูกไหมไม่งั้นขี่ไปเอารถหายแวบเข้าพงทำยังไงไปแยกส่วนหรือเปล่าซึ่งอันนี้เขาก็ต้องติดตามครับอันนี้คือเรื่องดีที่สมาร์ทเหมือนกันก็คือเหมือนในรถยนต์เลยนะครับถูกเอามาใส่แต่พอมันเอามาใส่ในมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนส ูงขึ้นไปอีก
1: อ๋อแต่มันก็เท่ากับว่าสมมติเราเป็นเจ้าของรถเราก็ไม่ต้องกลัวหายมากนักใช่ไหมคือหมายถึงว่าเราก็จะมีเหมือน eSIM หรือมีซิมมีระบบในการติดตามได้อยู่เหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับมันติดตามได้เลยเพราะผมเคยไปดูหลังบ้านเขานะเขาแทร็กได้เลยแล้วว่าตอนนี้ขับอยู่ความเร็วเท่าไหร่อย่างของอีทรานเองกับคนไทยเนี่ยอีทรานเขาก็ทำรถของเขาเองนะแล้วเขาบอกว่ารู้เลยนะว่าไรเดอร์ขับขึ้นฟุตบาทหรือเปล่าผมบอกฮะรู้ได้ไงนะขับขึ้นฟุตบาทดูตรงไหนก็บอกเขามีวิธีดูเหมือนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวระบบข้างในมันดีเทคได
1: ้
2: ผมแบบโอ้โหนี่คือความล้ำสมัยนะครับดังนั้นถึงเห็นว่าทำไมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยถึงเอามาทำให้เช่าเป็นแพลตฟอร์มกันเยอะนะเพราะว่ามันสามารถแทร็กได้มันสามารถใช้ความเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเอามาตอบโจทย์เรื่องของการขนส่งได
1: ้โอ้ถ้ามีอย่างนี้ฟังอย่างนี้นี่ผมว่าฝั่งของขนส่งที่น่าจะเปลี่ยนวินมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดให้ไปใช้ไฟฟ้านะมันก็จะแก้ปัญหานี้ไปในตัวได้ด้วยลดมลพิษได้ด้วยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปด้วยนะมันน่าจะดีมากๆเลย
2: ใช่ครับตอนนี้เห็นทางกฟผ.นะครับไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีทำออกมาแล้วนะครับก็คือเป็นโมเดลต้นแบบนะครับวินมอเตอร์ไซค์ตรงแถวบางกรวยพระราม7นะคร
1: ับเป็นวินเป็นวินใช่ๆ
2: ไฟฟ้าเขาทำไปแล้วเรียบร้อยครับก็ตอนนี้ก็เหลือการเก็บข้อมูลนะครับแล้วเขาก็มีการต่อยอดให้วินเนี่ยสามารถซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าได้เองได้ด้วยสามารถซ่อมบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองแต่ว่าพวกนี้คือต้องฝึกนะครับต้องให้ความรู้ครับเพราะว่าเรื่องของไฟฟ้ามันเป็นเรื่องใ
1: หญ่นี่แหละมาสู่คำถามต่อไปว่าความปลอดภัยเซฟตี้ตามเท่าที่คุณเวลเก็บข้อมูลมาเป็นยังไงเพราะว่าสังเกตว่าทุกครั้งที่เวลามีเหตุไฟไหม้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคุณเบลจะทักมาถามว่ามีเคสมีรายละเอียดเคสนี้ไหมส่วนมากหลังจากไปแกะไปดูรายละเอียดการเกิดเหตุจริงๆมันมักจะมีสาเหตุมายังไงบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่นะครับก็ผมหลักๆเลยนะครับก็คือจะเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ
1: ครับ
2: คืออย่างที่บอกนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีตั้งแต่ถูกยันแพง
1: ครับ
2: ซึ่งมันก็มีนั่นหมายความว่าพอถูกยันแพงเนี่ยมันก็จะไปแตกต่างเรื่องของต้นทุนโดยเฉพาะเรื่องของแบตเตอรี่นะครับคุณภาพของผู้ผลิตแบตเตอรี่ตัวนี
1: ้
2: ซึ่งอันนี้ผมมองว่าสำคัญครับในการเลือกใช้บางคนก็อยากได้ของถูกอ่ะเข้าใจนะครับแต่ถูกแล้วทนทานเนี่ยและดีด้วยปลอดภัยด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ง่ายนะครับซึ่งผมมองว่าไอ้ส่วนใหญ่ที่มันเกิดปัญหาก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เป็นหลักเลยเบอร์ต้นๆ นะครับแล้วก็ผมไม่เจอพวกแบตเตอรี่ที่เขาเอามาโมเองนะครับเอาแบตเตอรี่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไปปรับแต่งแบตเตอรี่เหมือนเราเล่นรถวิดีโอบังคับเล่นรถทามิยาอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแนะนำนะครับอย่าทำนะครับเพราะว่าพอคุณเอารถไปโมเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรื่องความรับผิดชอบการป้องกันวารันตีของค่ายรถเนี่ยก็จะหมดลงไปนะครับไอ้ที่สำคัญมันไม่ปลอดภัยต่อผู้อื่นด้วยน
1: ะ
2: ดังนั้นแบตเตอรี่เนี่ยหน่วยงานอย่างขนส่งนะกรมการขนส่งทางบกก็เริ่มกำหนดมาตรฐานว่าแบตรถมอเตอร์ไซค์ฟ้าที่ขายในประเทศไทยนะครับแบตเตอรี่ต้องได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบแบตเตอรี่นะมาตรฐาน UNR 136ครับซึ่งอันเนี้ยจะทดสอบเรื่องการตกกระแทกการชาร์จการดิสชาร์จใช้ไปแล้วร้อนไหมนี่แหละครับเพราะเรามองว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่คนกังวลนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับ
1: ครับครับจริงๆนะอันนี้มันต้องมาควบคู่กันใช่ไหมฮะทำธุรกิจทางฝั่งนี้เรื่องของเซฟตี้คนเพราะว่าหลายๆคนก็ยังกังวลเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าอยู่ในเรื่องของนี่แหละฟืนไฟน้ำไม่พ้นประเด็นเหล่านี้นะครับเอาล่ะท
2: ั้
1: งหมดเดี๋ยวไปลองดูได้ในงานเดี๋ยวจะมีจัดที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้คุณเบลบอกหน่อยในงานมีอะไรเผื่อใครสนใจอันนี้แนะนำเพราะว่าคุณจะไปหาความรู้ได้แล้วก็ไปสร้างอาชีพได้เชิญครับ
2: เอาขอบคุณนะครับก็เรียนเชิญนะครับสำหรับใครที่ฟังนะทางชาวจอสอร้อยทั้งหลายนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้จักว่าเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวันนี้มันไปอยู่ตรงไหนนะครับผมก็เลยมีการจัดงานร่วมกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับชื่องานนะครับเปิดโลก2ล้อไฟฟ้าสู่อนาคตสีเขียวนะครับซึ่งมันเป็นการเปิดให้เรารู้จักว่าเฮ้ยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเสวนานะครับเรื่องของความพร้อมนะครับเพราะเราก็เจอทั้งค่ายรถผู้ให้บริการเช่ารถอย่างอีทานวินโนนี่นะครับแล้วก็ทั้งอู่ที่เขาทำอาชีพซ่อมนะครับซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มาด้วยนะครับเราก็เลยชวนมาจัดเสวนาร่วมกันในงานมีรถให้ดูมีรถให้ลองนะครับสอนขับขี่แล้วเรามีอินสตัคเตอร์นะครับคนดูแลเรื่องการขับซึ่งจะมาสอนการขับขี่มอเตอร์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเพราะอย่าลืมว่ามอเตอร์ไซค์ฟ้าเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเพราะวิธีการใช้มันเงียบเน
1: า
2: ะบางทีเราเผลอเราไม่รู้ว่ามันสตาร์ทหรือเปล่าใช่อยู่ๆเราไปเผลอบิดมาพุ่งเลยนะครับมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์น้ำมัน ซึ่งอันเนี้ยก็ต้องเรียนรู้เรามีอินสตรัคเตอร์มืออาชีพในการสอนนะครับซึ่งจะเป็นงานที่เราบอกว่ารวมทุกค่ายทุกแบรนด์มากกว่า15แบรนด์ในงานนะครับเราเชิญทั้งค่ายรถมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับเพราะผมมองว่าวันเนี้ยตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นครับวันนี้หลายๆค่ายนะครับก็มีศักยภาพนะที่เราเชิญมาเนี่ยเราก็อยากให้เรามาสัมผัสเปิดใจลองดูนะเพราะหลายคนก็เจ็บปวดนะกับเรื่องของค่าครองชีพโดยเฉพาะเรื่องค่าน้ำมันวันนี้ที่มันแพงขึ้นนะเราก็ไม่รู้ว่าจะแพงขึ้นถึงเมื่อไหร่ยังไงจะลดเมื่อไหร่ถ้าวันนี้คุณหันมาใช้ไฟฟ้าคุณยังติดโซล่าเป็นทางเลือกได้ดังนั้นนะครับก็เชิญชวนนะมางานนะครับซึ่งงานจะมีวันที่25-26นะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: เสาร์อาทิตย์
2: ที่ศูนย์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับก็คือที่ศูนย์เรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตพระราม7นะครับ
1: ครับผมเนี่ยอยากไปที่อีแกดเพราะว่าเขามีแบบชั้นชาร์จเลยนะจำได้ตอนนั้นอ่าน
2: ใช่ใช
1: ่ทั้งชั้นเลยใช
2: ่ใช่เขามีชั้นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าส่วนมอเตอร์ไซค์เขาก็มีเป็นสถานีที่เขาทำต้นแบบเอาไว้แล้วใช้งานจริงได้ผมก็เลยขอให้เขาเนี่ยเพราะว่าจะมีกลุ่มคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ฟ้าเนี่ยมาเป็นก็เรียกเป็นคอมมูนิตี้นะมาที่งานด้วยแล้วเขาก็อยากจะมาลองรุ่นอื่นเพราะว่าวันนี้เราซื้อรถเราก็ไม่ได้ใช้จะใช้รุ่นนี้ไปยันตลอดชีวิตใช่ไหมเราก็ต้องมีอยากเปลี่ยนอยากปรับบ้างเขาก็อยากจะมาลองยี่ห้อใหม่ๆนะครับซึ่งเนี้ยเราก็มีรองรับเผื่อบางคนขี่อย่างที่เหมือนคุณอภิสุกบอกว่าเอ้ยฉันขี่มาจากที่นี่แล้วแบตจะหมดนี่ไงที่นี่เรามีรองรับให้ชาร์จเผื่อใครใช้เรามีสนับสนุนนะครับเพราะว่าทางการไฟฟ้าไฟฟ้าเขาทำตรงนี้นำร่องไว้อยู่แล้ว
1: อย่างผมขี่ไม่เป็นนี่ไปได้ไหมขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป
2: ็
1: น
2: เรามีอินสตรัคเตอร์มืออาชีพนะครับแนะนำนะครับแต่ถ้าคุณทรงตัวนะคุณพิสุคุณขี่จักรยานได้
1: ไ
2: ฟฟ้าปอเตอร์ไซค์นี่สบายอาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้มันค่อยๆบิดมันนิดนึงคร
1: ับครับได้ครับขอบคุณคุณเวลนะครับจากเวลดันการันตีอัมฝากช่องหน่อยฮะเชิญนะ
2: ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับชาวจอสอร้อยทุกท่านนะครับก็ฝากช่องนะสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจอยากหาความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดนะฮะก็ติดตามได้ทางช่อง YouTube Facebook และ TikTok นะช่องเวลดันการันตีนะครับให้ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านะและพลังงานสะอาดเพราะเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเมกะเทรนด์ที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนเราทุกคนนะครับยังไงก็เชิญชวนนะครับมาจอยกันมาเจอกันที่งานอีเวนต์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณเวลครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณคุณเวลนะครับก็เป็นอีก1ผู้ที่ให้ความรู้เรื่องของแวดวงไฟฟ้านะครับผมสนใจเป็นพิเศษเลยเพราะว่านอกจาก4ล้อที่เราติดตามกันหรือว่าบางท่านบอกว่ายังไม่อยากกระโดดไป4ล้อเต็มๆเรายังอยู่ในฝั่งของไฮบริดยังปลั๊กอินไฮบริดอยู่ก็ไม่แปลกนะไม่แปลกค่อยๆปรับไปก็ได้นะครับค่อยจูนไปแต่ว่าในวงการของ2ล้อหรือว่ามอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นอีกวงนึงที่น่าสนใจนะเพราะว่าบ้านเราผู้ใช้มอเตอร์ไซค์เยอะมากนะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้ทั้งหมดเนี่ยจะดีมากๆนะครับ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานการคาดหมายสภาพอากาศทั่วไประหว่างวันที่12ถึง18พฤษภาคม2569กันนะคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำมันก็มี
1: คือคือว่าที่แม่ท่าน
2: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยว
1: จะ
2: ไปค่ะ
1: สบายสบายดี
2: โอ้สบาย
1: ธรรมดามาก
2: บ้านวัดก็พูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: ตรงพยาบาล
3: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
4: เป็นลูกคนโต
3: แล้วสองคนนี
4: ่ของหนูค่ะ
3: ขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการ JS 100 Next รายการใหม่ของจส100ที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับสิ่งใหม่ๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนอยู่กับฝนศัสยามนเทพกุญชรค่ะวันนี้นะคะฝนมีคำถามหนึ่งที่อยากถามไปถึงทาสหมาทาสแมวทุกคนเลยว่าปีหนึ่งเนี่ยทุกคนเสียเงินซื้ออาหารหมาอาหารแมวไปคนละกี่ถุงคะคิดว่าอาจจะไม่ได้มีตัวเลขเป๊ะในใจแต่เชื่อว่าทุกคนต้องตอบเหมือนกันแน่นอนว่าเยอะมากใช้เงินไปกับตรงนี้เนี่ยเยอะมากจริงๆแต่ที่จะบอกคือทุกคนรู้ไหมคะว่าถุงอาหารแมวเหล่านั้นไม่สามารถย่อยสลายได้แล้วขยะพลาสติกแบบนี้เนี่ยก็ติดท็อปขยะพลาสติกที่ไม่มีใครต้องการแต่ในวันนี้นะคะ Green Road ทำให้เราได้รู้ว่าทิ้งให้ถูกที่ก็ไม่ใช่ขยะอีกต่อไปกับนวัตกรรมในการอัพไซเคิลถุงอาหารแมวให้กลายเป็นบล็อกปูถนนรูปแมวเหมียวสุดคิ้วค่ะวันนี้นะคะไปพบกับแขกรับเชิญของเราค่ะดร.เวสวรรค์ลากาศอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กันค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะเรื่องคอนเซปต์อันนี้คือน่าสนใจมากแต่ว่าคำถามแรกที่ฝนสงสัยอย่างแรกเลยคืออยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาทำเป็นบล็อกถนนรูปแมวเนี่ยค่ะคืออะไรแรงบันดาลใจจริงๆเนี่ยมาจากไหนบ้างค่ะ
1: ถ้าย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของกรีนโรดที่12ปีตอนนั้นยังไม่ได้เจาะจงเฉพาะเป็นบล็อกแมวคือเป็นถนนอย่างเดียวตอนนั้นก็เราเห็นว่าขยะพลาสติกมันเป็นปัญหาแล้วก็เราจะทำยังไงครับมันเนื่องจากสกาถุงพลาสติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงพลาสติกถุงยืดมันมีจำนวนมากแล้วก็เขาเรียกว่าใช้แบบครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งแล้วก็ผลิตออกมาไวราคาถูกเราก็เลยหาวิธีเอามากำจัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไงจะถุงพลาสติกกับยางมะตอยมันเป็นส่วนผสมเดียวกันแต่ก็อย่างที่บอกว่าทำเป็นถนนปุ๊บเนี่ยคนมันจับต้องไม่ได้เราก็เลยพยายามจะจิมมิคอะไรต่างๆให้คนเขาจับต้องได้แล้วก็จูงใจคนตัดแยกเนี่ยอันนี้เป็นที่มาที่ไปของ12ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงมาเป็นบล็อกแมวณปัจจุบัน
0: จริงๆก็คือทำมาสักพักนึงแล้วอยากย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นแมวคะ
1: ก็คือเดิมเราทำถนนกรีนโรดเนี่ย
0: ค่ะ
1: ทำถนนแล้วคราวนี้ปรากฏว่าไอ้เจ้าถนนน่ะเราทำมา12ปีแล้วไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้ว่าเราเอาขยะพลาสติกมาทำถนนมันอาจจะเป็นเพราะว่าถนนน่ะมันจับต้องยากสำหรับประชาชนทั่วไปมันจะต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณการจะซื้อจัดจ้างหรืออาจจะต้องเกี่ยวข้องกับหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นประชาชนจะเข้าถึงยากมากแล้วมามีอยู่ช่วงหนึ่งนะก่อนช่วงโควิดในช่วงนั้นก็คิดว่าจะทำยังไงให้จะอยากจะปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาคัดแยกขยะบังเอิญที่แถวๆโรงงานมันจะมีแมวทั้งเยอะมากแมวคลอดลูกอะไรนะครับแล้วก็พอจะทราบว่าประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงเนี่ยประมาณ 60-70% เป็นทาสแมวแค่เล็กที่เหลือประมาณ 30-40% เป็นทาสหมาเราก็เลยเอางี้ละกันอาหารซองอาหารแมวเราก็มีเยอะเราก็ทำเป็นบล็อกแล้วก็บล็อกยังไงให้เพิ่มมูลค่าคือสร้างบล็อกเป็นรูปแมวแล้วไปคิดแพทเทิร์นที่มันต่อเชื่อมกันไปใกล้ๆให้กลายเป็นแมวแล้วก็ทำรูปแมวมาปุ๊บปรากฏว่ามันโปรโมทด้วยตัวมันเองแล้วคนก็เข้าถึงคนก็เลี้ยงแมวอยู่แล้วอยากรักโลกด้วยจะคัดแยกขยะถุงมาให้เราแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะญี่ปุ่นมีทางนักศึกษาฝึกงานมีทั้งรายการทีวีจากญี่ปุ่นมีนักศึกษาจากญี่ปุ่นมาอบรมเกี่ยวกับเรื่องการทำโดยเฉพาะบล็อกแมวเขาก็อยากเห็นบล็อกแมวนะครับ
0: ทีนี้อยากไปในเรื่องของกรรมวิธีการผลิตนิดนึงค่ะว่าจากถุงแมวที่เราเห็นที่อยู่ตามบ้านเนี่ยกลายไปเป็นบล็อกสำหรับปูเป็นถนนเนี่ยได้ยังไง มันทำยังไงคะอาจารย์
1: มันก็เริ่มจากถนนนั่นแหละมันเป็นการพัฒนาเนื่องนั้นผมเป็นนักวิจัยด้วยเป็นอาจารย
0: ์
1: ด้วยแล้วก็เป็นวิศวกรด้วยแล้วก็ผมก็เอาไอ้ตัวถนนน่ะเดิมมาผมใช้ถุงพลาสติกยางมะตอยแล้วก็หินทรายสามอย่างแล้วคราวนี้ผมลองลดยางมะตอยลงใช้เฉพาะถุงพลาสติกกับหินทรายปรากฏว่าเจ้าตัวถุงพลาสติกกับหินทรายเนี่ยเมื่อมันถูกความร้อนปุ๊บเนี่ยมันสามารถไปเกาะเชื่อมประสานตัวไอ้พวกหินทรายต่างๆได้ค่อนข้างดีมันก็กลายเป็นบล็อกประเภทหนึ่งก็โดยไม่ใช้ซีเมนต์ก็คือบล็อกที่จะทำมาจากขยะถุงพลาสติกกับหินกับทรายแล้วคราวนี้เราลองพยายามจะลดเราจะใช้แต่ขยะอย่างเดียว 100% มันได้ไหมก็ได้เหมือนกันเราลองลดหินทรายลงดูเหลือแต่ไอ้เจ้าขยะพลาสติกถุงพลาสติกเฉยๆแล้วก็เราจะไปหา ของแข็งแรงที่ไหนมาแทนหินทรายปรากฏว่าผลมันก็เลยไปออกที่ถุงวิบวับหรือว่าถุงอลูมิเนียมฟอยล์นี่แหละเนื่องจากมันมีตัวอลูมิเนียมฟอยล์พอเราเอามารวมกันเยอะๆเนี่ยอัดแน่ๆมันก็คือก้อนอลูมิเนียมเป็นแท่งดีๆนี่เองแล้วเราโดยใช้ไอ้ตัวถุงพลาสติกเป็นตัวเชื่อมประสานผลก็เลยมาหลอมรวมกันปุ๊บมันก็เลยออกมาเป็นบล็อกรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มันสามารถขึ้นรูปร่างได้ซับซ้อนแล้วก็เลยขึ้นรูปเป็นรูปแมวเนี่ยครับ
0: เพราะจริงๆตัวถุงวิบวับเองอันเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่โดยส่วนมากคือไม่ค่อยมีใครต้องการใช่ไหมคะเหมือนกับว่ามันเอาไปทำอะไรได้ยากอะไรอย่างเงี้ยด้วย
1: ไอ้ถุงวิบวับเนี่ยในบรรดาของนักรีไซเคิลทั้งหลายก็ถือว่ามันเป็น number 1ของการที่ไม่อยากเจอก็จะศัตรูก็คือตัวฉกาจเลยคือมันมีหลายชั้นนะนึกออกมั้ยฮะข้างในเป็นชั้นนึงตรงกลางเป็นอลูมิเนียมด้านนอกสุดก็จะเป็น PVC จะเป็นกระดาษก็มีเพราะมันรวมมาจากมันเอาไปรีไซเคิลค่อนข้างยากมันจะต้องแยกออกเป็นชิ้นๆๆถึงจะไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นย้อนกลับไปที่สโลแกนของ Green Road ก่อนว่ารับบริจาคพลาสติกจนกว่าจะหมดโลกแล้วทุกวันนี้จากที่มีโครงการตรงนี้ขึ้นมาเป็นบล็อกรูปแมวอะเราลดขยะพลาสติกตรงนี้ไปได้เท่าไหร่แล้วอะจ๊ะ
1: ถ้าเป็นขยะที่เราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆก็เฉลี่ยแล้วตกปีละประมาณ80ตันถึง100ตันต่อปีนะก
0: ็
1: คือคัดแยกขยะกำพร้าหรือขยะที่ไม่มีมูลค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ถือว่าน้อยนะน้อยนะประมาณถ้าเกิดเทียบกับปริมาณขยะที่มีในประเทศนี่ 0.001% นะน้อยมาก
0: คือตอนแรกนึกว่ามันเยอะแล้วนะแต่ว่าพอไปเทียบกับปริมาณภาพรวมจริงๆอ่ะก็ถือยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยอยู่งั้นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังมาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็เลี้ยงแมวฉันมีขยะถุงตรงนี้เยอะมากเลยเขาจะมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ยังไงได้บ้างคะบริจาคได้ที่ไหน
1: แล้วถ้าเกิดเข้าไปดูเนี่ยชื่อเพจGreen Road อ่ะในนั้นจะมีที่อยู่ว่าให้ส่งมายังไงวิธีล้างวิธีความสะอาดไม่ใช่เฉพาะน้องแมวนะน้องหมาก็ส่งมาได้หรือขยะพลาสติกประเภทอื่นที่ไม่ใช้อย่างแก้วกาแฟที่มันมีลายสกรีนหลอดฝาขวดต่างๆก็ส่งมาได้แต่ข้อสำคัญคือต้องแยกนะครับต้องแยกแต่ละประเภทให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าถุงปวดหลอดอันเนี้ยขยะแน่นอนกรีนโรสต้องใช้แน่เอาใส่รวมกันมันก็เหมือนการย้ายขยะจากที่ไปอยู่อีกที่เท่านั้นแต่ผมก็จะนั้นก็คือเมนหลักสำคัญไม่ว่าจะส่งมาที่กรีนโรสนะส่งไปที่ไหนก็ตามเมนหลักสำคัญคือการคัดแยกถ้าไม่คัดแยกขยะมันก็แทบจะไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยหรือเอาไปเพิ่มต้นทุนให้กับปลายทางที่เราส่งไปกันครับ
0: คือแค่เหมือนกับเป็นการเปลี่ยนที่ทิ้งขยะแล้วก็ต้องไปหนักภาระทางปลายทางด้วยได้ได้ค่ะใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้ค่ะอาจารย์คะได้ข่าวว่าตอนนี้ที่ Green Road น่าจะมีกำลังมีกิจกรรม upcoming event ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: ก็
1: เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเก็บขยะมาสร้างเป็นเครื่องดนตรีอย่างที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยอันนี้ก็ทำมาจากฝาขวดอยู่ประมาณ200กว่าฝาหรือแม้กระทั่งกลองพวกนี้ทำมาจากฝาขวดอยู่ประมาณอันนี้น่าจะประมาณ 2,000 กว่าฝาแล้วก็เราก็จะให้ศิลปินนะมาเล่นดนตรีจากขยะแล้วก็จะมีวงดนตรีเนี่ยตะเวนไปในสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญทั่วประเทศคอนเสิร์ตเราไม่ได้ฟรีนะแต่ทุกคนต้องคัดแยกขยะมาเพื่อแลกเป็นตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ต
0: อ๋อจ่ายเงินด้วยวิธีนี้ก็คือเอาคัดแยกขยะมาเพื่อดูอ๋อเก๋มากค่ะคือสามารถไปดูตารางคอนเสิร์ตได้ในเพจใช่ไหมคะว่าเล่น
1: ใช่ในเพจกินรถ
0: ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยดนตรีจากขยะพลาสติกจะออกมาเสียงแบบไหนลองไปติดตามกันได้ที่เพจได้นะคะ Green Road งั้นเดินทางมาถึงสิ่งสุดท้ายแล้วนะของรายการ JS Roy Next ที่อยากให้อาจารย์ถ้าเกิดว่าฝากอะไรได้กับทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ในเรื่องประเด็นเรื่องเนี้ยค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ฟัง
1: จะบอกผมมักจะบอกหลายๆรายการเลยว่าถ้าอยากให้ขยะพลาสติกในประเทศลดลงทุกคนต้องช่วยกันคัดแยกขยะเพราะจะมีคนนำเอาขยะตัวนี้ไปใช้ต่อแล้วเราจะพบว่าขยะจะลดลงเป็นทวีคูณมากกว่าการลดด้วยตัวเองครับ
0: ได้ค่ะหลักๆก็ประมาณนี้นะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลแล้วก็ที่อาจารย์มาออกรายการของพวกเราด้วยนะคะวันนี้
1: คร
0: ับค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และนี่คือรายการ JS Roy Next ก้าวต่อไปที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ JS 100เอพิโซดที่2กันแล้วนะคะซึ่งในเอพิโซดนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของ Circular Economy กันนิดนึงหรือว่าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนค่ะคำนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันก็คือการนำทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำยังไงให้เราใช้น้อยที่สุดทิ้งน้อยที่สุดแต่ว่าเกิดมูลค่านะคะพูดง่ายๆคือการนำของเดิมมาเพิ่มเติมมูลค่านั่นเองแต่ที่ฝนว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะก็คือแนวคิดแบบนี้จริงๆเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเก่าหรือธุรกิจใหม่ได้เช่นเดียวกันค่ะและในวันนี้นะคะ JS Roy Next ของเราก็มีนวัตกรรมดีๆฝีมือคนไทยด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาของ Circular Economy นี่แหละนั่นก็คือนวัตกรรมสีทานะคะลดอุณหภูมิในอาคารค่ะหรือว่า Nano Cool Paint ซึ่งในวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากดร.สรัญอธิการยานันท์ค่ะนักวิจัยนะคะจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวันนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็คุยกันเรื่องนาโนคูลเพนต์นะคะฝนเชื่อว่าหลายคนคนไทยโดยเฉพาะเลยได้ยินนวัตกรรมใหม่นี้น่าจะดีใจกันมากยิ่งเพราะว่าประเทศเราคืออากาศเนี่ยร้อนมากจริงๆนะคะอาจารย
1: ์อ๋อใช่ครับผมถ้าผมทราบมาเนี่ยมันก็จะร้อนขึ้นทุกปีครับผมปีหน้าอีก10ปี5ปีเนี่ยค่าไฟเนี่ยรับรองครับว่าขึ้นแน่ครับผม
0: ค่ะงั้นอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่านาโนคูลเพนต์อันนี้คืออะไรคุณสมบัติแบบไหนแล้วก็มันแตกต่างจากสีทาอาคารที่มีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปยังไงบ้างค่ะ
1: ครับได้เลยครับตัวนี้นาโนคูลเพนต์นะครับผมก็คือสีทาภายนอกนะครับเช่นตามผนังตามส่วนที่อยู่ส่วนที่ได้รับแสงแดดนะครับผมเราใช้ทาเนี่ยคือในบ้านเรือนบนอาคารใช่ไหมครับแล้ววัตถุประสงค์ของมันก็คือเราต้องการที่จะให้อุณหภูมิพื้นผิวเนี่ยมันลดลงได้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความแตกต่างครับเราก็ต้องพูดถึงการทำงานของมันก่อนนะครับเราในแรกเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าความร้อนของบ้านเรือนที่เราได้รับมาเนี่ยมันมาจากไหนใช่ไหมครับส่วนมากนะครับมันก็มาจากแสงอาทิตย์นะครับแสงอาทิตย์เนี่ยเราเดินออกไปเนี่ยโดนแดดคือร้อนกันทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยตัวฟังก์ชันแรกของตัวนาโนคูลเพนต์ที่เราทำได้เนี่ยคือเราพัฒนาให้มันสะท้อนแสงนะครับอาทิตย์ที่เข้ามาเนี่ยแน่มากขึ้นนะครับสูงสุด94ก็ถึง95องศาไม่ต้องพูดถึงครับ94ถึง 95% นะครับสมมติแสงเข้ามาพันเหลือ50ประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราลดความร้อนที่เข้ามาเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือเราก็ต้องเพิ่มความร้อนที่เราปล่อยออกไปใช่ไหมครับถ้าเราลองพิจารณาดูเนี่ยวัตถุทุกชนิดนะครับผมมันเย็นตัวลงด้วยตัวเองได้นะครับสมมติพื้นคอนกรีตนะครับผมตอนกลางวันมันร้อนเนาะพอตอนกลางคืนไปเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่าเราไปเดินเนี่ยมันก็ค่อยๆปล่อยความร้อนออกมาใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: อันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการทำความเย็นทางรังสีนะครับหรือว่าเป็นการปล่อยความร้อนออกมาจากพื้นผิวโดยใช้รังสีความร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนาโนคูลเพนต์นะครับผมเราก็ใช้ปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับตัวโคตติ้งของเรานะครับก็กล่าวคือเราใช้อนุภาคนาโนครับที่เราคัดสรรองค์ประกอบทางเคมีคุณลักษณะทางกายภาพขนาดอะไรประมาณนี้นะครับผมเราทำยังไงเนี่ยนะครับให้มันที่จะปล่อยความร้อนออกมาเป็นคลื่นรังสีความร้อนออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเราเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยความร้อนดังนั้นทางกายภาพขนาดอะไรประมาณนี้นะครับผมเราทำยังไงเนี่ยนะครับให้มันที่จะปล่อยความร้อนออกมาเป็นคลื่นรังสีความร้อนออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันตอนกลางคืน

0: มีวางขายครับผมมันก็มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณความร้อนที่เข้ามาได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่เราเห็นแล้วว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็คือถ้าสมมติประสิทธิภาพพีคสูงสุด 100% อย่างเงี้ยนะครับประสิทธิภาพมันอยู่ที่ประมาณ 85% มันยังพอมีแก็ปที่เราใช้ไปพัฒนาได้ต่อไปโดยใช้องค์ความรู้ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปครับผมดังนั้นความแตกต่างเนี่ยก็คือเราประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงอาทิตย์และการแผ่รังสีของเราเนี่ยดีกว่านะครับเพราะเราเลือกใช้คัดสรรวัสดุที่มีความเหมาะสมมากกว่าครับ
1: ค่ะอ๋อนี่ก็จะเป็นในเรื่องความต่างที่เรียกได้ว่าของเดิมเขามีอยู่แล้วแล้วก็มาพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะ
0: ใช่
1: ได้ใช้การใช้เทคโนโลยีเรื่องของนาโนเข้ามาตรงนี้อ่ะมาถึงคำถามที่คิดว่าหลายคนอยากรู้มากๆคือที่บอกว่าลดอุณหภูมิได้นะคะลดได้กี่องศาเซลเซียสแล้วก็รวมถึงมันช่วยเรื่องของประหยัดค่าไฟด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วตรงนี้เนี่ยคือช่วยได้เท่าไหร่บ้างค่ะ
0: ครับผมเบื้องต้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสีทาบ้านทั่วไปนะครับสีขาวชนสีขาวของเราเลือกสีที่เขาทำความเย็นได้สูงสุดแล้วมาเปรียบเทียบของเราเนี่ยของเราลดได้ดีกว่าพื้นผิวนะครับ 3-4 องศาเซลเซียสนะครับถ้าเราแปลงมาเป็นค่าไฟครับอันนี้เด็กก็ต้องแจ้งว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบ้านด้วยแต่ถ้าเรามาดูครับผมถ้าเราดูค่าไฟที่เกิดจากการทำงานของแอร์เนี่ยเราพบว่ามันลดได้ดีกว่าเดิม 10-15%ครับผม
1: ค่ะอันนี้ที่มีการวิจัยกันคือเขาเปิดแอร์กี่องศาคะ
0: อ๋อเปิดแอร์25ครับ
1: 25องศา25องศาเซลเซียสก็จะลดไปได้เท่านั้นเลย
0: ยิ่งเปิดถ้าใครชอบแอร์อุณหภูมิต่ำๆเนี่ยก็จะยิ่งประหยัดได้มากขึ้น
1: อืม
0: อย่างเช่นบ้านผมเปิด24องศาครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ประหยัดได้เหมือนแต่บางคนเขาเปิดประหยัดไฟเต็มที่26องศาเนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะลดลงครับแต่เราทดสอบที่25ครับผม
1: ก็จะอยู่ที่เรทนี้เลยแล้วนวัตกรรมตรงนี้ก็คือสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ไหมคะถ้าเกิดว่ามีธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการที่สนใจอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับได้ครับตอนนี้เนี่ยตัวนาโนคูเพนเนี่ยเราได้มีการผลิตออกมานะครับเป็นตัวต้นแบบที่อยู่ในงานวิจัยของเราและตอนนี้จริงๆคือเริ่มได้รับความสนใจจากบริษัทสีนะครับก็คือพร้อมที่จะนำไปเรียกว่า commercialize ได้ต่อนะครับอาจจะต้องตกในการพูดคุยตกลงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
1: อันนี้ขอโทษนะคะคือทำมาได้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะ
0: ตัวนาโนคูเพนจริงๆทำได้ประมาณ6เดือนครับผมก็คือตัวรีเสิร์ชเสร็จ6เดือนครับ
1: คือตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ามีบริษัทไหนหรือว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับเรื่องสีเนี่ยสนใจก็คือสามารถเข้ามาติดต่อกับทางสวทช.ได้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะขอนวัตกรรมตรงนี้ไป
0: อ๋อได้เลยครับทางสวทช.นี่คือยินดีต้อนแล้วก็ต้อนรับเรื่องนี้อยู่แล้วครับผมคือเราสวทช.ครับผมเราทำวิจัยไม่ได้เก็บขึ้นหิ้งนะครับเหมือนที่หลายๆท่านบอกคือเราเก็บเราผลิตออกมาเนี่ยเราพร้อมที่จะถ่ายทอดตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสนใจตัวไหนผลิตภัณฑ์นี้หรือว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นของสวทช.เนี่ยก็คือติดต่อเข้ามาได้เลยครับ
1: ได้ค่ะต้องเสิร์ชว่าอะไรคะอาจารย
0: ์อ๋อถ้าเป็นเสิร์ชของผมก็คือเสิร์ชนาโนคูเพนได้เลยครับหรือว่าถ้าต้องการเป็น browse category เนี่ยสมมติ
1: ค่ะ
0: สมมติถ้าเป็นอุตสาหกรรมอื่นไม่ใช่อุตสาหกรรมสีเนี่ยก็ไปที่เว็บไซต์ของสวทช.หรือว่าตามองค์ตามศูนย์ต่างๆครับคือสวทช.เนี่ยจะมีหลายศูนย์นะครับอย่างผมเนี่ยอยู่เค้าเรียกศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินาโนเทคนะครับถ้าสมมติบางท่านต้องการเกี่ยวกับทางด้าน AI อย่างเงี้ยเนี่ยสวทช.ก็มี Nextech ครับผมดังนั้นเนี่ยอาจจะแนะนำให้ถ้ายังไม่คุ้นเคยก็แนะนำไปที่เว็บเพจสวทช.ได้เลยนะครับ nasta.nstda.or.th
1: โอเคค่ะสมมติฝนถามในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอยากจะทราบในเรื่องของคอสหรือว่าต้นทุนนิดนึงว่าถ้านำนวัตกรรมตรงนี้เข้ามานาโนคูเพนะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นไหมหรือว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: ครับค่าใช้จ่ายที่อาจที่จะเกิดขึ้นได้นะก็มี2ประเด็นแล้วกันนะครับตัวแรกคือตัวสูตรตัวนาโนคูเพนเองแล้วกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยตัวคีย์อินกรีเดียนต์ของเรานะครับจะเป็นตัวเกี่ยวกับอนุภาคนาโนที่เราใช้นะครับซึ่งคอสเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าตัวที่เป็นอินกรีเดียนต์ตัวที่เป็นเม็ดสีครับทั่วไปอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเรามีการพัฒนามีการ develop ออกมานะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนตัวนี้ที่สูงขึ้นเล็กน้อยที่เกิดจากตัวค่า development นี้แต่ต้นทุนที่อันนึงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะก็คือเวลาเรามี ทาง

0: นาโนเทคนะครับมีเทคโนโลยีที่จะทำการไลเซนส์ให้กับบริษัทนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องมีการไลเซนซิ่งฟรีนะครับแต่ว่ารายละเอียดตัวนี้เนี่ยก็คือตกลงกันได้นะครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ถ้าผมทราบมานะครับอันนี้ผมไม่ได้อยู่ในฝ่ายธุรกิจนะครับ
1: คือ
0: เป็นไลเ
1: ซ
0: นซิ่งฟรีที่บอกว่าสมมติคุณเอาไปนะครับอาจจะเป็นจ่ายค่าไลเซนซิ่งฟรีให้กับสวทชแต่ถ้าสมมติคุณขายไม่ได้เนี่ยทางเราคืนให้สมมติผลิตภัณฑ์เราไม่ดีจริงเนี่ยเรายอมที่จะเอาเงินคืนให้ตัวนี้ครับผมดังนั้นเนี่ยใช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าขายได้เนี่ยไลเซนซิ่งฟรีก็ตามนั้นแต่ถ้าขายไม่ได้เนี่ยเรายอมที่จะเอากลับมาได้ครับผมคือเราก็คือจริงๆคือเราก็อยากที่จะแชร์เทคนิคตัวนี้ให้นะครับเราไม่อยากที่จะเอาเปรียบเอากำไรกับบริษัทเหล่านี้ครับผมแต่ว่าการดำเนินงานวิจัยเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่าย
1: ค่าใช้ค่ะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายของฝั่งทางสวทชเองด้วยแต่จริงๆผมว่ามันก็วินวินเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันก็ไปเพิ่มมูลค่าให้กับตัวของสีเองอยู่แล้วด้วยแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าใช้ตรงนี้เป็นเหมือนกับจุดขายอย่างเงี้ยผลว่าผู้บริโภคเองอ่ะก็น่าจะสนใจอยู่แล้วด้วยนะคะมาลดอุณหภูมิได้ประหยัดค่าไฟมีแต่ได้กับได้ทั้งนั้นเลยค่ะ
0: ใช่ครับผม
1: ได้เลยค่ะงั้นมาในเรื่องของอันนี้อยากทราบเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าตรงสีดาโดคูเพนตรงเนี้ยค่ะมีข้อควรระวังหรือว่าอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: อ๋อข้อควรระวังเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆก็ไม่มีคอนเซิร์นนะครับเพราะจริงๆเนี่ยเพราะว่าตัวอนุภาคที่เราใช้เนี่ยก็คือไม่ใช่สารเคมีที่เป็นพิษเป็นอันตรายอะไรนะครับก
1: ็
0: เป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยในการใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยคอนเซิร์นของที่ในการใช้เนี่ยก็คือคอนเซิร์นเหมือนทาสีทั่วไปก็คือตอนทาเนี่ยก็ระวังมันอาจจะติดเสื้อผ้าได้ถ้าคุณไปช่างทานะครับกลิ่นก็จะมีบ้างนะครับก็มีกลิ่นคล้ายๆกับสีทาบ้านทั่วไปครับผมแต่คอนเซิร์นเรื่องอื่นๆเนี่ยก็คือไม่มีครับเราพัฒนาให้มันการใช้งานใกล้เคียงกับสีทาบ้านทั่วไปมากที่สุดครับ
1: ได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วมี key message อะไรอยากจะฝากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมรายการ JS Roy Next ที่ฟังอยู่ตอนนี้ไหมคะ
0: ครับkey message ที่ผมอยากจะบอกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศครับโลกร้อนนะครับผมคือยังไงมันก็ตอนนี้การเกิดก็เกิดขึ้นนะครับก็คือยังไงโลกก็จะร้อนขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรามีเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าเป็นตัวนาโนคูเพนเองเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่เราที่จะสามารถที่จะช่วยแก้ไขหรือว่าบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนตัวนี้ได้นะครับยังไงผมขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันละกันครับเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยประเทศร้อนอยู่แล้วแต่ว่าประเทศหรือว่าประเทศที่จะโลกเราที่จะร้อนขึ้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็ควรที่จะมีอะไรเทคโนโลยีสักอย่างนึงไม่ให้มันที่จะลดภาวะการใช้พลังงานตัวนี้ลงได้ครับผมเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ
1: ดีมากเลยค่ะได้ค่ะยังไงวันนี้ต้องทางรายการต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นฝีมือคนไทยด้วยภูมิใจมากๆเลยค่ะค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: จบลงไปแล้วนะคะกับเอพิโซด2ในวันนี้อยู่กับเรื่องนาโนคูเพนไว้สัปดาห์หน้ารายการ JS Roy Next ของเรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกที่เป็นนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ดีกับทุกคนติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ฝนศัสยามนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะ TS Royal Next ของเราวันนี้นะคะถูกใจสายแฟชั่นแต่รักโลกอย่างแน่นอนค่ะเพราะฝนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะแต่บางทีเรื่องของดีไซน์อาจจะยังไม่ได้ถูกใจเราขนาดนั้นแต่รับรองเลยนะว่า EP ของเราวันนี้ไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะฝนเห็นรูปมาแล้วดีไซน์เก๋มากชิคมากและที่สำคัญเนี่ยใช้ได้ในชีวิตประจำวันใช้ได้เป็น everyday look จริงๆเลยนะคะและที่เหนือความคาดหมายไปกว่านั้นคือวัสดุของเขาเนี่ยทำมาจากอะไรที่คุณคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนมันคือถุงน้ำยาล้างไตค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังถึงดีเทลที่ลงลึกกว่านี้นะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.สิงห์อินทราชูโตค่ะอาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมอาคารนะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะยินดีอยู่กับฝนนะคะ
1: ครับคือฝน
0: ค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ JS Royal Next ของเรานะคะก็อยู่กับเรื่องกระเป๋ารักโรคนะคะกระเป๋ารักโรคจากถุงน้ำยาล้างไตเนาะจริงๆอยากรู้เรื่องของจุดริเริ่มก่อนเลยได้ไหมคะว่าจากวัสดุทั้งหมดเนี่ยทำไมต้องเป็นถุงน้ำยาล้างไตด้วยคะ
1: น่าสนใจผมก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันเนาะจริงๆเราเป็นนักออกแบบเป็นสถาปนิกแล้วก็สร้างอาคารต่างๆนะครับทีนี้เรามีช่วงหนึ่งครับที่ผมเนี่ยให้ความสำคัญกับการที่ใช้วัสดุรีไซเคิลเยอะมากกับการออกแบบอาคารแล้วก็เอาเศษวัสดุต่างๆเนี่ยเอากลับมาเพื่อทำนวัตกรรมวัสดุรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาใช้ในการก่อสร้างก็มีข่าวไปว่าจันสิงห์เนี่ยเก็บขยะจากไซต์ก่อสร้างนู่นนี่นั่นเอามาทำเป็นนวัตกรรม materials ต่างๆเพื่อมาใช้ในการก่อสร้างที่มีบริษัทยาติดต่อเข้ามาบอกว่าเนี่ยบริษัทผมเนี่ยขายถุงน้ำยาล้างขายน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยเดือนหนึ่งน่าจะเป็นล้านถุงแล้วมันต้องทิ้งใช้ครั้งเดียวก็ทิ้งเลยสนอยากให้อาจารย์เข้ามาช่วยในการแปลงมันให้เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเป็นวัสดุเพื่อใช้ต่อไม่ใช่ไปทิ้งปัญหาที่ทิ้งคือเขาทิ้งตามคือชาวบ้านนะครับก็จะทิ้งตามไร่นานะครับแล้วก็จะเห็นถุงเนื้อล้างไตเนี่ยที่คือคนป่วยโรคไตอยู่ต่างจังหวัดเยอะก็ไปทิ้งตามที่ต่างๆแบบนี้แล้วมันดูไม่ดีกับแบรนด์แล้วก็ดูแล้วมันก็ไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ค่ะ
1: ความสำคัญตรงนี้ว่าผมก็กลัวว่าเอ๊ะแล้วผมจะปลอดภัยไหมทีมงานผมจะปลอดภัยไหมอันนี้จุดเริ่มต้นเราเริ่มคุยกันเริ่มคอลลาเบเรตแล้วก็เริ่มติดต่อโรงพยาบาลทีมพยาบาลต่างๆมาดูว่าสิ่งเหล่านี้มันปลอดภัยไหมในการที่น่าออกแบบจะเข้าไปจัดการตรงนี้นี่จุดเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มแบบออร์แกนิกมากครับคือเห็นว่าผมทำอะไรอยู่แล้วจะอาจจะแปลงวัสดุตัวนี้เพื่อแก้ปัญหานับล้านถุงต่อเดือนเนี่ยให้มีประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมครับ
0: งั้นขอเจาะลึกไปที่กระบวนการวิธีการตั้งแต่เริ่มคัดกรองคัดแยกแล้วก็เริ่มถึงมาตรการความปลอดภัยความสะอาดตรงนี้ได้ไหมคะที่ตอนแรกก็เป็นคอนเซิร์นของเราเหมือนกัน
1: มันเป็นคอนเซิร์นแรกของพวกเราเลยครับว่าเพราะเราต้องเอามาแปลงเนาะเราต้องเอามาแลมิเนตนู่นนี่นั่นเราถามอย่างแรกเลยว่าสะอาดหรือเปล่า มีเชื้ออยู่ได้ไหมมือเราไปโดนจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราได้คุยกับสำนักโรงพยาบาลในสำนักการแพทย์ของกทม.
0: ค่ะ
1: ทีมพยาบาลบอกว่าถ้ามีถุงแบบนี้มาเนี่ยต้องจัดการยังไงบ้างมียาฆ่าเชื้อแบบไหนซักล้างแบบไหนใช้แต่ถุงบนได้เท่านั้นนะและใช้เครื่องซักผ้าเนี่ยต้องใช้น้ำยายังไงแล้วก็ทำตามกระบวนการนั้นเลยทำให้เวลามันเข้ามาถึงแลบเราหรือว่าพื้นที่เราเนี่ยเรารู้ว่าอ๋อมันจัดการมันเรียบร้อยแล้วสะอาดแล้วแล้วก็ไม่มีถุงล่างมาเจือปนเลยนะเพราะเป็นโปรโตคอลที่เราจะให้กับทุกผู้ประกอบการทุกผู้ป่วยที่เวลานำส่งวัสดุนี้กลับมาครับถุงเหล่านี้มีใครเคยได้จับได้ลองเนี่ยจะตกใจว่าโอ้มันไม่ใช่พลาสติกธรรมดาคือมันเป็นพลาสติกชนิดพิเศษมากคือมันเหนียวมากมันนุ่มมากเพื่อการขนส่งระยะไกลฉะนั้นเวลามันตกจากตึก 4-5 ชั้นเนี่ยถุงน้ำยาเต็มๆแน่นๆเนี่ยไม่แตกนะครับเราก็เลยเอาไปทดลองครับเอาไปทดลองคู่กับหนังวัวที่เรามาตัดเครื่องหนังตัดรองเท้าตัดกระเป๋าเหล่านี้พบว่ามันมีศักยภาพแข็งแรงเหมือนหนังวัวเลย แต่เราโยนทิ้งต่อเวลา
0: ค่ะ
1: 500,000ถุงทุกเดือนทิ้งสเปะสปะด้วยซ้ำ
0: ค่
1: ต
0: ะ
1: รงเนี้ยเราก็เลยเริ่มตื่นเต้นกับการที่พอเรารู้ว่าทำให้สะอาดได้เรารู้มันแข็งแรงมากแล้วมันก็นุ่มแล้วก็ไม่มีใครเคยใช้ของแบบนี้คือมันไม่มีจริงๆในโลกนี้มันไม่มีใครเอากลับมาใช้จริงๆเลือกกลับมาใช้ก็ใช้เฉพาะเป็นเดคอเรชันเอามาแปะแปะไว้เดคอเรชันของเราไม่ใช่เดคอเรชันนะครับ
0: ค่ะ
1: เราแปลงมันเพราะสีแข็งแรงเท่าหนังวัวก่อนแล้วค่อยเอามาตัดเย็บนี่ข้อแตกต่างไม่ใช่เดคอเรชัน
0: ใช้ใช
1: ม
0: า
1: แปะลามิเน
0: ต
1: กับผ้าไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่ทำ
0: ค่ะตรงนี้คือทำยังไงอะคะในเรื่องของกระบวนการ
1: ตอนนั้นนะฮะตรงทดลองเย็บเพื่อความแข็งแรงก่อนพอตอนที่เย็บมันใช้เวลาเยอะมากเราก็เลยเอามาลามิเนตกันลามิเนตตอนนั้นเรามีอันนึงเราบอกว่าเราจะไม่ให้คนเขาอ่านรายละเอียดบนถุงออกนะเราต้องลามิเนตให้ตัวหมึกเนี่ยมันกลับไปกลับมาเพื่อให้มันกลายเป็นแพทเทิร์นที่สวยงามโดยที่อ่านไม่ออกเพราะถ้าอ่านออกจะน่ากลัวได้ใช่ไหมฮะเพราะเป็นถุงๆน่าล้างไ
0: อ
1: น่ากลัวดังนั้นเราก็ลามิเนตครอสกันทำให้แพทเทิร์นมันสวยงามเสร็จแล้วพอลามิเนตด้วยทีนี้ความยากตรงนี้ฮะเราจะรู้ได้ว่าลามิเนตเนี่ยความร้อนเท่าไหร่เราจะรู้ได้ไงว่าตอนลามิเนตเนี่ยมันต้องหมุนต้องกลิ้งเนี่ยนานกี่นาทีเราจะรู้ได้ไงว่าความร้อนเท่านี้แรงกดเท่านี้มันจะกลายเป็นวัสดุเดียวกันที่เหนียวแข็งแรงตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทดลองก่อนว่าต้องกดเท่าไหร่แล้วตอนที่ไถเข้าไปเนี่ยต้องร้อนเท่าไหร่แล้วมันต้องช้าขนาดไหนทำให้มันแลมิเนตกลายเป็นหนังวัวได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: เสร็จแล้วการทดลองเฟสที่หนึ่งเนี่ยจบเนี่ยก็ได้แล้วเฟสที่หนึ่งเราทดลองเลยนะครับว่าถ้าเราไม่แลมิเนตเอาชั้นเดียวลองรีดดูเป็นยังไง2ชั้นรีดดูเป็นยังไง3ชั้นรีดดูเป็นยังไงตรงนี้คือสิ่งที่เราทดลองจนเราได้สูตรออกมาว่านี่กระบวนการแบบนี้เราก็สอนด้วยนะครับสอนชุมชนสอนคนทั่วเพื่อให้ทำแล้วรวบรวมเพราะตอนแรกมีปัญหาเรื่องว่าคนสั่งสินค้าเยอะแต่เราไม่มีวัตถุดิบเพราะว่าแลมิเนตไม่ทันตอนหลังเรามีวัตถุดิบเยอะหาคนเย็บไม่ทันก็เป็นปัญหาที่เรากำลังต้องแก้อยู่ปัจจุบันว่าเรามีคนเย็บแล้วก็มีคนลามิเนตแล้วซึ่งเพียงพอแล้วแต่คนเย็บเรื่องมีน้อยเกินไปด้วยความสนใจของสังคมโลกเนี่ยมากขึ้นว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมีขยะมหาศาลมากซึ่งถ้าเราไม่ช่วยจัดการตรงนั้นเนี่ยเราลืมไปว่าโรงพยาบาลทิ้งขยะเนี่ยเตียงหนึ่งประมาณสัก 1.1 กิโลทุกวัน500เตียงก็500กิโลอย่างน้อยๆไม่บวกอย่างอื่นนะครับถ้าสิ่งเหล่านี้มันจำนวนมันและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลก็สูงจากการจัดการขยะเราก็เลยเริ่มเห็นแกปตรงนี้ครับว่าเขาช่วยคิดกับสารพยาบาลเนี่ยจะเริ่มเห็นวัสดุอื่นๆซึ่งมันไม่ใช่ถุงยาล้างไตนะครับผ้าห่อเครื่องมือแพทย์สีฟ้าเนี่ยเรามาพัฒนามากมายก่ายกองในสินค้าใหม่ๆด้วยเช่นกันครับ
0: ตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการพัฒนาสินค้าอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: โอ้พัฒนามาแล้วเป็นสิบเลยครับ
0: อ๋อโอเคค่ะ
1: ตอนนี้เรามีแผนว่าจะขยายองค์ความรู้ตรงนี้เราขยายองค์ความรู้ตรงนี้ในสำนักการแพทย์กทม.แล้วเราเลยขยายแล้วเราก็ขยายไปที่พญาไทเปาโลโรงพยาบาลในเครือพญาไทเปาโลแล้วเราอยากขยายไปทั่วราชอาณาจักรไทยเนี่ยเราอยู่ในแผนตอนนี้ว่าจะของบประมาณจากภาครัฐในการขยายผลเพื่อให้บริบทอื่นหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปใช้ครับ
0: ได้ค่ะนั้นแปลว่าตอนนี้ก็คือมีทั้งรับซื้อด้วยแล้วก็ขายด้วยเช่นเดียวกัน
1: รับซื้อทั่วประเทศนะครับมีตั้งแต่เชียงรายสมุทรปราการรายเล็กรายย่อยเต็มไปหมดเลยนี่รับซื้อหมดถ้าโทรศัพท์มาที่ Scrap Shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็ติดต่อได้ซึ่งตอนนี้เราต้องเริ่มแคปแล้วเพราะว่าถ้ามาเยอะๆเนี่ยบางทีมันกองเยอะเกินไปนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เรารับซื้อละถ้ามาส่งที่ Scrap Shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราให้กิโลละ45 บาทจากของเหลือทิ้งเนี่ยนะฮะกิโล45 บาทแพงเท่าลำไยเบี้ยวเขียวเลยนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถุงยาล้างไตมีค่าเท่ากับผลไม้ที่อยู่ในซีซันตอนนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดส่งเมลมาเราจะรับซื้อที่กิโลละ30 บาทแต่ว่าจ่ายค่าส่งต่างหาก ส่วนราคาขายส่วนไปทั่วไปนะครับคือการขยายผลไปที่เรียกว่าช็อปต่างๆไม่ว่าจะเป็นสยามดิสคัฟเวอรี่ศูนย์หอศิลป์ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครตรงแยกปทุมวัน
0: ค่ะ
1: นะครับมีร้านสครับช็อปเองมีที่เทมเพิลเฮาส์ลำพูนมีร้านที่เชียงใหม่ถ้าในประเทศไทยนะครับถ้าต่างประเทศต้องเป็นเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์มีหลายร้านอยู่ต่างประเทศครับ
0: ค่ะก็คือสามารถสั่งซื้อได้ทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยได้ข่าวว่าต่างประเทศก็ฮอตฮิตกันเลยเช่นเดียวกัน
1: ฮอตฮิตส่งไม่ตอนนี้เริ่มมีปัญหาว่าเย็บไม่ทันส่งไม่ทัน
0: งั้นคำถามสุดท้ายเลยนะคะว่าอาจารย์อยากจะมีคำคมสั้นๆไม่ยาวมากหรือว่า key message อะไรฝากบอกผู้ฟังผู้ชมรายการ Jazz Roy Next ไหมคะ
1: ผมว่าผมมีสองเรื่องผมอยากจะหาแนวร่วมผมรู้สึก
0: okay,
1: ว่า
0: ค่ะ
1: มันเป็นโอกาสทั้งเชิงธุรกิจของหลายๆคนที่อาจจะป่วยหรืออยู่บ้านนะครับอยากจะหาแนวร่วมมากๆแล้วก็เอาสกิลตรงนั้นเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผมคิดว่าบางทีผู้ป่วยเนี่ยมองเป็นผู้รับความช่วยเหลือแต่ในเรื่องนี้เนี่ยผู้ป่วยสามารถจะเป็นผู้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นกันจะฝากนี่ว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นหน้าที่เราทุกคนทั้งสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีทุกคนเนี่ยมีส่วนที่จะแก้ปัญหานี้เพราะผมคิดว่าอยากจะฝากอาจารย์แนวร่วมมาร่วมมือจับมือกันแล้วเรายินดีเป็นแกนนำแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้ทุกคนได้ประโยชน์ครับ
0: ได้ค่ะอย่างในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที
1: ่
0: สละ มาค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: คุณครับสวัสดีครับ
0: จบไปแล้วนะคะกับกระเป๋ารักโลกจากถุงน้ำยาล้างไตจาก Scrap Shop ใน EP หน้าเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับนวัตกรรมไหนติดตามได้ใน JS Roy Next ในวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเจเอสรอย next วันนี้นะคะคุยกันเรื่องเสื้อผ้ากันดีกว่าค่ะมีใครเป็นเหมือนฝนไหมตื่นขึ้นมาตอนเช้าตะโกนเลยไม่มีอะไรจะใส่แต่ที่เราพูดอยู่เนี่ยคือพูดอยู่กับกองผ้ามหึมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เทรนด์แฟชั่นเนี่ยมันมาไวไปไวมากแล้วก็ทำให้โรงงานเนี่ยขยันผลิตเสื้อผ้าเพิ่มเติมขึ้นไปอีกซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่าในแต่ละล็อตเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าผ้าเหลือซึ่งสร้างเป็นขยะให้กับวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นแต่จะดีกว่าไหมค่ะถ้าวันนี้เรามีธุรกิจที่เป็น business solution ที่เข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าเหลือกองนี้แล้วก็เพิ่มความยั่งยืนให้กับวงการเสื้อผ้าต่อไปค่ะวันนี้นะคะเราไปพูดคุยนะคะกับคุณอมรพลหุวนันท์ค่ะซึ่งก็เป็น CEO แล้วก็ co-founder นะคะของธุรกิจ startup เจ้าของรางวัลชนะเลิศ Seed Awards อย่างมอลูปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณฝนอยู่กับฝนนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการ JS Roy Next ค่ะ
1: ถาม
0: คำถามแรกเลยได้ไหมอยากรู้เรื่องที่มาที่ไปของชื่อก่อนได้ไหมคะ More Loop ใช่ไหมคะ
1: ครับครับก็ของ More Loop ครับเรามีความฝันที่อยากจะสร้างให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นจริงครับเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า Circular Economy นะครับถ้าเกิดว่าเราอาจจะได้ยินบ่อยหน่อยนะครับในประเทศเราเนี่ยก็คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า BCG นะครับ
0: ค่ะ
1: BECG ก็คือย่อมาจาก Bio Circular Green ของเราก็คือตัว C Circular ครับซึ่งสิ่งที่เราแบบอยากจะทำก็คือว่าหมุนเวียนเศรษฐกิจหมุนเวียนของเหลือนะใช้ผ่านแนวความคิดแบบนี้เพราะนั้นชื่อของเราก็คือ More คือสร้างให้มากขึ้นแล้วก็ Loop นะครับ Loop ก็คือการหมุนเวียนทรัพยากรครับ
0: ก็คือวนไปเรื่อยๆ เพิ่มขึ้นไปอีกหมุนเวียนเป็น circular economy ค่ะได้เลยแล้วเราตัวธุรกิจนี้แนะนำเลยก็ได้นะคะว่าจริงๆแล้ว More Loop คืออะไรแล้วก็อยากรู้ไปด้วยถึงแรงบันดาลใจอะไรเป็นเพนพอยที่เกิดเป็นธุรกิจนี้ค่ะ
1: จริงๆธุรกิจนี้มันไม่ได้มาจากเพนพอยอย่างเดียวคือเราบอกว่า business model เนี่ยเรามาจากเพนกับแพชชั่นนะครับมีสองอย่างมารวมกันเพื่อให้เริ่มธุรกิจนี้ได้นะครับก็จะมี2ด้านมีโคฟาวเดอร์2คนแนะนำด้านแพชชั่นก่อนละกันด้านแพชชั่นก็คือตัวผมเองนี่แหละก็คืออยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเข้ามาในธุรกิจแบบดิจิตอลอีโคโนมีแล้วเนี่ยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็มีหลายคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านกลไกดิจิตอลเยอะเลยนะครับเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ทำได้ก็เลยลาออกจากงานมาเป็นไงแพชชั่นแลนด
0: ์
1: เพื่อมาหาแพชชั่นของตัวเองนะครับซึ่งสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับenvironment เป็นเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนนะครับเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเคยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยขยะวันหนึ่งมันน่าจะล้นโลกนะเพราะเขาบอกว่าพลาสติกเนี่ยใช้เวลาตั้ง450ปีในการที่จะย่อยสลายน่าจะนานกว่าชีวิตเราชีวิตคุณปู่คุณย่าเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นเรื่องติดใจสมัยเด็กทีนี้พอเราโตขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีการรีไซเคิลแต่ว่ามันรีไซเคิลแค่แบบนิดเดียวประมาณ 9% อย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอีก 91% เนี่ยของทุกอย่างเนี่ยมันโดนสะสมไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับไม่ได้โดนเอาไปหมุนเวียนอย่างดีมากพอแล้วก็ผ่านไปจากตอนเด็กเนี่ยผ่านไป30ปีเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีวิกฤตที่เกี่ยวกับเรื่องของเหลือเยอะมากเลยก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เราอยากจะเป็นเรื่องที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราอยากจะทำยังไงสักอย่างหนึ่งนะครับที่จะให้ตรงนี้เกิดขึ้นก็เลยไปเจอกับคำว่า circular economy หรือว่าการหมุนเวียนทรัพยากรทำยังไงให้เรามองของเหลือไม่เป็นของเหลือนะครับอันนี้คือวิธีแนวการคิดเลยว่าของเหลือจากคนหนึ่งอาจจะเป็นทรัพยากรของอีกคนหนึ่งก็ได้ซึ่งจริงๆในประเทศที่เป็นประเทศผลิตของแบบเมืองไทยเราเนี่ยซัพพลายเชนเราเนี่ยมีของเหลือพวกนี้เยอะมากเลยในทุกๆอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมาคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเอาของพวกนี้มันจะมีอะไรไหมในอุตสาหกรรมที่เราสามารถมาหมุนเวียนได้ผ่านกลไกดิจิตอลก็มาเจอกับเพนพอยต์ของผมซึ่งก็คือโคฟาวเดอร์ของผมซึ่งแอมคุณแอมเนี่ย เป็นทายาทรุ่น2ของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้านะครับในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยเขามีความลับอยู่ครับคุณฝน
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้เหลือแค่เศษตัดเล็กๆจากที่เราตัดแพทเทิร์นแต่เขาอะมีผ้าที่เป็นผ้าม้วนเหลืออยู่ในโรงงานเยอะมากเลย ซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเรามาเห็นเราก็ตกใจเราคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นอุตสาหกรรมนำร่องที่เราจะทำในเรื่องของการดิจิทัลไลซ์ของเหลือพวกนี้ขึ้นมานะครับเพราะอย่างที่ผมบอกคือทำได้หลายอุตสาหกรรมแต่เราต้องเริ่มสักอุตสาหกรรมหนึ่งก่อนมอลลูก็เลยมาตกอยู่บนกองผ้าฮะแล้วก็นำของพวกเนี้ยมานำข้อมูลพวกเนี้ยขึ้นมาบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเพื่อให้ของพวกเนี้ยได้โดนเห็นอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นผ้าเดสก์ท็อปผ้านอนเหงาอยู่นะครับถ้าเกิดให้เปรียบเทียบก็คือถ้า Airbnb มีห้องเหลือเนี่ยมอลลูก็มีผ้าเหลือ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยเดินเข้าไปในซัพพลายเชนกับโรงงานการ์เมนต์หรือโรงทอผ้านะครับในทุกๆส่วนของซัพพลายเชนเนี่ยคนนึงผลิตเกินอีกคนนึงสั่งเกินคนนึงใช้ยังไม่หมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยของที่เป็นเดสต็อกเหล่านี้มีเยอะแค่ไหนก็คือว่าเราประเมินมาเนี่ยก็คือ เหลือประมาณ 1,000 ล้านหลาต่อปีเฉพาะในเมืองไทยนะครับสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัวนะครับแล้วก็มีมูลค่าของของที่ยังไม่โดนใช้เนี่ยประมาณ 3,500 เหรียญสหรัฐนะครับเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราสามารถเอาของพวกนี้มาวนกลับมาใช้ได้ก็ตอบโจทย์แพชชั่นของเราแล้วก็แก้เพนพอยต์ของคุณแอมไปพร้อมๆกันด้วยก็เลยเป็นที่มาของมอลูปครับตอนตั้งแต่เริ่มต้น
0: ค่ะเกิดมาจากเพนชั่นมีไหมสร้างคำเองเพนพอยต์แฟชั่น
1: เพนชั่นเพนชั่น
0: ค่ะก็ยูนิคดีนะคะดูฟังแล้วดูเหมือนมีแพชชั่นแล้วก็มีแพชชั่นจริงๆนะแบบแรงกล้าจริงๆตั้งแต่เด็กเลยอันนี้แบบว้าวเหมือนกันนะคะแล้วคือธุรกิจนี้จริงๆมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างตัวของโรงงานที่ก็มีผ้าเหลือเนาะเรียกว่าผ้าเหลือแล้วก็ตัวของเราเชื่อมโยงกับตัวของผู้บริโภคที่อยากจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถามดีมากเลยครับก็คือเราเนี่ยเชื่อมโยงอย่างแรกก็คือว่านำของที่เป็นผ้าเนี่ยนำมาเป็นเราเรียกว่าเราเป็นแพลตฟอร์มฝากขายผ้าเหลือแล้วกัน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วเราก็เจอว่าไอ้ 1,000 ล้านหลาเราเนี่ยเราเริ่มเจอเยอะเลยเราเจอเป็นแบบน่าจะ2ล้านหลาแล้วบางที่เคยผ่านแพลตฟอร์มเรามาก่อนแล้วเราก็มีคนขายกับเราเนี่ยเกือบจะ100เจ้าแล้วนะครับจากทุกๆส่วนของซัพพลายเชนนะครับคนทอเกินทอเหลือคนสั่งเผื่ออยู่ตลอดดีไซเนอร์บางคนสั่งมาเผื่อเกินปิดแบรนด์ไปก็เอามาฝากไว้ขายไว้กับเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะเป็นมีผ้าหลากหลายก็คือถือว่าเป็น Big Data ของผ้าแล้วกันแล้วก็เป็นแมปตามจุดต่างๆนี่แหละว่าใครมีผ้าหรืออะไรบ้างราคาเท่าไหร่ขายยังไงนะครับพอเรามีก้อนข้อมูลที่เป็นทรัพยากรตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องทำเงินและตอนแรกรวมก่อนแพชชั่นสำเร็จครึ่งนึงแต่แพชชั่นผมจะอยู่สั้นมากเลยถ้าเกิดว่าผมไม่มีรายได
0: ้
1: เราต้องมี business model เพราะนั้นด้าน demand side เนี่ยทำยังไงนะครับก็เท่าที่ผ่านมา5ปีเนี่ยเราเจอวิธี3วิธีในการทำเงินนะครับอย่างแรกก็คือว่าขายผ้าเหล่านี้เป็นผ้าให้กับคนอื่นก
0: ็
1: คือคนก็เราก็เป็นพ่อค้าผ้าคนนึงแต่เราเป็นพ่อค้าผ้าเหลือพ่อค้าผ้าเดสก์ท็อปนะครับแล้วเราก็บอกว่าผ้าเนี้ยยั่งยืนยังไงนะครับอันนี้คือส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเนี่ยทำของชำร่วยจากผ้าเหลือเหล่านี้เป็นของชำร่วยยั่งยืนนะครับอันนี้เป็นโมเดล B2B ก็คือขายเข้าองค์กรของแจกภายนอกของแจกภายในของแจกอีเวนต์ของแจกพนักงานเราทำได้หมดเลยเสื้อโปโลเสื้อยืดกระเป๋านะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทำแบรนด์เสื้อยืดของมอลลูปเองที่ผมใส่อยู่นะครับมีคอลเลกชันใหม่เลยสามารถซื้อได้ในหลายช็อปโดยที่ทุกตัวเนี่ยเราบอกด้วยว่าสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยมีการลดการปล่อยคาร์บอนก๊าซเรือนกระจกแล้วกันเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกไปได้เท่าไหร่นะครับเทียบเท่าเป็นการขับรถกี่กิโลอะไรเงี้ยเพื่อสื่อสารสู่ผู้บริโภคนะครับให้เขามีความเข้าใจหรือว่าเชื่อมโยงกับความยั่งยืนในสิ่งที่เราทำเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณฝนเนี่ยลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราก็จะเห็นว่าผ้าแต่ละผืนของเราเนี่ยมีข้อมูลที่สำคัญในการที่จะเลือกซื้อผ้า1ผืนนะครับมากกว่ารูปก็คือหน้าผ้าน้ำหนักผ้าราคานะครับแล้วก็มีในเรื่องของวิดีโอด้วยนะครับสามารถตัดสินใจดูข้างบนได้ครับผม
0: เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วสรุปว่าทุกวันนี้ก็คือมีสัก3โมเดลธุรกิจเนาะที่แตกออกมาจากแต่แรกที่เป็นแค่ตัวกลางขายผ้าเหลือแต่ทุกวันนี้ก็คือ ทำเองซะเลยใช่ไหมคะทำเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเองด้วยแล้วก็ B2B ด้วยก็ครบวงจรดีค่ะถ้าเราที่ทำมาตรงนี้โฟกัสเรื่องตัวของการขายผ้าเหลือละกันทุกวันนี้ตั้งแต่เปิดบริษัทมาค่ะสามารถหมุนเวียนผ้าไปได้แล้วเท่าไหร่อะคะมีข้อมูลตรงนี้ไหมคะ
1: มีอยู่ที่ประมาณ 260,000 หลาครับ
0: อืม 260,000 หลา
1: ครับ 260,000 หลาเนี่ยผู้ที่เห็นภาพก็คือเทียบเท่าเป็นทำของไปประมาณ 500,000 ชิ้น
0: 500,000 ชิ้น
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็จะคนอีก 500,000 คนที่รู้จักมอลูเพราะว่าเราเนี่ยมีการ อธิบายว่าแต่ละตัวเนี่ยยั่งยืนยังไงด้วยนะครับทำให้คน 500,000 คนมีเอ๊ะโมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องเซอร์คูลาร์อีโคโนมีแล้วก็รวมๆทั้งหมดเนี่ยเราสามารถป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้แล้วประมาณ 1.1 ล้านกิโลคาร์บอนนะครับเทียบเท่าเป็นการขับรถ268รอบโลก
0: ค่ะอ๋ออยากมีซาวด์เอฟเฟคตรงมือมาก ได้ได้ค่ะโอเคงั้นเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายเลยแล้วกันนะคะว่าคุณพลอยากจะฝากคีย์เมสเสจอะไรหรือว่าคำคมอะไรที่อยากจะให้คนดู JS Roy Next เนี่ยได้ตระหนักรู้บ้างค่ะ
1: ครับก็อยากจะฝากว่าขยะหรือว่าของเหลือเนี่ยจะเป็นของเหลือหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมองนะครับผ้าเหงาๆเหล่านี้เนี่ยถูกมองเห็นผ่านแพลตฟอร์มของมอลลูนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่เหงาอีกต่อไปได้เกิดเป็นชีวิตใหม่ได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับของที่เคยติดค้างเอาไว้เนี่ยปกติก็คือว่าจะมีชะตากรรมที่อาจจะไม่ดีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามีคนมองแบบนี้ได้ทั้งโลกพร้อมๆกันเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะบรรเทาปัญหาโลกรวนนะครับแล้วก็ปัญหาขยะได้แน่นอนครับ
0: เอาไปใช้ให้ถูกที่ก็ไม่ใช่ขยะอีกต่อไปประมาณนั้นนะ
1: ถูกครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณพลมากเลยนะคะจากมอลลูปนะคะ
1: ค่
0: ะขอบคุณค่ะและนี่คือมอลลูปนะคะธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าเหลือกับความคิดที่ว่าใช้ให้ถูกที่ก็ไม่ใช่ขยะอีกต่อไปพบกันใหม่กับ JS Roy Next ใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: ประตูรั้วกำลังจะ
3: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนทุกสิ่งพรแล้วก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สวัสดีค่ะเจสรอย next วันนี้นะคะฝนอยากให้ทุกคนเนี่ยเกาะที่นั่งไว้ให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปบินลัดฟ้าไปยังมณฑลกานซูที่ประเทศจีนกันค่ะปกติแล้วเราพูดถึงโซลาร์เซลล์นะคะเราจะนึกถึงเป็นแผงโซล่าเนาะที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีนวัตกรรมใหม่นะคะที่พัฒนาเรื่อยๆมาตั้งแต่ปี2016แล้วที่ใหญ่กว่าเดิมเรียกได้ว่าเป็นหอคอยเลยคำถามคือใหญ่กว่าเดิมแล้วดีกว่าเดิมยังไงนะคะวันนี้มาร่วมหาคำตอบนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเจตค่ะภัทรพานิชชัยภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ CS Right Next นะคะวันนี้อยู่กับฝนนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะก็วันนี้มีข่าวในเรื่องของเกี่ยวกับสถานีพลังงานแสงอาทิตย์เนาะที่การสู่ที่จีนกำลังมาแรงกันเลยอยากมาทำความรู้จักความเข้าใจเพิ่มเติมกันนิดนึงค่ะว่าตัวสถานีเนี้ยมีความพิเศษยังไงแตกต่างยังไงทำไมเราถึงตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากเลยอะค่ะ
1: ครับสถานีไฟฟ้าที่การสู่นะครับเป็นสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบหอคอยรวมแสงนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะรู้จักโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแบบใช้โซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับใช้ PV ในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้านะครับแต่เรามักจะไม่ค่อยได้ยินในเรื่องของตัวโรงไฟฟ้าที่แปลงจากพลังงานแสงมาเป็นความร้อนก่อนแล้วค่อยนำไปผลิตไฟฟ้าครับซึ่งโรงไฟฟ้าการฟูที่ประเทศจีนเนี่ยครับก็สามารถมีกำลังการผลิตได้ถึง100เมกะวัตต์ครับในการติดตั้งนะครับ
0: ค่ะก็คือแต่แรกเนี่ยปกติโซลาร์เซลล์ที่เรารู้จักมันจะเป็นแผงเนาะแผงโซล่าตามหลังคาอะไรเงี้ยที่หลายคนรู้จักกันทั่วๆไปแต่ว่าที่จีนอันนี้คือเป็นเหมือนกับหอคอยเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเขาสร้างตึกสูง200กว่าเมตรนะครับ
0: ค่ะใช้กี่ตึกอะคะใช้กี่หอคอยคะ
1: ใช้จะมีอยู่ตึกเดียวครับตึกสำหรับการรวมแสงครับจะเป็นตึกเดียวที่รวมแสงอาทิตย์จากแผ่นกระจกนะครับแผ่นกระจกนั้นเขาจะเรียกว่าเฮลิโอสแตทนะครับ
0: เฮลิโอสแตทนะคะ
1: ใช่ครับเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบบนกระจกจะสะท้อนไปยังหอคอยครับซึ่งรวมเป็นจุดเดียวกันลักษณะเดียวกันกับกระจกรวมแสงของอาร์คิมิดีสเลยครับก็คือกระจกเนี่ยจะทำหน้าที่รวมแสงจากแสงอาทิตย์ที่เป็นรังสีตรงนะครับสะท้อนรวมเป็นยังจุดเดียวที่ตัวหอคอยรวมแสงครับเรียกว่าทาวเวอร์ซึ่งโรงไฟฟ้าการฟูที่จีนเนี่ยใช้กระจกรวมแสงมากกว่า 12,000 แผ่นนะครับก็สามารถรวมกำลังแสงอาทิตย์เนี่ยครับได้มากถึงเป็นพันๆเท่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่บนหอคอยนะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนนะครับก็จะมีพลังความร้อนสูงกว่า700องศานะครับความร้อนอุณหภูมิที่สูงกว่า700องศานี้ก็จะถ่ายเทไปยังตัวของเหลวนะครับซึ่งเรารู้จักเกลือไหมครับเกลือปกติเราจะเห็นเกลือเป็นก้อนใช่ไหมครับแต่เมื่อเกลือถูกความร้อนที่สูงกว่า600องศานะครับเกลือเนี่ยจะละลายเราเรียกเกลือตัวนี้ว่า molten salt ครับ molten salt ซึ่งเมื่อเกลือตัวนี้ละลายแล้วนะครับก็จะเก็บสะสมความร้อนไว้เราก็จะเอาเกลือตัวนี้ไปเก็บไว้ในหอเก็บนะครับซึ่งเรียกว่า thermal energy storage นะครับซึ่งตัวโรงไฟฟ้าการสูของประเทศจีนเนี่ยจะมีตัว thermal energy storage เนี่ย2ตัวครับก็คือจะตัวหนึ่งจะเป็นตัวเก็บเกลือความร้อนสูงนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวเก็บเกลือความร้อนต่ำ
0: ต่างกันยังไงคะ
1: ก็คือเกลือจะต้องถูกทำให้เหลวอยู่ตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: เกลือความร้อนสูงตัวเนี้ยเมื่อเอาเกลือความร้อนสูงไปไหลผ่านตัวน้ำหรือตัวของไหลทำงานก็จะเกิดการแปลงนะครับก็จะเกิดการถ่ายเทพลังงานให้กับตัวน้ำนะครับเกิดเป็นไอน้ำเพื่อไปปั่นตัวกังหันผลิตไฟได้อีกรอบนะครับ
0: คือหมายความว่าคือสามารถไอตัวเกลือหลอมละลายหรือว่า molten salt ตรงนี้สามารถกักเก็บความร้อนได้ในตอนที่ไม่ได้มีแสงแดดด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือสามารถผลิตไฟฟ้าได้24ชั่วโมงเลยไหมคะอาจารย์
1: โรงไฟฟ้าตัวนี้ออกแบบไว้ให้สามารถผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะเกลือเหลวที่เก็บสะสมไว้นะครับได้ยาวนานถึง11ชั่วโมงซึ่งเมื่อประกอบกับในช่วงของกลางวันนะครับที่มีแสงแดดนะครับผลิตไฟฟ้าไปได้แล้ว10กว่าชั่วโมงรวมกับ พลังงานที่สะสมไว้ในเกลือเหลวนะครับอีก11ชั่วโมงก็ทำให้โรงไฟฟ้านี้สามารถผลิตพลังงานได้อย่างต่อเนื่องถึง24ชั่วโมง
0: ญาติย้อนถามไปนิดนึงในเรื่องของตัวไฮโดรสแตทใช่ไหมคะที่ตั้งอยู่บนพื้นเนี่ยหลายตัวมากเลยที่สถานีไฟฟ้านี้ค่ะมีความพิเศษหรือว่าแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างอะคะ
1: ตัวกระจกที่เป็นกระจกสำหรับโรงแรมครับก็เป็นกระจกแผ่นเรียบปกตินะครับแต่ว่าที่จีนเขาจะผลิตของเขาเองครับแล้วก็กระจกตัวนี้จะต้องมีการหมุนตามรังสีดวงอาทิตย์นะครับเพื่อให้รังสีที่สะท้อนนะครับจะต้องสะท้อนไปยังหอคอยกลางนะครับอยู่ตลอดเวลาซึ่งตัวหอคอยตัวนี้ครับตัวหอคอยตัวนี้อยู่นิ่งๆแต่ว่าแสงอาทิตย์เนี่ยครับมันจะมูฟเมนต์อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็มูฟไปจนตกทางทิศตะวันตกซึ่งตัวแผ่นกระจกตัวนี้จะต้องถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้แสงที่สะท้อนนะครับสะท้อนตกไปยังจุดเดียวที่หอคอยกลางตัวนั้นครับความพิเศษของมันอยู่ตรงที่ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ตัวนี้จะต้องแม่นยำมาก
0: ๆอ๋อค่ะแล้วก็มันยังสามารถหมุนได้ตามรังสีดวงอาทิตย์ด้วยเนาะเหมือนดอกทานตะวันเลยเนาะที่แบบว่าหันไปทิศทางเดียวกับแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะก็คือม็อกของธรรมชาติมานี่แหละอ๋อก็คือหลักๆแล้วก็จะมีความพิเศษที่แตกต่างจากที่อื่นประมาณตรงนี้แล้วตอนนี้โครงการนี้คือพัฒนามานานหรือยังอะคะอาจารย์
1: โครงการนี้เริ่มต้นประมาณกลางปี2016นะครับเริ่ม
0: ต้น2016ค่ะ
1: ตัวนี้เป็นเฟส2แล้วนะครับตัวนี้เป็นเฟส2เฟสแรกของโรงไฟฟ้าที่กางปูประเทศจีนนะครับจะผลิตที่10เมกะวัตต์นะครับแต่ตัวนี้เป็นเฟส2เป็นการทำต่อเนื่องก็คือขยายขนาดออกมาเป็นผลิตเป็น100เมกะวัตต์เริ่มต้นตั้งแต่ปี2016นะครับ2016แล้วเสร็จประมาณปลายปี2018แล้วเริ่มดำเนินการใช้งานมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครับ
0: อ๋อตอนนี้คือมีการใช้งานแล้วภายในใช้งานที่ไหนบ้างอะคะตรงนี้คือใครได้ประโยชน์จากตรงนี้บ้างอะคะอาจารย
1: ์สถานที่ติดตั้งของเขาเนี่ยครับคือบริเวณที่รับแสงทิเบตอยู่ที่ประมาณลัตติจูดประมาณ40ครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีหมู่บ้านในของมณฑลแถบนี้นะครับก็โรงไฟฟ้าขนาด100เมกะวัตต์ก็สามารถที่จะฟีดพลังงานเพื่อจะให้หมู่บ้านโดยรอบได้อย่างมากมายเลยครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าฝนถามในฐานะเหมือนกับเป็นคนไทยอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างจากโครงการนี้หรือว่าสามารถตั้งหน้าตั้งตารอคอยคล้ายๆกันโครงการคล้ายๆกันที่ประเทศไทยได้บ้างไหมคะ
1: ครับสำหรับโครงการประเภทระบบรวมแสงนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยครับเคยมี1จุดแล้วครับแต่ว่าจะเป็นระบบรวมแสงแบบรางพาราโบลิกครับซึ่งระบบรวมแสงเนี่ยจะตั้งอยู่ที่โรงไฟฟ้าห้วยกระเจาครับจังหวัดกาญจนบุรี
0: ค่ะ
1: แต่จะเป็นโรงไฟฟ้าระบบรางพาราโบลิกแตกต่างจากระบบหอคอยรวมแสงคือเราจะใช้กระจกแผ่นโค้งนะครับแล้วรวมแสงลงไปบนรางพาราโบลิกรางพาราโบลิกก็คือเป็นแผ่นโค้งที่สะท้อนแสงไปรวมกันตรงจุดตรงกลางของจุดโฟกัสของพาราโบลิกนั้นแล้วก็จะเป็นแถวยาวเป็น100เมตรเลยครับก็รวมแสงลงไปเป็นท่อตรงกลางแล้วก็จะใช้หลักการเกลือเหลวเหมือนกันครับตรงท่อตรงกลางก็จะมีเกลือเหลวละลายแล้วก็เอาไปผลิตไฟฟ้าด้วยการถ่ายเทความร้อนไปยังไอ้นะไปยังน้ำเพื่อให้เกิดเป็นไอไปปั่นเทอร์ไบน์เช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะแปลว่าตัวที่จริงที่พิเศษเนี่ยคือตัวของ thermal storage system ของเขาเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเขาออกแบบให้มีระบบ thermal energy storage ขนาดใหญ
0: ่
1: เพื่อให้เก็บความร้อนได้เพียงพอต่อการผลิตไฟตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะ
1: โดยปกติ thermal storage system เนี่ยครับก็จะออกแบบไว้ให้เพียงพอแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นนะครับก็คือบางที่ก็จะออกแบบให้เก็บไว้ได้เต็มกำลังอัตราการผลิต3ชั่วโมง5ชั่วโมงครับแต่ว่าที่จีนนี่คือออกแบบให้เต็มอัตรากำลังผลิต10ชั่วโมง11ชั่วโมงซึ่งก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะมี capacity factor นะครับในการจ่ายไฟนะครับได้เต็ม 100% เลยก็คือสามารถที่จะมีไฟใช้ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ทีนี้พูดในเรื่องของ เกี่ยวกับเรื่องมันเป็นพลังงานสะอาดเนอะทีนี้อยากรู้ในแง่มุมของการลดการปล่อยคาร์บอนด้วยอะค่ะว่าตัวของสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ที่จีนตรงนี้มีประสิทธิภาพในการช่วยลดการปล่อยตรงนี้ยังไงได้เท่าไหร่บ้างค่ะ
1: ที่โรงไฟฟ้าที่การคูประเทศจีนตัวนี้ครับถ้าไม่นับรวมในการก่อสร้างนะครับหลังจากที่โอเปเรตแล้วนะครับก็คือจะมีคาร์บอนอิมิชชั่นเป็นศูนย์เลยครับเพราะว่าระบบการทำงานเกือบทั้งหมดนะครับเป็นระบบปิดหมดเลยรับตั้งแต่รับแสงรวมแสงนะครับการระบายความร้อนก็ไม่ได้ใช้น้ำครับไม่มีการปล่อยไอ้น้ำออกไปกับทะเลทรายครับการระบายความร้อนก็ใช้เป็นระบายความร้อนด้วยอากาศปกติเลยครับ
0: อาจารย์คะงั้นเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์อยากจะฝากอะไรให้กับคนดูรายการ The Asteroid Next บ้างคะ
1: ครับสำหรับภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับขอฝากให้ทุกท่านครับมีการดำเนินการตาม SDG Goal 17ข้อนะครับเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับพัฒนาโดยไม่ทำลายครับ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยจะมีการพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนแล้วคนไทยเองจะมีโอกาสลุ้นกับเขาบ้างหรือเปล่าวันเสาร์หน้าเวลา 9:15 นกลับมาติดตามกับรายการ The Asteroid Next กันต่อวันนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามเหตุรถไฟสินค้าชนรถเมย์สาย206กลางแยกอโศกดินแดงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตราห้าหมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจอะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จัดมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: ไฟลุกไหม้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30คนสั่งเร่งช่วยเหลือเยียวยาและสอบสาเหตุอย่างละเอียดคุณณัฐชัยหลิมพรรายงานค่ะ
5: เมื่อวันที่ผ่านมาเวลาประมาณ 15:40 นาทีเกิดเหตุรถไฟสินค้าขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อพุ่งชนรถโดยสารประจำทางสาย206บริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงใกล้สถานีรถไฟมักกะสันหลังรถเมย์ติดสัญญาณไฟแดงและจอดคล่อมรางรถไฟส่งผลให้รถโดยสารถูกอัดเข้ากับเสาต่อหม้อทางด่วนก่อนเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยตำรวจและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเร่งด่วนท่ามกลางเปลวเพลิงและกลุ่มควันจำนวนมากเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า30คนถูกนำตัวส่งรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อมาเวลา 22:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อส่งมอบร่างให้ญาติโดยเร็วนายกรัฐมนตรีระบุว่าจากภาพวงจรปิดพบว่ารถเมล์จอดคล่อมรางรถไฟซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นพร้อมสั่งตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยระบบแจ้งเตือนและการประสานงานบริเวณจุดตัดทางรถไฟอย่างละเอียดด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าคนขับรถเมล์และพนักงานขับรถไฟยังมีชีวิตอยู่โดยตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นทางรถไฟพร้อมตรวจสอบทั้งความเร็วรถไฟระยะการมองเห็นและขั้นตอนการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุขณะที่ขสมก.ยืนยันพร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเต็มที่โดยครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 1,500,000 บาทต่อรายส่วนสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
4: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของประเทศสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
6: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 你们接不来。哎，我们比，我们比点。毛球擦
1: 不着。
2: 盖
1: 子，
2: 我
1: 这个。
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอรอไม่ก่อนเต็มเย็นสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่เลย
2: เอาศพไม่มีบางค่ากับวิญญาณเรามีทีมผ่าตัด
3: แม่แน่
4: ม
3: ี
4: ร
3: ี
4: ใช่ไหม
5: แม
3: ่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
5: นามสกุลอะไรนะเจ้า
6: สกุลมีโอ้นำสกุลนำสกุลตังเปา
5: ตังเปา
6: เอตัง
3: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
3: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
7: ตรวจว่าให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ให้ผู้ใหญ่ช่วยดูแลสารมันช่วยดูอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
8: ขอบคุณแม่ท่าน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้นะคะ6นาฬิกา15นาทีค่ะสวัสดีทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจอสอร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมจะไปพฤศจิกายนแล้วพฤษภาคมนะคะยังเป็นเดือนที่5นะคะยังกำลังแต่ว่ากำลังจะเข้ามาในช่วงของกลางปีแล้วนะคะเวลาที่ผ่านไปรวดเร็วมากจริงๆแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญาดุษยั่งยืนค่ะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะสำหรับในเช้าวันนี้อย่างแรกเลยต้องบอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะสำหรับครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์บริเวณตรงช่วงของทางข้ามรางรถไฟมักกะสันซึ่งเป็นในพื้นที่ของเขตราชเทวีนะคะเหตุการณ์เมื่อวานนี้แล้วก็ต้องบอกว่าก็ต้องส่งกำลังใจให้ในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็รวมไปถึงผู้ซึ่งได้รับผลกระทบนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะแล้วต้องขอบคุณในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ซึ่งเรียกว่าทุกฝ่ายนะคะทั้งในส่วนของรวมไปถึงทางอาสาแล้วก็ในส่วนของทางพลเมืองดีทุกๆคนด้วยนะคะที่ช่วยเหลือกันในช่วงของเหตุการณ์เมื่อวานนี้แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายต่างๆนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะเราจะเห็นถึงหลายๆมุมของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คอมเมนต์ซึ่งก็โหมออกมากันเยอะแยะมากมายนะคะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุแล้วก็เรื่องของการให้กำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจย้ำเลยต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆสำหรับทุกครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้สำหรับในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็อย่างเมื่อตอนช่วงที่ผ่านมานะคะในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยค่ะทางสำนักงานเขตราชเทวีเขาก็มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของช่องทางการติดต่อสำหรับประชาชนที่สงสัยว่าญาติหรือว่าบุคคลใกล้ชิดนะคะได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลนะคะในส่วนของรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะหรือว่าผ่านช่องทาง LINE OA นะคะซึ่งเขาก็จะให้ข้อมูลมานะคะอย่างในส่วนของทางหมายเลขโทรศัพท์ก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์0639187654 0813360935 0812581960 0639355369แล้วก็ผ่านทางช่องทาง LINE OA @RATV นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางด้านของสำนักงานเขตราชเทวีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในส่วนของการดำเนินการในเรื่องของการเก็บกู้การเคลื่อนย้ายในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์นะคะขบวนตู้คอนเทนเนอร์เมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วนะคะในช่วงประมาณ22 นาฬิกากว่านะคะทางด้านของ Facebook ของทางสำนักงานเขตราชเทวีก็มีการอัปเดตนะคะก็จะเห็นในส่วนของคลิปนะคะในช่วงของการดำเนินการการเคลื่อนย้ายนะคะขบวนของตู้คอนเทนเนอร์ค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าก็คือจะเร่งคืนสภาพการจราจรให้กลับมาสู่การใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าสามารถที่จะเปิดการจราจรได้ตามปกติทางด้านของสำนักงานเขตนะคะก็จะมีการรายงานสถานการณ์ให้ทราบแล้วก็ในช่วงเวลา23:35นะคะในส่วนของ Facebook ของทางสำนักงานเขตราชเทวีก็ได้มีการอัปเดตนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถแล้วก็สิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่แล้วเสร็จนะคะใช้คำว่าแล้วเสร็จแล้วก็พร้อมเปิดการจราจรนะคะในช่วงเวลา23:35เพราะนั้นเดี๋ยวถ้าหากว่าใครที่ผ่านตรงจุดนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะว่าในส่วนของการเดินทางเส้นทางที่ผ่านตรงจุดนี้เนี่ยเข้าสู่สภาพปกติแล้วไหมนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio นะคะ คะไม่ว่าจะเป็นทาง X ค่ะทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live นะคะของทาง JS Roy Radio แล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS Roy ด้วยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะโหต้องอย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากคือเห็นจากคลิปหรือว่าอะไรต่างๆคือรู้สึกว่าโดยเฉพาะในส่วนของตัวเองนะบอกว่านี่คือเหตุการณ์ที่มันใหญ่ที่สุดละล่ะที่เกิดขึ้นนะคะกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับกรณีของรถไฟแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งคงต่อไปคงต้องมีการหาแนวทางในการที่จะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะคะสำหรับกรณีของจุดตัดหรือทางร่วมหรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็ต้องกลับมามองในเรื่องของการที่เราทุกคนนะคะเรื่องของการเคารพกฎหมายจราจรหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่ากฎหมายจราจรก็คือกฎของความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะก็มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะตอนช่วงตีสี่กว่ามีคุณแดนเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุนะคะในเส้นทางทางด้านของถนนนครอินทร์ค่ะนครอินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงก่อนถึงแยกบางสีทองประมาณสัก500เมตรค่ะมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งเสียหลักไปชนขอบทางนะคะแล้วก็ขวางในช่องทางขวานะคะซึ่งตอนที่คุณแดนแจ้งมาทางเราได้มีการประสานแจ้งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยก็คิดว่าณเวลานี้ตอนนี้ก็คงจะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าถ้ายังไงค่ะอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ค่ะแล้วก็มีแจ้งของคุณวูดคุณวูดเนี่ยใช้ถนนศรีธยาในฝั่งขาเข้าแล้วก็เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกราชปรารภค่ะคุณวูดบอกว่าเห็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่ซึ่งจอดตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็ตอนที่คุณวูดผ่านไปก็คือเกือบๆจะประมาณ5นาฬิกาบอกว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยยังจอดอยู่ซึ่งเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของสน.พญาไทไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งฝากด้วยถ้าหากว่าใครที่ผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็มาแจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะมาแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะมาสอบถามกันนะคะในเรื่องของสภาพอากาศนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้หรือว่าทั้งวันเพราะว่ามีการแจ้งเตือนนะคะในเรื่องของฝนตกหนักด้วยไปที่คุณรุ่งไพรินทร์กองเยศศรีค่ะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะคุณรุ่งไพรินทร์
2: ค่ะ
1: ยังคงต้องเตือนกันอยู่นะคะเรื่องของฝนตกหนักในหลายจังหวัดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะในช่วงนี้ประเทศไทยเองนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของฝนตกหนักมากเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะก็จะไปเน้นในส่วนของภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะที่อาจจะเจอในลักษณะของฝนตกหนักมากได้บางแห่งค่ะ
1: ค่ะมีพื้นที่ไหนยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็โดยภาพรวมประชาทั่วทั้งประเทศไทยเลยก็การกระจายตัวของฝนก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแต่ว่าจะมีภาคเหนือเองที่ลดน้อยหน่อยแต่ว่าก็ยังเยอะอยู่นะคะ40ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยก็มีในทุกภาคเลยค่ะ
1: เพราะว่ามันคือช่วงของฤดูฝน
2: ใช่ค่ะก็เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยก็คือมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะตรงนี้ที่เป็นปัจจัยทำให้ฝนตกหนักค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าคือถ้าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยก็คือปีนี้ช่วงนี้นี่มันน่าจะหนักกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาไหมคะหรือว่ายังต้องรอดูก่อนยังประเมินไม่ได้หรือคาดการยังได้ไหมคะตอนนี้ต้อง
2: พยายามก็ยังต้องรอดูก่อนนะคะแต่ว่าปีนี้เองเนี่ยการเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยก็เป็นเวลาปกตินะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะเข้าประมาณกลางพฤษภานะคะซึ่งปีนี้ก็มาวันที่15พอดีเลย อย่างปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเลทนะคะก็ถือว่าปีนี้มาปกติค่ะ
1: ค่ะคือเรียกว่าปกติละนี่คือช่วงของฤดูฝนแล้วจริงๆแล้วอย่างฤดูฝนเนี่ยมันจะอยู่แบบเต็มที่อย่างที่เราเคยสร้างมาคือ3เดือนแต่นี้ไม่แน่ใจว่าจะถึง3เดือนด้วยฮะฝนที่มันจะตกแบบอย่างนี้เนี่ยค่ะคุณลุงไพรินอ้าวสายหลุดไปแล้วนะคะเดี๋ยวติดต่อใหม่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ต้องติดตามคืออย่างเมื่อวันก่อนอ่ะเห็นภาพจากในคลิป นะคะที่เป็นลมซึ่งแรงมากนะคะแล้วก็ทำให้อย่างพวกเวทีคอนเสิร์ตนะคะของคุณกุ้งสิทธิราชใช่ไหมเรียนจำชื่อถูกใช่ไหมนะคะที่แบบคือพังมาเลยอะค่ะนะคะแล้วก็จะเห็นจากในคลิปเนี่ยก็คือลมเนี่ยก็คือแรงนะคะแรงมากๆนะคะอย่างอะไรนะเรียกว่าจอ LED ใช่ไหมคะพังเสียหายนะคะซึ่งยังบอกว่าคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนช่วงที่จะขึ้นคอนเสิร์ตนะคะแต่พอเห็นจากในคลิปนะคือต้องบอกว่าด้วยความแรงของลมนะคะแล้วก็มันเป็นการทั้งเรียกว่าทั้งลมทั้งฝนที่ถล่มลงมาอย่างหนักเลยนะคะมันเลยทำให้ส่วนของที่เป็นตัวของเวทีนั่งร้านที่เขาเซตเอาไว้ในเรื่องของการจัดแสดงนี่คือพังลงมาหมดเลยนะคะนี่จะเป็นในพื้นที่ของอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ช่วงเย็นของวันพฤหัสวันพฤหัสประมาณนี้ค่ะนะคะก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งนี่แหละค่ะจะเห็นเลยว่าถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะจากเรื่องของพายุลมแรงนะคะคือบางทีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าปีนี้นี่หนักมากนะคะในหลายๆพื้นที่ตั้งแต่ช่วงของพายุฤดูร้อนมาแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของลมกระโชกแรงแล้วเนี่ยพอเข้ามาถึงในช่วงของต้นนะคะของช่วงของฤดูฝนนะคะก็จะหลายๆพื้นที่นะคะก็เตรียมรับมือกันแล้วก็อย่างหนึ่งในเรื่องของฝนซึ่งตกหนักแล้วก็ลมแรงตกอย่างต่อเนื่องนะคะก็ให้ระมัดระวังสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องติดตามก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าในเรื่องของน้ำป่านะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยค่ะสำคัญที่สุดอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะส่วนทะเลค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็ในส่วนของทางด้านของอ่าวไทยนะคะคลื่นก็จะค่อนข้างที่จะสูงยิ่งถ้าหากว่าช่วงไหนนะคะที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นนี่ก็จะสูงมากกว่า3เมตรขึ้นไปแล้วก็ในวันนี้นะคะนี่คือถ้าดูใน Facebook เว็บไซต์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้เนี่ยในพื้นที่ของทางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็มีแนวโน้มนะคะว่าจะมีฝนซึ่งให้ไว้ค่อนข้างสูงนะคะประมาณ60%ของพื้นที่แล้วอาจจะมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนี่เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ6:27 นี่เดี๋ยวมาบอกเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะสำหรับคนที่อยากจะต้องฟังนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะทางด้านของธนาคารออมสินค่ะมีการออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมทั้งศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำนะคะเรียกว่ารับเต็มไม่เสียภาษีค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5 เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7 เดือนค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5 เดือนนะคะรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีค่ะแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7 เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีค่ะเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทนะคะพร้อมทั้งฝากเพิ่มนะคะคือฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทแล้วก็ไม่มีการจำกัดยอดฝากสูงสุดด้วยรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดานะคะรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31 พฤษภาคม 2569นะคะก็คือเดือนนี้ล่ะนะคะแล้วก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะ ghb.or.th ค่ะหรือว่า ghb contact center 1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเงินฝากนะคะก็ต้องบอกว่าที่ฝากมาจากทางด้านของธนาคารออมสินนะคะซึ่งต้องรีบแล้วล่ะนะคะเพราะว่าคือในส่วนของโปรโมชั่นนี้เนี่ยนะคะก็จะถึงวันที่31 พฤษภาคมนี้ค่ะ แล้วก็ในช่วงนี้นะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะในส่วนของเหตุการณ์ต่างๆนะคะในช่วงเช้าๆวันนี้แต่ว่าโดยภาพรวมถ้าดูในเรื่องของการจราจรนี่ก็ไม่มีผลกระทบใดๆนะคะฝากด้วยแล้วกันถนนโล่งๆนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันเพราะว่าเวลาถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเรามักจะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็ในส่วนของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้บอกว่าสอบถามจากทางสน.มักกะสันตรงช่วงของจุดที่เกิดเหตุณเวลานี้ตอนนี้นี่คือเปิดการจราจรให้ใช้ได้ตามปกติแล้วนะคะเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะสภาพของพื้นที่นี่เป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆด้วยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เมื่อคืนนี้นายกเองก็ลงพื้นที่นะคะในช่วงประมาณสัก16:00 น.นะคะให้ดูอัปเดตจากทางด้านของ Facebook ของทางสำนักงานเขตราชเทวีนะคะแล้วก็เรียกว่าในส่วนของทุกฝ่ายผู้ว่าชัดชาตินี้ลงตั้งแต่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของทางด้านของรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายๆฝ่ายนะคะที่เขาก็ลงพื้นที่แล้วก็ในส่วนของทางด้านของดับเพลิงใช่ไหมคะทางกู้ภัยหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่มีการแชร์กันในโซเชียลเราก็จะเห็นภาพของการให้ความช่วยเหลือนะคะอย่างของกลุ่มไรเดอร์นี่จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งหลายๆคนก็ชื่นชมนะคะในโลกโซเชียลคือจริงๆต้องบอกว่าทุกคนนะคะที่เป็นพลเมืองดีนี่เราต้องชื่นชมมากๆจริงๆแล้วจริงๆนะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือของเหตุการณ์เมื่อวานนี้อยู่ท่ามกลางในเรื่องของความน่ากังวลในเรื่องของความปลอดภัยเพราะมันเป็นรถแก๊สด้วยนะคะที่เกิดเหตุอย่างเมื่อวานมีโอกาสได้ฟังในช่วงหนึ่งที่ทางด้านของนี่จะไปได้ว่าเป็นของช่องไหนแต่เขาเป็นไลฟ์ในเหตุการณ์แล้วก็ได้ยินเนี่ยในส่วนของทางหัวหน้ากู้ภัยที่เขาบอกเลยหัวหน้าน่าจะเป็นทางด้านของป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่เขาขอเลยว่าถ้าหากว่าคือคนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีข้อยกเว้นเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีบางอย่างซึ่งมันจะกลายเป็นวัตถุไวไฟแล้วก็ทำให้มันเกิดอันตรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่รู้เลยทุกคนที่เข้าไปด้วยใจมากๆจริงๆนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณไม่แน่ใจว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยจะสามารถที่จะพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลหรือว่าในเรื่องของการที่จะติดต่อประสานหรือว่าในญาติเนี่ยคือจะทราบหมดแล้วทุกครอบครัวหรือเปล่ากรณีของผู้ซึ่งเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพัฒน์รองสวัสดิ์จราจรสน.มักกะสันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สาวะตอนนี้ก็คือเปิดปกติแล้วนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
3: เปิดปกติแล้วครับ
1: ค่ะพี่สาวะถามนิดนึงค่ะโดยปกติแล้วตรงจุดนี้ค่ะในทุกๆวันเนี่ยมันก็จะมีเป็นจุดที่มันมีจุดอันตรายมันดูวุ่นวายมันเป็นยังไงบ้างคะตรงนั้นนะคะ
3: คือปกติโดยสภาพการจราจรนะคร
1: ับ
3: ที่แรกอโศกเพชรอ่ะเขาจะติดมาจากในกลางซอยอโศกครับเขาติดจากกลางซอยอโศกมันก็จะปล่อยได้ตามรอบข้างหน้าครับถ้ารอบข้างหน้ามันไปเต็มเขาก็จะตัดไปตัดไปเพื่อจะให้มีช่องว่างที่ให้รถด้านอื่นสามารถวิ่งไปได้เพราะถ้าปล่อยทางแยกมันก็จะขวางทางแยกแล้วรถด้านอื่นก็จะไปไม่ได้เขาจะปล่อยตามรอบจังหวะไปข้างหน้าที่เข้าในซอยอโศกกลางซอยอโศกครับถ้ามันเต็มมาก็แล้วตอนนี้ก็คือพอตัดไฟแล้วปุ๊บจากรถที่มาจากพระรามก็แบบบางทีเขาไม่ยอมจอดตรงที่ว่ามันปกติเขาจะมีเส้นแบ่งเส้นกั้นที่ว่าไม่ให้จอดขวางตรงทางรถไฟอ่ะเขาก็มีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีรถเขาจะไม่ได้ดูไม่สนใจเขาก็จอดค่อมกันอย่างนั้นนะครับประมาณนี้ครับ
1: คือเห็นจากคลิปจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนช่วงที่เกิดเหตุแล้วหลายๆคลิปเหมือนกันที่ออกมาแล้วบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่มันดูชุลมุนวุ่นวายมาก
3: ครับครับเพราะว่ารถมันจะติดมากครับช่วงวันเสาร์ก็ยังติดนะครับจากตรงหน้าไปทางซอยอโศกครับมันก็ติดไปท้ายแถวถึงแยกใกล้พระรามเก้าก็มีครับ
1: แปลว่าถ้าอย่างนี้นะผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเวลาที่มันมีรถติดมากๆเนี่ยค่ะรองสาวัตรคือมันจะเป็นผลกระทบที่มาจากฝั่งที่เรามุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของเพชรบุรี
3: ใช่
1: ไหมคะค่ะ
3: ไม่ใช่ครับมุ่งหน้าเข้ากลางซอยอโศกคร
1: ับ เข้ากลางซอยอโศกที่มา
3: ใช่ใช่เข้าไปในซอยอโศกมสวตรงนี้นะครับพื้นที่ทองหล่อครับ
1: ที่บอกว่าบางคนบอกว่า ติดเป็น10 20นาที
3: ก็คือเขาแค่มองแค่ว่าตรงแยกอโศกเพชรแต่เขาไม่รู้ว่าข้างในอ่ะมันติดต่อเนื่องมาแยกอโศกเพชรเขาก็ปล่อยตามจังหวะข้างหน้าคือถ้าข้างหน้ามันเต็มเขาก็ต้องตัดไปบางทีก็ปล่อยได้รอบสั้นบ้างไม่ยาวบ้างแต่ว่าไม่ยาวมากเพราะว่ามันถ้าหน้ามันเต็มก็ต้องตัดไปอย่างเงี้ยคร
1: ับก็แปลว่า
3: ประชาชนประชาชนเขาจะคิดว่าทำไมอโศกเพชรปล่อยไปนิดเดียวอะไรเงี้ยเขาแค่จะมองอยู่แค่นี้คร
1: ับ คือเรียกว่ามันเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของยางอโศกเพชรใช่ไหมคะมันก็จะติดพันมาตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
3: ใช่ใช่ครับอโศกเพชรเขาจะก็ติดต่อมาจากไอ้กลางซอยอโศกมสวพื้นที่ตองหอคร
1: ับ ค่ะค่ะแล้วสาวะแล้วอย่างตรงจุดเนี้ยปกติคือมันเป็นการได้ค่ะเราสาวะคือมันเป็นการปล่อยสัญญาณแบบทางด้านของเจ้าหน้าที่เป็นคนได้ค่ะค่ะ
3: ที่ผมคือติดทางรถไฟ
1: ค่ะรอสวัสดิ์ระวังด้วยค่ะค่ะ
3: ต่อเลยคร
1: ับ ค่ะค่ะแล้วอย่างปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของสัญญาณไฟเนี้ยจะเป็นแบบ AI หรือว่ามันจะเป็นการเปิดปิดดูตามสถานการณ์โดยทางเจ้าหน้าที่เป็นคนกำกับดูแลค่ะ
3: แยกอโศกเพชรนะครับจะกดไฟตลอดครับ AI ไม่ได้
1: เพราะว่า AI ไม่ได้
3: เพราะว่าถ้า AI ก็คือฝากกลางแยกหมดเลยครับเพราะว่ามันติดจากกลางซอยปัญหาใหญ่ปัญหาหลักเลยครับคือติดจากในพื้นที่ทองหล่อกลางไปอโศกเข้ามาสวครับ
1: อ๋อโอเคเพราะว่า
3: เขาบอกว่าออโต้ไม่ได้เลย
1: เปิดไฟออโต้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือว่าวันทำงานก็คือไม่สามารถ
3: กดตลอดครับ
1: อ๋อโอเคเข้าใจแต่ก็จะต้องมีการประสานกันโดยตลอดใช่ไหมคะว่า
3: ใช่ถ้าเต็มมาก็เขาก็จะประสานในกลางซอยทองหล่อพื้นที่ทองหล่อนะครับถ้าให้รับแต่ว่าบางทีมันก็รับได้นิดเดียวมันเต็มเพราะว่าข้างในซอยทองหล่อข
1: ้
3: ามมสวก่อนจะถึงอ่ะมันมีจุดเป็นที่ว่าเป็นไฟให้คนข้าม
1: หลาย
3: จ
1: ุ
3: ดแล้วบางทีประมาณ 4-5 จุดแล้วพอเข้าไปนี่ก็เป็นแดงเป็นแดงมันก็จะติดอยู่นี่คร
1: ับ อ๋อโอเคเข้าใจแล้วตรงแยกอโศกอ่ะเราเป็นสัญญาณไฟจราจรแต่ในอโศกเองมันเป็นประจุดที่คนจะเดินแล้วก็กดกันในที่จะข้ามถนน
3: มันจะมีจุดเป็นสัญญาณไฟที่ว่าให้คนข้ามครับหลายจุดมากเลยครับติดต่อกันเลยใกล้ๆกันเลยเข้าจ
1: ุ
3: ด
1: มันก็เลยเป็นผลกระทบต่อเนื่องกันค่ะเราสาวะแล้วจากตรงช่วงของแยกอโศกมาถึงตรงจุดที่เกิดเหตุนี่มันระยะทางเท่าไหร่อ่ะคะประมาณ
3: แยกอโศก
1: ใช่
3: แยกอโศกเพชรหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ค่ะแยกอโศกเพชรค่ะ
3: แยกอโศกเพชรถึงทางรถไฟที
1: ่
3: เกิดเหตุก็ประมาณสัก
1: ไม่ถึงกิโล
3: 60-70เมตรเนี่ยคร
1: ับ อ๋อใกล้ใกล้อ๋อโอเค
3: ทางรถไฟก
1: ับ
3: อโศกเพชรบุรีอ่ะ
1: ค่ะ
3: จะห่างกันประมาณสัก60-70เมตรเนี่ยคร
1: ับ ไม่ไกลเพราะฉะนั้นก็คือไอ้ตัวที่เป็นจุดประเด็นหลักสำคัญก็คือเรื่องของสัญญาณไฟตรงช่วงแยกอโศกเพชรมันก็จะมีผลในเรื่องของรถที่จะใช้เส้นทางใช่ไหมคะ
3: คร
1: ับ ค่ะเพราะว่าอย่างตรงช่วงของแยกรถไฟตัดตรงนี้มันไม่ได้มีสัญญาณไฟแต่จะมีสัญญาณของทางรถไฟเวลาที่จะมีการกั้นขึ้นลงเวลาที่รถไฟผ่าน
3: ตรงนั้นจะมีสัญญาณไฟที่ว่าเป็นช่วงเช้าเขาจะเปิดเป็นไฟที่ว่าให้ถนนรถว
1: ิ
3: ่งเป็นไฟแดงไฟเขียวนะครับช่วงเช้าถึงประมาณ10โมง
1: ซึ่งมันก็ต้อง
3: พอช่วงหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบไฟกระพริบให้รถที่ออกจากไอ้ทางรถไฟรถคันรถอ่ะให้ระวังรถทางตรงนะครับแต่ว่ามันจะไม่บังคับตรงไปจะให้เลี้ยวซ้ายอย่างเดียวทางรถไฟเลี้ยวซ้ายไปหาตกเพชรอย่างเดียว
1: โอ้โหฟังแล้วมันชุลมุนวุ่นวายมากจริงนะรองสาว
3: แต่ปกติอ่ะเจ้าหน้าที่รถไฟเขาก็จะให้สัญญาณอยู่แล้วเวลารถไฟจะมาเขาก็ต้องให้สัญญาณบอกแยกอโศกเพชรว
1: ่
3: าตอนนี้รถไฟกำลังจะผ่านไหมไม้กั้นกำลังจะลงอะไรเงี้ยรถมันยังคาแยกเขาก็ใช้ดึง
1: ไปดึง
3: เดี๋ยวให้หยุดแล้วก็การเอาไม้กั้นลงเนี่ยเจ้าหน้าที่รถไฟเขาก็จะประสานอยู่นะคร
1: ับ อ๋อซึ่งในปกติแล้วค่ะรองสาวัตรถไฟที่ผ่านเข้ามาตรงจุดนี้มันจะอยู่ที่ระดับความเร็วที่ต่ำอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับเขาก็มาความเร็วต่ำอยู่แล้วครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่รถไฟเขาก็จะบอกจะให้สัญญาณ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทุกครั้งถ้ามีรถของรถไฟผ่านมาเขาก็ต้องรู้ล่วงหน้าก็ต้องมีการประสานการระหว่างทางด้านของเจ้าหน้าที่การรถไฟเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
3: แล้วก็คนขับรถไฟอ่ะเจ้าที่รถไฟเอาไม้กั้นเขาก็จะประสานกับคนขับรถไฟอยู่แล้วล่วงหน้าอยู่แล้วก็ต้อง
1: ค่ะซึ่ง
3: ทางหลายเมตรอยู่
1: หลายเมตรใช่ไหมคะซึ่งโดยปกติแล้วมันก็ต้องหยุดได้ทันไม่ว่าจะอะไรก็ตามอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
3: ใช่ครับสมมติว่าถ้ามีแบบรถยังคาทางรถไฟอยู่เนี่ยเขาก็น่าจะ ให้สัญญาณกันว่า
1: อ
3: ยังมาไม่ได้นะหรือยกธงแดงหรืออะไรประมาณเนี้ยให้สัญญาณอย่างเงี้ยหรือว่ามีประสานเขามีวิทยุประสานกันอยู่แล้วครับพนักงานคนขับ
1: เข้าใจเลยแล้วอย่างกรณีของรถไฟสินค้านี่คือเขาผ่านทุกวันไหมคะหรือว่านานๆจะผ่านหรือว่า
3: ผ่านทุกวันครับ
1: ผ่านทุกวัน
3: เขาจะมีเวลาของเขาเลยครับว่าประมาณเวลานี้ประมาณเวลานี้เขาจะมาทุกวัน
1: ก็อย่างกับขบวนที่เกิดเหตุก็แปลว่าเขาก็ต้องผ่านในช่วงเวลานี้ทุกวันใช่ไหมคะรองสาวัตรมันเป็นเวลาปกติของเขา
3: ใช่ครับที่สังเกตนะครับที่สังเกตก็คือปกติเขาจะมีเวลาของเขาเลยว่าขบวนสินค้าจะผ่านประมาณเวลานี้เวลานี้อะไรคร
1: ับ โอเคค่ะเมื่อวานมันน่าสะเทือนใจมากเลยค่ะรอสวัสดิ์มันเป็นสิ่งที่มันไม่ทุกคนเชื่อว่าไม่มีใครจะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมานั่งดูหลายๆมุมอย่างเงี้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
3: พอดีเมื่อวานอ่ะก็จะเป็น60อีกคนหนึ่งผมไม่ได้วอร์4ครับก็เลย
1: ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจ
3: ก็เลยอาจจะไม่เป็นไรมากแต่ว่าผมเพิ่งมาวอร์4วันนี้ตั้ง
1: เช้
3: า
1: เข้าใจค่ะเพียงแค่อยากจะรู้ถึงสภาพของพื้นที่เท่านั้นว่าเป็นยังไงแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเราก็จะเห็นจากในโซเชียลเป็นระยะอยู่แล้วเรื่องของคนที่มีการถ่ายคลิปให้เห็นถึงจุดนี้ฮะว่ามันเป็นจุดที่มันมีความวุ่นวาย
3: ใช่ใช่ครับเพราะว่าจุดนี้จะเป็นรถที่ติดนะครับเพราะช่องติดจากไอ้ทางซอยอโศกเนี่ยแหละครับมุ่งหน้าไปหาอโศกทางซอยครับ
1: ค่ะค่ะคือที่เหมือนเขาพอฟังที่ทางหลอกสบอกก็เข้าใจเหมือนกันแยกอโศกเพชรเปิดสัญญาณไฟแต่ในขณะเดียวกันในซอยอโศกเองก็มีตัวที่คนมายืนคือกดสัญญาณไฟกันเองอีกมันก็จะมาล็อกมาอะไรกันได้มันก็ขีด
3: พันเพราะว่ามันระยะห่างกันมันใกล้ๆครับจุดตัดคนข้ามในซอยมสวครับมันจะแยกอโศกเพชรเราก็จะใกล้ๆกันก็จะระยะมันไม่กี่เมตรแล้วก็มันพิธีครับที่ว่าคนข้ามที่ว่าม
1: ี
3: สัญญาณไฟให้คนข้ามครับ6จุดอ่ะ
1: ค่ะอันนี้ถามในฐานะที่รองสาวจราจรนี้ดูรายการจราจรเลยอยากจะบอกอะไรกับคนที่ใช้เส้นทางเวลาที่จะต้องผ่านตรงจุดนี้ยังไงบ้างคะจากที่เราเห็นปัญหาอยู่เลยค่ะรองสาว
3: คือครับปกติถ้าคนขับรถทั่วไปก็ถ้าเห็นตรงทางรถไฟอ่ะก็จะมีเส้น
1: เส้นกากบาทเลยค
3: ่
1: ะ
3: กากบาทไม่ให้จอดคล่อมทางรถไฟก
1: ็
3: ถ้าปฏิบัติตามกฎก็คงจะไม่มีเหตุนะครับแต่ว่าถ้ามีถ้าคนขับรถก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เคารพกฎจราจรนะครับ
1: อันนี้ก็อย่างที่บอกว่ากฎจราจร
3: ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยสนใจเขาจะคล่อมทางรถไฟอะไรประมาณนี้ครับเขาก็ไม่ค่อยสนครับ
1: คือมันกลายเป็นว่าทำจนกลายเป็นความปกติไปโดยที่ว่าเราเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วพอถึงไอ้ตรงจุดที่เขาห้ามไปจอดก็คือให้อยู่ตรงจุดนั้นถึงแม้ว่าคุณจะมองว่าคุณอย่าไหลตามไปมันมีความเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะแบบมันตามไปแล้วมันต้องมันไม่สามารถแล้วไปจอดเขามันอยู่พอดีอย่างนั้นนะคะ
3: ก็อาจจะมีส่วนครับตรงนี้ก็จะมีส่วนด้วย
1: เนื่องจากสภาพพื้นที่คือพอฟังที่ทางรองสาวัตรบอกมาเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันมีปัจจัยหลายอย่างมากเลยที่มันทำให้เราได้เห็นสภาพแบบนั้นโดยทั่วๆไปนะในทุกๆวันเราไม่ได้พูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุตรงจุดนี้นะเพราะต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้ามาประเมินมาตรวจสอบมาดูกันอีกครั้งนึงว่ามันเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้ายังไงถ้าจอดได้จอดอย่าไปขวาง
3: จะไปขวางคล่อมทางรถไฟอย่าไปจอดคาทางรถไฟครับ
1: ค่ะ
3: เพราะเขามีเส้นกั้นเส้นกากบาทอยู่แล้วให้จอด
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัตรให้กำลังใจทุกฝ่ายขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะบางจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ก็จะมีการเห็นมีการโพสต์คลิปกันมาเป็นระยะแล้วล่ะค่ะตรงช่วงของแยกนี้เนี่ยตรงจุดที่รถไฟตัดผ่านตรงจุดนี้เนี่ยนะคะคือจะเห็นถึงพฤติกรรมเรื่องของคนที่ใช้รถใช้ถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณในส่วนของทางรศวจราจรสนมักกะสันมากๆเพราะว่าทำให้เราได้ทราบอีกมุมนึงนะคะมันก็จะทำให้เห็นเลยว่าปัจจัยที่มันทำให้มีเป็นปัญหาหรือว่าผลกระทบต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเดียวนะมันมีหลายองค์ประกอบเลยนะคะในเรื่องของเส้นทางหรือว่าเรื่องที่ทำให้เกิดเป็นปัญหาการจราจรหรือว่าในความที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างๆได้ นะคะเพราะหลังจากนี้ก็เชื่อว่าทุกฝ่ายก็ต้องมานั่งทบทวนแล้วก็มาหาแนวทางในการที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยนะคะไม่ใช่แค่จุดนี้จุดเดียวนะยังมีอีกหลายๆทางแยกนะคะหลายๆจุดเลยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนทุกๆคนเลยค่ะตามกฎหมายจราจรเพราะเขาจะมีข้อบังคับอยู่แล้วว่าต้องจอทางจากทางรถไฟรางรถไฟเท่าไหร่นะคะหรือว่าตรงจุดที่เป็นกากบาทสีเหลืองๆเมื่อก่อนนี่ทุกคนจะเคร่งครัดมากนะคะจะไม่มีใครไปจอดขวางทับเลยนะสมัยก่อนเลยเริ่มต้นในสมัยอดีตอันยาวนานมาหลายปีเดี๋ยวนี้แม้แต่ทางไม่ได้เฉพาะแค่เคสนี้นะหลายๆเคสเลยคนไม่สนใจแล้วไปจอดทับไอ้เส้นกากบาทสีเหลืองแล้วก็จะไปการไปกักทำให้คนที่เขาต้องออกมาจากซอยอะไรต่างๆออกไม่ได้นะคะคือมันพฤติกรรมของการใช้รถถนนนี่มันเปลี่ยนไปซึ่งในความเปลี่ยนไปอย่างนี้มันไม่ดีมันมีผลกระทบหลายๆอย่างที่มันตามมาผลกระทบด้านของการจราจรผลกระทบในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเพราะนั้นเริ่มต้นที่พวกเราทุกคนนะคะช่วยกันด้วยความเป็นห่วงจริงๆคือไม่อยากเห็นแล้วก็รู้ว่าไม่มีใครอยากจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างเมื่อวานนี้เกิดขึ้นนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
4: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
9: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
8: แล้วฤดูฝนเล่า
9: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
8: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
9: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
8: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
9: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
8: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
10: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

กรณีของอุบัติเหตุเมื่อวานนี้ที่มีการอัปเดตในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทางด้านหัวหน้างานสอบสวนสน.มักกะสันนี่ก็มีการตั้งข้อหาแจ้งข้อหาหนักทั้งสองฝ่ายเลยค่ะทั้งฝ่ายคนที่คนขับรถไฟแล้วก็ในส่วนของคนขับรถประจำทางด้วยนะคะในข้อหาบอกว่าคือการขับรถโดยประมาทแล้วก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ไม่ว่าจะอะไรยังไงก็ตามแต่นะในส่วนของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคือหวังไว้ว่านี่จะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเคสสุดท้ายที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในบ้านเรานะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้จริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่าใครผิดคนเดียวแต่มันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งหลายๆคนอาจจะมองข้ามมานานนะคะทั้งในเรื่องของวินัยจราจรการจอดข้อมรางนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของแม้แต่มาตรการในการควบคุมนะคะในเรื่องของการจัดการคนที่ละเมิดกฎหมายจราจรซึ่งหลายๆคนอาจจะมองข้ามมานานนะคะทั้งในเรื่องของวินัยจราจรการจอดข้อมรางนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของแม้แต่มาตรการในการควบคุม

0: ชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะในส่วนของส่งกำลังใจให้กับผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็รวมไปถึงผู้ซึ่งได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกฝ่ายนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาสาทุกคนพลเมืองดีทุกคนนะคะคือให้เหตุการณ์นี้มันเป็นเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนหวังไว้เป็นอย่างนั้นนะเราก็หวังไว้ว่ามันจะเป็นเคสสุดท้ายที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะในบ้านเรานะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะก็อย่างในเรื่องของสภาพอากาศนะคะก็ตอนช่วงที่ผ่านมาที่คุยกับทางด้านของคุณรุ่งไพรินทร์กองยักษีจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็บอกไว้แล้วว่าในเรื่องของทุกๆภาคมีฝนนะคะและเป็นฝนที่ตกหนักด้วยตะกี้นี่สายหลุดไปอ่ะงั้นเดี๋ยวมาคุยกันอีกครั้งนึงกับคุณรุ่งไพรินทร์คุณรุ่งไพรินทร์คะ
1: ค่ะ
0: คุณรุ่งไพรินทร์วันนี้กรุงเทพเราแนวโน้มฝนที่ 60% เลยล่ะคะ
1: ค่ะ 60% ค่ะการกระจายตัวก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าช่วงเช้านี้ยังไม่ค่อยมีนะคะยังไม่ค่อยมีอะไรค่ะก็จะเป็นเน้นช่วงบ่ายค่ำค่ะ
0: ช่วงบ่ายค่ำแปลว่าช่วงเนี้ยคือฝนเนี่ยจะมาช่วงค่ำๆช่วงบ่ายๆจะมาวันนั้นเลยใช่ไหม
1: ไม่เสมอไป
0: ไม่เสมอไป
1: ใช่ค
0: ่
1: ะแล้วแต่บางวันค่ะแต่ว่าวันนี้เราคาดการไว้ว่าก็จะเริ่มมาในช่วงบ่ายๆค่ำๆค่ะ
0: อืมค่ะนี่ต้องระวังเรื่องสุขภาพเลยนะคะ
1: ใช่
0: นี่สำคัญมากเพราะว่าถึงแม้ว่าพอฝนถึงจะเป็นฤดูฝนก็จริงแต่ช่วงกลางวันมันก็ยังแดดร้อนมากเลยนะคุณลุงไพรินทร์ถ้าฝนไม่ตก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะมีพื้นที่ไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะในช่วงนี
1: ้ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปนะคะก็ในหลายๆพื้นที่ก็จะเจอเรื่องของฝนตกหนักนะแต่ว่าพื้นที่ที่อาจจะเจอในเรื่องของฝนตกหนักมากเนี่ยก็จะมีทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจังหวัดระนองพังงานะคะรวมถึงทะเลค่ะทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะในช่วงนี้ค่ะ
0: ค่ะคืออันดามันอ่าวไทยอ่าวไทยด้วยไหมคะค่ะ
1: อันดามันตอนบนค่ะเพราะว่าคลื่นลมเนี่ยค่อนข้างมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นก็สูง 2-3 เมตรได้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แถว
1: ระนองพังงาค่ะ
0: โอเคค่ะวันนี้ถ้าฟังขนาด2ไม่ได้พวกเรือขนส่งสินค้าอะไรเองก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมเพราะมันคลื่นสูงขึ้นแรงมาก
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณลุงไพรินทร
1: ์ค่ะค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีกรุงเทพเรานะคะแปลว่าฝนนี้จะมาได้ทุกช่วงเวลาเหมือนกันแต่วันนี้บ่ายๆค่ำๆนะคะเรื่องของสภาพอากาศส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น. กับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรุงเทพมหานครเปิดเบอร์ตรงเช็ครายชื่อผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย206สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูท
7: เพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
1: รุงเทพมหานครเปิดเบอร์ตรงเช็ครายชื่อผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย206บางนาบางเขนเคลียร์พื้นที่คืนผิวจราจรแล้วคุณปวีณาสมคิด